0: เข็นรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่ได้อาคุณผู้ชมไม่ใช่นั้นเนี่ยสามน้ำแบบโอ้โหตำรวจก็ทำงานหนักนะสภ.คูคตนะครับคุณผู้ชมมีรถหลายคันเนี่ยคือก็ดับเหมือนกันเด็ดต้องเข็นกันแบบนี้อันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสถานการณ์ถึงบอกต้องน่าจับตาดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วถนนเนี่ยคุณผู้ชมบางพื้นที่ยังท่วมขังแบบนี้เลย
2: ค
1: ือบางพื้นที่แห้งก็จริงแต่บางที่พื้นที่ก็ท่วมอยู่นะเส้นทางที่ยังท่วมอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ขอดูอินโฟกราฟิกหน้าจอหน่อยได้ไหมเผื่อใครจะเดินทางไปไหนนะคุณผู้ชมครับดูครับว่าหากคุณจะเดินทางไปไหนแนะนำได้นะครับเว็บไซต์ของกทม.นะเป็นการเช็คพิกัดน้ำท่วมแบบเรียลไทม์นะนี่ฮะก่อนไปไหนดูเช็คหน่อยระดับน้ำจะสูงเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาเมาส์หรือคีย์ของคุณเนี่ยไปคลิกหมายเลข7หมายเลข3มันจะขึ้นว่าระดับน้ำอยู่ที่ไหนบ้าง
0: อย่างไรบ้
1: าง สูงเท่าไหร่บ้างเนี่ยระดับน้ำ10ถึง40เซนเพื่อจะได้วางแผนพหลโยธิน15ถึง20รามอินทรา10ถึง20เซนติเมตรนะขณะเดียวกันชาวเคหะร่ม9เป็นยังไงกันบ้างครับคือแค่ร่ม9อ่ะน้ำท่วมวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้ว
0: ครับ
1: ตอนเช้าอ่ะคือก่อนหน้านี้รัฐบาลบอก work from home บ้างหยุดเรียนหยุดทำงาน2วันบ้างแต่ไม่ได้ทำงานวันแรกไง
2: ทุ
1: กคนก็ต้องลุยอ
2: ่ะหลายๆบริษัทเขาบอกว่ามันก็เปิดแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วไง
1: ก็ทุกคนแล้วไงอ่ะบ้านฉันยังน้ำท่วมอยู
2: ่
1: ลุยน้ำฮะนี่พี่เขาลุยน้ำแต่ว่าเอาเสื้อผ้ามาเปีย
2: น่าเห็นใจอ่ะ
1: น่าเห็นใจ
2: นะ
0: คือจุดนี้ยังเห็นว่ามันแค่ถึงหัวหน้าแข้งนะ
2: เออแล้วที่โยนไป
0: แต่ลืมนะเข้าไปข้างในเนี่ยระดับอกนะ
2: ว้า
1: ก็นั่นไงก็เลยส่งกำลังใจนะพี่นะเพราะเอาแค่เสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วเอาน้ำที่ไหนล้างอ่ะคุณผู้ชม
2: นั่นน่ะสิค่ะเออซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเออเห็นฝนไม่ตกมาหลายวันนึกว่าทรงตัวแต่ว่าอย่างที่ยศบอกว่าพอในเข้าไปในพื้นที่จริงๆอะค่ะยังหนักอยู่คือน้ำยังไม่สามารถที่จะระบายออกได้
1: คือเรามองจากข้างบนเนี่ยน้ำมันแค่เอวบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าลงไปลึกๆน้ำไม่พอจริง
2: แล้วยิ่งเข้าไปลึกอะก็น้ำมันก็ยิ่งลึกไงแล้วการช่วยเหลือก็เข้าไปอย่างยากลำบากถูกไหมเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าในหลายๆบริษัทเนี่ยเขาคือในเมื่อรัฐบาลเขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นวันหยุดแล้วอะเขาก็ต้องลุยน้ำกันแบบนี้ออกไปทำงานแล้วก็เลยมีการแบบเหมือนกับขอว่าเฮ้ยเนี่ยหน่วยงานรัฐอะขอมีรถมารับได้ไหมเพราะกว่าจะนำตัวเองอ่ะออกมาเพื่อจะไปทำงานและบางบริษัทก็มีรถมารับถูกไหมแต่บางบริษัทเราที่เป็นพนักงานต้องเดินทางไปเอง
1: ไม่ใช่นั้นเอารถทหารหรือรถปภหรือว่าเป็นรถเมล์
2: มาช่วยก่อนไหม
1: เป็นไป
2: มาเวียนอ่ะ
0: คือเอาจ
2: ริ งรอบๆ
0: บางพื้นที่เขาก็มีอยู
1: ่ใช
0: ่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เพียงพ
1: อความเดือดร้อนมันเยอะจริง
0: ไม่พอจริงๆเพราะคนมันเยอะมากนะในนั้นอ่ะ
1: ครับนี่เมื่อสักครู่คือพื้นที่ของร่มเก้า
2: ใช่
1: ถูกไหมล่ะร่มเก้านี่ก็หนักนะ
2: ถูกต้องเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงดีกว่า
1: ครับ
3: เดินลุยออกมาจากตรงที่พักกันจะตรงวัดปากบึงแล้วก็จะมีรถพนักงานมารับอยู่หน้าโลตัสซึ่งเดินออกไปตรงนี้ประมาณกิโลครึ่ง
4: เป็นยังไงบ้างครับเดินจากที่พักแล้วเดิน
5: ลุยน้ำเหนื่อยมากเลยค่ะ
2: ถ้าใครไม่เคยเดินลุยน้ำอ่ะไม่รู้หรอกว่า
1: เ
2: ฮ้ยแคลอรี่เผาผ่านเยอะนะแล้วไหนจะแน่นอนโรคต่างๆที่มัน
1: น้ำมันเข้าวันที่5มันมีกลิ่นแล้วนะ
2: ถูกไหมแล้วหนูอยากเป็นห่วงใครเป็นห่วงคือที่แฟตที่อยู่ลึกๆอ่ะ
1: เออ
2: ถูกที่อกอ่ะเขาออกมายังไง
1: ก็ต้องลุยน้ำมา
0: คือบางคนก็ต้องลุยน้ำเนี่ยเนี่ยถือมาพร้อมกับตะกร้ากะละมังอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าทุกคนเหมือนกับต้องเอาชีวิตรอด
0: ถูก
2: ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าอ้าวเดี๋ยวเราต้องรอเตรียมเนาะน้ำหนุนกับน้ำเหนือท่านผู้ว่าชาชาว่ายังไงท่านผู้ว่าชาชาก็บอกว่าเออตอนนี้กำลังเตรียมแผนรับมือน้ำเหนืออยู่นะคะโดยเตรียมตรวจสอบนะคันกั้นน้ำตามเขตต่างๆค่ะควบคู่กับการรับมือน้ำฝนที่จะมาด้วยเรารอกใหม่ก็ผู้ว่าก็บอกว่าพยายามเต็มที่แล้วจริง
0: ๆครับ
2: นุ้ยก็เชื่ออย่างนั้นนะนุ้ยเห็นทุกคนพยายามแหละ
1: แต่มันไม่ไปไงถูกไหมน้ำมันไปลำบากมันไปช้าละกันใช้คำน
0: ี
2: ้แล้วกรณีเยียวยาล่ะในส่วนของกรุงเทพนะท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะยึดหลักตามเกณฑ์ของปภ.นะคะที
1: ่
2: มีอยู่คือ7-8รายการแต่มี5รายการเป็นเงินในส่วนที่รัฐบาลช่วยค่าซ่อมแซมบ้านที่ต้องจ่ายตามสภาพความเสียหายเป็นจริงแล้วใครจะเข้ามาประเมิน
1: น่ะต้องถ่ายรูปเดี๋ยวเขาจะให้ลงทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเอามิฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคุณก็ต้องถ่ายรูปของคุณแต่ประเด็นสำคัญคือต้องเป็นเช่าบ้านแล้วถ้าเป็นบ้านเช่าล่
2: ะ
1: บ้านเช่าจะไม่ได้นะครับ
2: ไม่แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ย
0: บ้านเช่าเจ้าของบ้านแล้วถ้าเกิดเจ้ามันก็เคยมีประเด็นอย่างเอา
1: ใช่ใช่ยาดใหญ่อะ
0: ไหวอย่างเงี้ยแผ่นหันใหญ่อย่างเงี้ยเจ้าของบ้านถ่ายไปเคลมเสร็จแต่คนเช่าอ่ะเสียหายอ่ะ
2: เพราะว่าคนที่ได้เงินคือ

0: ข้าไปช
1: ่
0: วย
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: ค่ะเออซึ่งตอนนี้หากมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถยื่นออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกอันเนี้ยก็คือกทม.ก็จะพยายามจะทำ
2: ครับ
1: นะคะแต่ว่าในส่วนของเงินช่วย
0: เงินเยียวยาอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวรอก่อนแต่นุ้ยเชื่อว่าต้องมีแหละไม่มีไม่ได้หรอกเพราะว่า1ชาวบ้านก็ลำบากเนาะประชาชนทุกคนน่ะออกไปทำงานไม่ได้แล้วต้องมาเสียตังค์ตัวเองเพื่อที่จะมาซ่อมบ้านไหนจะเข้าของทุกอย่างที่แบบที่เสียหายอีก
0: แล้วคือบ้านบางหลังเขาเปิดเป็นร้านค้าเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหมันคือความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลย
1: เคยเห็นเนาะที่มีร้านนึงที่ไปท่วมอยู่ในห้าง
2: ใช่
1: แฟชั่นน่ะ
0: โอ้โหก็หนักมาก
2: รถคนยังเอาออกไปได้เลย
1: นะคะก็ฝากพัดเนาะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลนะครับนั่นก็คือประเด็นที่นายกเนี่ยลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ไปก็ไปพร้อมกับถุงยางชีพเยอะแยะมากมายแต่นี่แหละคลิปนี
1: ้
0: คือช็อตที่เป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมเพราะนายกแจกเงินสดอ่ะลองดูคลิปกันหน่อยครับ
3: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
4: ด้านไหนไม่ถ่าย
5: ก่อนไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับ
0: ประเด็นเนี่ยคือคลิปนี้ที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มีประโยคนึงคือมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พออ่ะตกลงมันยังคือยังไงกันแน่เพราะว่าเนี่ยเป็นช็อตนี้ที่แล้วยิ่งเป็นคนที่บอกว่าคือตามกระแสข่าวดราม่าในโลกออนไลน์นะบอกว่าช็อตนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะห้ามบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายคลิปด้วยแล้วคือยังไงกันแน
2: ่อ๋อยิ่งห้ามก็ยิ่งถ่าย
0: นั่นน่ะสิก็เลยมีภาพนี้เนี่ยคนชาวบงชาวบ้านก็ถ่ายกันออกมานะฮะเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ว่านายกอนุทินเนี่ยก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมครับแล้วก็นำถุงยางชีพนำอาหารนำน้ำดื่มเนี่ยไปแจกให้กับชาวบ้านคือพอไปถึงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเอาจริงๆแหละนายกพยายามย้ำนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าต้องคอยดูแลประชาชนนะต้องแบบว่าคอยดูแลทั้งเรื่องของอาหารยารักษาโรคไฟฟ้าต่างๆนานาก็กำชับหน่วยงานกันไปแต่คุณผู้ชมครับนายกที่บอกว่ามีการแจกเงินให้กับชาวบ้านเนี่ยเพราะอะไรเขามีการชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าก็เพราะว่าถุงยางชีพที่นำไปเนี่ยมันหมดพอดี
1: มันไม่พอ
0: เออมันไม่พอเงินพอมันไม่พอก็เลยเอาเงินที่ติดตัวไปเนี่ยเอามาแจกเป็นแบบนี
1: ้พูดง่ายๆก็คือเงินส่วนตัวของท่านนั่นแหละ
0: ของท่านเองแต่คุณไอรัชนกส.ส.พรรคประชาชนเขาอาจจะมองอีกแบบนึงเนี่ยสิแล้วก็มีการตั้งคำถามโพสต์ขึ้นมาเลยว่าแล้วเงินที่ให้ประชาชนไปนั้นมันเงินสะอาดหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนประเด็นนี้ต้องไปถามนายกนายกก็ตอบประเด็นนี้ด้วยอ่ะลองไปฟังกันครับ
6: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอน
1: น
2: ี่ภาพ
0: นายกย้ำเงินสะอาดแน่นอนและที่สำคัญบอกว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน
6: อย่าเอาน
0: ายกย้ำไว้แบบนี้
2: เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของน้ำกันต่อคุณผู้ชมครับแต่ผลกระทบจากของน้ำเนี่ยกระเป๋าเราไม่น่าเชื่อนะเราอยู่ในยุคที่การบินไทยมีปัญหาแล้วมันทำให้ภาพพจน์ของประเทศอ่ะการบินไทยคือสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตา
0: การบินแห่งชาติ
2: แล้วสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดอ่ะแล้วมันเกิดจากสายการบินไทยหรอแล้วสายการบินอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยนะฮะ
1: มันเป็นไปได้ยังไง
2: เออ
0: นั่นแหละสิ
2: ถูกป่ะล่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วคือไม่ใช่แบบว่าไม่กี่ใบไง
1: มีอะไรอยู่ใต้พรมนั้นหรือเปล่า
2: ใช
1: ่เออเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่แบบคือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็มีการลงเนาะก็แน่นอนเขาก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันตกค้างตั้งแต่วันที่26นะฮะกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยจำนวน 5,000 บวกๆเนี่ยนะฮะกว่าใบเนี่ยนะตั้งแต่26ถึง29กันยาเนาะผู้โดยสารเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยการบินไทยหรือว่า AOT เนี่ยมีการสื่อสารที่แบบล้มเหลวแล้วก็มีระบบที่มันไม่ชัดเจนติดต่อกันมาหลายวันกว่าจะรู้เรื่องเอาจริงๆนุ้ยก็ดูในโซเชียลเนาะหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นผู้โดยสารว่าอย่างนั้นก
0: ็
1: คือเหมือนกับว่า1อย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่เขาจะเหมือนกับโหลดกระเป๋าไปเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาคพื้นดินเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า1ไฟลท์ของเธอเนี่ยจะดีเลย
0: ์ไม่แจ้ง
1: ไม่ได้แจ้งแล้วจะดีเลย์ไปมากกว่านั้นและมีกระเป๋าที่แบบตกค้างอยู่อีกจำนวนมากมายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติบางคนเขารู้เขาจะอ๋องั้นฉันไม่เดินทางก็ได
0: ้
1: ถูกไหม

0: ได
1: ้เอองั้นฉันเลือกได้งั้นฉันเลื่อนดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่านุ้ยฟังดูในหลายๆคลิปเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยก็คือว่าไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเองเนี่ยไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วก็มาออแล้วก็มากองแล้วก็เสียเวลามีนักท่องเที่ยวคนนึงนะเป็นน่าจะเป็นชาวฮ่องกง
0: ครับ
1: นุ้ยเห็นใจเขาเลยอ่ะเขาพูดมาคำนึงว่าไงรู้ป่ะเขามาเมืองไทยอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยู่ระหว่างโรงแรมแล้วก็มาสนามบิน
2: โอ้โหจริง
1: เพื่อมาเตี้ยมาตามกระเป๋าของตัวเองเพราะเขาไม่มีกระเป๋าเขาก็ไม่มีเสื้อผ้าเขาก็ไม่มีอะไรที่
0: ใช่เข้าของจำเป็นเขาอ่ะไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเลย
3: ไม่แล้วแปลกคุณมันจะเห็นคลิปหลายคลิปแล้วคุณผู้ชมคนที่ต้องมารับหน้าแทนอ่ะ
1: ใช่นั่งสารมา
3: พนักงานหน้าเคาน์เตอร์แล้วน้องเขาร้องไห้ปาดน้ำตาต้องมาคอยโดนด่าโดนด่าแทนใครโดนด่าแทนผู้บริหารอย่างพวกคุณนะครับโดนด่าแทนผู้บริหารอย่างพวกคุณจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้ยินคำขอโทษจากผู้บริหารของการบินไทยครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากสะท้อนนะครับตอนนี้เป็นคนตัวเล็กๆที่ต้องมาร
0: ับ
3: ชะตากรรมการบริหารงานของการบินไทยที่ทำไมมีแต่การบินไทยอ่ะสายการบินอื่นเขาไม่เป็นอ่ะ
1: ใช
0: ่ใช่ไม่ดีเลย์ด้วย
3: รัฐมนตรีบอกว่าถ้าบริหารไม่ได้คุณออกไปสิเขาบอกนี้เลย
1: เขาบอกว่าต้องพิจารณาตัวเอง
3: ถูกแต่ตอนนี้ไม่มีการพิจารณาตัวเองไม่มีการอะไรเลย
0: ไม่ขอโทษ
1: อ่ะ
3: เออ
1: คราวนี้ล่าสุดของล่าสุดก็จะมีผู้โดยสารบางส่วนที่ไปที่สนามบินเพื่อไปรับกระเป๋ามา
0: ครับ
1: แล้วก็การบินไทยตอนนี้มีการประสานไปรษณีย์ไทยในการช่วยการจัดส่งกระเป๋าคืนผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยระบุว่ารอบนี้เนี่ยได้รับกระเป๋าเนี่ยมาแล้วประมาณ50ใบ
0: ครับ
3: จาก 5,000
0: จาก 5,000 กว่า
1: 5,000 บวก
0: ๆเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะไม่ถึง 1% ด้วยจริง
3: ครับ
1: ไม่แล้วจุดสำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคน tracking
3: อ่
1: ะ tracking กระเป๋าอ่ะเพราะขนาดผู้โดยสารน่ะที่เขาไปที่สุวรรณภูมิอ่ะtracking ของเขาอะที่เขาสแกน QR code เนาะเขามีการส่ง QR code มาเพื่อให้กรอกข้อมูลเนาะนึงตึ้งๆไปปึ้งแล้วเข้าไปสุวรรณภูมิมันยังไม่ตรงกันเลยอ
0: ่ะเอ้าได้ไงอะ
3: ฟังแล้วก็เหนื่อยเนาะ
1: มันคือนุ้ยก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคือตอนนี้นุ้ยว่าสิ่งที่ควรทำก็คือว่าเอาล่ะเราจะต้องเร่งระบายในส่วนของกระเป๋าก่อนแต่อันที่หนักกว่านี้ก็คือความเชื่อถือความน่าเชื่อถือของสายการบินระดับประเทศของเรา
0: คือผมว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่ต้องทำเลยนะขอโทษแบบจริงใจก่อน
3: อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของกีฬากันบ้างดีกว่านะ
1: เดี๋ยว
3: คุณผู้ชมจะเครียดไปมากกว่าน
0: ี้ใช่ใช่นะกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ทัพนักกีฬาไทยเราเดินหน้าในการทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะและทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราเองก็ทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายไทยแล้วคุณผู้ชมครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะในศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ได้สำเร็จครับซึ่งผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะฮะมาเป็นอันดับ2ซึ่งก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าทีมชาติไทยของเราต้องการจะคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ต้องไปเจอกับทีมอะไรบ้างเริ่มคือวันพรุ่งนี้เลยครับบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะฮะเรามีคิวเจอกับทีมชาติจีนรองแชมป์เก่าซึ่งต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยสูสีกันนะฮะและหากทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะได้ครับก็จะต้องไปเจอกับญี่ปุ่นหรือกาตาร์ซึ่งมีคิวแข่งก็คือวันที่2ตุลาคมนะฮะและสุดท้ายหากเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอีกครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องเจอของแข็งอย่างอิหร่านเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม3สมัยหลังสุดนะฮะเพราะฉะนั้นมาส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลชายไทยครับในการคว้าเหรียญทองแรกไปด้วยกันครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
3: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำเราเกาะติดกันต่อนะครับเขาบอกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนจับตามากที่สุดน้ำเหนือน้ำหนุน
0: น้ำฝน
3: น้ำฝนและไอ้น้ำที่อยู่ก็ยังมีอยู
1: ่จะ
3: ระบายยังไงแล้ว3น้ำจะกระทบกันมากน้อยแค่ไหนกลับมาติดตามครับ

0: ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
7: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
8: พ่อทำไงดีลูก
6: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
9: เอ้าไอดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
17: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
16: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
17: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
18: กลับมาก่อติดสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเหมือนที่เราบอกไปนะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนต้องรอติดตามนะครับน้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุนและไอ้น้ำที่มีอยู่ที่รอการระบายอีกเป็นจำนวนมากหลายคนดูข่าวแล้วจะเครียดไปด้วยแต่จริงเนี่ยต้องอยากมาเตือนกันไว้นะเพราะว่าเราจะได้เรียงแต่ละน้ำนะครับคุณจะได้เตรียมแผนรับมือได้เพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะเตือนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะผมไล่เรียงแบบนี้ขอไปดูน้ำเหนือก่อน
19: ครับ
18: เขาบอกน้ำเหนือก้อนนี้จะมาจากอะไรภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางไล่เรียงมาตั้งแต่กำแพงเพชรตากสุพรรณบุรีอุทัยธานีแล้วจากนั้นนะคุณผู้ชมครับจังหวัดเหล่านี้มันก็จะไหลมารวมกันอ่ะขอดูกราฟิกแบบเต็มนะคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำจากจังหวัดพวกสุพรรณอุทัยกำแพงเพชรเนี่ยมันจะไหลมาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับรวมกับน้ำจากลุ่มน้ำจากแกลกลางจากนั้นมวลน้ำก้อนใหญ่นี้มันก็จะไหลมาอยู่ตรงกลางก็คือแม่น้ำเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับทีนี้พอมาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเมื่อวานเนี่ยอ่านเล่าให้ฟังนะกรมชลเนี่ยเขาขอย้ำว่าเขาขอกันน
13: ะ
18: เขาบอกขอได้ไหมน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือมันไหลลงมาแล้วพอมันไหลลงมาเนี่ยเราขออนุมัติเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาได้ไหมขอสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้จะบอกโคชวะเขาขอมาก่อนนะ
19: ครับ
18: แต่ใช่ที่ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เขาบอกเฮ้ย 2,500 มันเยอะไปเราขอแบบ 2,200 ดีกว่าเพราะถ้าปล่อยมา 2,500 ตู้เนี่ย
2: โอ้โห
18: ด้านล่างนี่คือรับโอ้โหน้ำเต็มๆนะ
2: รับไม่ทันแน่นอน
18: เขารับไม่ทันแน่นอนโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
12: ซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามีมวลน้ำมาแล้วนี่
18: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย 2,500 เยอะไปขอ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนที่อยู่ท้ายเขื่อนหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือแค่ 2,200 นะครับคุณผู้ชมจะได้สบายใจได้แต่ที่สบายใจเนี่ยมันจะมี9จังหวัดนะที่คุณครับคุณต้องรับมือนะครับนี่ฮะโอ้โหเอาจริงก็คือทั้งแถบเลยอ่ะไล่เรียงมา
2: ริมเจ้าพระยาทั้งหมดอ่ะ
12: ถ้าช่วงหลังจากวันที่3ตุลาคมไม่หายไปไม่ต้องสงสัย
18: เพราะนุ้ยประชุมธานีดูวิทน้ำอยู่บ้านนะ
2: เป็นจุดที่เขาเตือนด้วยนะ
18: และดันมีบ้านอยู่ริมน้ำด้วยนุ้ยเอาอย่างนี้ละกันน้ำเหนือจะทะลักมาแน่นอนนะแล้วจะกระทบชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับย้ำนะชุมชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำไล่มาตั้งแต่ขวามือฮะนครสวรรค์ซ้ายมือคือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบ้านคุณนุ้ยนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการเพราะเป็นพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นจุดที่เฝ้าระวังก็คือน้ำเหนือสูงสุดเนี่ยคือพื้นที่ไหนบ้างเขาก็บอกว่าก็คือพื้นที่แนวคันกั้นน้ำสองฝั่งของแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพระยากับป่าสักเพราะมันจะคือด่านหน้าเลยรับมวลน้ำก้อนใหญ่ก็จะเป็นด่านหน้าแล้วก่อนจะไหลลงสู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับอยุธยาเนี่ยจับตาที่ไหนบ้างคุณผู้ชมครับไล่เรียงแบบนี้ขอลงรายละเอียดหน่อยเผื่อชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูเราอยู่นะครับอยุธยาก็คืออำเภอท่าเรืออำเภอวังน้อยอำเภอนครหลวงและตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินนะครับเพราะว่าที่พูดมาเนี้ยคุณผู้ชม จะติดกับแนวแม่น้ำและเส้นทางรับน้ำเลยก่อนที่อปทุมธานีจ้ะ
2: ครับ
18: อันนี้บ้านหนุ่มอนุวัฒน์จ้ะลำลูกกา
12: แต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะพระนครศรีอยุธยาน่ะบางปะอินจริงๆก็ใกล้ปทุม
18: ใช่ทั้
2: งนั้นเลย
18: ลำลูกกาปทุมธานีนะซึ่งก็จะเป็นแนวรับน้ำสำคัญที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเอาจริงๆก็คือมันคือจังหวัดภาคกลางที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดนะ
12: ถ
18: ู
12: ก
18: ไ
12: ห
18: มล่ะ
2: จังหวัดเดิมๆทั้งนั้นเมื่อกี้คือน้ำเหนืออย่างเดียว
18: ใช่ไห
2: มจะลืมนะน้ำหนุนอีก
18: โอ้ช่วงนี
2: ้ทีนี้น้ำหนุนเนี่ยคุณผู้ชมคือมันก็จะยาวต่อเนื่องไปเนี่ยถึง4ตุลาคมแล้ว4จังหวัดที่โดนเต็ม
18: ๆครับ
2: เขาใช้คำว่าโดนแน่ๆ
12: พูดมาเลย
2: ปทุมธานี
18: อ๋
2: ออันดับหนึ่งเลย
18: บ้านริมน้ำ
2: นี่ไงมาก่อนเลยนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจุดที่เสี่ยงที่สุดเลยคือชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะ
18: ย้ำว่านอกคันกั้นน้ำก่อนนะ
2: ใช่อันนี้คือนอกคันกั้นน้ำก่อนนะส่วนกรุงเทพมหานคร7เขตที่ต้องเฝ้าระวังนะก็จะมีทั้งดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสาน
18: ครับ
2: นี่ตามพื้นที่นี้เลยนะฮะส่วนนนทบุรีก็ที่อำเภอปากเกร็ดครับอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอบางกรวยนี่คือนนทบุ
18: ร
2: ีส่วนปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกฮึ่ยๆเลยฮึ่ยเลย
12: สงสารหลายๆธุรกิจ
18: ครับใช่
12: ๆสามโคกเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนอ่ะ
18: ใช่
12: เขาโดนไปแล้วนะ
18: เขาโดนไปแล้ว
2: โดนไปก่อนหน้านี้แล้ว
18: คนที่อยู่บ้านริมน้ำมีร้านอาหารนู่นนี่นั่นอยู่ไปแล้ว
12: เพราะ
2: เตรียมอีกแล้วอ่ะพูดไม่ออกเลยจริ ง
18: สมัยก่อนนะใครบอกว่าโอ้โหเศรษฐีเนี่ยเขามักจะซื้อที่อยู่บ้านริมน้ำ
2: ครับ
18: วิวดีบรรยากาศดีท้องมังกร
2: แล้วตอนนี้ล่ะ
18: ตอนนี้รับน้ำเต็ม
2: ๆตอนนี้บอกไม่อย
12: ากแล้ว
18: ท้องหมดแล้วถูกไหมล่ะ
2: อ
18: ่
2: ะส่วนที่สมุทรปราการก็จะมีที่พระประแดงนะฮะแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดี
18: ครับ
2: ขณะเดียวกันนั่นอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่ามีคำสั่งเฝ้าระวังนะฮะก็คือชุมชนริมน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยถึง4ตุลาคมก็ทั้งสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามกันด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากคือคำถามสำคัญเลยคือเจอทั้งน้ำหนุนน้ำเหนือพร้อมๆกันแบบนี้กรุงเทพปริมณฑลจะซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี54หรือเปล่า
18: เออนั่นน่ะ
2: แล้วมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ชาวลิตครับก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยปี54ได้ก็ต่อเมื่อเหตุผลหลักๆเลยคือคันกั้นน้ำแตก แต่สิ่งที่ต้องจับตานะตอนนี้คือคันกั้นน้ำครับเพราะหากแนวป้องกันตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักยังคงแข็งแรงเนี่ยน้ำเหนือก็ไม่น่าจะสามารถทะลักเข้ามาในยังกรุงเทพชั้นในได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวชี้ขาดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณน้ำเหนือแล้วก็คันกั้นน้ำอย่างเดียวคือมันต้องดูด้วยว่าความแข็งแรงของคันกั้นน้ำเนี่ยมันยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า

0: และนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องของฝนและรอกใหม่จะมีการเข้ามาซ้ำในพื้นที่อีกหรือไม่ครับ
1: ถ้าถามว่าผลกระทบก็ถ้าจะเกิดก็ต่อเมื่อมีคันกั้นน้ำพังเสียหายนะแบบรุนแรงด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องมาจากคันกั้นน้ำพังพอคันกั้นน้ำพังนะมันจะเข้ามาพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพนะตอนเหนือของปทุมตอนเหนือของนนท์ตอนเหนือของกรุงเทพแล้วปี54มันยาวนานด้วยยาวนานนี่ก็ทำให้คันกั้นน้ำนี่มันอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอันนี้ของปีนี้ไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคืออาจารย์ชงฤทธิ์เนี่ยเขายังบอกเพิ่มเติมเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยคือถ้าแนวคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นแนวป้องกันหลักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจุดอ่อนมีรอยรั่วรอยซึมอะไรเนี่ยตอนนี้ต้องรีบจัดการก่อนเลยเพราะมันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะว่าน้ำเหนือจะทะลักเข้ามากรุงเทพชั้นในหรือเปล่าและอย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของน้ำฝนอาจารย์บอกเลยบอกว่า 1-20 ตุลาคมเนี่ยไทยยังคงต้องจับตาดูนะทั้งเรื่องของพายุเรื่องของฝนที่จะมาเติมในพื้นที่จากนอกประเทศอะไรแบบนี้คือเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้แล้วก็แปซิฟิกจะตกเข้ามาสะสมหรือเปล่าแต่ล่าสุดที่ดูนะคุณผู้ชมณตอนนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่พบการก่อตัวของพายุและมีทิศทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่อาจารย์บอกว่าเอาจริงๆไว้ใจไม่ได
2: ้คือตอนนี้หลายคนก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีนะ
3: นั่นน่ะสิคะ
2: ต้องย้ำว่าทุกปีเพราะว่าสมัยก่อนเราก่อสร้างหรือว่าเรามีรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำคือน้ำแค่60เองนะ
0: ครับ
2: 60มิลลิเมตรถูกไห
3: ม
2: แต่ตอนนี้
3: ม
2: ัน
3: เพิ่ม
2: ไป300
3: ต้องหลายเท่าเลย
2: ดิฉะนั้นมันจะต้องมีเครื่องมืออื่นมาบริหารจัดการน้ำไม่งั้นเราจะเจอกรุงเทพมหานครที่ท่วมแบบนี้ตลอดเลย
3: ก็ใช่ไงซึ่งอันนี้ก็เลยวันนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาย
2: ังไง
3: ก็เรื่องที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องเผชิญปริมาณมวลน้ำที่มหาศาลแบบนี้ในทุกๆปีเราจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ไหมล่ะ
2: ยังไงเนาะเมกะโปรเจกต์
3: เพราะวันนี้ท่านนายกอนุทินเปิดเผยอย่าเรียกว่ามหาโปรเจกต
2: ์
3: อภิมหาโปรเจกต
0: ์โอ้โห
3: เออ
0: เลยนะ
3: แก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน
2: เท่าไหร่ครับ
3: 165,000ล้านบาท
0: โอ้โหล้านเลย
2: เหรอเรามีเงินหรอ
3: มีเงินไม่มีเงินเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องปะไว้ก่อน
2: เพราะว่าตอนนี้เรายังไปกู้400,000ล้านมาเลย
0: นั่นน่ะสิ
3: สิ่งที่ต้องคุยกันคืออะไรรู้มั้ยคะ
2: ยังไง
3: โครงการเนี้ยแก้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่า
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขออะไรนะเรามีอุโมงค์ระบายน้ำ
0: ครับ
2: คำถามจากข่าวกทมคือเฮ้ยอุโมงค์ระบายจริงป่ะถูกปะเรามีอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะ
0: อุโมงค์ใหญ
2: ่อันนี้ก็อภิมหาอมหาโปรเจกต์ของกทมนะทำไปแล้วอ่ะแล้วระบายได้ไหมอ่ะคนก็ตั้งคำถามแล้ว
3: ตรงนี้แล้วคนที่ตั้งคำถามคืออะไรคืออาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านยังเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำก็คือดร.สิตางท่านนี
2: ้ชอบคนนี้ฟาดดี
3: เนาะท่านพูดได้อย่างชัดเจนมีการท่านถามว่านี่คือ exit หรอนี
2: ่
3: ทางออกของน้ำท่วมจริงหรอหรือว่าท่านเกาไม่ตรงจุดคันคะ
2: เ
3: น
2: ี่ย
3: เพราะว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อรับมือน้ำเหนือโดยเฉพาะด้วยการผันน้ำจากกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะและแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยโดยตรงอันนี้คือรับน้ำเหนือแต่ปัญหาที่กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงหลักของประเทศไทยเราอะที่เจอกันอยู่ในหลายครั้งหลายคราเจอกันซ้ำซากในทุกๆปีเนี่ย มันไม่ได้มาจากน้ำเหนือ ในครั้งนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าม
0: ัน
3: เป
0: ็
3: นฝนแค่ถูกปะ
0: ใช
3: ่แล้วมันระบายไม่ได้
0: ใช
3: ่มันอุดตัน
0: ระบายไม่ทัน
3: อ
0: ะ
3: มันที่ท่อหรือเปล่า
2: อืม
3: มันไปไม่ได้
2: เรามีอุโมงค์แล้วไม่ใช่หรอ
0: ก็อุโมงค์มัน
3: อุโมงค์มันมีแต่น้ำมันรอระบาย
0: แล้วมันรอหลายจุดที่มันไม่เคยต้องรอด้วยไง
3: เออน้ำลงไม่ทัน
2: อ๋อเหร
3: อน้ำมันแบบน้ำมันเป็นเหมือนเวลาทุกคนที่เปิดอะไรเปิดแบบเขาเรียกอะไรอ่างล้างมืออ่ะแล้วเปิดจุกน้อยๆอ่ะ
0: แล้วเส้นผมมันไปตัน
2: พูดง่ายๆมันเป็น
3: คอขวดนี่เธอพูดเรื่องภรรยาเธอหรือเปล่า
2: เออมันเป็นคอขวด
0: เออ
3: มันรอระบายนานเกินไปจนถนนและชุมชนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเกิดความลำบากเกิดขึ้นถูกไหมหากมองในระดับประเทศเนี่ยโครงการนี้มีบทบาทค่ะในการตัดยอดน้ำเหนือลดภาระแม่น้ำเจ้าพระย
2: า
3: ช่วยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคำตอบของน้ำท่วมกรุงเทพค่ะหรือพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาจากฝนตกหนักฝนตกแช่และน้ำรอระบายในเมืองคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าในขณะที่ต้องมีงบ 100,000 กว่าล้าน 100,000 กว่า 165,000 ล้านเนี่ยรัฐกำลังลงทุนถูกจุดหรือไม่เพราะสิ่งที่กรุงเทพต้องเร่งคือเร่งการแก้ท่อน้ำท่อระบายน้ำค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำระบบสูบน้ำและระบบรับมือน้ำทะเลหนุนมากกว่าการสร้างคลองขนาดใหญ่เพื่อจัดการน้ำเหนือดังนั้นเมกะโปรเจกต์นี้อาจช่วยน้ำเหนือค่ะแต่ว่าไม่ช่วยน้ำท่วมกรุงเทพและอาจกลายเป็นการใช้งบประมาณมหาศาลกับปัญหาที่ไม่ใช่ต้นเหตุน้ำทั่วเมือง
0: มองว่าอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงจุดด้วยใช่ไหมล่ะ
3: เรามีอีกท่านหนึ่งมาตั้งข้อสังเกต
2: ยังไงคร
3: ับ สมทบท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีดร.ปลอดประสบค่ะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพต่อเนื่อง5วันเนี่ยสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของระบบระบายน้ำทั้งระบบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองที่จะระบายได้เข้าใจไหม
0: คือพอมันสูงกว่ามันก็สูบออกไปไม่ได้ไง
3: สมมตินี่เป็นแม่น้ำและนี่คือเป็นการ
0: เป็นคลองที่
3: ระบายคลองเต็มอย่างนี้แล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำมันก็คือในแหล่งชุมชนที่ยังท่วมอยู่ที่กรุงเทพก็คือไม่สามารถระบายออกไปได้นั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนุ้ยว่านะตอนนี้ก็คือจุดสำคัญก็ต้องแก้ไประบบประเทศทั้งประเทศของเราก็คือถ้าเกิดเขาจะแก้น้ำเหนือเพื่อที่จะท่วมกรุงเทพอันนี้ถ้าไม่กับโปรเจกต์นี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทั้งนักวิชาการและท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ได้เสนอมาเพราะฉะนั้นกรุงเทพอาจจะต้องมีการรื้อระบบระบายน้ำกันใหม
0: ่ถูก
2: เอาเงินที่ไหน
3: แบ่งจากแสนล้านนี่ก่อนได้ไหม
2: คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยววันหลังเราคงจะต้องมาทำว่านายกแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีโครงการไม่กับโปรเจกต์เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็เคยอนุมัติเนี่ยไปเยอะมากแล้วด้วยแล้วทำไมไอ้โครงการที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้มันช่วยที่จริงไหมอ่ะถูกไหม
0: แล้ว
2: มันไปอยู่ไหน
0: อนุมัติไปก่อนหน้านี้มันสำเร็จด้วยหรือเปล่าด้วย
2: น่าจะสิ
0: หรือมันหยุดไปกลางคันหรือมันหายไปก่อนหรือมันยังไงกันแน่ทำไมถึงปัจจุบันมันยังคงเจอปัญหาแบบนี้ต่อเนื่องอยู่อ
2: ่ะเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างนะไปที่สแกกลางบ้างอุทัยธานีนะฮะอุทัยธานีเนี่ยอยู่ด้านบนที่บอกเขาก็ต้องเจอตลอดถูกไหม
3: ใช่ใช่
2: นี่คือแลนด์มาร์คสำคัญนะเขาท่วมแล้วนะฮะสูง1เมตรวัดโบสถ์ที่เวลาคนจะไปตักบาตรแล้วก็จะเห็นวัดโบสถ์ถูกไหมตลาดเก่าอุทัยธานีอ่ะแล้วก็จะมีพระพายเรือมาเราก็ต้องไปตักบาตรตอนนี้วัดโบสถ์เนี่ยท่วมไปแล้วนะครับความสูงนะคือเขาบอกก็ประมาณสักเมตรหนึ่งเหมือนกันนะครับเขามีการปล่อยน้ำเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้พื้นที่วัดโบสถ์โบราณสถานศาลาแปดเหลี่ยมถูกน้ำท่วม1เมตรแล้วมันจะมีบ้านหลายหลังเลยหลายสิบหลังเนี่ยท่วมด้วยทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกลางบอกยกของขึ้นที่สูงที่สำคัญคือพวกกลุ่มเปราะบางอ่ะบรรดาแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะออกกันเท่าไหร่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้ามันสูงท่วมสูงแม่ก็ออกเถอะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขอคลิปจากน้องไรอันเดี๋ยวขอจากน้องนี่ก็ได้อะไรนะโกลเด้นซองให้ช่วยแบบแม่ครับออกจากบ้านเถอะ
0: บอกหน่อยได้ไหม
2: แม่จะเชื่อเนาะ
3: ใช่
2: ถูกไหมล่ะเพราะถ้ามันน้ำสูงกว่าจะเข้าไปช่วยได้มันลำบากจริงแม่นะไปอีกชื่อที่หนึ่งชัยนาทครับชัยนาทก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างที่เราบอกไปชัยนาทเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นสูงนะครับระบายน้ำตอนนี้เหมือนที่ย้ำไปนะ 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้จังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนี้จะมีพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบและ7อำเภอ38ตำบล168หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็จะมีพื้นที่หลายพื้นที่นะที่ตอนนี้น้องน้ำเน
0: ี
2: ่ยเริ่มมาแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถนนริมแม่น้ำต่างๆนะ
0: ไอ้อย่างจุดแรกเลยสิงห์บุรี
3: ครับ
0: สิงห์บุรีนี่คือรับน้ำเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างหมู่เกาะบ้านบางพระนอนที่อำเภออินบุรีเนี่ยประมาณสัก35ครัวเรือนตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่กลางแม่น้ำไปแล้ว
2: ครับอ
0: ยู่กลางน้ำไปแล้วคุณผู้ชมคือชุมชนนี้เนี่ยเขาอยู่นอกแนวพนังกั้นน้ำครับและส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันเลยคือในบ้านมีแต่ผู้สูงอายุถามว่าพ่อแม่จะออกไหมไม่อยากออกเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้าน เนี่ยก็เลยยังไม่ยอมออกนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้ผู้นำชุมชนเขาก็เลยต้อง

0: ในการตั้งศูนย์ประสานงานเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะคอยเข้าไปดูลูกบ้านตัวเองว่ายังปลอดภัยดีไหมมีอาหารการกินหรือเปล่าที่สำคัญคือนะตอนนี้เขาต้องการเลยนะข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มถุงขยะยากันยุงไฟฉายด้วยนะฮะในขณะที่ตำบลชีน้ำร้ายของอำเภออินบุรีเนี่ยมวลน้ำท่วมไปเนี่ย7หมู่บ้านมีประชาชนเดือดร้อนไปแล้วกว่า230หลังคาเรือนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
1: ครับ
0: นี่คือที่สิงห์บุรีนะคุณผู้ชมจุดต่อมาจากสิงห์บุรีคืออ่างทองปภ.อ่างทองเนี่ยออกมาเตือนเลยนะฮะใครที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอชะโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองเพราะระดับน้ำอาจเพิ่มอีกฟุตหนึ่ง30เซน
1: ครับ
0: ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองน้ำก็จะขึ้นอีกประมาณ20เซนเหมือนกัน
1: ครับ
0: และล่าสุดเห็นบอกว่าหน้าสารกลางจังหวัดนะฮะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ8เมตร21เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ที่8เมตรแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ในขณะที่น้ำไหลผ่านเนี่ย 2,112 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการเร่งวางกระสอบทรายแล้วก็บาริเออร์นะฮะเพราะว่ามีการไปตรวจสอบเนี่ยเจอน้ำซึมตลอดแนวด้วยและทางปภ.รวมไปถึงชลประทานที่12เองก็มีการส่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่แล้วด้วยนะครับ
2: มาที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่โอ้โหตายละ930ล้านลูกบาทเมต
1: ร
2: นะคะหรือประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุแล้วค่ะ
1: ก็เกินแล้ว
2: ระดับเกินระดับการเก็บกักปกติแล้วค่ะซึ่งทำให้ต้องเปิดประตูระบายน้ำนะคะครบทั้ง7บานเพื่อเร่งระบายน้ำแบบขั้นบันไดขั้นบันไดก็คือระบายอันนี้ต่ออันนี้นิดนึงต่อไปอันนี้นิดนึงแล้วก็ขั้นที่1ก็ค่อยเพิ่มขั้นที่2ก็เพิ่มต่ออะไรประมาณนี้นะคะจนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะทุกคนในวันที่2ตุลาคมเพื่อเตรียมรองรับอะไรคะฝนที่จะตกมาในวันที่3ถึง6ตุลาคมค่ะซึ่งอาจทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคาดว่าจะทำให้ระดับในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มขึ้น1ถึง 1.1 เมตรกว่า
1: อ่ะ1เมตรกว่าละกัน
2: ครึ่งเมตรครึ่งเกินครึ่งไปนิดนึงด้วยเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะด้านท้ายเขื่อนพระราม6รวมถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือมวลน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงมาสมทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นบัวกับมวลน้ำแม่น้ำน้อยนั้นและคลองสาขาต่างๆนั้น
1: อุทยานเนี่ยโอ้โหแม่น้ำกับลำคลองเยอะมาก
2: อ่วมมากแล้วค่ะตอนนี้น่าเห็นใจชาวพระนครศรีอยุธยานะเพราะว่าเนี่ยค่ะคือเพิ่มคือระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมากๆแล้วนะคะระดับน้ำสูงประมาณ60เซนแล้วค่ะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยณตอนนี้นะคะณตอนนี้ยังพอสัญจรได้แต่ว่าน
1: ี่ก็ยังพอขับได
2: ้ต้องก็คือท่วมก็เรียกว่าท่วมนะ
0: ก็ต้องระวังอ่ะ
2: เป็นบ้านเราก็คือท่วมแล้วค่ะถึงตาตุ่มถ้าบ้านหนุ่ยเรียก
1: ท่วมถนนแล้วยังไม่เข้าบ้าน
2: ยังไม่เข้าบ้าน
1: ยังไม่เข้าบ้าน
2: สามารถสัญจรได้แต่เนี่ยอย่างที่นุ้ยบอกว่าต้นตุลาเนี่ย3ถึง6ตุลาที่มวลน้ำเพิ่มขึ้น
1: ทุกอย่างมาอยู่ที่อยุธยา
2: เพราะฉะนั้นแต่ว่าบ้านที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเห็นว่าท่วมสูงถึง1เมตรแล้วนะคะชาวบ้านต้องเร่งขนของย้ายรถหนีน้ำแล้วนะคะเทศบาลเองก็เร่งนะคะทำสะพานไม้ช่วยชาวบ้านในการเดินทางเข้าออกภายในบ้านใช่มาสู่ถนนนะคะชาวบ้านแต่บอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากระดับน้ำเพิ่มขึ้นภายใน2ถึง3วันนะคะในขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือเองอำเภอท่าเรือเนี่ยก็ยกนี่ค่ะธงแดงแล้วนะคะบริเวณหน้าตลาดประกาศเสียงตามสายแล้วนะคะว่าเอาพ่อค้าแม่ค้าเตรียมเอาของขึ้นด้วยนะน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรนะคะ
1: พอน้ำสูงแบบนี้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เราเตือนตลอดรู้ไหมว่าน้ำช่วงปีนี้เราถูกไฟดูดเยอะมากแล้วมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะครับไม่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เอาจริงๆนะเราควรต้องมาบอกกันไว้นะครับมันมีหลายพื้นที่จริงๆนะที่คนถูกไฟดูดเยอะมากเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเตือนไปอุทาหรณ์นะครับใครจะคาดคิดอยู่ๆเนี่ยแค่ดูดน้ำธรรมดาเองสุดท้ายเนี่ยพ่อกระเด็นปลิวไกลเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าอุทาหรณ์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
3: สามแขกขอ เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่ง

0: ให้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
4: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
3: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
5: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
3: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: คนแก่แม่ห้างจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งกันต่อดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยคุณผู้ชม
10: จากเมื่อสักครู่นี้นุ้ยบอกว่าโอเคจากอยุธยาเนี่ยเขามีการเริ่มท่วมแล้วเนาะหลายพื้นที่ก็มีการยกของสูงแล้วนะฮะปทุมธานีก็อยู่ใกล้กับอยุธยานะก็ยังต้องจับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเหนือมาคิดว่าปทุมอาจจะหนักเพราะตอนนี้อำเภอสามโคกนี่น้ำท่วมแล้วณวัดไก่เตี้ยนะคะสูงราวนี่ค่ะ70เซนแล้วขณะที่คลองหลวงคลองรังสิตนะคะก็ยังมีการเร่งสูบน้ำระบายออกอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง
9: คือพอเราอ่านข่าวน้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดเริ่มที่จะหามาตรการในการป้องกัน
10: ใช่ค่ะ
9: หากระสอบทรายมากั้นบ้างพอมีกระสอบทรายเสร็จสับปั๊บทุกบ้านมักจะใช้อะไรเครื่องสูบน้ำ
10: ใช่แล้ว
9: มีพวกไดโว่นู่นนี่นั่นเนี่ยเอามาเตรียมแผนในการรับมือเพราะว่าน้องน้ำมาจ่อหน้าบ้านเราก็ไม่อยากให้เข้าบ้านเราถูกไหมครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีเรื่องนึงเอามาเตือนไปอุทาหรณ์นะเป็นเรื่องราวที่เกิดที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ชมดูภาพนี้คือบ้านเนี่ยเขาใช้ไดโว่ใช่ไหมครับและไดโว่มันล้มพอไดโว่ล้มเนี่ยพ่อเนี่ย
10: พ่อเนี่ยเสื้อแดงอยู่ตรงนี้นะ
9: ก็เอามือเนี่ยคุณผู้ชมครับไปหยิบไดโว่ให้มันตั้งขึ้นไฟดูด
11: โอ้ย
9: ไฟดูดแบบ
10: กระเด็นเลย
9: กระเด็นเลยอ่ะลองดูครับ
12: ไม่จับมาจับมาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาขึ้นไปนี่เข้าไปนี่เข้าไปนี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไฟดูด
9: โอ้โหตกใจมากอันนี้คืออ่ะคุณพ่อแล้วกันนะคุณพ่อประสิทธิ์อายุ58ปีครับเล่าให้ฟังก็คือว่าพ่อเนี่ยอยู่กับลูกๆแล้วก็ใช้ไดโว่ในการสูบน้ำเพื่อจะรับมือกับน้ำท่วมถูกไหมครับเพราะน้ำเขาเนี่ยน่าจะระดับระแข้งแล้วปรากฏว่าระหว่างหยุดพักเครื่องไดโว่ไดโว่มันเกิดล้มพ่อก็เอื้อมมือไปจับคือไม่ได้สับสวิตช์ไงพ่อก็เอื้อมมือไปจับพอยกไดโว่ฉะนั้นไฟดูดตัวพ่อกระเด็นหงายเลยแต่พ่อเนี่ย
10: แต่ยังพอตะโกนได้อยู่เนาะ
9: มีสติอันนี้ชื่นชมคุณพ่อนะเพราะอะไรรู้ไหมลูกจะเข้ามาช่วยด้วยความเป็นห่วงพ่ออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแต่ลูกสาวเข้าใจไหมลูกสาวคนโตตัดสินใจฮะเข้ามาช่วยแล้ว
10: นี่
9: ลูกก็ถูกไฟดูดด้วยนะ
11: โอ
9: ้แต่ลูกเนี่ยเอื้อมมือไปคว้าปลั๊กแล้วกระชากออกได้ทันพ่ออ่ะถูกไหมพ่อก็เลยรอดชีวิตก็เลยนี่พี่ประสิทธิ์คุณพ่อประสิทธิ์ฝากเตือนเรื่องไปอุทาหรณ์น้ำท่วมไม่ควรใช้เครื่องสูบน้ำโดยขาดความรู้เพราะน้ำกับไฟฟ้ามันอันตรายนะ
11: ใช
9: ่โอ้จริงคุณผู้ชมอันนี้มาเตือนกันไว้
13: ถูกต้องฮะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะเอามาเตือนกันแล้วก็บอกเลยว่าอย่าทำแบบนี้เหมือนเป็นการซ้ำเติมกันเลยคุณผู้ชมที่หมู่บ้านช้างทองเนี่ยคือเดิมทีจุดนี้เนี่ยเขาจะมีเรือ
9: ครับ
13: ในการที่จะใช้ในการขนของให้กับชาวบ้านบ้างพาชาวบ้านออกจากพื้นที
9: ่
13: แต่จู่ๆมีชายสองคนใครก็ไม่รู้
10: เนี่ยหรอ
13: ขโมยเรือของชาวบ้าน
9: อ้าว
13: หายไปเลย
9: ไม่จากภาพที่เห็นชัดอยู่นะใครเอาไป
13: ใช่คือตอนนี้เขายังหาไม่เจอนะว่าเป็นใครนะตำรวจ
10: แล้วก็พายไม่เป็นด้วย
13: เออเนี่ยพายวนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเขาไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าไงตีห้ายี่สิบมันเช้ามืดอยู่เลย
10: เอาไปแล้วไปขายต่อหรือเปล
13: ่
10: า
13: ก็ไม่รู้ไง
9: เออช่วงนี้เรือแพงนะ
13: คือนัดและหาไม่ได้ด้วย
9: ครับ
13: ไม่ใช่แพงอย่างเดียวหาไม่ได้ด้วยเรือตอนนี้ตำรวจ
9: แล้วก็ดูพายไม่เป็นด้วย
13: ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาตัวเร็วๆนี้นะ
9: นะคุณผู้ชมนะไปที่นนทบุรีกันบ้างนะ
10: นนทบุรีค่ะก็มีการเนี่ยแหละค่ะเสริมแนวป้องกันไว้เพราะเขาคาดว่าน้ำน่าจะสูง 30-50 เซน
13: ครับ
10: เสริมไปเลยเป็น80เซน
13: เสริมเผื่อไว้เลย
10: เติมเผื่อไว้เลยเพราะว่านนนี่ก็ทุกเทศกาลเหมือนก
13: ัน ก็หนักอยู่
9: เขาอยู่ริมน้ำนนทบุร
10: ีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า มีการปักธงแดงไว้แล้วแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าระดับน้ำสูงถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใกล้บริเวณนั้นเตรียมยกของสูงได้เลยนะคะ
13: ครับผมทีนี้เรากลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่วันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าย
9: ศนี่ก็คือชุดเทพ
13: ชุดนี้เลย
10: ยังไม่ได้ถอดเลยอ่ะ
13: ใช่คือแฟลตคลองจันทน์ตึกที่20แล้วก็ตึกที่21คุณผู้ชมผมขออนุญาตเล่าบรรยากาศแล้วกันนะคือตอนที่ผมไปถึงตอนเช้าๆเนี่ยประมาณสัก7-8โมง
9: รถไปถึงไหม
13: รถไม่ถึงครับต้องจอด
9: ไปจอดตรงไหนนะนิด้าร
13: ถเนี่ยจอดไม่ได้จอดตรงแยกนิด้ารถจอดอยู่ตรงแยกบางกะปิตรงตลาดบางกะปิ
9: ตรงตลาดบางกะปิแล้วก็ยังท่วมอยู่ไม่ใช่หรอ
13: ก็ยังท่วมอยู่ก็คือจอดได้ตรงตีนสะพานแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไป
9: อ๋อระดับน้ำประมาณ
13: ระดับน้ำประมาณสักหัวเข่า
9: ตลาดบางกะปิ
13: ตรงจุดนี้นะอันนี้คือถนนหลักนะ
9: ครับ
13: แล้วพอหลังจากที่เข้าไปเสรีไทย5ไปแฟลตคลองจันทน์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือคนเจ้าหน้าที่ที่พาไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องขึ้นเรือต้องขึ้นเรือแล้วเพราะน้ำมันลึกมาก
10: น้ำสูงแล้ว
13: แล้วระหว่างทางเจอรถจอดเสียเนี่ยเยอะมากๆคุณผู้ชม
9: เจ้าของรถจังเลย
13: แล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอน้ำท่วมนานกว่า5วันกลิ่นครับกลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วนะฮะเพราะว่ามีขยะเนี่ยลอยเป็นหมดนี่ภาพมุมสูงคือรถเนี่ยเอาจริงๆนะรถเหล่านี้เขาพยายามหนีน้ำจอดที่สูงแล้ว
10: แต่ก็ไม่พ
13: ้
10: น
13: แต่ก็ไม่โซนอยู่ดี
9: เห็นภาพนี้อยากจะร้องไห้
13: เนี่ยแล้วคือเจ้าของรถแต่ละคันรถบางคันเห็นเพียงแค่หลังคาอย่างเดียวด้วยซ้ำ
9: นึกสภาพเขาอยู่บนแฟลตแล้วก็มองลงมาคือรถชั้นอยู่ตรงนี
13: ้นั่นนะสิ
9: มันทำอะไรไม่
13: ได้นั่นนะสิแล้วมีคนอยู่ตามตึกต่างๆเยอะมากนะบางตึกมีเด็กทารกก็มีเนี่ยบางคนบอกว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงที่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่โอเคที่จะย้ายออก
9: ครับ
13: เนี่ยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นอะไรได้ขึ้นกันหมดเลยนี่คือเอาจริงๆนะจุดนี้อันนี้คือบนแฟลตแล้ว
9: ครับ
13: บนแฟลตแล้วแต่บนถนนนี่ต่ำกว่าอีกนะ
10: อ๋อ
13: คือถ้า
10: ปกติตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็น
13: ใครทางเดินอยู่บนแฟลต
9: ใช่ใครเคยไปที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยเขาจะมีสเต็ป
10: ค่ะ
9: สเต็ปก็คือว่าตรงกลางเนี่ยมันจะต่ำหน่อย
13: ใช
9: ่แล้วก็พอจะเข้าไปตัวอาคารมันจะยกสูงขึ้นมาย
13: กสูงขึ้นอีกสเต็ป
9: นึงมันเป็นบันไดสเต็ปนึงอันนี้ไปบ่อย
10: ก็ยังต้องยกอีก
9: ไปบ่อยแฟลตคลองจันทน์
10: ทำไม
9: เพื่อนอยู่ที่นั่น
10: อ๋อแล้วเพื่อนเป็นไงโอเคไหม
9: เพื่อนก็ยังติดอยู่ที่นั่นแหละ
13: ก็เนี่ยก็ยังอยู่บนแฟลต
9: ครับใช่
13: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับโครงการวันสร้างสุขนะฮะก็เลยนำทีมเลย
9: ครับ
13: พี่เดียวนะฮะพี่เดียวของเรานะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะฮะแล้วก็มีไข่มุกรุ่งรัตน์มีไทยชนาวีมีแบงค์ชนาทิพย์แล้วก็มีพลอยอิสรีพักนะฮะแล้วก็อ่างเปาตะวันวาดที่เป็นเดอะโกลเด้นซองซีซั่น7เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันก็ไปช่วยกันลำเลียงก่อนเลยคือถุงยางชีพ
10: แล้วก็มีเนี่ยแหละค่ะชาวแฟลต
13: ใช่ช่วยกัน
9: ครับ
13: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนที่มีโอกาสได้คุยกับชาวแฟลตเองเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปกติแล้วเขาจะต่างคนต่างอยู่นะ
9: บางห้องไม่รู้จักกันด้วย
13: แทบจะไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลย
9: นี่มีน้องกิ๊กนรพรด้วย
13: ใช่น้องกิ๊กก็ไปด้วยเหมือนกันแต่พอหลังจากเจอเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจก
10: ัน
13: ช่วยเหลือกันแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เขารู้จักกันทั้งแฟลตแล้วแล้วมีการวางแผนกันอย่างดีด้วยนะในการจัดการทั้งเรื่องของถุงยางชีพมาปุ๊บจะมาที่ส่วนกลางก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนกลางจะเป็นคนกระจายไปตามความต้องการในแต่ละบ้านในแต่ละครอบครัวแล้วก็จะช่วยกันผลัดเวรในการดูแลคนสูงอายุด้วยผมต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆกับการจัดการในครั้งนี้นะคุณผู้ชม
10: แต่กับกลายเป็นประชาชนต้องมาช่วยกันจัดการ
13: นั่นน่ะสินี่คือคำถามเหมือนกัน
9: ครับ
13: คำถามที่ว่าอ้าวเขาเอาจริงๆนะชาวบ้านหลายคนเขารอหน่วยงานรัฐเขารอคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเขาแต่เขาก็สะท้อนมาบอกว่ากลับกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยช่วยเหลือกันเอง
9: ครับ
13: แล้วมันเป็นปัญหาที่มันยากลำบากมากแม้ว่าณตอนนี้น้ำมันจะลดลงมาแล้วก็ตามแต่มันก็ยังเดือดร้อนอยู
9: ่
13: เขาก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะแต่เขาก็บอกว่าดีใจมากๆเลยที่ว่าทีมข่าวช่องวันเราเนี่ยโครงการวันสร้างสุขเนี่ยไปช่วยเหลือเขาก็ยังพอยิ้มได้นะ
9: แฟลตคลองจันทน์อ่ะความเดือดร้อนอ่ะคนแบบหลายพันนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอาคารมากนะ
13: ใช่ใช่แล้วถามว่าน้ำประปาใช้ได้ไหม
10: ครับ
13: ใช้ไม่ได้นะ
10: เอาแล้วใช้ยังไงอ่ะ
13: ใช้ไม่ได้เขาต้องเดินออกมาข้างนอกจุดที่ใช้ได้เอาถังไปรองแล้วก็เดินกลับไปที่แฟลตของตัวเอง
9: ฝนตก
10: อ๋อเห็น
9: ใช่ไหมแล้วก็เอาล่มเอาอะไรไปล้อมฝนมาใช้
13: ถูกอ่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันบอกว่ามันหลายเหตุการณ์มากๆแล้วก็หลายความรู้สึกจริงๆตอนที่ได้ลงพื้นที่ไป
9: ครับ
13: ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นไฟเนี่ยเขาตัดนะแต่เขาจะตัดตอนช่วงกลางวัน ส่วนกลางคืนตอนนี้เขาเริ่มกลับมาเปิดแล้ว
9: เขาเริ่มปล่อยแล้วการไฟฟ้าเริ่มปล่อย
10: แต่ว่าตอนกลางวันก็อยู่ยากนะ
13: ใช่
10: ถูกไหมมันไม่มีไฟอ่ะ
13: ถูกแล้วถามว่ามีเรือเนี่ยในการไปรับคนออกมาทำงานไหมมีเหมือนกันแต่ก็มีเป็นรอบแต่อย่าลืมว่าตึกแบบ30 ตึก
10: แล้วเขาต้องออกมาเวลาเดียวกันไหมเวลาเข้าทำงาน
13: ก็ต้องเวลาเดียวกันไงแล้วเรือมันไม่พอด้วยอ่ะเนี่ยอันนี้มันคือประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากๆและนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตึก21เองเนี่ยทีมข่าวของเราก็นำถุงยังชีพไปมอบให้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลายคนนี่พี่ท่านนี้สะท้อนออกมาปัญหาเยอะมากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เขาเจออ่ะลองฟังเขาหน่อยแล้วกันว่าเขาสะท้อนถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่เขาเจอยังไงบ้างครับ
11: แล้วก็ตอนอยู่บ้านเนี่ยได้ทำไล่จากนครสวรรค์ตอน54มาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงได้บ้างมันก็โชคดีที่ว่าที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นเราไงที่เราจัดการได้อะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะทำยังไงนี่ก็เลยวันนายกมาได้ข้าวแล้วมันไม่พอพวกนี้โกรธก็เลยบอกว่าไม่ต้องโกรธแล้วทำเองซะนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลัง
10: เปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลัง
13: นี่แหละคำนี้แหละ
9: ที่
13: โอ้โหมันแบบสุดยอดจริงๆแล้วเขามีการทำโรงครัวเล็กๆของเขาด้วย
10: ใช่นุ้ยเคยเห็นนุ้ยเห็นว่าแบบเขาก็เนี่ยเขาทำตาม
9: เขาเอาวัตถุดิบมาช่วย
10: ระหว่าง
13: แล้วผมไปชิมมาด้วยนะอร่อยด้วยไปชิมมาอร่อยด้วย
10: เห็นแบบใครทำอะไรเด็ดอ่ะ
13: ใช่
10: เขาก็มาช่วยกันนะ
9: เอาอย่างน้อยเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้น
13: ใช่เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเอาจริงๆนะแฟดที่เขาอยู่เนี่ย400 คนตอนนี้เขารู้จักทุกคนแล้ว
9: ใช
13: ่รู้จักทุกคนเลย
9: แต่อยากจะให้รู้จักกันแบบเหตุการณ์แบบอื่นไม่อยากร
10: ู้
9: จักกันแบบ
13: เหตุการณ์แบบนี
10: ้อะไร
13: ไหมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมครับนักร้องของเราก็ลงพื้นที่กันไปแล้วงานนี้ก็ต้องมีการให้กำลังใจด้วยเสียงเพลงกันด้วยแหละครับ

0: เรารอไม่เหมือนไข่มุกเลยเนาะ
1: ไม่มีใครเหมือนอีกแล้ว
2: ไม่เหมือนอยู่แล้วนะ
1: แต่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่มันยากลำบากอ่ะก็ยังดีที่มีน้ำใจของคนไทยที่แบบไม่ทอดทิ้งกัน
0: ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ผมขออนุญาตสลับอารมณ์กันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับมากันที่แลคตาซอยที่ว่าล่าสุดครับได้มีการจัดแคมเปญชวนคนไทยนะฮะมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
4: เหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างคนใกล้ตัวหมดสติหรือเกิดอาการสำลักเป็นเรื่องที่ไม่เคยแจ้งเตือนล่วงหน้าและในวินาทีชีวิตแบบนั้นการมีความรู้รวมถึงรู้วิธีช่วยเหลืออย่างถูกวิธีคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตของคนรอบข้างเอาไว้ได้และแต่ซอยจึงมีการเดินหน้าจัดแคมเปญและแต่ซอยออริจินอลตัวจริงฮาร์ดแคร์แชร์บายและแต่ซอยชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานชุนวัตกรรมความคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การรับมือเมื่อเกิดภาวะสำลัก

0: ไปจนถึงขั้นตอนการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องโดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาถ่ายทอดความรู้ให้อย่างใกล้ชิดกิจกรรมจัดขึ้นที่บริษัทแลคตาซอยจำกัดทั้งหมด12รอบรอบละ50คนครอบคลุมวันที่16ถึง17ตุลาคม27ถึง28พฤศจิกายนและ25ถึง26ธันวาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรและพรีเมียมเซตหลังจบการอบรมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจฝึกทักษะเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดคิดสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ luma.com/lectasoy ได้เลย
1: คุณผู้ชมครับก่อนติดเรื่องของน้ำท่วมนะปรากฏว่าระยองฮะเราโอ้โหผมเจอระยองคุณผู้ชมดูภาพนะโอ้โหนี่คือไม่ใช่หมู่บ้านแรกนะนี่คืออีกหมู่บ้านนึงคำถามคือระยองมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
3: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดบ้านไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะคะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
6: มาลัยผ่านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนมเดียวฟันหา
5: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
7: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งส่งกำลังใจให้กับหลายจังหวัดนะชาวระยองเอ๊ะระยองมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณผู้ชมครับพวกรั้วพวกกำแพงอย่างเงี้ยมันไม่มั่นคงเหรอหรือมวลน้ำมันมีพลังมหาศาลจริงๆมันทำให้กำแพงพังได
4: ้ครับ
3: คุณผู้ชมเราไปดูภาพนี้นะแล้วคุณผู้ชมตัดสินใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหามาจากโครงสร้างของกำแพงหรือเป็นปัญหามาจากมวลน้ำครับคุณผู้ชมเราขอดูภาพอีกทีนึงเพื่อคุณผู้ชมได้ตัดสินใจว่ามันเกิดจากอะไร
4: นี่ล้มทีเป็นโดมิโนเลย
5: เหมือนเป็น
3: เข้าใจไหมหนึ่งอ่ะน้ำแหละมันเป็นตัวปัจจัยหนึ่งในการที่ทำให้เกิดแรงดันแต่คำถามของผมที่ดูเพจในภาพนี้คืออะไรรู้ไหม
5: จ้ะ
3: กระแพงไม่มีเสาหรอ
5: ปกติ
3: ถูกไหมหรือยังไงหรือเป็นนวัตกรรมใหม่หรืออะไรอันนี้เป็นคำถามที่เราสงสัยอ่ะ
5: ลงเสาแปดเหลี่ยมก็ยังดี
3: ถูกไหม
4: คือมันต้องมีเสาหลัก
3: มันต้องมี
5: เสาแล้วก็มีคาน
3: ใช่แล้วต้องเป็นคานไม่ใช่หรอ
4: นี่ไม่มีเลย
3: อันนี้เหมือนกับแบบว่าตั้งไว้เฉยๆสร้างไว้เฉยๆอ่ะแล้วมันก็ถล่มลงมาอ่ะน้ำเนี่ยมันแรงมันมีแรงดันแต่ถ้ามันไม่มั่นคงแข็งแรงมันก็อาจจะเป็นปัญหาก
5: ันไม่ได
3: ้คุณไปดูหมู่บ้านคุณซิว่าหมู่บ้านคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอีกพื้นที่นึงคุณผู้ชมครับผลกระทบเหมือนกันนะจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกไครคือถนนสายคู่ขนานแม่น้ำคู3191ฮะพื้นที่ปลวกแดงนะถูกกระแสน้ำกัดเซาะถนนขาดผู้ชมเงยหน้าขึ้นมาดูถนนมันขาดจริงๆ
5: อุ๊ย
3: นี่คือถนนฮะ
5: เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ
3: มันเคยเป็นถนนอ่ะขอดูภาพที่มันแพนไปตอนแรกอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนนี่
4: โอ้โห
3: งงอ่ะ
5: นึกว่าขาดแค่ข้างๆที่ไหนได
4: ้
3: อันนี้คือไปทั้งเส้นฮะคุณผู้ชมไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะเพราะว่ามันเสียหายไปทั้งเส้นเลยนะครับ
4: ครับผมนะฮะแต่สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองคุณผู้ชมครับต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขื่อนใหญ่เนี่ยมีการปรับการระบายน้ำล่าสุดมันมีภาพเป็นซากของแพที่พักอาศัย
3: คือมันเป็นแพเลยแหละ
4: นี่มันมาเป็นแพเลยกระชังปลาก็มาอีกเหมือนกันคือมันไหลมาตามน้ำ
3: มันสู้กระแสน้ำไม่ไหว
4: ถูกต้องสลิงขาดพอสลิงมันขาดเสร็จสุดท้ายปลายทางมันก็คือไปอยู่ที่ประตูเขื่อน
3: คือมันมาชนกับประตูเขื่อนเลยนะ
4: ใช่ที่กาญจนบุรีนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ที่เราเห็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่ามันมีแบบนี้มาเรื่อย
3: ๆตอนเช้า6โมงเช้า7โมงเช้าคุณผู้ชมยังมีคนส่งคลิปมาให้ผมเลย
4: นี่โอ้โห
3: ว่าแพทั้งแพเนี่ยลอยมากระแทกแบบนี
5: ้เฮ้ย
4: เทียบแล้วเจ้าหน้าที่คือ นี
5: ่
4: มา
3: แล้วมันก็มาทับกันแบบนี้อยู่ตรงหน้าเขื่อนอ
5: ันนี้ก็อาจจะต้องแบบรีบจัดการเพราะว่าขวางทางน้ำอีกหรือเปล่าม
3: ันขวางทางน้ำแต่ว่ามันจะเอาออกไง
4: เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบจัดการไง
5: ต้องไปเอาเรือลากหรอ
4: หรือไปเอาเชือกผูก
3: เดี๋ยวดูกลางวันน่ะ
4: นี่ดูมันมีซากเน
5: ี่ยหมดไปแล้วสิ
4: คือบางอันมันก็พังไปแล้วมันก็ไปดักขยะอีกยิ่งแบบขวางทางน้ำเข้าไปอีกเหมือนเดิม
5: นี่ไงช่องแรกอะน่าจะใกล้เต็มละ
4: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาต้องไปเอาเชือกเนี่ยผูกเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลไปกระแทกมากกว่านี
5: ้
4: เพื่อป้องกันตะล
5: ึงอันนี้ไงยังอยู่ตอนกลางคืนนี่ไง
4: หลังนี้ยังอยู
5: ่
4: แต่หลังอื่นดูสิสภาพกลายเป็นแบบนี้แล้วอะคือแบบ
3: โอ้โหดิมุมสูงคุณดู
4: เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานนะฮะเป็นเรือของกรมเจ้าท่าเนี่ยมาลากพวกแพพวกเศษเหล็กเศษขยะพวกนี้เนี่ยออกไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอมันขวางทางน้ำมากขึ้นก็เดี๋ยวจะส่งผลกระทบในพื้นที่หนักเข้าไปอีกด้วยนะ
3: ครับ
4: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ราชบุรี
5: ราชบุรี
4: เนี่ยราชบุรีนะฮะมัน
5: รับมวลน้ำจากกาญจนบุรีจ้ะ
3: จ้าเป็นยังไง
5: ก็แม่น้ำแม่กองเนาะสูงขึ้นแล้วนุ้ยก็เห็นในตอนนี้นุ้ยเห็นในหลายพื้นที่ในหลายคลิปใน TikTok แล้วบอกว่ามาช่วยหน่อยเพราะว่าในกรุงเทพก็ท่วมเนาะต่างจังหวัดก็อ่วมเหมือนกันเนี่ยดูสิคะถึงคอแล้วค่ะ
3: ครับ
5: เนี่ยค่ะเพราะว่าระดับน้ำแม่กรองได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้ามาในหลายชุมชนท่วมแล้วนะคะน้ำสูงเกือบ50เซนติเมตรแล้วค่ะทำให้ทั้งบ้านเรือและร้านค้าใกล้ตลาดทรอยเก็บของขึ้นไปแล้วนะแล้วก็มีการประกาศหยุดเรียนแล้วนะคะในโรงเรียนในเทศบาลนะคะสาเหตุก็คือแน่นอนมวลน้ำนะจากเหนือลงมาแม่น้ำแม่กองที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เป็นพื้นที่เอาพูดง่าย ท้ายเขื่อนแหละเนาะก็มารับน้ำตรงนี้นะคะก่อนที่จะไหลสู่อ่าวไทยนะคะแล้วค่อยระบายต่อไปแต่ว่าก็แน่นอนถ้าน้ำทะเลยัง
3: หนุนอยู
5: ่ก็ยากอยู่
3: จริงๆเขาบอกน้องน้ำมาตามท่อแต่เมื่อคืนแล้วนะตามถนนสายหลักๆ มันก็เลยท่วมประมาณ50เซนแล้วตอนนี
5: ้ถูกอีกจุดนึงที่ต้องติดตามใกล้ชิดก็คือแม่น้ำท่าจีนค่ะ
3: ครับ
5: เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะนี่ค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะนะคะในตลาดก็บอกว่าน้ำยังไม่ลดเลยแถมยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกขายของก็ลำบากลูกค้าก็ลดนะคะรายได้ก็หดนะคะอาจจะต้อง
3: อันนี้เราก็ไม่รู้จะไปซื้อของอะไรอ่ะเนาะมันต้องลุยน้ำไปไง
4: จริง
3: ถูกไหมล่ะ

0: เกิดเหตุไปเนี่ย 3-4 กิโลเมตรด้วยกันและนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์สลดจากน้ำท่วมอีก1เหตุการณ์ในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะฮะชายวัย87ปีเนี่ยตกน้ำเสียชีวิตครับหลังจากที่ว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงนะฮะคือญาติญาติเนี่ยรวมไปถึงครอบครัวตามหาไม่เจอคุณผู้ชมก็เลยมีการแจ้งกู้ภัยจนกระทั่งกู้ภัยไปพบร่างของชายวัย87ปีจมน้ำอยู่ที่หน้าต่างหลังบ้านครับ
1: ครับ
0: น้ำเนี่ยมันถึงระดับเอวแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุครับคาดว่าน่าจะพลัดตกในช่วงกลางคืนแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได
1: ้ครับ
0: เป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
1: ฝนตกแบบนี้คุณผู้ชมดูโครงสร้างของอาคารให้ดีนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่พังงามันเป็นตลาดใช่ไหมครับแล้วนี่ฮะ
2: ไหนอ่ะ
1: หลังคาด้านบนไงเห็นไหมขอให้ดูอีกทีนึงคุณผู้ชมนี่หลังคาฮะเฮ้ยคือจริงๆมันเป็นพายุฝนพัดถล่มในพื้นที่หลังคาของตลาดแห่งหนึ่งถ้าดูภาพนี้ด้านใน
2: อุ้ย
1: อุ้ยเข้าของเสียหายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ยังดีคืออะไรรู้ไหมไม่มีคนอยู่อู้ถ้ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่อยู่ไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชม
2: อู้อ๋อเพราะเป็นตลาดใหญ่เลยนี่ฮะ
1: ถูกเดี๋ยวให้ดูภาพอันนี้วงจรปิดใช่ไหมรอไปดูภาพที่แท้จริงเป็นยังไงฮะนี่คุณผู้ชมหลังคาปิดน
2: ี
1: ่ไงคือหลังจากพายุสงบชาวบ้านในพื้นที่ทำยังไงรู้ไหมก็เข้ามาฮะช่วยกันเก็บกวาดพวกเศษหลังคาข้าวของต่างๆที่มันกระจัดกระจายไปนะครับโดยกลุ่มผู้ค้าฝากบอกหน่อยบอกฝากหน่วยงานภาครัฐหน่อยได้ไหมเร่งสำรวจความเสียหายแล้วเยียวยาหน่อยหาที่ค้าขายให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ขาดรายได้เหมือนกันไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์คือน้ำมันทะลักเข้าไปท่วมรถไฟฟ้าใต้ดินหมดเลยฮะ
2: ที่ไหนคะนี
1: ่เมืองบาร์เซโลนาสเปนครับถูกน้ำท่วมทะลักเข้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเหมือนบ้านเราเลยฝนตกติดต่อหนักหลายชั่วโมงผู้โดยสารต้องลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถไฟตามถนนหนทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบาร์เซโลนาก็ถูกน้ำท่วมเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นกระทบฮะการสัญจรรถไฟฟ้าใต้ดินหลายสายต้องหยุดลงหรือที่สำคัญก็คือยกเลิกไปเลยบางพื้นที่คือปิดไปก่อนนะครับด้านหน่วยงานฉุกเฉินได้รับสายโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนนะว่าเกิดน้ำท่วม600ครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะจัดการเหตุการณ์เกือบ400ครั้งทั่วภูมิภาคเลยมันเหมือนบ้านเราอ่ะคุณผู้ชม
2: ใช่เพราะว่าฝนตกหนัก
1: ถูกบาร์เซโลนาเนี่ยเขามีบอกว่าโอ้โหความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับแต่ทางการยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับปริมาณฝนเหมือนบ้านเราเลยตกมหาศาล
2: ใช่แล้ว
1: ตกจำนวนมากมากคุณผู้ชมครับส่งผลให้เกิดน้ำไหลเชี่ยวเพิ่มขึ้น63เท่า
3: โอ
1: ้โหเหมือนบ้านเราจริงๆนะครับคุณผู้ชม
2: ไปทวีปอเมริกากันบ้างไปเม็กซิโกนะฮะเขาอันเนี้ยเขาเจอเฮอริเคนโปโล
1: โอ้ย
2: นี่เข้าไปเลยที่แนวชายฝั่ง
1: ครับ
2: แคริฟอร์เนียทางตะวันออกของเม็กซิโกตะวันออกเฉียงเหนือเนาะ
1: ครับ
2: คือเขาบอกว่าทำให้ฝนตกน้ำท่วมแต่ว่ายังโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายจากเฮอริเคนลูกนี้เนาะล่าสุดเฮอริเคนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็สร้างความเสียหายเหมือนกันให้กับทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐนะคะซึ่งส่งผลให้ถนนหลายสายเนี่ยถูกน้ำท่วมประชาชนตามเมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐต้องอพยพแล้วก็มีการเหมือนกับเฝ้าระวังว
1: ่
2: าเขื่อนจะแตกหรือไม่ตอนนี้ประชาชนกว่า30ล้านคนในรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสและโอไฮโอไอโอวานะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมรวมถึงมีประกาศเตือนนะน้ำท่วมฉับพลันในรัฐยูทาห์แล้วก็แอริโซนาด้วยนะคะ
3: แบบ
2: ก
3: ็โลกเลยนะ
1: ตัวโลกเลยล่ะ
2: รู้ว่าน้ำต้องมากขึ้นแล้วแหละ
1: ก็โคโลกละลายแล้ว
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ถูกไหมล่ะ
2: เราต้องรับมือแล้วแหละ
3: โลกร้อนขึ้น
1: เราก็รับมือด้วยการซื้อเรือ
3: หาได้ไหมล่ะตอนนี้หาไม่ได้เลย
1: หาไม่ได้อีกโอ้ตาย
3: คุณผู้ชมเดี๋ยวเครียดชวนดูซีรีส์ดีกว่าเพราะว่ามีซีรีส์เรื่องใหม่มาแรงของ GMMTV ที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรามาเริ่มกันที่ You Maniac เดี๋ยวจะรักไซบ้าครับเป็นเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ครับที่ไปเจอกับมอสนะฮะเป็นคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆซึ่งเกมจีบครั้งนี้เราเริ่มจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วล่ะครับและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักก่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องที่กำลังมาแรงครับอย่างเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow นะฮะเมื่อจันทร์ นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์ที่เริ่มต้นแบบไม่ตั้งใจครับแต่พอเวลาผ่านไป

0: ความรู้สึกเปลี่ยนและยังมีเรื่องของเจรักแรกของจันที่กลับมาทำให้ทุกอย่างนั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์ครับแต่ความสนุกไม่แพ้กันเลยนะฮะรับชมย้อนหลังครับอยู่มาแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาร์โดได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะและสำหรับลูกค้า AS ครับบอกเลยว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ใช่ครับคุณผู้ชมครับโอเคนะรู้เรื่องเดี๋ยวหลังรายการเราคุยกันวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยจากจังหวัดเพชรบูรณ์เธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ไร้ประตู
2: ความปลอดภัยก็มีไม่ค่อยมากนะคะแบบว่าเคยมีเหตุการณ์ค่ะแบบเขาเมาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่กันนะคะก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับน้องชายค่ะส่วนพ่ออยู่เรือนจำค่ะ
3: ความฝันก็คืออยากจะเป็นตำรวจหญิงหน่วยปราบปรามยาเสพติดสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องเกิดปัญหาขึ้นก็อยากขจัดปัญหานั้นไป
1: วันนี้เธอจะนำความเก่งด้านวิชาสังคมศึกษามาพิชิตค่าเทอม
4: โอ้โหอะไรแล้วเนี่ย
5: น้องไม่มิ้นจะต้องไล่ลำดับอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและระบุปีพ.ศ.เรียงลำดับเลยครับ
3: อันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงให้ถูกถ้าสับผิดล่ะ
5: ยุติทันทีครับ
2: เป็นจิตกรรมฝาผนังของวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
4: ตอบไวมาก
5: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
1: มาร่วมเอาใจช่วยให้เธอพิชิตค่าเทอมได้สำเร็จกันครับ

0: ัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเท
1: อยู่กับพี่ธงชัยแล้วก็ผมแชมป์สรัญพัฒน์นะครับ
0: โอ้วันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมนะครับสนับสนุนค่าเทอมสำหรับเด็กๆมันมีกึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับมูลค่า 50,000 บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: และเช่นเคยครับเราไม่ได้มากันแค่2คนเท่านั้น
0: คอมเมนเตอร์ทั้ง3
1: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับ
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่2ซาร่าโฮลเลอร์นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีท่านสุดท้ายคุณธีรพลมันพิริยกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทริชคิงดอมจำกัดรองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลหรือปาดา
0: ปราด้านี่มันคืออะไรครับคุณมิ้นครับ
3: ก็ปราด้านะครับเป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลนะครับตอนนี้อาชญากรรมเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาทางไซเบอร์เราอยู่ที่บ้านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเราต้องมาเรียนรู้ให้เท่าทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยมีตำรวจเป็นแกนกลางนะครับ
1: ครับเหมือนที่สมัยนี้พวกแอปพลิเคชันธนาคารในมือถืออะไรแบบนี้โกงกันง่ายๆเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้เด็กเก่งของเราเดินทางมาจากนู่นฮะเพชรบูรณ
0: ์มาแล้ว
1: มาไกลนะฮะ
0: แล้วใครที่อยู่เพชรบูรณ์ต้องเอาใจช่วยต้องเอาใจช่วย
1: น้องมายมิ้นอยู่ชั้นม.4อายุ16ปีถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับน้องเลยครับ
0: มาเลยครับน้องมายมิ้นครับ
4: มายมิ
0: ้
4: น
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาพรสุขโฉมชื่อเล่นชื่อไมมินค่ะอายุ16ปีมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ

0: อยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับน้องชายค่ะบ้านที่หนูอยู่ตอนนี้นะคะก็หน้าบ้านนะคะก็จะไม่มีประตูค่ะเป็นโล่งๆไปเลยแต่ว่าจะมีประตูห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำค่ะความปลอดภัยก็มีไม่ค่อยมากนะคะแบบว่าก็เคยมีเหตุการณ์ค่ะแบบเขาเมาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงอยู่กันนะคะตอนนั้นหนูก็เข้าห้องล็อกประตูเลยค่ะไม่สนใจค่ะแต่ก็กลัวอยู่ข้างในแม่ก็ทำอาชีพรับจ้างค่ะทำงานในร้านอาหารในราชภัฏค่ะได้เป็นรายวันค่ะวันละ350ค่ะพ่อเป็นเกษตรกรค่ะทำนาแล้วก็ปลูกข้าวโพดค่ะแล้วก็ไปงมหอยอย่างเงี้ยค่ะไปขายค่ะปัจจุบันพ่ออยู่ในเรือนจำค่ะโทษ2ปีค่ะติดคดียาเสพติดค่ะก็เหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อพาเพื่อนไปเอายาค่ะก็เลยโดนจับด้วยกันไปเลยค่ะ
1: ตอนที่โดนจับผมก็เสียใจมากครับเพราะไม่รู้ใครจะดูแลลูกให้เพราะผมเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเป็นห่วงลูกเรื่องการเรียนครับเพราะไม่รู้ผมจะหาทุนที่ไหนมาส่งให้แกเรียนครับเพราะผมก็มาอยู่ข้างในนี้แล้วคิดถึงลูกทุกวันเลยครับ

ไม่รู้ว่าลูกจะไปทำอะไรบ้างหาเงินหาอะไรใช้จ่ายยังไงบ้างเป็นห่วงเขาพ่อขอโทษนะที่พ่อทำตัวไม่ดีพ่อจะไม่ยุ่งกับเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอีกแล้ว

0: ก็จะทำงานเสริมค่ะที่รีสอร์ทบนเขาค้อค่ะก็จะเป็นงานทำความสะอาดค่ะส่วนรายได้ก็ได้ประมาณครั้งละ200-300อย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยก็ไม่เหนื่อยค่ะถึงไหนก็ต้องสู้ค่ะหนูคิดว่าหนูก็โชคดีบางส่วนนะคะหนูได้ทำตั้งหลายอย่างหนูได้ทำงานด้วยได้เรียนด้วยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะในอนาคตนะคะหนูก็อยากจะเป็นตำรวจค่ะเพราะว่าอยากจะปราบปรามยาเสพติดนะคะให้หายไปเลยค่ะเพราะว่ายาเสพติดนะคะก็ทำลายอนาคตของใครหลายๆคนค่ะในอนาคตนะคะหนูคิดว่าหนูสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็อยากจะส่งน้องชายเรียนให้จบค่ะอยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านดีๆค่ะมีประตูมีพ่อกับแม่ไม่ต้องแบบทำงานตากแดดเหนื่อยเหมือนปัจจุบันค่ะ
1: ฟังเสียงคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงคุณพ่อ
2: ก็คิดถึงค่ะ
1: คิดถึงไปได้นานแค่ไหนแล้วครับอยู่ในเรือนจำ
2: ประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะ
1: 2-3 เดือนแล้วนะครับผมวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานำตัวพ่อไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับครอบครัว
2: ก็เสียใจค่ะ
1: โกรธไหมลูกตอนนั้น
2: ตอนแรกหนูก็โกรธค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วค่ะ
1: ทำใจได
3: ้นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้น้องไมมิ้นอยากจะเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วความฝันก็คืออยากจะเป็นตำรวจหญิงหน่วยปราบปรามยาเสพติดนะครับผมสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็อยากขจัดปัญหานั้นไปที่คุณมิ้นนะครับ ตำรวจหญิงนี่ปราบปรามยาเสพติดนี่ผมนึกถึงว่าต้องพกปืนต้อง
3: บุกไปจับอะไรแบบ
1: นี้ผู้หญิงทำได้ไหมครับ
4: ก็ทำได้ครับในส่วนอื่นอาจจะเป็นข้อมูลสืบสวนเทคโนโลยีที่เรา มีนะครับ ในการสืบค้นข้อมูลแต่หน้างานก็อาจจะเป็นตำรวจผู้ชายครับจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็พี่มิ้นเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นเห็นแววตาของน้องมิ้นนะครับพี่รู้ว่าน้องทำได้แน่นอนครับแล้วพี่มิ้นอยากส่งกำลังใจให้น้องมิ้นนะครับพี่ขออนุญาตดูแลค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
3: เท่ากับว่าหลังจากนี้น้องไม้มิ้นจะมีประตูทางเข้าแล้ว
5: มีประตูแล้ว
1: ดีใจไหมลูก
2: ดีใจ
1: ขอบคุณคุณมิ้นมากนะครับ
4: ขอบคุ
1: ณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่เราเริ่มต้นดีแล้วนะครับจากประตูบ้านเราได้แล้วนะคุณแม่นะตอนนี้ได้ประตูบ้านแล้วคิดถึงคุณพ่อไหมครับคิดถึงสามีไหมครับ
6: คิดถึงค่ะ
1: คิดถึงนะ
6: ค่ะ
1: นานแค่ไหนครับถึงจะออกมาได้ครับเขาได้กี่ปีครับติดกี่ปีครับ
6: 2ปีค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ย2ปีเอาใจช่วยนะครับจะได้ครอบครัวได้สมบูรณ์ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับวันนี้ถ้าใครได้ชมอยู่เล่าให้เขาฟังก็ได้นะครับถ้าพ่อไม่ได้ชมนะลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อน้องไมมิ้นจากจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มาแข่งเก่งจริงๆค่ะเธอมนะตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะชิงเงินรางวัลจากรายการ50,000บาทได้หรือไม่เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับเก่งจริงชิงค่ะเธอ
3: เดี๋ยวเราจะมีภาพของบุคคลสำคัญขึ้นมาต้องตอบให้ได้ว่าคนในภาพคือใคร
2: แคทเธอรีนจอห์นสันค
6: ่
2: ะ
6: เฮ้ย
4: ตอบไวมาก
2: สตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงค่ะ
3: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
7: ่วันนี้นะมาก การันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย9

0: 999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
0: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
2: นิดเดียวไม่ต้อง
0: มันเป็นเนื้อครีม
2: ใช่เ
3: นี่
2: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเพ้อแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคนมันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
0: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: งจริงจริงค่ะเธอเรายังอยู่กับน้องไมมินนะครับสาวน้อยจากเมืองเพชรบูรณ
1: ์
0: วันนี้เอาวิชาอะไรมาเก่งจริงจริงค่าเทอมกับเราครับ
2: วิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
0: วิชาประวัติศาสตร์สังคมศึกษาถูกไหมฮะ
1: สังคมศึกษานี่ว่าด้วยเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับ
3: โอ้โหสังคมศึกษานี่จริงๆถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็คือเรื่องของมนุษย์กับสังคมเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเกี่ยวทุกเรื่องเลยนะฮะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอารยธรรมเศรษฐกิจสังคมหน้าที่พลเมืองศาสนา
1: ได้หมดเลย
3: ทุกเรื่องเลย
1: เรื่องหวยนี่สังคมศาสตร์มั้ยครับ
3: ก็เป็นวันสำคัญของประเทศของเราเหมือนกันนะฮะ
0: น้องไมมินครับทำไมถึงชอบวิชาสังคมศึกษา
2: หนูชอบดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสังคมอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วนอกเหนือจากวิชาสังคมศาสตร์แล้วเกรดเฉลี่ยรวมๆของเรานี่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะ
2: ตลอดหลักสูตรม .1 ถึงม .3 ได้ 3.97 ค
3: ่
2: ะ
3: โ
1: อ้ 3.97
0: นี่เท่ากับว่าเขาเก่งทุกวิชาเลยนะเนี่ย
1: ชีวิตเราสมัยเรียนเราไม่เคยสัมผัสเลย
3: เ
1: ราเรียน
3: ไปเ
1: ปอร์เซ็นต์ยัง48
3: ตกแล้ว
1: ตกแล้วครับตกแล้ว
0: เอาล่ะวันนี้เกมแรกของเราครับว่าด้วยเรื่องของบุคคลสำคัญระดับโลก
4: กติกาเกมที่1ใครคือใครทางรายการจะขึ้นภาพบุคคลสำคัญของโลกน้องใบมินต้องตอบให้ได้ว่าบุคคลสำคัญของโลกในภาพดังกล่าวคือใครภายใน3วินาทีหลังจากที่ภาพปรากฏเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับไปเลย 10,000 บาท
5: ใจเย็นๆนะคะ
1: ค่อยๆ คิดถ้าพร้อมแล้วเกมที่1ครับเก่งจริงชิงค่าเทอมเริ่มครับ
0: พร้อมนะครับข้อแรกภาพมาเลยครับ
2: แคทเธอรีนจอห์นสันค่ะ
5: เฮ้ย
6: ตอบไวมาก
2: เป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ NASA ในการนำยานอพอลโล11ไปที่ดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นคนที่คำนวณแล้วก็ร่างวงโคจรแคปซูลอวกาศค่ะในการส่งออกไปนอกโลกค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องจาก NASA นะคะเป็นผู้ที่ทำลายกำแพงทางสังคมเชื้อชาติและสีผิวค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันค่ะ
5: ละเอียดมาก
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อที่2เลยนะฮะน้องไมมินครับ
1: มาเลยครับ
0: ข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
2: สตีเฟนวิลเลียมฮอกิงค่ะ
1: คุณ
5: คุณคุณคุณมาก
1: คุณมาก
2: สตีเฟนวิลเลียมฮอกิงเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาค่ะเป็นเจ้าของทฤษฎีหลุมดำค่ะและเขาได้ป่วยเป็นโรค ALS ค่ะหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หายากค่ะเขาจึงสื่อสารด้วยการใช้อุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูดควบคุมโดยกล้ามเนื้อมัดเดียวที่แก้มค่ะ
0: สตีเฟนวิลเลียมฮอ

0: ิ่งนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: คนนี้เห็นในภาพคาวบอยเขาจะนั่งรถนั่งรถเข็นใช่ไหมลูก
2: เคยมีหนังด้วยไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเขาทำหนัง
2: เป็นภาพยนตร์ด้วย
0: อ้าวผ่านไป2ข้อแล้วนะครับน้องไมมินได้ไป 4,000 บาทแล้วข้อที่3นะครับน้องไมมินครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
3: คุณกฤษณาไกรสินค่ะ
4: โ
3: อ้เป็นเภสัชกรหญิงค่ะที่ผลิตยาต้านเอชได้เป็นครั้งแรกในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะแล้วก็ยังอุทิศตนนะคะให้กับผู้ป่วยนะคะในการสร้างยารักษาโรคค่ะในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียค่ะ
0: ครับคุณกฤษณาไกรสินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้โ
0: หข้อมูลเป๊ะมาก
1: ครับ
0: ถูกต้องนะฮะโอ้อ้าวผ่านมา3ข้อแล้วนะครับน้องไมบินครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับ
3: วอเตอร์อีเลียสดิสนีย์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งวอลต์ดิสนีย์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างการ์ตูนภาพยนตร์สีครั้งแรกค่ะและเขานะคะยังเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในพุทธศักราช2505นะคะก็ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ค่ะจากรัชกาลที่9ค่ะ
0: วอเตอร์อีเลียสดิสนีย์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้โหอ
0: ันนี้พี่ซาร่าน่าจะคุ้นนะฮะเกี่ยวกับวอลต์ดิสนีย
2: ์ซาร่าคุ้นฉากข้างหลังมากกว่าฉากข้างหลังเหมือนเป็นปราสาทดิสนีย์นะคะแต่พอน้องพูดขึ้นมาปุ๊บใช่เลยเพราะว่าท่านนี้เราก็ไม่เคยเห็นท่านเป็นท่านตัวเป็นเห็นแต่รูปปั้นนะ
4: เราจะเรียกสั้นๆว่าวอลต์ดิสนีย์
2: ใช่วอลต์ดิสนีย
4: ์ผมไม่เคยเห็นรูปปั้นนี้เลยนะ
2: วอลเตอร์อีเลสดิสนีย์
4: เคยเห็นแต่เป็นที่เป็นภาพยนตร
1: ์ครับผม
0: อ่ะ4ข้อผ่านไปแล้วครับ
1: 8,000บาทแล้ว
0: 8,000บาทแล้วครับ
1: 8,000 บาท
0: ข้อสุดท้ายนี้นะครับถ้าน้องไมมิ้นตอบถูกรับไปเลย 10,000 บาท
4: เอาไปให้หมดเลยลูก
0: พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอภาพโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
3: ทีโอดอร์ลูสเวลค่ะเป็นประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นคนขุดคลองปานามาเพื่อให้การสัญจรสะดวกสบายขึ้น
0: ข้อสุดท้ายข้อนี้ถ้าตอบถูกรับ 10,000 บาทไปนะครับ
2: แล้วหนูรู้จักคนอื่นๆด้วยไหมคะนอกจากคนในกรอบ
3: ค่ะ
2: รู้จักหมดเลยเหรอคะ
3: ค่ะ
4: โอ้โห
0: ใครบ้างฮะ
3: ก็คือท่านแรกก็คือท่านจอร์จวอชิงตันค่ะท่านที่2คือท่านโทมัสเจฟเฟอร์สันค่ะท่านที่3คือท่านทีโอดอร์ลูสเวลค่ะและท่านที่4คืออับราฮัมลินคอนค่ะจะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ค่ะ
0: แต่ว่าคนที่อยู่ในกรอบสีแดงก็คือ
3: ทีโอดอร์ลูสเวลค่ะ
0: ข้อนี้ถ้าตอบถูกรับไปเลย 10,000 บาทนะครับน้องไมมินคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดูแล้วเป็นไงครับเอาคุณมิ้นครับ
1: ดูแล้วนะครับน้องไมมิ้นเนี่ยมีความรู้รอบตัวมากเลยนะครับเราเนี่ยยังทายไม่ทันแล้วว่ายังไม่ทราบว่า เป็นท่านใดครับทายถูกแค่ภาพเดียวเองนะฮะตอนที่พี่มิ้นเรียนนะครับส่วนใหญ่จะใช้ความรู้รอบโต๊ะมากกว่าร
0: อบโต๊ะไม่ใช่รอบตัวนะซาร่านะครับน้องซาร่าภาพที่บนหินนั่นน่ะที่เราก็คุ้นนะแต่ไม่เคยนึกไม่ออกว่ามีใครบ้างเป็นอะไรบ้าง
2: คือเอาจริงหนูไม่ได้ใส่ใจด้วยฮะแบบหมายถึงว่าเราเห็นทุกคน
3: เราเห็นผ่านตา
2: แต่เรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เราไม่ได้รู้ลึกเหมือนน้องเขา
0: ทีแรกผมจะตอบว่าดาราฮอลลีวูดจะคุ

0: คุณประธานาธิบดี
1: อะไรอย่างสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะ
0: ประธานาธิบดี
2: ถือว่ายากไหมฮะเกมนี้อาจารย์แบงค์
0: คือมันยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกภาพอะไรขึ้นมาม ันกว้างมากมีทั้งคนไทยมีทั้งที่เป็นรูปปั้นมีทั้งที่เป็นภาพจริงนะฮะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญก็คือน้องได้ให้ประวัติความเป็นมาความสำคัญของบุคคลสำคัญเหล่านี้ด้วยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว
1: เอาละครับนี่คือคนเก่งของเรานะครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์5ภาพนะครับตอบถูกหมดเลยรับไปเลย 10,000 บาทนะครับ
2: 10,000 บาทครับ
1: เดี๋ยวพักชมพูดสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เก่งจริงชิงค่าเธ
4: อฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่ง
12: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเรีย
13: ลโทรออก
14: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเพื่อความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ

0: เกมแรกผ่านไปแล้วเข้าสู่เกมที่2
1: เกมที่2นี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะแต่อาจจะไปอยู่ในฝากฝั่งของโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุ
2: โอ้อันนี้เข้าทางผมเลยนะสถาปัตยกรรมเนี่ย
3: กติกาเกมที่2โบราณบานบุรีรายการจะขึ้นภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุหลังจากนั้นพิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพดังกล่าวน้องไมมิ้นจะมีเวลาตอบภายใน5วินาทีหลังพิธีกรอ่านคำถามจบเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับไปเลย 10,000 บาท
0: ไหวไหมลูกอยากได้กำลังใจจากใครไหมครับ
4: แต่คุณพ่อค่ะ
0: จากคุณพ่อ อ้าวตอนนี้คุณพ่ออยู่ต้องขออนุญาตเนาะอยู่ในเรือนจำนะครับผม2ปีเท่านั้นเองคุณพ่อได้ออกมาแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับน้องไมมิ้นด้วยชมครับ
5: มิ้นพ่อขอโทษนะที่พ่อทำตัวไม่ดีพ่อจะไม่ทำอีกแล้วพ่อจะไม่ยุ่งกับเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอีกแล้วพอพ่อจะออกไปเนี่ยพ่อจะเป็นคนดีพ่อจะทำไร่ทำนาอย่างเก่าพ่อจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีครับไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะอยากบอกว่ารักษานะรักษาตัวดีๆขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พ่อรักลูกนะครับพ่อครับมิ้นต้องทำได้นะครับพ่อเป็นกำลังใจครับ

0: มึงทวงขออย่างได้ไหมตะโกนข้ามกำแพงตรงนี้ไปบอกพ่อที่อยู่ในเรือนจำที่ว่าหนูรักพ่อหนูจะทำหน้าที่แทนพ่อให้ดีที่สุดตะโกนดังๆนะลูก
1: พ่อหนูรักพ่อหนูจะทำหน้าที่แทนพ่อให้ดีที่สุด
2: พร้อมไหมครับน้องไมมินถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันเลยดีกว่าครับ
0: เชิญครับสู้นะน้องไมมิน
3: สู้ค่ะ
2: พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ภาพแรกมาเลยครับคำถามข้อแรกนะครับเจดีย์สีทองที่ปรากฏในรูปประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรมีชื่อว่าอะไรใครเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไรครับ
0: โอ้โห
1: ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วค่ะชื่อว่าพระศรีรัตนเจดีย์ค่ะ
2: ใครเป็นผู้สร้างครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นผู้สร้างค่ะและสร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่อัญเชิญมาจากลังกาค่ะ
4: ยาว
2: โอ้โหคำตอบข้อแรกนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวก่อนคือเราเห็นก็รู้แล้ววัดพระแก้ว
4: ใช
0: ่แต่ว่ายิบย่อยข้างในรายละเอียดนั้นสำคัญมาก
4: ใช่มีรายละเอียดใช
5: ่อันนี้ตอบคำถามละเอียดขนาดนี้กันเลยเหรอ แค่ชื่อสถานที่หนูก็ปวดหัวแล้วนะ ต้องละเอียดขนาดนี้เลย
2: ใช่เป็นเกร็ดความรู้นะฮะตอบได้แม่นมากสี่คำถามย่อยๆก็ตอบถูกหมดนะฮะ
0: ครับเกมที่2ข้อที่1
2: ครับผ่านไปได้แล้วนะฮะ 2,000 บาทได้ไปแล้วครับข้อที่2นะครับน้องไมมินถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อที่2มาเลยครับคำถามข้อที่2คือจากภาพคือพระประธานของวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยพระประธานองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรจังหวัดอะไรและพระประธานองค์นี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: มีชื่อว่าพระอัจฉระค่ะอยู่วัดศรีชุมค่ะ
2: อยู่ที่จังหวัด
1: สุโขทัยค่ะ
2: สุโขทัยคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
0: ่ถูกต้องครับ
1: วัดนี้มีตำนานพระพูดได้ด้วยค่ะ
2: โอ้ยังไงครับ
1: ก็มีตำนานเล่าไว้นะคะว่าตั้งแต่สมัยพระนเรศวรค่ะจะออกไปตีหัวเมืองแต่ละหัวเมืองซึ่งมันเป็นการรบระหว่างคนไทยกับคนไทยเองอะค่ะทหารฝ่ายพระนเรศวรก็เลยรู้สึกท้อค่ะไม่อยากไปสู้กับคนไทยด้วยกันเองก็เลยไม่มีกำลังใจในการสู้ค่ะพอกำลังยกทัพไปแล้วเดินผ่านที่จังหวัดสุโขทัยพระนเรศวรก็เลยส่งทหารนายนึงค่ะไปอยู่ที่หลังพระอัจฉระนะคะแล้วก็พูดให้กำลังใจทหารค่ะทหารก็มีแรงฮึกเหิมแล้วก็ไปสู้ต่อค่ะก็เลยเป็นตำนานพระพูดได
5: ้ต้องชมน้องเขาเก่งมากเลยเพราะว่าไม่ได้บอกแค่ชื่อวัดแต่ยังบอกถึงตำนาน
2: ใช่ครับอ้าวผ่านมาแล้ว2ข้อนะครับรับไป 4,000 บาทข้อที่3ถ้าตอบถูก 6,000 บาทนะครับน้องไมมินถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
5: โอ้โห
4: อะไรแล้วเนี่ย
2: ภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังของวัดแห่งหนึ่งคำถามคือเป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่ที่วัดอะไรและใครเป็นผู้วาดครับ
1: เป็นจิตรกรรมฝาผนังของวัดบวรนิเวศวิหารค่ะผู้วาดคือขัวอินโคงหรือว่าพระอาจารย์อินค่ะ
2: มั่นใจนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: ถูกต้องครับ
1: เก่งจังเลย
2: คุณแชมป์อย่าเงียบนานนะครับใจหายครับใจหายเลยขยายความให้หน่อยได้ไหมครับ
3: ครัวอินโขงค่ะเป็นทั้งพระด้วยค่ะแล้วก็เป็นจิตรกรเอกนะคะในสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็วาดภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพนี้เป็นภาพปริศนาธรรมค่ะเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะแล้วก็เห็นได้ว่าคนในรูปนะคะจะแต่งตัวสไตล์ใช่ค่ะเป็นสไตล์ตะวันตกค่ะเพราะว่ารูปนี้นะคะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะแล้วก็เป็นรูปที่มีมิติมีความใกล้ความไกลของวัตถุค่ะเป็น
2: มีมิติ
3: ใช่ค่ะเป็นรูปมีมิติ
0: สามข้อผ่านไป
2: อ้าวลุ้นต่อไปครับข้อที่สี่
0: นะครับโจทย์มาเลยครับ
2: อ้าวคุ้นมาก
0: คำถามข้อนี้ภาพนี้คือภาพถ่ายมุมสูงของวัดอะไรสร้างขึ้นในสมัยใดและมีคติการสร้างมาจากอะไรครับ
3: วัดชัยวัฒนารามค่ะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายพระเจ้าปราสาททองค่ะแล้วก็สร้างตามแผนภูมิจักรวาลค่ะโดยมีพระปางองค์ใหญ่นะคะเป็นเขาพระสุเมรุค่ะ
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวัดนี้หลายคนน่าจะเคยได้ไปกัน
2: โอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากเลย
4: คือวัดนี้นี่มีความแตกต่างจากบริบทของธรรมเนียมในการสร้างวัดในสมัยอยุธยามากเลยนะฮะ
2: ยังไงครับอาจารย์ครับ
4: เพราะว่าก็เนี่ยก็คือเป็นคติของทางขอมทางศาสนาพราหมณ์
2: ครับ
4: คือจะมีเจดีย์ที่เป็นประธานเนี่ยเป็น
2: ตรงกลาง
4: ยอดเขาพระสุเมรุแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเป็นความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีน้ำล้อมรอบเป็นเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรอะไรประมาณนี้เลยนะครับมันมีคติทำความเชื่ออยู่ครับ
2: ครับผมข้อที่5ครับ
0: ข้อสุดท้ายของด่านนี้แล้วครับน้องไมมินครับถ้าตอบถูกนะครับรับไปอีก 10,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเหลือเพียงแค่ 8,000 บาทเท่านั้นถ้าน้องไมมินพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายภาพมาเลยครับ
2: โอ้โห
0: คำถามของภาพนี้นะครับพระพุทธรูปในภาพนี้ถือเป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยแรกที่ได้มีการสร้างขึ้นคำถามคือพระพุทธรูปในภาพนี้เป็นศิลปะแบบใดสร้างในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ครับ
4: พุทธศตวรรษเลย
3: ศิลปะแบบคันธาระค่ะสร้างในพุทธศตวรรษที่6ค่ะ
0: ข้อสุดท้ายแล้วนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ได
3: ้ไหมได้ค่ะคือพระพุทธรูปแบบคันธาระเนี่ยค่ะสืบเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ของเมืองคันธาระค่ะศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยค่ะก็เลยอยากจะมีพระพุทธรูปหรือว่าแบบจำลองของพระพุทธเจ้าไว้บูชาแล้วที่เมืองคันธาระค่ะก็รับอิทธิพลมาจากกรีกอะค่ะก็เลยสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้าออกมาคล้ายๆกับของกรีกอะค่ะโดยมีผมนะคะก็เป็นผมหยักโศกอะค่ะแล้วก็มัดก้าวขึ้นต่างกับแบบปัจจุบันที่เป็นทรงก้นหอย
2: ก็นักสะสมนะยุคแรกๆของพระพุทธเจ้ายุคนี้ยุคคันธาระเนี่ยครับทุกคนอยากได้มาก
4: มีความเป็นยุโรปเลยนะฮะ
2: ครับเป็นแบบกรีกใครมีไว้เนี่ยโอ้โหถือว่ามีบุญมีบารมีมากเลยนะครับผม
5: อ้าว5ข้อในเกมที่2
0: รับไปอีก 10,000 บาท
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟนฮ
18: ะจะขอลินเป็นแฟน
19: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
20: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
21: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
17: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
22: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: เริ่มมั่นใจแล้วมีอีด้วยนะ
1: มีท่าแล้วมีท่าแล้ว
2: ท่ามาแล้วมีท่ามา
0: ข้อนี้ข้อสุดท้าย
1: ครับ
0: เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับ
1: 30,000 บาท
0: ถ้าถูกหมด
1: 50,000 บาทเลยครับ
0: โหเอาเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ
1: เกมสุดท้ายของน้องไมมินนะครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกใบนี
3: ้กติกาเกมสุดท้ายเรียงให้ได้ถ้านายแน่ทางรายการจะมีภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆทั่วโลกมา10เหตุการณ์ดังต่อไปนี้กำเนิดลอดช่องสิงคโปร์โปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามเปิดการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีประเทศไทยได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรกก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเริ่มสร้างถนนเยาวราชจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเกิดสยามสแควร์น้องไมมินต้องเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลังตามลำดับพร้อมระบุปีพุทธศักราชของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องเกมนี้มีมูลค่า 30,000 บาทถ้าหากตอบผิดเกมจะหยุดและไม่ได้รับเงินค่าเทอมในเกมนี้ไป
0: โอ้โหประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหเอาแล้ว
4: พี่ธงครับลองทดสอบเหตุการณ์หนึ่งก่อนได้ไหมครับ
0: ได้ได้ครับ
4: ไอเหตุการณ์9997
1: 9997
0: เหตุการณ์นี้คือ
5: มันที่1กันยาค่ะหวยออก
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งโอ้ไม่เคยออกขนาดนี้นะโอ้โห
2: เ
0: ซียนหวยเปลืองแป้งไปหลายกระป๋องมาก
6: ขัดยังไงก็ไม่เจอ
0: หูจนลายนิ้วมือหายก็มีคนถูกนะ
1: โอ้เยอะแยะ
0: ก็ยังมีคนถูกนะ
1: ประมาณนี้ประมาณนี
0: ้เกมที่3
1: เกมนี้ยากง่ายขนาดไหนครับอาจารย์แป้งครับ
6: ในไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์แต่ละเรื่องราวเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงมีความทรงจำอยู่บ้างแต่ประเด็นสำคัญคือเอ๊ะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและที่ยากที่สุดที่ผมว่าเรื่องของปีพ.ศ.จริงๆนะฮะ
0: นั่นแหละ
6: พ.ศ.หรือคริสต์ศักราชเนี่ยโอ้โห
0: นั่นแหละ
6: ใครจะมาจำได้รายละเอียดขนาดนั้นฮะอันนี้ต้องมีหัวสมองคอมพิวเตอร์จริงๆนะฮะ
0: เอาใจช่วยน้องไมมินครับ
1: อ้าวถ้าพร้อมแล้วประจำที่
0: มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ
1: ถ้าน้องไมมินพร้อมแล้ว10เหตุการณ์

0: มาเลยครับ
1: ขึ้นให้เห็นพร้อมกันแล้วเรียงลำดับอันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงให้ถูกถ้าสับผิดล่ะ
0: ยุติทันทีครับ
1: ขอให้เจริญ
2: โอ้โหมันมีทั้งคอสอต้องแปลงเป็นพอสออีก
1: อันนี้เราคุยให้น้องได้คิดไปเรื่อยนะ

0: องไมมิ้นพร้อมไหมครับเหตุการณ์อะไรเกิดเป็นเหตุการณ์แรกครับ
1: สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2325
0: 2325
2: ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งให้เห็นแล้วนะครับ
0: นี่นะครับหมายเลขหนึ่งขึ้นอยู่ด้านหน้านี่คือปีพ.ศ.ที่น้องมิ้นตอบนะครับ
1: ต่อไปจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะปีพุทธศักราช2332ค่ะ
3: โอ้โหใกล้ๆกันเลยนะ
0: เหตุการณ์ต่อมาครับ
1: โปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามค่ะปีพุทธศักราช2363ค่ะ
2: ใจเย็นนะลูกนะช้าๆนะลูกนะ
0: เหตุการณ์ที่4ครับ
1: เริ่มสร้างถนนเยาวราชค่ะปีพุทธศักราช2434ค่ะ
0: เหตุการณ์ต่อมาครับ
1: เปิดทำการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามค่ะปีพุทธศักราช2439ค่ะ
2: 5เหตุการณ์แล้วนะครับ
0: เหตุการณ์ที่6ครับ
1: เริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะปีพุทธศักราช2482ค่ะ
0: ลำดับเหตุการณ์ที่7ครับ
1: ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติค่ะปีพุทธศักราช2488ค่ะ
2: ทั้งหมดที่ภาวนาว่าอย่าผิดนะไม่แต่ข้อเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็กำเนิดลอดช่องสิงคโปร์ค่ะปีพุทธศักราช2504ค่ะ
0: ลำดับที่9ครับ
1: เกิดสยามสแควร์ค่ะปีพุทธศักราช2507ค่ะแล้วก็สุดท้ายประเทศไทยได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรกค่ะปีพุทธศักราช2508ค่ะ
3: โอ้โหปีติดกันเลยอ่ะ
2: โอ้โห
0: มั่นใจกับคำตอบไหมครับพี่แชมป์ถามอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้โอกาสในการเปลี่ยนใจ
1: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจแล้วพี่แชมป์จะเฉลยไปทีละข้อนะครับผิดข้อเดียวทุกอย่างยุตินะครับถ้าพร้อมแล้วฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับลำดับเหตุการณ์ข้อแรกน้องไมมิ้นบอกว่าคือการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2325เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยไหมครับ
1: ปี2325ค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะก็ได้ย้ายเมืองหลวงค่ะจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกค่ะแล้วก็ตั้งราชธานีใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรีค่ะในวันที่6เมษายนค่ะวันที่6เมษายนก็เลยเป็นวันจักรีค่ะ
4: ว้าว
0: ข้อแรกผ่านไปแล้วถูกแล้ว1ข้อ
2: ละเอียดเลย
0: นะฮะเอาลุ้นกันต่อนะครับลำดับเหตุการณ์ข้อที่2นะครับน้องไมมิ้นตอบว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2332ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับข้อที่3ข้อที่3นะครับน้องไมมิ้นตอบว่าโปรตุเกสสร้างกงสุลแห่งแรกในประเทศสยามปี2363ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกครับลำดับเหตุการณ์ข้อที่4น้องไมมิ้นตอบว่าเป็นการเริ่มสร้างถนนเยาวราชในปี2434นะครับ
2: ครับ
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: อธิบายนะครับเริ่มสร้างถนนเยาวราช
1: ถนนเยาวราชนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนะคะได้กราบทูลนะคะในปีพุทธศักราช2434ในการสร้างถนนเยาวราชขึ้นค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างถนนเยาวราชค่ะและถนนเยาวราชนะคะสร้างเสร็จในพุทธศักราช2443ค่ะ
0: ต่อครับคุณแชมป์4เหตุการณ์ผ่านไปนะครับเหตุการณ์ที่5น้องไมมิ้นตอบว่าเปิดทำการเดินรถไฟครั้งแรกในสยามปี2439ลำดับเหตุการณ์ข้อที่5นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับน้องไมมิ้นครับลำดับเหตุการณ์ที่6น้องไมมิ้นตอบว่าเป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482นะครับเหตุการณ์นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจบ้างไหมเนี่ย
1: ดีใจค่ะ
0: ดีใจใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ดีใจเต็มที่เขาแค่นี้เนี่ย
0: แค่นี
1: ้สงครามโลกครั้งที่2ค่ะก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็มีฝ่ายพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะค่ะไทยเราอยู่ฝ่ายพันธมิตรค่ะก็คือช่วงสงครามโลกนะคะฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายอักษะค่ะก็จะเข้ามาบุกรุกเมืองไทยอะค่ะเหมือนในหนังเรื่องคู่กรรมอะค่ะ
2: โกโบริ
1: ใช่ค่ะแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายพันธมิตรอะค่ะมาช่วยไทยไม่ให้เป็นที่ตั้งฐานทัพในการทำศึกค่ะไทยก็เลยอยู่ร่วมกับฝั่งพันธมิตรค่ะ
0: อีก4เหตุการณ์นะน้องไมมิตรอีก4เหตุการณ์นะครับลำดับเหตุการณ์ที่7น้องไมมิ้นตอบว่าเป็นการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2488นะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: องค์การสหประชาชาตินะคะหรือ UN ค่ะก็ก่อตั้งหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ
0: อ๋อต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมเหตุการณ์นี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมองค์การนี้ทั้งหมด193ประเทศค่ะประเทศไทยอยู่ลำดับที่55ค
3: ่
1: ะ
3: แม่นมากจำได้ละเอียดจังเลย
2: เลขสวยด้วยเลขเบิ้ล
4: จำเก่งมาก
0: เอาต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่น้องไมมิ้นตอบว่ากำเนิดลดช่องสิงคโปร์นะครับในปีพ.ศ. 2504
2: อันนี้อยากรู้มากเลย อ้าวได้แต่กินนะ
0: อ้าวลดช่องสิงคโปร์ปี2504เป็นลำดับเหตุการณ์ที่8ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทุกคนเราเกิดมาเรารู้จักรถช่องสิงคโปร์อยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมาตั้งแต่ปีไหนถูกไหมฮะ
1: ที่ถนนเยาวราชค่ะจะมีโรงหนังหนึ่งคือโรงหนังสิงคโปร์ค่ะแล้วหน้าโรงหนังก็จะมีร้านขายรถช่องค่ะ
0: ค่ะมันไม่ได้มาจากสิงคโปร์เหรอฮะรถช่อง
1: ไม่ใช่ค่ะก็คนที่ดูหนังจากโรงหนังสิงคโปร์เสร็จก็จะมากินรถช่องข้างหน้ากันค่ะแล้วก็เลยพูดกันว่าแบบนี่มากินรถช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยเหลือเพียงแค่รถช่องสิงคโปร
2: ์ก็คือให้รู้ว่าขายอยู่ที่ไหนอ่ะนะรถช่อง
3: ต้องไปกินที่สิงคโปร
0: ์เอาผ่านมาแล้วครับ8ข้อเหตุการณ์ที่9น้องไมมิ้นตอบว่าเกิดสยามสแควร์ในปีพ.ศ. 2507นะฮะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่สยามสแควร์ปีพ.ศ. 2507เป็นคำตอบที่

0: นะฮะต้องมาลุ้นปีพ.ศ.กันหน่อยถ้าข้อนี้น้องไมมิ้นตอบถูกรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทรวมของเก่า 20,000 ได้ไป 50,000 เลยนะครับแต่ถ้าปีพ.ศ.ตอบผิดทุกอย่างยุตินะครับ
1: โอ้โหน่าจะให้นะใจร้ายอ่ะ
0: ข้อสุดท้ายนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ทุนการศึกษาจากไวไวมามีกึ่งสำเร็จรูปไวไวมอบให้เลยครับ50,000บาทโอ้อธิบายให้หน่อยประเทศไทยมีมงกุฎมิสยูนิเวิร์สครั้งแรก2508ใครครับ
3: คือคุณอภัสราหงสกุลค่ะ
2: โอ้โหทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยนะ
1: ยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่เลย
3: ก็การประกวดนางงามของไทยก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะส่งเสริมประชาธิปไตยให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันให้ผู้หญิงได้รู้ว่าเราก็สามารถมีตัวตนในสังคมได้เหมือนกันค่ะก็เลยจัดการประกวด
2: ตอนนี้นะครับน้องได้เก่งจริงแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นทุกท่านแล้วนะครับว่าเขาเก่งจริงแล้วก็ได้ค่าเทอมไป 50,000 บาทนะครับผมแต่ละท่านครับมีอะไรจะแนะนำไหมประสบการณ์ชีวิตจากนี้ไปอาจารย์ครับอยากจะแนะนำอะไรครับ
1: ความสำเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วข้ามคืนนะฮะแต่มันต้องอาศัยการสะสมอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเหมือนกับความรู้ของน้องที่ตอนนี้ก็ถูกสะสมขึ้นทีละวันทีละเล็กทีละน้อยบุคคลสำคัญของโลกที่เราเห็นในเกมในคำถามของน้องทุกท่านก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงข้ามคืนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้น้องจงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องความสำเร็จต้องเป็นของน้องอย่างแน่นอนครับ
2: ครับผมมาที่น้องซาร่านะครับ
4: สิ่งที่ประทับใจในตัวน้องไมมิ้นคือรายละเอียดในแต่ละความรู้ที่หนูมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องเล็กๆนี่แหละมันทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตสิ่งที่น้องกำลังทำตอนนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรที่น้องทำนำความสามารถตรงนี้เข้าไปพี่ว่าน้องจะประสบความสำเร็จได้ยึดถือสิ่งดีเอาไว้อะไรก็จะดีขึ้นค
5: ่
4: ะ
5: ได้เห็นการตอบคำถามของน้องมิ้นนะครับพี่มิ้นรู้ได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยหนูไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับก็ต้องเรียนให้จบมัธยมปลายมหาลัยนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบตำรวจให้ติดให้ได้นะครับพวกพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องครับผม
6: เก่งจริงชิงค่าเทอมสัปดาห์หน้าพบกับเด็กเก่งจากแดนใต
0: ้เด็กเก่งของเรานี่นะฮะต้องบอกว่าไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับที่1ของโลก
2: ที่1ของโลก
6: ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลกจากญี่ปุ่นเขาจะมาพิชิตค่าเทอมโดยโจทย์คณิตศาสตร์ปราบเสี่ยงที่ทั้งโหดและหินกว่าครั้งไหน
2: ๆยากแน่นอนเราจะไม่เอาเกมธรรมดาย
7: ากมาก
4: โหดจริง
8: ได้แล้วฮะ
0: ได้แล้วเหรอครับ
8: 20.3 บวก 1.3 คูณ n ลบ1ฮะ
1: กดเครื่องคิดเลขยังไม่ทันเลย
4: หนูขอใช้คำว่าอัจฉริยะกับน้องกายเลยดีกว่า
6: แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนการแก้โจทย์คณิต
8: คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับรู้สึกสงสารแม่ครับ
9: แม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่อยังไงณตอนนี้หมอก็บอกกับหนูว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับโรคแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้ว
8: ความฝันของผมในอนาคตครับก็อยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
6: มาเอาใจช่วยเขาได้วันอาทิตย์หน้าเวลา 16:00
10: นผมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆคุณครูจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนนั่นนะครับ
11: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์พิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook กันที่วัน News ได้เลยครับ
0: เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับเรื่องราวใหม่ๆถึงแม้ว่าหลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะยังคงซ้ำวนอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับคือมันเป็นช่วงของการต่ออายุไปอีก2เดือนเพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการเดิมอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่อให้อัตโนมัตินะครับมาเช้าวันนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์อีกรอบนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะก็เขาต่ออายุไม่ใช่เหรอทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ยืนยันนั่นเองนะครับแล้วเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึง15ตุลาคมนะครับทีนี้พอเข้าไปยืนยันสิทธิ์ปุ๊บปรากฏว่าทีมงานเราก็ตั้งแต่6โมงเช้าเลยปรากฏว่าพอเข้าไปสแกนที่หน้าจอนี่คืออะไรคืออะไรครับมันหมุนไงนี่หมุนติ้วติ้วติ้วเลยเพราะว่าพวกเธอรีบเกินไปนะครับคือเช้ามาเนี่ยใจตรงกันเดี๋ยวแบบสายๆหน่อยเข้าใจว่าระบบเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับไม่หมุนงงแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเข้าโครงการเก่าอยู่แล้วหรือจะเป็นรายใหม่เหล่านี้นะครับต้องมายืนยันสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอยืนยันเงินจะเข้ามา 1,000 บาท 1,000 บาทนี้ใช้ได้ตุลาคมและพฤศจิกายนนะครับใช้2เดือนนะครับใช้ยังไงให้พอ2เดือนอ่ะไปบริหารจัดการกันนะครับแล้วใช้ได้วันหนึ่งไม่เกิน200บาทนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้น1ตุลาขยายอายุเวลาของไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนย้ำว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือว่าคนที่ผ่านเกณฑ์วันนี้เริ่มต้นใช้แล้ว1ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินเช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้700บาทนะรัฐบาลเติมให้300เท่ากับว่า 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ใน1เดือนนะไม่เหมือนกับบัตรไม่เหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสเมื่อกี้นะครับ 1,000 ใช้2เดือนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 ใช้เดือนเดียวตุลาคมเดือนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ได้ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็อาจจะลุ้นต่อว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงหลังจากนี้เนี่ยยังจะต่อไหมเข้าใจว่าอาจจะไม่เหลือเงินมาต่อแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันนี้ไปยืนยันสิทธิ์นะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เงินเข้า 1,000 บาทและวันนี้1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาตินะครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้อันเนี้ยคือคนไทยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อกรมธรรม์คุ้มครองภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวนะครับเริ่ม1ตุลาคมคือวันนี้นะครับไปจนถึง1ตุลาคมปีหน้าระยะเวลาคุ้มครองเอาประกันเนี่ย1ปีด้วยกันนะครับคือรัฐบาลจะใช้วิธีการให้เอกชนเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยากรณีที่เกิดภัยพิบัติครอบคลุมทั้งอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับคือกลายเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยการเคลมประกันนะครับก็จะต้องเป็นการเคลมโดยตรงกับทางบริษัทเอกชนที่รับทำประกันภัย

0: ให้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยซื้อกรมธรรม์ให้นะครับก็คือว่าใช้งบประมาณเนี่ยปีนึงประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการกระจายซื้อกรมธรรม์คุ้มครองภัยพิบัตินะภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับกับบริษัทที่เขามารับช่วงต่อนะครับก็มีหลายเจ้าสนใจแล้วก็จะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับว่าควรจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปรีอินชูรันเนี่ยนะครับให้บริษัทบางทีเมืองนอกก็ต้องมารับซื้อต่อด้วยเพราะว่าถ้ามันไปกระจุกอยู่กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีวงเงินค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าคนไทยไม่ต้องกังวลเอางี้แล้วกันคนไทยไม่ต้องกังวลนะครับรัฐบาลเนี่ยทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติไว้ให้นะครับแล้วก็แต่ไอ้น้ำท่วมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รวมนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแต่หลังจากนี้ไปเริ่มต้น1ตุลาถ้ามันสมมติ1ตุลาที่บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมแล้วเกิดน้ำท่วมอันนั้นก็จะเข้าเงื่อนไขที่ใช้ภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้ามาดูแลได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสถานการณ์น้ำที่อื่นเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
1: เช่นเดียวกันครับกับช่วงนี้ที่หลายบ้านนะครับกำลังสู้กับน้ำอยู่ครับก็มีการกั้นกระสอบทรายแล้วก็ใช้ไดโวหรือว่าปั๊มสูบน้ำออกครับอันนี้เตือนภัยกันเลยครับโดยเฉพาะคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยมันท่วมถึงแนะนำแบบนี้ว่าระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าช็อตเหมือนกับคุณลุงท่านนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับไฟฟ้าช็อคฮะคุณผู้ชมครับคือจังหวะที่ตัวคุณลุงท่านนี้คือคุณพ่อครับอยู่กับลูกๆครับอยู่กันหลายคนนะฮะจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับว่าตัวไดโวสูบน้ำตัวนี้เนี่ยมันล้มครับมันล้มนะฮะจากนั้นเจ้าตัวก็พยายามเดินเข้าไปเพื่อจะจับตัวไดโวเนี่ยพลิกขึ้นมาตั้งใหม่จังหวะที่เอามือเอื้อมลงไปแตะตัวไดโวดังกล่าวปรากฏไฟฟ้ามันช็อคนะคุณผู้ชมครับถึงขั้นเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าลิ้นเนี่ยมันตุกปากคิดได้อย่างเดียวแค่ว่าตะโกนบอกลูกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลูกเนี่ยบางคนก็ปีนเข้าไปบนโซฟาแต่นี่ฮะลูกสาวคนโตพุ่งตัวกระโดดลงมาแล้วดึงปลั๊กออกทันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในบ้านแห่งหนึ่งครับที่ตำบลคลอง2ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวานนี้เองนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าหน้าบ้านเนี่ยคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสัก30เซนแต่ภายในบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะแห้งลงแล้วนะครับถามลุงประสิทธิ์ลุงประสิทธิ์บอกเลยโอ้ยเกือบไม่มีโอกาสได้มาคุยกับสื่อแล้วเนี่ยคือเจ้าตัวบอกว่าเครื่องสูบน้ำตัวนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะเป็นแบบจุ่มลงไปในน้ำประมาณสัก 3,200 บาทแล้วเดิมทีก็ใช้สูบน้ำหน้าบ้านแต่พอน้ำมันมาสูงๆปั๊บมันท่วมเข้าบ้านเอาก็ย้ายใหม่มากั้นกระสอบทรายบริเวณก่อนถึงตัวประตูบ้านแล้วก็เอาตัวเครื่องสูบน้ำไดโวตัวนี้ไปใส่ไว้ในบ้านแทนนะครับซึ่งก็ใช้ต่อเนื่องครับจังหวะที่เจ้าตัวบอกกำลังจะลงไปเนี่ยก็คือมันใช้มาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เห็นว่าจู่ๆเนี่ยมันก็พลิกคว่ำลงไปก็เลยเอามือเอื้อมไปแตะถามว่าเคยทำแบบนี้ไหมเคยนะครับเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมครั้งนี้พอเอื้อมจะไปตั้งเครื่องขึ้นมาปรากฏรู้สึกเลยว่าไฟมันดูดล้มหงายท้องแบบนี้ลองฟังเสียงเจ้าตัวครับ
2: เรายังมีสติมีสติก็คือลูกสาวคนเล็กจะเดินเข้ามา
3: เ
2: ราก็บอกอย่าเข้ามาก็อย่าเข้ามาเราบอกให้ชักปักลิ้นมันพัน
3: แข็งไปหมดแล้ว
2: แข็งไปหมดแล้วแต่เราช่วยตัวเองไม่ได้พยายามจะลุกไม่ได้
3: ป
2: ัก
3: ไฟก็อยู่ใกล้ๆด้วย
2: ปักไฟอยู่ข้างประตูเนี่ยเราล้มอยู่ตรงนี
3: ้
2: ลูกสาวเดินมาเนี่ยจุ่มไปขาหนึ่งโดนดูดด้วยนะแต่มือถึงปักก่อนก็เลยชักออกถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการใช้อย่าได้นำมาไปใช้หาทางอื่นดีกว่าหรือว่าปล่อยให้มันท่วมไปเลยตัวเราปลอดภัยกว่าครับ
1: โชคยังดีที่ไม่ได้อยู่คนเดียวพร้อมกับลูกสาวมีสติช่วยเหลือทันนะครับ
0: ไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับล่าสุดอัชราพรฝีพายสาวไทยคว้าเหรียญเงินมาได้ครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ผลงานล่าสุดจากอัชราพรดวงละว่านะครับลงแข่งขันแคนูนี่แหละแล้วก็พายเรือฝากกระแสน้ำเชี่ยวหลบหลักเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2นะครับคว้าเหรียญเงินมาได้เหรียญทองเนี่ยเป็นของนักกีฬาจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของอัชราพรในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ปี2018เธอคว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับไปดูสรุปตารางเหรียญไทยยังคงอยู่อันดับที่5แต่ว่านำโดยจีนนะครับ151เหรียญทองอันดับที่2ญี่ปุ่น50เหรียญทองคืออันดับ1กับอันดับ2นี่ทิ้งห่าง

0: ่างกันเยอะมากเลย ถ้าเป็นเรื่องเหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองอันดับ5ไทย12เหรียญทองนะครับแล้วก็อันดับ6อิหร่านที่11เหรียญทองครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: พาไปดูบรรยากาศความสนุกของกิจกรรม New Year Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026บรรยากาศเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับ
3: ศิลปิน One Music บุกมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม New Year Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ครั้งนี้ไปกันถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีงานนี้เราศิลปินขนความสนุกกันไปแบบจัดเต็มเดินหน้าแจกความสดใสเปลี่ยนโรงเรียนให้เต็มไปด้วยความไบรท์และมั่นใจพร้อมเล่นเกมรับของรางวัลมากมายและที่พิเศษสุดๆกับมินิคอนเสิร์ตจาก Offroad บูมสหรัฐ9ทีมมาร์ค IC และ5สาวคิสเมทที่ร้องเต้นโชว์ให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยทีเดียว
4: เวลามาสกูทัวร์เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยพลังเสียงเขาดีมาก
5: Energy น้องๆแบบไม่มีดรอปเลย
4: โอ้ยดีครับบูธกิจกรรมคลึกคลื้นเหมือนเดิมฮะเห็นน้องๆแวะไปกันเยอะเลยเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมอบความสุขให้กับน้องๆนักเรียนเลยครับผม
6: ฝากทุกคนนะคะรอติดตามนะคะว่าวันมิวสิกจะไปโรงเรียนอะไรหลังจากนี้นะคะมีความสนุกรอไปเจอกับทุกคนแน่นอนค่ะรอดูด้วยนะคะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพหรอกตอนนี้หลายภูมิภาคปรากฏว่ากระทบจากเรื่องของน้ำน้ำฝนน้ำเขื่อนนะครับอย่างแม่กลองเนี่ยที่ระบายน้ำออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็กระทบทั้งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำนะครับน้ำก็คือน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำก็ทะลักสองฝั่งน้ำเข้าท่วมชุมชนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
7: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
10: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
11: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: นี่ภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่อัปปาเช
19: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
18: ่ I love อัปปาเช่
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
3: ้ลูกใหม่ปะเนี่ย
9: อืมเหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลูกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนั

0: แฟนเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
4: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
7: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: 7:18 น.นะครับกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองตอนนี้ก็เลยทำให้พื้นที่ที่ต้องรับน้ำต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยปรากฏว่าน้ำก็ทะลักเข้าท่วมแล้วนะครับเขื่อนแม่กลองก็ปล่อยมาผ่านกาญจนบุรีผ่านราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ไปลงที่อ่าวไทยนะครับล่าสุดเนี่ยตอนประมาณ3 ทุ่มที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ต้องเตือนชาวบ้านริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสูงๆเลยยกให้เป็นเมตรก็จะดีนะครับเพราะว่าน้ำมันจะมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยการระบายน้ำเพิ่มเนี่ยก็จะมีมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองผ่านที่บ้านโป่งโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีเข้าสู่บางคนทีของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับทีนี้สถานการณ์ที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยหลังจากที่มีแพเรือนแพกับกระชังปลาที่มันถูกกระแสน้ำพัดมานะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำมันแรงมันเชี่ยวทำให้สลิงเนี่ยที่ยึดไว้ขาดแล้วก็พัดเรือนแพกับกระชังปลาเนี่ยไปขวางอยู่ตรงประตูระบายน้ำนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือวางแผนแล้วว่าจะต้องนำเรือนแพกับกระชังปลาเนี่ยออกมานะครับออกมาจากหน้าประตูระบายน้ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับการระบายน้ำนะตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยเมื่อวานเนี่ยในขณะที่ยังเคลื่อนไม่ได้เนี่ยก็คือผูกเรือนแพติดเอาไว้ตรงนั้นก่อนไม่ให้มันไหลไปมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะดึงมันขึ้นมาให้พ้นจากตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้น้ำป่าเนี่ยยังกระทบต่อไปในหลายจุดนะครับถึงแม้ว่า น้ำในแม่กลอง

0: นะครับตอนนี้เนี่ยคือพอน้ำเขื่อนมันมาระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ร้านค้าริมน้ำหน้าเมืองการตอนนี้ปิดไปก่อนเลยเพราะน้ำมันสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บ้านทุ่งก้าทุ่งก้างย่างที่อำเภอไซโยกเนี่ยน้ำยังท่วมนะครับกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีทีนี้ลงมาดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับพื้นที่ต่อมาที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าแม่กลองที่ผ่านเนี่ยส่งผลต่อถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับแล้วปรากฏน้ำเนี่ยดันท่อระบายน้ำเข้าไปโผล่น้ำเนี่ยไปผุดไปโผล่ในชุมชนปรากฏน้ำก็ท่วมแบบนี้นะครับชาวบ้านก็ต้องออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับวางพยายามวางกระสอบทรายแนวบิ๊กแบ็กเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้มันเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในนะครับส่วนที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีมวลน้ำที่มาตามคลองดำเนินสะดวกนะครับไหลลงสู่ที่อำเภอบ้านแพ้วแล้วนะครับที่สมุทรสาครแล้วก็จะไปลงแม่น้ำท่าจีนกันต่อทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้อันนี้เป็นสะพานตรงหน้าวัดหลักสี่นะครับเอาเรือซิ่งน้ำมาจอดเรียงกันเพื่ออะไรเปิดเครื่องแล้วก็ผลักดันน้ำในคลองนะครับคือคลองตอนนี้น้ำมันสูงด้วยดันน้ำแบบเนี้ยให้น้ำมันไหลไปจนถึงประตูระบายน้ำเพราะว่าพอถึงประตูระบายน้ำเนี่ยก็สูบออกน้ำก็จะได้ออกไปต่อนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำช่วงที่ระดับน้ำด้านนอกเนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะถ้าน้ำด้านนอกไม่ลดน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นพอน้ำมันลดปุ๊บต้องดันน้ำให้มาถึงประตูระบายน้ำตรงนี้แล้วสูบลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับก็เป็นการระบายน้ำในพื้นที่ที่มันแบบต่อเนื่องกันไปจนส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ยังไงดีต้องนำคนที่ติดอยู่ในพื้นที่นะครับบ้านที่แบบอยู่ริมแม่กลองบางคนชีอัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่น้ำมันเริ่มท่วมก็ต้องพาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณแม่วัย85ปีซึ่งเคลื่อนย้ายลำบากนะครับลูกชายก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพานำออกจากบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ
1: มาที่ประเด็นการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้จริงๆมีหลากหลายตัวเลขที่ออกมาแล้วทำให้ประชาชนหลายคนกังวลใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้เราตรวจสอบแล้วนะครับล่าสุดเรายึดจากทางกรมชลประทานนะครับคุณผู้ชมครับเตรียมตัวรับมือครับเพราะว่าจะมีการเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดย้ำว่าสูงสุดจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วคาดว่าระดับน้ำบางพื้นที่จะสูงขึ้นอีก15ถึง30เซนติเมตรครับเพจของกรมชลประทานครับได้มีการแจ้งเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยคาดการว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ครับปริมาณน้ำที่จุด C2 นครสวรรค์ครับจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลผ่านประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าจะมีน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณสัก700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้ามาเติมด้วยและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณอยู่ที่ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในขณะที่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งก็จะช่วยกันกระจายรับไปได้สักประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและมีการประกาศแจ้งเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้และจะมีการพยายามควบคุมสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อที่จะประคองให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนหรือว่าหลังออกจากเขื่อนไปแล้วเนี่ยน้อยที่สุดนะครับค่าระดับน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำจะสูงขึ้นประมาณ15ถึง30เซนติเมตรครับโดยจุดเฝ้าระวังที่อยากให้ประชาชนฟังกันเอาไว้ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอยากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันกรมชลประทานก็มีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับด้านสธนช.ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการประกาศเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยครับนั่นก็คือกรณีที่ระบายมาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคาดการว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ20ถึง60เซนติเมตรพื้นที่เสี่ยงครับอำเภอสัพพยาที่ชัยนาทครับพรหมบุรีสิงห์บุรีอินบุรีที่สิงห์บุรีครับเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญที่อ่างทองครับส่วนอยุธยาก็มีได้แก่ที่

0: บนบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานอยุธยานะครับบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรครับส่วนปทุมธานีก็พี่อำเภอสามโคกและก็อำเภอเมืองปทุมธานีส่วนนนทบุรีครับอยู่ที่อำเภอเมืองรวมถึงบางกรวยแล้วก็ปากเกร็ดแล้วก็ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำกันด้วยนะครับกำชับตอนนี้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเร่งในการทำคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรและแผนอพยพเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากสถานการณ์หรือแนวโน้มต่างๆนั้นรุนแรงขึ้นครับ
1: ทีนี้ไปดูภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากที่เขื่อนระบายน้ำเพิ่มนะครับเริ่มตั้งแต่ที่สิงห์บุรีตอนนี้กระทบแล้ว7หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านที่1หมู่ที่1 2 3 4 5 6แล้วก็หมู่8นะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นมั้ยคุณผู้ชมดูภาพต้องใช้เรือกันแล้วนะครับตอนนี้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับที่บริเวณวัดโฉมศรีกับโรงเรียนศรีอุดมวิทยาน้ำเนี่ยมันท่วมพื้นที่ละเพราะฉะนั้นกระทบกับการเรียนการสอนแล้วก็กระทบกับอย่างเช่นงานศพของที่วัดด้วยนะครับแล้วก็ที่บ้านบางปูนหมู่4น้ำไหลตัดผ่านถนนชาวบ้านต้องย้ายสิ่งของขึ้นมานะครับอบจ.สิงห์บุรีก็นำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาช่วยนะครับก็ขอให้ชาวบ้านติดตามสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนมันยังสูงอยู่ตอนนี้น้ำอ่ะมันมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับในพูดถึงน้ำเหนือนะมาถึงนครสวรรค์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องมีการระบายทางเขื่อนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณขณะนี้แต่ว่ามีแนวโน้มที่อาจจะระบายมากกว่านี้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับจากที่สิงห์บุรีมาดูต่อที่อ่างทองอ่างทองนี่ท่วมแล้ว5อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญนะครับชัยโยสามโก้นะครับกระทบ31ตำบลนะครับทีนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยจะท่วมหนักหน่อยล่าสุดเนี่ยคันดินป้องกันน้ำที่หมู่4ที่ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองพังแล้วมันก็กระทบกับบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับทางอบต.บ้านแห่เนี่ยก็ใช้ถนนเส้นอ่างทองป่าโมกสายในเป็นคันธรรมชาติป้องกันน้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เร่งเสริมคันดินวางกระสอบทรายแบริเออร์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพราะฉะนั้นที่อ่างทองย้ำนะฮะชาวบ้านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับบางจุดน้ำสูงเกินวิกฤตแล้วไล่ลงมาต่อที่อยุธยาตำบลท่าเรือท่าเรือนี่เป็นไงธงแดงแล้วนะครับธงแดงนี่คือเตือนประชาชนขั้นสูงสุดนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะว่าที่ท่าเรือเนี่ยเขื่อนพระราม6ก็จะมีผลกับการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันจะมาเติมเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอีกเป็นเมตรเลยนะครับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือท่าหลวงได้รับผลกระทบเนี่ยหลายสิบครัวเรือนนะครับเทศบาลต้องแจ้งเสียงตามสายเปิดตลอด24ชั่วโมงให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำนะครับตอนนี้ชาวบ้านเองเขาก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะนะครับแล้วก็อย่างน้อยเขาก็บอกว่ายังอุ่นใจที่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาครับ
2: แม่น้ำป่าสักของเขื่อนพระราม6เรายอมรับว่าปีนี้เขาพ่องได้ดีมากพอน้ำปล่อยมา10เซนเขาก็จะหยุดเพื่อให้น้ำพ่องไปปลายทางแต่พอขยับขึ้นมาอีก10เซนเขาก็จะพ่องต่อไปเรื่อยๆน้ำมันถึงจะไม่
3: เราเตรียมตัวทัน
2: จ้ะทางเราก็จะได้เตรียมตัวทัน
3: ผิดกับปีที่ผ่านมา
2: ผิดกับปีที่ผ่านมาถ้าปีที่ผ่านมาถ้าปล่อยน้ำมาขนาดนี้ท่วมแล้ว
1: ภาพรวมตอนนี้อยุธยานะครับก็มีน้ำท่วมเนี่ย13อำเภอนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำยังคงเพิ่มสูงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะครับหมู่ที่6ตำบลบ้านโพอำเภอเสนามีน้ำจากแม่น้ำน้อยกับคลองเจ้า7บางยี่หนก็คือเป็นคลองสาขาเนี่ยท่วมในพื้นที่อันนี้ท่วมค่อนข้างสูงด้วยนะเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็บ้านหลายหลังเนี่ยใต้ถุนนี่ก็คือรับน้ำไปหมดแล้วนะครับบางบ้านบางหลังเนี่ยห้องครัวห้องนอนเหล่านี้น้ำก็เข้าไปท่วมด้วยชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วนะครับทำให้ตั้งตัวไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าเองก็ตอนนี้ออกไปขายของไม่ได้ขาดรายได้ครับ
4: เพราะน้ำอ่ะปีนี้มาไวมากของบางอย่างก็เก็บไม่ทัน
5: ความรู้สึกเราเจอทุกปีไหมพี่น้ำเจอแบบนี
4: ้ทุกปีครับแต่ปีนี้มาไวจัด
5: ไวได้เยอะใช่ไหม
4: เจอไวและเยอะครับ
5: เห็นบอกคืนหนึ่งขึ้นสูงเลยใช่ไหม
4: ก็ขึ้นมันเกือบเมตรครับ
5: คืนเดียวนะ
4: ครับคืนเดียว
5: แล้วตรงนี้เห็นบอกว่าท่วมก่อนท่วมนาน
4: ใช่ครับท่วมก่อนเข่าแล้วท่วมนานเข่าก่อนจะลงก็ทีหลังเข่าอย่างแอร์นี่เราก็ต้องถอดทุกปีติดทุกปีค่าติดตั้งแอร์ก็แพง
5: ก็ต้องคอยย้ายคอยถอด
4: ใช่ครับ
5: เพราะชั้นล่างคือตอนนี้ชั้นล่างทุกบ้านท่วม
4: ท่วมหมด
1: อ่ะนี่

0: คือสูงแบบเท่าอกแล้วนะแล้วนี่เดินเข้าไปอีกหน่อยนึงลึกจนเนี่ยท่วมคอแล้วนะครับนี่จะถึงปากถึงจมูกอยู่แล้วนะครับทีนี้มวลน้ำเนี่ยไหลต่อนะครับจากอยุธยาก็จะมาที่ปทุมนนท์แล้วเข้ากรุงเทพนะครับทีนี้ไปที่นนทบุรีนนทบุรีเนี่ยตอนนี้น้ำมันจะยังมาไม่ถึงนะครับก็คือแต่จริงเช้านี้น่าจะเริ่มมาแล้วปริ่มๆแล้วล่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมด้วยการนำกระสอบทรายมากั้นเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ก่อนนะครับเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยวางกระสอบทรายไปแล้วประมาณ 100,000 กระสอบแล้วก็เตรียมเพิ่มอีก 50,000 กระสอบเพื่อยกระดับแนวป้องกันให้สูงประมาณ 2.80 เมตรนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ใช้รับมือมวลน้ำตั้งแต่ปี 54 ที่เกิดมหาอุทกภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงนะครับก็ประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วน้ำอยู่ทรงๆประมาณนี้น่าจะอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ครับ
1: สลับลมกันซะหน่อยครับมากันที่ซีรีส์เข้มข้นซึ่งเข้มข้นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันออริจินัลคลึงครับเมื่อคนธรรมดาครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกของทุนสีเทาครับและเมื่อศาสตร์การนวดเล่นรับนั้นกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าพาเธอสู่การแก้แค้นครับนี่คือคลึงครับวันดีออริจินัลซีรีส์มาใหม่ที่กำลังจะพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาครับหญิงสาวผู้ที่กำลังค่อยๆจะเข้าใกล้โลกของตรงหยางแล้วเริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่พลาดไม่ได้ชม2 EP แรกแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ย้อนกลับไปดูกันได้แล้วนะครับเพราะบอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมชีวิตนี้มันไม่ง่ายครับเมื่อคนธรรมดาคนนึงจะต้องมารับมือกับอำนาจมืดด้วยเพียงแค่2มือเปล่าของเธอเท่านั้นครับติดตามชมคลึงครับทุกวันจันทร์อังคาร20:30 น.ทางวันดี31นะครับก็แน่นอนครับว่าชมสดที่วัน31แล้วครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้โดยเฉพาะ2ตอนแรกที่ลันผ่านไปแล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับพิเศษลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำนะครับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99 บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้สมัครกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยครับ
0: เรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีแต่ว่าที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาก็คือที่สุวรรณภูมิจนถึงวันนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมดูการตั้งแถวของกระเป๋าสัมภาระนะครับเผื่อว่าใครที่จะมาย้อนกลับมาเอากระเป๋าด้วยตัวเองอันนี้ส่วนหนึ่งนะอยู่ที่นี่อีกส่วนหนึ่งเอาขึ้นรถของไปรษณีย์ไปส่งตามโรงแรมที่พักส่งตามบ้านเมื่อวานนี้ผู้บริหารเองคนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อง
4: านเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369
7: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
8: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
11: สไลเลมอนสูตรใหม
12: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
15: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
16: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
17: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
18: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
19: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
15: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
0: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะวับ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
15: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
10: โทรออก
17: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฟสารแบตไทรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
19: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
1: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: 7:39 นาทีก็ยังคงสับสนโอลหม่านกับการบินไทยนะครับโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิกับการรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่มันตกค้างมาหลายวันนะครับมีกระเป๋าตกค้างเนี่ยเป็นหมื่นใบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการบินไทยแจ้งว่าคืนไปแล้ว 3,300 ใบ
20: นี่ก็เป็นภาพนะครับที่เมื่อวานเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยไปเก็บบรรยากาศมาล่าสุดก็ยังคงมีกระเป๋าตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่คือมันเป็นกระเป๋าตั้งแต่วันที่26 27 28 29กันยายนหลายวันนะครับก็มาเรียงกันแบบนี้เพราะว่าบางคนเขาขอมาเอากระเป๋าคืนด้วยตัวเองที่สนามบินสุวรรณภูมิเจอผู้โดยสารท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณปองคุณปองเนี่ยบอกว่าติดตามหากระเป๋าตัวเองตั้งแต่วันจันทร์ที่28ที่ผ่านมานะครับดีใจอ่ะเจอกระเป๋าแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงฝากอย่างนี้แล้วกันก็คือเห็นความตั้งใจของพนักงานภาคพื้นดินน่ะที่พยายามช่วยผู้โดยสารเต็มที่นะครับแต่มันก็มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยสับสนอย่างสแกน QR code กรอกข้อมูลแล้วพอไปตรวจสอบในระบบออนไลน์บอกไม่มีข้อมูลอ่ะก็ตกใจอีกเอากระเป๋าหายหรือเปล่าหรือยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตามคืนได้นะครับฝากแบบนี้ว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆครับ
21: มากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้คือผมคิดว่าสายการบินกับ AOT คือพยายามช่วยกันอยู่แหละอันนี้เราเข้าใจได้แล้วเราก็มั่นใจว่ากระเป๋าเรามาแน่แต่หมายถึงว่าคนที่รอกระเป๋าเขาต้องทำยังไงมันล้มเหลวในแง่ของคอมมูนิเคชันอะงงๆว่าอ้าวแล้วตกลงคือเรา มีเอกสารมายืนยันแล้วแต่ว่ามันมีเอกสารอะไรที่บอกว่าเอ้ยเรารับกระเป๋าไปแล้ว
22: ครับ
21: มันก็ไม่มีอีกอะครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ว่าแล้วในอนาคตจะทำยังไงอะเกิดแบบนี้อีกทำยังไง
20: อ่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการหยิบกระเป๋าผิดหรือว่าส่งกระเป๋าผิดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้การบินไทยเนี่ยก็คือเขาก็อำนวยความสะดวกแบบนี้ว่าคนที่มารับกระเป๋าเองไม่ได้นะครับก็ประสานให้ไปรษณีย์ไทยจะมีรถของไปรษณีย์ไทยเนี่ยที่มารับกระเป๋านะครับนี่ขอดูรถนี่มาแบบนี้นะครับอยู่ด้านนอกแล้วก็รับกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับไปส่งนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็คือบางคนเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอรับกระเป๋าได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กระเป๋าพนักงานไปรษณีย์ไทยบอกว่าการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบนะครับความประสงค์ของผู้โดยสารแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกมารับเนี่ยไปรษณีย์ไทยก็จะนำเข้าสู่การจัดส่งแบบ EMS นะครับอันนี้ก็คือรับงานต่ออีกทีหนึ่งนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงคุณชายเอี่ยมสิริ CEO การบินไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ไปตรวจความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งคือคุณพิพัฒน์เนี่ยต้องขออภัยผู้โดยสารนะที่ไม่สะดวกเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีกระเป๋าตกค้างเนี่ยเป็นหมื่นใบนะครับแล้วก็จัดการได้วันหนึ่งไม่เกิน 2,000 ใบเพราะฉะนั้นใช้เวลาอีก3ถึง4วันคิดดูนะครับมันต้องใช้เวลาหลังจากนี้นะครับถึงขนาดที่ว่าขอกำลังเสริมจากพี่ๆทหารกองทัพอากาศมาแล้วเนี่ย100นายนะครับก็ยังคงต้องใช้เวลาอยู่ดีย้ำว่าหากแก้ปัญหา 3-4 วันไม่จบทุกฝ่ายต้องร่วมรับผิดชอบครับ
23: ของใครหรือเป็นความรับผิดชอบของใครเราต้องบอกว่าพวกเราร่วมกันรับผิดชอบดีกว่าทำให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1แต่ก็น่าจะมีการอาจจะเออร์เลอร์ไปถึงวันที่2อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าการคัดแยกกระเป๋าเนี่ยมันเป็นเรื่องของแท็กเรื่องอะไรมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ตัวผมตัวท่านอยู่ในช่วงของการคัดแยกกระเป๋าเมื่อคัดแยกกระเป๋าเสร็จเราก็จะติดต่อและประสานงานไปยังผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารจะมีเราจะขอคอนแทคทุกท่านนะที่กังวลมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นนักผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่องแล้วไม่ยอมที่จะเดินทางต่อหรือมีการเหมือนกับไฟเปลี่ยนการเดินทางหรือไม่ทันไฟเนี่ยตอนนี้เราก็จะบริหารจัดการในการเยียวยาในส่วนนั้น
20: มันกระทบไปหมดข้าวของเครื่องใช้ก็อยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับบอกว่าเดี๋ยวตั้งเป้าว่าพยายามแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดแล้วก็เที่ยวบินทั้งขาออกเหล่านี้นะครับคือก่อนหน้านี้แคนเซิลไปเยอะตั้งเป้าว่าจะกลับมาให้บริการตามปกติในอีก7วันครับ
24: ปกติเนี่ยการบินไทยจะมีไฟล์อยู่ประมาณสัก115ไฟล์ต่อวันขาออกนะครับถ้าไปกลับก็230นะผมพูดขาเดียวดีกว่า115นะครับวันที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราวันที่2ที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราลดลงไปประมาณ28ไฟล์ในวันที่2ตุลาก็จะเป็น105ไฟล์ก็จะใกล้กับ capacity ปัจจุบันเข้าไปโดยเราตั้งเป้าหมายว่าต้องกลับเข้าไปเท่าเดิมคือ115เนี่ยให้ได้ภายใน7วันขออภัยกับท่านผู้โดยสารทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็ทำ ประชาชนชาวไทยด้วยก็ให้ความเป็นห่วงบรรยายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะมาเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับนำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
20: ผู้โดยสารก็ให้อภัยได้แต่ไม่ลืมนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยการบินไทยบอกว่าส่งกระเป๋าคืนแล้วเนี่ย 3,300 ใบนะครับแล้วก็บุคลากรบริการภาคพื้นดินเนี่ยกลับมาทำงานแล้วประมาณ 90% ส่วนฝ่ายลานจอดอากาศยานกลับมาทำงานแล้วประมาณ 80% ก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นครับ
3: กลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับเมื่อวานต้องยอมรับครับว่าในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพบางส่วนเนี่ยนะครับฝนไม่ตกครับแต่บางจุดเนี่ยฮะโดยเฉพาะตรงนี้ครับที่คูคตคุณผู้ชมครับฝนยังตกลงมาตลอดทั้งบ่ายครับแล้วกลายเป็นภาพแบบนี้ครับตำรวจจราจรสภ.คูคตเนี่ยต้องลุยเข้าไปช่วยรถคันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะฝ่าน้ำคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันฝ่าไปไม่ได้ครับแล้วรถดับแล้วรถเก๋งเนี่ยถูกคลื่นน้ำนะครับที่รถคันใหญ่ที่อยู่ติดกับด้านฝั่งตรงกลางแบเรียร์เนี่ยขับเคลื่อนผ่านแล้วเนี่ยคือน้ำเห็นไหมฮะมันซัดจนกระทั่งตัวรถเก๋งเริ่มลอยออกไปจนตำรวจต้องเข้าไปช่วยเหลือ2ชีวิตครับที่ติดอยู่ภายในรถออกมานะครับก็นำตัวออกมาได้แต่แน่นอนครับว่าตัวรถเก๋งก็ต้องช่วยกันพยุงประคองแล้วก็เข็นแบบนี้แหละครับไปจนกระทั่งมันไม่กีดขวางเส้นทางการจราจรแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดนี้ก็คือหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติบริเวณปากทางลำลูกกาพหลโยธินนะครับที่คูคตลำลูกกาปทุมธานีครับยังต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งบ่ายครับยังมีปริมาณระดับน้ำขังในค่อนข้างสูงนะครับคือท่วมสูงเลยแหละทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกติดขัดอย่างที่เห็นนี่แหละฮะอีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีรถยนต์จอดเสียอยู่จำนวนหนึ่งครับขณะที่บางคันจำเป็นต้องจอดแล้วก็เดินลุยน้ำออกไปนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าพี่ผมมาส่งสินค้าตามกำหนดคืออย่างเช่นพี่คนนี้ครับที่พยายามที่จะขับรถผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแล้วก็วันนี้พยายามฝ่าไปให้ได้ชื่อว่าพี่ชัยนาธนะครับบอกว่าฝนมันตกต่อเนื่องพี่แต่ว่าวันนี้ต้องผ่านจริงๆไปลองฟังเสียงกันดูครับ

0: ันไม่ได้ท่วมแค่ตรงนี้ครับมันยาวไปถึงมันลาดถนนก็คือมันใหญ่มากเลย
1: ครับ
0: ผมไม่อยากให้เขามาผมไม่รู้ว่าสามารถปิดล้อมแล้วก็จุกหรือแก้ไขให้น้ำไม่กระจายใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อเพราะว่าตอนนี้รถมันคือสะสมไปแล้วนะหน้ากองทัพ
2: แล้วที่มันหนักก็คือเพราะเมื่อวานนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันมีฝนตกหนักลงมาซ้ำต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วการจราจรพอข้างหน้ามันไปไม่ได้ก็ติดขัดยาวเลยครับทหารถึงขั้นต้องนำรถ GMC คันใหญ่สูงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยพาประชาชนเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านกันด้วยนะครับขณะที่ตำรวจจราจรก็เร่งจัดการการจราจรและช่วยเหลือรถที่ขัดข้องท่ามกลางระดับน้ำที่ยังคงท่วมสูงกันอยู่ด้วยและจากสถานการณ์น้ำที่ท่วมแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราควรขับรถแบบไหนกันดีฮะควรจะชะลอใช่ไหมครับแต่นี่ฮะชาวบ้านบอกรู้จักเบรกไหมพี่โอ้โหตลอดเส้นทางเหยียบตลอดเลยครับนี่ฮะไปดูบรรยากาศเลยครับชาวบ้านบอกทำไมขับเร็วขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหท้ายคลิปไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็อวยกันเต็มที่แล้วฮะสำหรับรถกระบะตู้ทึบสีชมพูคันนี้นี่ขับฝ่าน้ำท่วมด้วยความเร็วครับตรงจุดนั้นเมื่อกี้เห็นไหมฮะทหารเขายืนอำนวยการจราจรอยู่เนี่ยปรากฏว่าหลบแทบไม่ทันนะครับจุดนี้คือบริเวณหน้ากองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับที่ถนนเทิดราชันเขตดอนเมืองครับพอคลิปนี้ถูกแชร์อ่ะแน่นอนครับก็ต้องตามตัวมาคุยกันหน่อยปรากฏว่าสักพักใหญ่ๆไปเจอครับว่าคนขับกระบะตู้ทึบสีชมพูคันนี้มาพบตำรวจพร้อมกับเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าฟังผมหน่อยพี่ตำรวจคือวันดังกล่าวเนี่ยผมไปธุระมาที่บริเวณนาวงประชาพัฒนาแล้วปรากฏว่ากำลังจะกลับรถขับมานี่แหละแฟนโทรมาบอกป่วยเดินไม่ไหวโทรมาตามผมก็ห่วงแฟนเลยลืมคิดไปว่าคนรอบข้างที่ยืนอยู่ข้างทางเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันขออภัยด้วยนะครับ
3: สถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทน์นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งระบายน้ำออกให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำเน่าแล้วนะครับกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทีนี้ทางกทมเนี่ยก็คือระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
4: ตอนนี้อยู่ที่เคหะคลองจันทน์นะก็ท่อซิ่งเราก็ลุยต่อมี3เครื่องละก็ลุยดูดน้ำจากคลองจันทน์ก็ลดไปได้พอสมควรแล้วนะแล้วก็ดูดข้ามไปที่คลองแสนแสบซึ่งเราพร่องน้ำไปก็สถานการณ์ของเคหะก็ได้ดีขึ
3: ้
4: น
3: ในขณะที่เครื่องสูบน้ำก็ทำงานแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปนี่มาช่วงดึกที่ผ่านมานะครับเป็นการสูบน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันที่มันอยู่ในระดับต่ำน้ำมันขังอยู่ก็สูบมาลงตรงนี้คือถนนแล้วให้มันลงระบบท่อแล้วก็ไปออกสู่คลองแสนแสบออกเจ้าพระยากันต่อไปนะครับตอนนี้ท่อซิ่งที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องขนาด15นิ้วจำนวน3เครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมเอามาเพิ่มอีก2เครื่องส่วนกรมชลเนี่ยก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลย42นิ้วเข้ามาเสริมนะครับแล้วพื้นที่ที่ผู้ว่าเมื่อวานเนี่ยท่านเมื่อคืนเนี่ยท่านลงไปดูท่านบอกว่าสถานการณ์ที่คลองจันทน์มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือย่านสะพานสูงกับลาดกระบังครับ
4: ตอนนี้ที่เราหนักใจอยู่ก็ได้เป็นแถวสะพานสูงแถวลาดกระบังที่ยังมีปัญหาอยู่นะถ้าหลายหมู่บ้านเลยแถวสะพานสูงที่ต้องไปลงคลองประเวศน่ะคลองประเวศจะเป็นคลองที่เราต้องหนักใจยังหนักอยู
3: ่คลองประเวศยังต้องใช้เวลานะครับคลองมันยาวด้วยกว่าจะไปถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ดันออกไปเจ้าพระยากันต่อทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงไปสำรวจนะครับไปเจอชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่แหละเขาบอกว่าพอมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเนี่ยสถานการณ์หลายจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าด้านในอ่ะมันค่อนข้างจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
5: ได้ประมาณนึงครับประมาณนึง
6: มันเห็นผลขนาดไหนพี
5: ่ก็ดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำเลย
6: คือมันดูยุบไปไหมน้ำ
5: ยุบครับยุบเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี่ผมมาตรงนี้มันมาไม่ได้ตัวนี้ยังไม่แห้งเลย
3: ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่11นะครับบอกว่าในพื้นที่ของคลองจันทน์เนี่ยหลายจุดเนี่ยน้ำประมาณเมตร20ถึงเมตร40นะครับล่าสุดก็คือลดลงไปเนี่ยหลายสิบเซนแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของกทมเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทีเนี้ยอาจจะต้องติดตามระดับน้ำเจ้าพระยากับเรื่องทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะกระทบกับการระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ครับ
7: ถ้าการคาดการณ์ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนความแตกต่างชัดเจน
8: ครับครับครับ
7: เพราะว่าเราจะเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลิตรต่อวินาทีก็ซึ่งแต่ปัญหาก็คือจะ

0: การจราจรพวกเนี้ยใช่ไหมจริงเราคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยกิ้งได้เลยเฉพาะคนไปเดินผ่านเนี่ยยังจะล้มได้เลย
1: คร
0: ับครับเราก็ต้องเลือกความปลอดภัยด้วย
2: คือส่วนหนึ่งก็จะไปออกไปทางไอ้เจ้าพยาใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็ออกไปทางบางปะกง
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้สำคัญก็คือการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันนะครับรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลท่านบอกว่าน้ำที่อยู่ในคลองจันประมาณ300,000ลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับก็ใช้วิธีการเอาท่อเนี่ยท่อซิ่งเนี่ยมาดูดออกนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องของการระบายน้ำนะครับก็พูดคล้ายๆกับผู้ว่าชัดชาติแหละว่าโซนที่น่าเป็นห่วงก็คือแถวลาดกระบังที่ยังหนักแถวศรีนครินทร์ครับ
4: มีส่วนไหนที่ยังน่ากังวลอยู่บ้างคะ
5: ก็เป็นโซนลาดกระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยคลองประเวศยังก็ลงแต่ลงช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวศนิยาก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้คือที่ฟอสซิงก็โอ้ก็ช่วยได้เยอะครับกรมชลก็เอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยด้วยครับก็คิดว่าไม่น่าจะนาน
6: ความช่วยเหลือตอนนี้ส่งไปถึงในจุดต่างๆกันด้วยเช่นเดียวกันกับที่วันสร้างสุขนะครับได้มีโอกาสในการลงพื้นที่กันแต่คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่าขณะที่เราเนี่ยพาทีมงานไปช่วยเหลือมอบถุงยางชีพปรากฏว่ามีการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเข้ามาเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยท่านหนึ่งต้องการของเร่งด่วนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยแล้วพอไปถึงครับต้องเล่าแบบนี้ว่าเป็นภารกิจแข่งกับเวลาจริงๆครับต้องฝ่าน้ำท่วมก็ไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ติดอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับที่เคหะร่มเกล้า31ที่แยก11ถึง6นะฮะหลังน้ำทะลักเข้าบ้านครับจนกระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยถูกน้ำพัดไปหมดแล้วทำยังไงฮะคนในครอบครัวเนี่ยทราบภายหลังว่าต้องพาตัวผู้ป่วยท่านนี้ซึ่งเจ้าตัวต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นผู้ป่วยที่คือเจ้าตัวเป็นมะเร็งลำไข่นะครับแล้วก็ลุกลามจนกระทั่งต้องมีการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้องก็คือต้องมีการขับของเสียออกทางบริเวณด้านหน้าท้องแล้วมันต้องใช้ตัวแป้นกับถุงที่จะรองรับของเสียอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำทะลักเข้าบ้านครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยท่านนี้ก็คือทางด้านของคุณป้ายานินมันไปกับสายน้ำหมดเลยฮะคือที่ผ่านมา5วันเนี่ยต้องฝืนใช้ตัวถุงและแป้นรองของเสียเหล่านี้นานมาถึง5วันแล้วคุณผู้ชมใช้ชิ้นเดิมอ่ะจนกระทั่งตอนนี้กังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อจากการรั่วซึมของตัวของเสียหรือไม่เพราะถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตครับแล้วปรากฏว่าจังหวะที่ทีมของโครงการวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปมีวอมาบอกว่าช่วยก่อนได้ไหมขอมาจุดนี้ก่อนเลยทำให้เราครับต้องประสานกับทางมูลนิธิเส้นได้บุกเข้าไปถึงพื้นที่ที่ซอยเคหะร่ม9 31แล้วเข้าไปตรวจสอบแล้วงานนี้ฮะในเรือเนี่ยก็มีตัวน้องไข่มุกรุ่งรัตน์มีแบงค์ชนาทิพแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับน้องกิ๊กเมื่อกี้นี้จากสำนักข่าววันนิวส์เข้าไปด้วยพอไปถึงคุณผู้ชมฮะเห็นเลยว่าด้านบนเนี่ยที่ด่านฟ้าครับก็คือมีธงแดงโบกเลยบอกตรงนี้มาตรงนี้นี่ขึ้นมารอตรงนี้5วันแล้วนะก็เลยทำการเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับ
7: 41ปีอะที่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีเลยถ้าสมมติน้ำมานะคะเดี๋ยววัน2วันก็จะลงลำบากมากเลยค่ะกลัวว่ามันถ้ามีอุจจาระออกมาใช่ไหมตัวเนี้ยจะคนเนี่ยจะติดเชื้อแล้วมันจะทำให้เราแบบเสียชีวิตไปเลยอะนอนคิดว่าเมื่อไหร่จะมาช่วยเหลือเมื่อไหร่จะมาเสียทีดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะ
6: สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเส้นได้ก็เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอันนี้จริงๆคือคนในเคหะทุกคนเขาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณทุกแรงใจจริงๆครับ
3: การฝ่าน้ำเข้าไปนอกจากที่เคหะร่มเกล้านะครับเคหะคลองจันก็คือต้องยอมรับว่าเป็น2จุดที่มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมหนักจริงๆนะครับสำหรับที่คลองจันเนี่ยก็คือว่าคือมันคุณผู้ชมดูสภาพ มันเดินเข้าไปไม่ได้ยิ่งอยู่ลึกเนี่ยน้ำก็ลึกตามไปด้วยนะครับต้องใช้เรือคือทีมงานเนี่ยโครงการวันสร้างสุขเนี่ยก็ไปนะครับระดับน้ำเนี่ยคือมันเลยขึ้นมาถึงหน้าอกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเข้าไปค่อนข้างลำบากแล้วน้ำมันเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งกลิ่นแล้วด้วยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ความช่วยเหลือมันเข้าไปค่อนข้างยากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่อยู่ในเคหะคลองจันทร์คุณส้อยเนี่ยบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยพอเห็นโครงการวันสร้างสุขทีมงานของสำนักข่าววันนิวส์ไปเนี่ยรีบมาหาเลยนะครับแล้วก็ระบายความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
8: ดีใจครับดีใจก็พอเห็นเข้ามาก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยครับใช่ก็ชื่นใจครับก็ยังดีกว่าเราขาดเรามีแต่เสียกับเสียก็ยังได้รับบ้างก็โอเคใช่ครับน้ำข้างในนี่ก็คือเริ่มดำแล้วครับแล้วก็รวมถึงด้านหน้าด้วยแต่ด้านหน้าโชคดีที่มีเรือวิ่งก็คือยังได้หมุนเวียนบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับบางทีลงติ๊กต็อกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างเป็นให้กำลังใจเรื่อยๆครับ

0: ไทยช่วยไทยไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
1: ก็คือก็มันเครียดด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยก็จมน้ำไปนะครับชีวิตมันก็ลำบากนะครับทีนี้ทีมงานเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณไข่มุกนะครับแล้วก็มีคุณพลอยอิสริพักคุณอั่งเปา

0: เราร่วมกันแบ่งเบานะครับก็คืออยากจะบรรเทาทุกข์ให้กับคุณผู้ชมหรือว่าหลายๆคนที่ตอนเนี้ยกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำมันมาหนึ่งทีเนี่ยนะครับในทุกๆภัยพิบัติมันมีต้นทุนเสมอนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นมันก็คือเป็นต้นทุนที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านในการซ่อมรถในการทำงานรายได้มันไม่มีแต่รายจ่ายมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเราเข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ชมจริงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายๆคนเลยนะครับก็สะท้อนมาเรื่องของอย่างเช่นน้ำดื่มน้ำดื่มยังไงตอนนี้ก็ไม่พอเพราะว่านอกจากน้ำกินแล้วกลายเป็นว่าน้ำดื่มมันต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสภาพน้ำเนี่ยบางทีบางแฟลตด้วยความที่แฟลตเขาอยู่เยอะมากบางแฟลตเนี่ยสภาพความเป็นอยู่อาจจะต่างกันบางแฟลตถูกตัดไฟถูกตัดน้ำบางแฟลตเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่แต่น้ำมันก็ไม่สะอาดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ยารักษาโรคนะยาน้ำกัดเท้าเหล่านี้นะครับยาป้องกันฉี่หนูทีนี้ผู้บริหารของทางบริษัทวัน31นะครับคุณเดียวรัตตั้งตระกูลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับสำนักข่าววันนี้กับโครงการวันสร้างสุขเนี่ยเราก็อยู่เคียงข้างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอและพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดครับ
1: ต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยคือเกินกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราอยู่ในบริเวณตัวใจกลางของกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนน้ำลงแล้วไปวิ่งไปปกติไปทำงานได้แล้วแต่ในชุมชนหลายๆชุมชนนะครับโดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นแหล่งรับน้ำหรือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำเนี่ยนะฮะผมสาหัสมากครับได้คุยแล้วก็ทุกคนก็เศร้าอ่ะเพราะว่ามันจะต้องเริ่มต้นใหม่แบบพร้อมๆกันหลายๆอย่างมากเราตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเป็นที่พึ่งพาของคุณผู้ชมนะครับของทุกจุดที่มีความเดือดร้อนนะฮะเราก็เชื่อว่าจากอินบ็อกซ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามที่จะประสานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่หรือทีมข่าวของเรานะครับที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับหรือแม้แต่การวางนโยบายที่เราจะเป็นโครงการมันสร้างสุขที่จะลงพื้นที่ที่มันเสียหายเป็นบริเวณกว้างนี่นะครับก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดต่อเราเข้ามาครับส่งข่าวเข้ามาครับ
2: นี้โปรต้องดีแล้วคัดสินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
3: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
2: ใช
3: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
2: ่
3: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
2: ใช
3: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
2: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
3: ถูกต้อง
2: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
3: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
2: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
3: ถูกต้อง
2: แค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย028179925ย้ำเบอร์นะแม่นะ028179925หรือสแกน QR code ก็ได้
3: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุก

0: นี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
1: ้
0: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานแบบนี
1: ้
0: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
1: น
0: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
1: ่
0: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
1: ่
0: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
1: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
0: เพราะอะไรแม่
1: เพราะว่ามันไม่
0: ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
1: ันไม่ซึมจริ ง
0: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
1: ใช่เดี๋ยวเรามา
0: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
1: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกร่อง
0: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกรามอุ้ยต่างกันเลย
1: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
0: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
1: โอ้โ
0: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
1: จริง
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
0: ถูกต้องแม่จ๋า
1: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925 ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
0: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
1: ้
0: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
1: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
0: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
1: อุ้ยตายเดี๋ยวนะร่องนี
0: ้ร่องนี้คืนแน่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะ
1: อันนี้
0: คือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม
1: ่นะมันด
0: ู
1: ผิวดูเด็กเยอะเลย
0: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นล่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไป
1: ตายแล้ว
0: ผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วอุ้ยดูดิ
0: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช่
0: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
1: มันดีขึ้นอยากคดี
0: แม่สายจะหมดแล้ว
1: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
0: ่
1: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
0: ท
1: ำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบาย

0: ายผิวมาก
1: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ละ 1,000 น่ะ 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
0: ุ
1: กน
0: ึ
1: งอ่ะกระป
0: ุ
1: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
0: ่ะ
1: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า 1. ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก่ 2. คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ 3. ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
0: โอ้เนี่ยก่อน
1: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
0: ใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต้อง
1: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
0: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นวันนี้โทรค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ่ะแม่ละแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้ว ดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
1: ไปแม่คุณหมอตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
0: ได้อะไรบ้าง
1: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
0: ัน
1: นี้5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท02-817-9925 จ้า
0: ต่อสายไว้02-817-9925จ้ากระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต่อ
2: กทม.เร่งระบายน้ำโดยเน้นลดระดับน้ำในคลองแสนแสบก่อนเพื่อเปิดทางสูบน้ำจากถนนและชุมชนโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์และพื้นที่หัวหมากคาดภายในเย็นวันนี้ถนนสายหลักจะกลับมาแห้งได้ร้อยละ90จากนั้นกทม.เตรียมขยับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปช่วยเขตลาดกระบังแต่ต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนเพื่อป้องกันน้ำวนกลับรัฐบาลย้ำจุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการช่วยประชาชนย้ายรถหนีน้ำท่วมโดยสุวรรณภูมิรองรับรถได้กว่า 3,500 คันขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูเปิดที่สถานีมีนบุรีให้จอดฟรีถึงวันที่2ตุลาคมนี้สุพม่าสั่งสคบเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประสานรถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงพักหรือลดภาระหนี้และช่วยซ่อมแซมบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากถูกเอาเปรียบแจ้งสคบสายด่วน1166เอกนิติกำชับหน่วยงานรับมืออุทกภัยภาคกลางเชิงรุกติดตามระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงรายพื้นที่พร้อมใช้ข้อมูลฝนน้ำต้นทุนและแผนที่ความเสี่ยงวางแผนแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากน้ำมีแนวโน้มเพิ่มให้เตรียมอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางและทรัพยากรช่วยเหลือให้พร้อมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.คนที่15ส่งมอบตำแหน่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาซึ่งจะดำรงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญให้คำมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนต่อองค์กรตำรวจ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ินทองต้องวางแผน
1: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
0: ความรู้การเงิน
2: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
3: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับต้อนรับนะฮะดร.อุดมศักดิ์รักวงวานอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและเป็นเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนทำไมนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บรวยล้นฟ้าจากคริปโตเคอเรนซีแต่ในเวลาเดียวกันบางคนก็เข้าไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นนั่นหมายความว่าความเสี่ยงต้องสูงมากใช่ไหมครับ
4: ผมไม่อยากให้คิดว่าคริปโตเท่ากับเสี่ยงเพราะต้องถามก่อนว่าคริปโตประเภทไหนที่คุณทินพูดเนี่ยมันคือคริปโตประเภทเหรียญมีมที่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยมันหน้าเราสองคนทำเหรียญขึ้นมา อย่างเงี้ยโอเคสามารถรวยได้ทันทีเร็วๆเพราะคนมันแห่เข้ามาซื้อเนาะหรือคริปโตประเภทที่ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆอะแล้วก็ปั่นปั่นเล่นกัน
3: อันนี้คือสแกมถ้าอย่างงี้มันถึงเป็นสแกมป่ะ
4: มันก็
3: เป็นอะไรจริงๆแล้วมาปั่นปั่นเสร็จปุ๊บคนเข้ามาซื้อซื้อเสร็จปุ๊บแล้วคุณถอนเลย
4: ผมไม่เรียกว่าสแกมแล้วกันผมเรียกว่าเป็นการพนันโดยสมัครใจของแต่ละคน
3: โอเค
4: เพราะถ้าเป็นแบบเนี้ยฮะมันเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยเรื่องราวมันน่าสนใจตรงนี้ผมยกตัวอย่างเหมือนคนออกไปลบพันคนเนี่ยออกไปลบนะตายไป999เหลือ1คนวิ่งกลับมาแล้วก็ชนะทุกคนก็จะแห่กันตบมือเชียร์ไอ้คนคนนี้พอไอ้คนคนนี้ได้รับการชื่นชมการเชิดชูอีกพันคนก็จะวิ่งกันออกไปใหม่สุดท้ายก็จะกลับมา1คนนี่คือลักษณะของตลาดที่มันเป็นกึ่งการพนันเนาะมันไอ้คนแรกที่มันรอดอ่ะคนเดียวที่มันรอดอ่ะเสียงมันดังมากแล้วมันน่าทำตามมาก
3: แต่ตายไป999
4: เราไม่เห็นเพราะมันไม่ได้กลับมาเนาะเพราะฉะนั้นคำถามคืออะไรที่เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงคือเราเข้าไปในลักษณะที่เราอยากจะเสี่ยงกับมันตั้งแต่ต้นมันไม่มีหรอกครับที่แบบจะเปลี่ยนเงินจากล้านนึงเป็นพันล้านได้ภายใน1ปีแล้วมันไม่เสี่ยงมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่ต้นคำถามคือถ้าเกิดเราเข้าบ่อนเราเปลี่ยนล้านเป็นพันล้านได้ไหมถ้าเข้าบ่อนใหญ่ๆก็ไม่แน่ก็แทงให้มันเสี่ยงที่สุดก็อาจจะได้ก็ได้อันนี้คือความน่ากลัวของคนในยุคนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยเฉพาะการคริปโตเนาะมันคือโต๊ะหนึ่งโต๊ะที่คนคนนึงลงทุนคนคนนึงเล่นพนันคนคนนึงเก็งกำไรเราอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยสินทรัพย์เดียวกันเลยแต่เรากำลังทำของ3อย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคนทั่วไปเขาไม่กำเงินทั้งชีวิตเข้าบ่อนพนันแน่นอนแต่พอเขาเข้ามาในตลาดการเงินเขาคิดว่ามันคือการลงทุนไงทั้งที่จริงๆตัวเองกำลังพนันอยู
3: ่
4: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราจะเล่นคริปโตแบบเข้าใจจริงๆว่าการเติบโตของมันคืออะไรเราต้องศึกษาแหละ
3: วิธีการเล่นจะต่างกัน
4: ต่างกันแล้วมันจะไม่ได้โตแบบจาก1ไปเป็น1ล้านเป็น 1,000 ล้านมันเป็นไปไม่ได้มันจะค่อยๆโตไปตามสภาพตลาด
3: ถ้าอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมาน่าสนใจนะครับก็อยากจะให้แบ่งเป็น2ที่ถ้าคุณอยากจะเล่นเพื่อการลงทุนมันก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงและต้องคิดยังไงฮะเราจะลงรายละเอียดนะครับในช่วงหน้าสักครู่สั้นๆนิดเดียวเงินทองของจริงครับ
2: เงินทองของจริง
5: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
6: ่ราคาคุยเหลือเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
9: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
10: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็น

0: ความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
2: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: เงินทองของจริง
4: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้ครับอาจารย์เอ็มฮะอ่ะแนะนำเลยแนะนำเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการคริปโตสื่อสารแบบง่ายๆแบบไฟโนเลยประชาชนหรือแม้แต่ผมเนี่ยสมมติมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะฮะเอ้ยจะลงคริปโตผมควรจะจัดสรรปันส่วนเงินของผมยังไง
5: ครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคริปโตเลยมันมีหลายๆเจ้าที่ให้คำแนะนำไว้อย่างเช่น BlackRockหรือหลายๆเจ้าเขาบอกว่าลงทุนกับคริปโตเนี่ยสัก 2-4% ถามว่าเพื่ออะไรเพราะคริปโตนะครับบางครั้งคริปโตขึ้นหุ้นลงบางครั้งคริปโตขึ้นทองลงมันเป็นตัวที่ช่วยดันพอร์ตได้ส่วนหนึ่งให้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นเวลาตัวอื่นขึ้นหรือตัวอื่นลงพอร์ตเราทั้งพอร์ตไม่เละลงไปหรือถ้าคริปโตลงหุ้นอาจจะขึ้นเป็นตัวซับพอร์ตซึ่ง 2-4% เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่ามันเพิ่มรีเทิร์นขึ้นมาได้ประมาณนึงโดยที่ความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ถ้าเกิดคุณทินบอกว่า 2-4% ผมลงไปแล้วเฮ้ยมันโอเคมันก็เหมือนซื้อหุ้นซื้อหุ้นแบบหลับตาซื้ออ่ะก็คือซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประมาณนึงเอาเท่าที่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วเราเริ่มซื้อเราเริ่มเข้าใจเราอยากจะเข้ามาเป็นเหมือนคริปโต VI เพิ่มขึ้นก็ค่อยๆศึกษาครับแล้วค่อยๆขยับจาก2เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเราเข้าใจมันมากขึ้นก็ซื้อมันมากขึ้น
4: 2-4% ความหมายคือถ้าสมมติเงิน100ก็คือประมาณ2บาทถึง4บาท
5: ครับ
4: ในเงิน100
5: ครับ
4: แค่นั้นนะฮะ
5: แค่นั้น
4: 2-4 บาทที่จะไปลงในคริปโต
5: อันนี้ผมพูดถึงแผนของเงินทั้งชีวิตเนาะเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเรามี100เราจะลงคริปโตสักครึ่งหนึ่งก็คงไม่คงโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกเท่าไหร
4: ่โอเค
5: ครับเพราะทั้งโลกตอนนี้บอกว่า2-4คือสำหรับทุกๆคนที่ไม่ได้เข้าใจคริปโตอะไรมากแต่มองว่ามันคือ something new แล้วมันกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
4: คำถามสุดท้ายสั้นๆนิดเดียวแล้ว
5: ครับ
4: อาจารย์มองว่าไอ้คริปโตเนี่ยมันจะไปไกลไหมอีกนาน
5: ครับไกลผมว่าไปอีกไกลมากครับวันนี้ชัดเจนธนาคารสหรัฐเอาแล้วกองทุนสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาแล้วรัฐบาลสหรัฐเอาแล้วกลต.ไทยเอาแล้วเพลเยอร์ทั้งหมดในไทยเอาหมดแล้ววันนี้ถามว่าใครจะหยุดเรื่องนี
4: ้ยุโรปอะมีย
5: ุโรปก็เอาแล้วเหมือนกันฮะยุโรปก็เริ่มแล้วไม่เอาเดียวคือจีนอ๋อ
4: จีนยังไม่เอา
5: จีนไม่เอาย
4: ุโรปตะวันออกกลาง
5: ตะวันออกกลางก็เอาแล้วดูไบเปิดเป็นคริปโตแคปิตอลซิตี้ของโลกญี่ปุ่นก็เอาแล้วเหมือนกัน
4: สิงคโปร
5: ์มีหมดแล้วสิงคโปร์มาก่อนเราด้วยเพราะทั้งโลกเอาหมดแล้วเราคงไม่ลงลึกว่าทำไมเขาถึงเอาเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของวิธีการดึงสภาพคล่อง
4: โอเค
5: แต่ว่าทั้งโลกเอาหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกลต.เนี่ยไม่ยอมคริปโตแข็งแรงกลัวมากกดแข็งแรงมากวันนี้ถามว่าทำไมถึงยอมก็ดูเพลเยอร์คริปโตในไทยวันนี้นะฮะเจ้าเบิ่มๆตอนนั้นแต่ละเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะหยุดมันไม่มีแล้วมันคือเดินหน้า
4: โอเค
5: ครับ
4: อีกหลายปีใช่ไหมฮะ
5: ต้องอีกไปเรื่อยๆครับอีกหลายปีครับ
4: โอเควันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจโลกของคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะฮะจากการอธิบายของอาจารย์เอ็มนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มมากเลยครับลาไปก่อนครับเงินทองของจริงครับสวัสดีครับ
3: เงินทองของจริง
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: งคุณหญิงเจ้าค่ะ
1: มามามาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกแล้วต่อจากนี้ต้องเรียกว่าแม่
2: แม่วาดฉันขอโทษจริงๆฉันผิดเองแม่วาดจะให้ฉันทำอย่างไร
3: ถึงคุณพี่จะมีความสัมพันธ์กับมันก็ไม่เป็นไรแต่คุณพี่ต้องรักษาสัญญาที่คุณพี่ให้กับคุณพ่อของอีฉันคุณพี่อย่ายกมันให้เป็นเมียออกหน้าออกตาทัดเทียมกับอีฉันนะเจ้าคะนะเจ้าคะคุณพี
1: ่ไม่ได้พ่อเดชต้องยกแม่กำไรขึ้นเป็นเมียอีกคน
3: เรื่องนี้ให้คุณพี่กับอีฉันเป็นคนตัดสินใจเถอะเจ้าค่ะพูดราวกับฉันเป็นขี้ข้าบนเรือนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง
1: ลุกขึ้นลุกขึ้นพ่อเดช
3: ต้องรับผิดชอบแม่กำไรคุณพี่แค่เผลอไผลไปชั่วคราวให้ค่าเสียหายมันไปแล้วก็ลงมันออกจากเรือนไปเสีย
1: พ่อเดชแม่ไม่เคยสอนให้พ่อเดช
3: ไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้
1: พ่อเดชมีความสัมพันธ์กับแม่กำไร
3: ไม่ว่าจะเผลอไผลหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีคนบังคับข่มขู่ให้พ่อเดชทำแต่เมื่อทำแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบ

0: ย็นๆนะเจ้าค่ะคุณเนืองคุณเนืองอย่าเสียใจไปเลยนะเจ้าค่ะที่ข่าวคลาดกันก็เพราะว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันนะเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่ได้เสียใจข้าไม่ได้สมรักกับเขาแต่ข้าแค่เสียใจที่ทำไมต้องเป็นคุณพ่อแล้วต่อไปถ้าอยู่ร่วมเรือนเดียวกันข้าจะมองหน้าคุณพ่อติดได้อย่างไรตรงไหนจะคุณแม่อีกล่ะ

0: พี่เดือนคุณพระท่านเรียกพวกเราไปทำไมลูก
1: ประเดี๋ยวเอ็งก็รู้เองแหละ
0: แต่ว่าฉันอยากรู้ตอนนี
2: ้ไปเถอะรีบเข้าไปเถอะ
0: ที่ไหนของพี่เนี่ย

0: ที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เพราะอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้ว่าแม่กำไลเป็นเมียของฉันอีกคนและให้ทุกคนเนี่ยคอยดูแลรับใช้แม่กำไรในฐานะนาย
1: นางอ่อนต่อจากนี้ไปเองต้องคอยดูแลปรนนิบัติรับใช้แม่กำไรเข้าใจไหม
2: เจ้าค่ะ

0: ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะคุณพระ
1: แม่กำไลเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะคุณพระไม่ได้ต่อจากนี้ไปเรียกว่าคุณพี่ได้แล้ว
0: คุณพี
1: ่น่าเอ็นดู
0: ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแม
1: ่ดูแลตัวเองดีๆนะ

0: ากเนื้อฝากตัวนะเจ้าคะคุณพี่วาด
1: แม่วาดแม่วาดจะไม่รับไหว้แม่กำไรเขาหน่อยหรือ

0: ำไรไปไหว้พระที่วัดมานะเจ้าค่ะคุณพี่ในอาบน้ำมนต์มาฝาก
1: หล่อนเอาเก็บไว้อาบเองเถอะจะได้เอาไว้ล้างเสนียดจันไร
2: คนเนาะคนปากอัปมงคลจริงๆคนเขาเอาบุญเอากุศลมาให้แท้ๆยังจะไม่รับ
0: คุณแม่อย่าว่าคุณพี่ว่าเลยนะเจ้าคะพระท่านก็บอกว่าบัวมีสี่เหล่าบางเหล่าก็อยู่ใต้โคลนตมมองไม่เห็นบุญเห็นกุศล
1: นี่หล่อนว่าฉันหรือ
3: ไ
4: อ้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะเจ้าค่ะ
3: หนูให้ไปน่ะสิแม่กำไรเนี่ยเขาพูดด้วยดีๆกลับไม่พอใจกอดเขาสลอมคว่ำเจ็บไหมลูก
4: จะเกินไปแล้วได้ไหมว่า
0: อย่าว่าคุณพี่ว่าเลยเจ้าค่ะกำไรผิดเอง
1: ต่อหน้าคุณพี่ทำเป็นบีบน้ำตาไม่เห็นปากกล้าอย่ามาโคลนอีก
4: พอได้แล้วในวัดจู่ก็ได้ยินไม่ได้หรืออย่างไรทำไมต้องทำให้เรือมันวุ่นวายด้วยแม่ว่า
1: อินฉันจะหนึ่งเจ้าคะที่เป็นคนทำให้วุ่นวายคุณพี่ต่างหากแล้วเจ้าคะที่ยกมันขึ้นมาเป็นเมียอีกคนคุณพี่ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อของอินฉัน
4: ก็เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วอินจะทำอย่างไร

0: บาวอย่าร้องไห้เลยนะเจ้าค่ะข้าเสียใจเหลือเกินเจ้าตั้งแต่อยู่กินกันมาคุณพี่ไม่เคยดุด่าข้าแต่มาครั้งนี้คุณพี่ด่าทอข้าต่อหน้าบ่าวไพร่ทุกคนเห็นทีคุณพี่คงจะหมดรักข้าแล้วเพราะอีนางงูผิดคนเดียวแท้ๆ
1: ว่าเจ้าค่ะ
2: ร้องอีกแล้วเจ้าค่ะ

คุณแม่อย่าร้องไห้ไปเลยนะขอรับคุณแม่ประเดี๋ยวคุณพ่อก็หายโกรธนะขอรับ

0: ขอโทษนะครับลูกน่าจะเชื่อคุณแม่ว่าแม่กำไรไว้ใจไม่ได้
1: โถลูกตอนนี้ลูกเข้าใจแม่ก็ดีแล้วแต่คุณพ่อนี่สิหลงอีนางงูพิษนั่นแม่จะทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปเสียหมดพ่อเรืองพ่อเรืองต้องระวังตัวเอาไว้นะลูกนางกำไรนั่นมันต้องก่อเรื่องอะไรอีกเป็นแน่
2: คุณพระให้ผ้าผ่อนพวกนี้มารับขวัญคุณกำไรคุณกำไรก็เลยอยากเอามาแจกทุกคนนะจ๊ะ
3: แจกขอบคุณด้วยหยอกกันดีอ่อน
4: คุณกำไรเจ้าขาของดีๆอย่างนี้เอามาให้พวกบ่าวจะดีหรือเจ้าคะ
5: ไม่เป็นไรดอกฉันแบ่งเอาไว้ใช้แล้วถือเสียว่าเป็นการตอบแทนที่ทุกคนเคยดูแลฉันเป็นอย่างดีก็ขอให้ดูแลกันต่อไปมีเรื่องราวอะไรก็มาบอกกัน
6: เจ้าค่ะ
4: ขอบพระคุณเจ้าค่ะเร็วใครมาช้าค่ะเร็วนะ
7: สีขิวชิ้น
8: อันนี้ก็สวยนะจ๊ะ
9: อ
8: ัน
9: นี้ก็สวยจ้า
5: เดือนไปเลือกผ้าไปสักผืนสิ
10: ไม่เป็นไรดอกเจ้าค่ะบ่าวไม่ใช่ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายคดในข้องอในกระดูกเจ้าค่ะ

0: มยาอะไรอยู่หรือหมอกำไรแล้วทำไมถึงต้องมาต้มถึงท้ายสวนหมอกำไรมีความลับอะไรหรือ
1: เป็นที่ข้าจะสู้รู้สารแน่

0: านุ่งใหม่ๆไม่เอานั่งสอยผ้านุ่งเก่าก็ของเก่ายังใช้ได้ดีอยู่บ่าวจะทิ้งทำไมแล้วเจ้าคะบ่าวเป็นคนใจเดียวไม่ใช่เจอที่หมายใหม่ก็โผล่เข้าไปก่อน
1: ทำเป็นเหน็บแนมข้า
0: ความจริงเองก็ละลิกละลีที่ข้าไม่อยู่ขวางทางเองอะคุณเรืองถ้าบ่าวจะดีใจบ่าวดีใจแทนคุณเรืองที่พ้นเวรพ้นกรรมก็จากปากหมาจิ้งจอกปากกล้านะเองลืมไปแล้วเหรอว่าข้าเป็นนายเองในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วหรือสุคะ
1: ปากกล้านี่เดือนข้าจะเข็ม
0: อย่าคุณปาก
1: คุณกำไร
0: พูดไม่ได้คุณกำไรอันนี้เองเลยคุณกำไรอยู่เดี๋ยวนี้นะสุคะนังเด็กคุณกำไรหยุดคุณกำไร
2: เจ้าขาจะเดินลงไป
3: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช้อปคุ้มครั่ง

0: ทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าและผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช
0: ้จริงมีปัญหาเหมือนกัน
1: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
0: ั้
1: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
1: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างตรงประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านนะเขาใช้กันแล้วได้ผล
0: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี่มันไม่ข้างไม่พอแม่
1: อ
0: ่
1: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับควรไง
0: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดไหนตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะฮะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
1: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาดอ
0: ่
1: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
0: อุ้ยหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แล้วแต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม
0: ่
1: ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาที่มันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู้ป่ะ
0: จะเป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเอง ไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษและก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อน
0: แล้วแบบนั้นแล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกตุ๊กแก
1: จิ้งจกตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกบ้านนะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเราแต่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: นี่มันมาอีกแล้วอะ
1: โดดไปแถวหมอนทำไงก็ฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะโรคอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไ
0: ปเคยได้ยินไหม
1: อันนี
0: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู
1: ่อ่ะไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
0: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
0: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บรรเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบเปื้อนๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: ตอนนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
0: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวมอบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์ไม่เจ้าค่ะจะเอาอะไรก็บอกเบาก็ได้เบาหยิบให้เจ้าค่ะ
3: จำไว้นะเป็นคิดค่าอย่าซึกเออ
4: เออดูสินี่เรือนเก่าแล้วนะแม่กำไรอยู่นี่เองหรือ
3: คุณแม่เจ้าคะลงมาทำอะไรหรือเจ้าคะ
4: แม่ก่อนมาเดินเล่นดูเผ่าไพร่มันบ้าง
5: คุณกำไรเจ้าคะนี่เรียกอะไรเจ้าคะ
3: บอระเพ็ดน่ะ
5: แล้วบอระเพ็ดเอาไว้ทำอะไรเจ้าคะ
3: เขาเอาไว้กินแก้ไข้น่ะจ้ะ
6: แม่กำไรฉันมีเรื่องจะพูดกับแม่กำไร
3: อ่อนเอาตะกร้าไปเก็บก่อน
5: เจ้าค่ะ
3: คุณเรืองมีอะไรจะพูดกับกำไรหรือเจ้าคะ
6: ฉันก็แค่สงสัยว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องเรียกแม่กำไรว่าอย่างไรดีแม่กำไรหมอกำไรหรือว่าคุณแม
3: ่ก่อนเคยเรียกอย่างไรก็เรียกอย่างเดิมเถอะเจ้าค่ะ
6: ไม่ได้หรอกแม่กำไรแม่กำไรเป็นเมียพ่อฉันมันก็เท่ากับว่าแม่กำไรมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงฉันแม่กำไรฉันเคยคิดว่าแม่กำไรมาอยู่ในเรือนฉันแล้วจะทำให้ฉันมีความสุขฉันไม่อยากคิดเลยว่าฉันเคยหลงไหลแม่กำไรจนหัวปักหัวปั๊มที่แท้แม่กำไรก็สวยแต่ภายนอกเหมือนลูกมะเดื่อที่ข้างนอกสุกใสข้างในมันเน่าหนอน
3: คุณเรืองที่กำไรยอมเป็นเมียคุณพระก็เพราะคุณเรืองนะเจ้าคะคุณเรืองไม่เมตตากำไรแล้วมัวแต่ฟังคำคนอื่นที่ยุยงใส่ร้ายกำไรกำไรก็เลยต้องหาที่พึ่งนะเจ้าคะ
6: หล่อนจะบอกว่าหล่อนไม่ได้รักใครชอบพอพ่อฉันเลยหรือ
3: ถึงแม้วันนี้สถานะกำไรจะเปลี่ยนไปภายในใจไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเจ้าคะ

0: ยาหายไปไหนพี่พลังพี่พลัง
1: เฮ้ยมีอะไรดิ
0: อยู่นี่จริงๆด้วย
1: ของเองเรื่อยเดือนข้าเห็นมันหมกอยู่ใต้เรือนเบาก็เลยจะมาล้างให้ในครัวเข้าไปใช้กัน
0: นี่พี่ไม่ได้ล้างใช่ไหม
1: ยังจ้ะทำไมลือ

0: ฉันกำลังจะเอาไปให้หมอจีนดูว่าข้างในเป็นยาอะไร
1: ทำไมหรือ
0: คือก่อนที่คุณกำไรจะขึ้นเป็นเมียคุณพระฉันเห็นคุณกำไรไปแอบต้มยาอะไรก็ไม่รู้ลับๆล่อๆอยู่ท้ายสวนก็เลยเก็บหม้อยาไว้เผื่อว่าจะมีอะไรจ้ะ

0: เองแน่ใจหรือเจิ่ม
1: แน่ใจเจ้าค่ะบ่าวเคยต้มมันมากับมือบ่าวจำกลิ่นกากยาได้มันคือกิ่งเหมยในกองไฟเจ้าค่ะ
0: นี่นางกำไรมันวางยาคุณพี่อย่างนั้นหร
1: ือคุณว่าเจ้าค่ะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพระเถอะนะเจ้าค่ะทุกคนจะได้รู้ว่ามันมาร้ายเจ้าค่ะ
0: ไม่ได้พูดเพ้อออกไปอย่างนั้นไม่ได้คุณพี่ต้องไม่เชื่อแน่ๆ
1: แล้วเราจะทำอย่างไรเจ้าคะ
2: เบามือหน่อยไอ้กลัมเดี๋ยวตัวข้าก็เขียวช้ำหมด
3: แหมคุณพระจะเขียวจะช้ำอย่างไรก็มีคุณกำไรคอยดูแลรักษาอยู่แล้วนะขอรับ
4: พ่อเดชพ่อเดชรีบมีหลานให้แม่ไวๆนะแม่อยู่เรือนเหงาๆจะได้เล่นกับหลานให้หายเบื่อ
2: โถคุณแม่กระผมน่ะแก่แล้วขอรับจะมีลูกก็คงจะยากแล้วล่ะขอรับ
4: พ่อเดชจะยากอะไรถ้าพ่อเดชมีแรงมีเด็กได้อย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าพ่อเดชยังแข็งแรงอยู่มีหลานให้แม่จะได้กระชุ่มกระชวยอยู่เลี้ยงหลานไปนานๆอย่างไรล่ะ
3: ตอนคุณเรืองเล็กๆบ่าวไม่เคยเห็นคุณหญิงอุ้มบ้างเลยนะขอรับบ่าวนึกว่าคุณหญิงเปรียบเด็กเสียอีก
4: ต่างกันเว้ยกล่ำหลานที่ข้าหมายถึงน่ะหลานแท้
0: ก็เป็นหลานแท้ๆของคุณแม่แล้วเจ้าคะคุณพี่กับคุณแม่จะเหยียบย่ำอีฉันอย่างไรอีฉันก็ทนได้แต่อย่าได้ทำให้พ่อเลยต้องเสียใจ
4: หล่อนว่าอย่างไรนะ
2: พอกันได้แล้วขอรับ
4: ใครเหยียบย่ำเรา
2: แม่แม่ว่าเรื่องลูกประเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอรับถ้ามีมันก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

0: เป็นเมียคุณพระแล้วทั้งคุณพระและคุณหญิงต่างก็เข้าข้างกำไรตอนนี้อีว่ามันเจ็บใจจนแทบจะแดดดิ้น
1: แม่อยากจะเห็นหน้าของอีว่ามันตอนนั้นจริงๆ

0: แม่แม่อยู่ที่นี่คนเดียวดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะ
1: จ้ะกำไรก็เหมือนกันนะลูกดูแลตัวเองนะ
2: แม่คุณกำไรอย่างนั้นหรือ

0: ลับไปที่เดือนคุณพระก่อนส่วนเรื่องนางเดือนเดี๋ยวแม่จัดการเอง
1: แต่แม่

0: ณชื่น
1: นางเดือน
0: น้ำมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะ
1: ข้ามาหาญาติเอ็งช่วยตามหาบ้านญาติเป็นเพื่อนข้าหน่อย

0: ที่จริงนาชื่อไม่น่าเดินทางกลางค่ำกลางคืนเลยนะจ๊ะมันอันตรายว่าแต่บ้านญาติของน้าอยู่ตรงไหนละจ๊ะฉันเห็นมีแต่ป่า
1: ลัดป่าละเมาะไปทางนั้นอีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็ถึงละ

0: ชื่นเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมาก

0: ขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: ขาวจางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
4: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
4: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน559ซีเรีย
15: ลโทรออก
16: คุณโ
17: อ๊คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
18: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
19: ไม่ชอบ
10: รู้จักคนนี้ปะ
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ส่งท้ายแม็กปวดโลทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษไข่แดง
2: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
11: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
6: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
4: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
17: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: ฉันว่านับไปหาญาติคนอื่นดีกว่าไหมจ๊ะกลางค่ำกลางคืนมันอันตรายฉันเป็นห่วง
1: เอ็งกลับไปซะ
0: แล้วนายยังไปบ้านญาติอยู่หรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่เรื่องของเอ็งข้าบอกให้เอ็งกลับไปหนึ่งเดือนข้าขอเตือนเองไว้นะบางครั้งถ้าไม่ใช่เรื่องของเองเองอย่าเข้ามายุ่งไม่เช่นนั้นภัยอาจจะมาถึงตัว

0: ไหนมาค่ำมืดดึกดื่น
1: พอดีข้านอนไม่หลับก็เลยออกมาเดินเล่น
0: งั้นฉันไปนอนก่อนนะพี่เดือนประเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปรับใช้คุณกำไลอยู่กับคุณกำไลก็สบายเหมือนกันนะพี่ไม่ต้องทำงานหนักแค่เดินตามไปก็เดินตามมา
1: อ่อนเอ้ยเองเนี่ยเป็นคนซื่อคนเราบางคนเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเองต้องระวังตัวให้มากๆนะ
0: จ้ะ
2: เดือนไอ้ทองมันมาบอกข้าว่ามันเห็นเองออกไปข้างนอกดึกๆดื่นๆเอ็งออกไปทำอะไรดิ
1: ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกเจ้าค่ะคุณเรืองอย่าไปใส่ใจเลย
2: ถ้าไม่สำคัญแล้วทำไมเอ็งบอกข้าไม่ได
1: ้บอกไปคุณเรืองก็ไม่เชื่ออยู่ดีเจ้าค่ะ
2: เอ็งก็บอกข้ามาก่อนสิเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวข้าตัดสินใจเองรู้ว่าเอ็งแอบไปนัดแนะผู้ชายเอาไว้เอ็งก็เลยทำทีท่าแล้วล่ออย่างนี้
1: ไม่ใช่นะเจ้าคะป่าเป็นคนต่ำต้อยขี้ริ้วขี้เหร่เจอผู้ชายหน้าไหนมาติดพัน
2: ข้าก็ว่าอย่างนั้นเอ็งจะบอกข้าได้หรือยังเอ็งไปทำอะไรมาข้าถามเอ็งไม่ได้ยินหรือเดือนนี่เดือนเอ็งไปทำอะไรมาพูดสิเดือน
1: พูดไปก็เหมือนใส่ร้ายคนอื่นเอาไว้ให้บ่าวแน่ใจจริงๆก่อนแล้วบ่าวจะบอกคุณเรืองเป็นคนแรกเจ้าค่ะ
2: ถ้าเองไม่บอกข้าตอนนี้เองก็ไม่ต้องมาบอกข้า

0: คิดอ่านสิ่งใดก็ให้เร็วเถอะเจ้าค่ะป่ากลัวว่านางกำไรมันจะรู้ตัวเสียก่อนเจ้าค่ะ
1: ของแบบนี้หนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งข้าจะใช้กิ่งเหมยในกองไฟแก้เผ็ดมัน

0: กำไรทำขนมจุ๋ยกล้วยมาให้ลองชิมนะเจ้าค่ะ
1: ขนมอะไรนะแม่กำไร
0: จุ๋ยกล้วยเจ้าค่ะ
1: น่ากินเหลือเกิน
0: ขนมไหมเจ้าคะคุณเรือง
2: แม่กำไรทำให้คุณพ่อไม่ใช่หรือของคุณพ่อฉันไม่แย่งดอก
0: แต่ถ้าคุณเรืองอยากกินเมื่อไหร่บอกกำไรนะเจ้าคะกำไรจะทำให้กินขนมได้กันไหมเจ้าคะคุณพี่วาดกำไรทำเองเจ้าค่ะ
3: นี่หล่อนทำขนมเป็นด้วยหรือฉันก็นึกว่าหล่อนทำเป็นแต่ยา
1: คนเขาก็ชวนกินดีๆยังจะมากระแนะกระแหนกวนน้ำให้คุณ
2: แม่วาดมากินด้วยกันสิมา
3: ไม่ดอกเจ้าค่ะอีฉันจะไปวัด
1: จะไปทำบุญไหว้พระสะเดาะเคราะห์หรือแม่วาด
3: อีฉันจะไปไหว้ปางมารวิชัยศัตรูหมู่มารจะได้พ่ายแพ้

0: เรื่องเอายาอะไรอ่ะ
1: ข้าต้องการกี่เหมยในกองไฟ
0: แล้วมีเทียบยามาหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยว่าจักให้ไม่ถูกอ่ะ
2: ข้าไม่มีเทียบยามีแต่กากยาในหม้อนี่จัดให้ข้าทีได้ไหม
0: ดูจากกากยาแล้วมันก็ลำบากอยู่นะ
2: ถ้าจัดให้ข้าได้ข้าจะมีรางวัลให้อย่างงาม
0: อย่างนั้นเดี๋ยวว่าจะพยายามให้ถึงที่สุดกันแล้วกันนะ
2: คราวนี้ก็เจิมเอ้ยข้าจะทำให้นางกำไลริ้มรสกลิ่นเหมยในกองไฟให้มันร้อนกลางเดือนหากที
3: ่ฉันรักเธอมันเพียงอีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่าง

0: อ่ะก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยน
0: ี
1: ่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจ
0: ั
1: ดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
0: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
1: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
0: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
1: ใช
0: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
1: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี่
0: ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
1: ไปแล้วเหรอ
0: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
1: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได
0: ้
1: นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
0: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
1: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังค์ไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
0: ะ
1: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณ
0: พ
1: ี่เล้ง
0: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
1: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
0: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
1: ้
0: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
1: ก็บอก28
0: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
1: เ
0: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
1: ดูดีครับ
0: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
1: ใช่ๆ
0: ค
1: ุ
0: ณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นมั้ยสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
1: น
0: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นมั้ยมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี
1: ้
0: ในการแต่งรูปได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวย

0: อัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
0: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอท้อต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: อุ๊ยดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยสวยเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากไก่สดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและลี่ย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
1: ๆ
0: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ

0: างเดือนทำไมมันยังมาอยู่ที่นี่ไหนแม่บอกจะฆ่ามันนางเดือนทำไมเองมาอยู่ที่นี่ก็บอกเป็นบ่าวของเรือนนี้ไม่ให้อยู่ที่นี่แล้วจะให้อยู่ที่ไหนแล้วจ๊ะคะมิตรงมันลิ้นมาคืนเองทำอะไรแล้วคุณกำไรแล้วเจ้าคะเมื่อคืนทำอะไรเอ็งบอกมันเอ็งทำอะไรแม่คะฮะแม่คุณกำไรหมายถึงอะไรเจ้าคะบ่าวไม่เข้าใจไม่ต้องมาโกหกคุณกำไรคุณกำไรเอ็งรู้ใช่ไหมดอกยี่หอมีพิษร้ายแรงเอ็งไม่พูดความจริงแค่จะให้เอ็งเกินบ่าวไม่รู้เจ้าคะบ่าวไม่รู้เรื่องจริงๆ
1: อยู่ตรงนี้นะแม่กำไร
2: แม่กำไรเนี่ย
1: แม่กำไรแม่กำไรกำลังจะทำอะไร
0: บ่าวมันปากกล้าพูดจาเหน็บแนมกำไรกำไรจะสั่งสอนแล้วเจ้าค่ะ
1: แม่กำไรเพิ่งเป็นนายเรือนนี้แม่กำไรคงไม่รู้กันมั้งว่านายเรือนนี้เขาไม่ข่มเหงบ่าวมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันได้แต่คนใจร้ายใจดำอย่างแม่กำไรเขาไม่รู้ดอกละมั้งไปเถอะเดือน

0: เองเป็นอย่างไรบ้างเองเจ็บมากไหมคราวหน้าคราวหลังเองก็จะไปปากดีหาเรื่องเขาอีกล่ะเองน่ะรู้ตัวไว้ด้วยว่าเองเป็นบ่าวเขาเป็นนายถึงอย่างไรเองก็ไม่มีทางสู้แม่กำไรเขาได้หรอก
1: ใช่เจ้าค่ะบ่าวผิดเองบ่าวเป็นแค่ขี้ข้ามีเรื่องจะไปสู้คุณกำไรได้ทั้งที่คุณกำไรทรยศคุณเรืองไปเป็นเมียคุณพระคุณเรืองก็ยังเข้าข้างอยู่นั่น
0: นี่นางเดือนข้าเตือนเองด้วยความหวังดีนะแล้วเองจะมาพูดจาเหน็บแนมข้าทำไม
1: ก็เมื่อครู่บ่าวเห็นคุณเรืองตัดพ้อเหน็บแนมคุณกำไรดูท่าจะยังมีเยื่อใยกันอยู
0: ่แล้วที่เองพูดจาตัดพ้อเหน็บแนมข้าเองมีเยื่อใยอะไรกับข้าหรือว่าเองหึงหวงข้า
1: ไม่ใช่นะเจ้าคะบ่าวก็แค่เป็นห่วงคุณเรืองเหมือนบ่าวห่วงเจ้านายไม่ได้คิดเป็นอื่น
0: ไม่ได้คิดเป็นอื่นจริงหรือแม่เดือนเพ็ญกระจ่างฟ้า ถ้าไม่ได้คิดเป็นอื่นก็ดีเองน่ะรู้ตัวไว้ด้วยนะว่าคนขี้ริ้วขี้เรอย่างเองถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีวันเอาเองมาทำเมีย

0: ทำไมเมื่อคืนแม่ถึงไม่ฆ่านางเดือนวันนี้ฉันเจอมันที่เรือนรู้ไหมฉันตกใจแทบตายนึกว่ามันฆ่าแม่ไปแล้วเสียอีก
1: แม่มาคิดดูแล้วนางเดือนมันเป็นคนสนิทของอีวาดถ้ามันหายไปคนนึงทุกคนก็จะต้องสงสัยกำไร
0: นี่แม่ไม่ได้ใจอ่อนกับมันใช่ไหมเห็นแม่บอกเคยเจอมันก่อนหน้านี้ที่ยุพราช
1: แม่จะไปใจอ่อนกับศัตรูได้ยังไงกำไร
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแม่เคยสอนฉันเองคิดจะฆ่าศัตรูอย่ารู้จักสงสาร

0: เจ้าค่ะกิ่งไว้ในกองไฟ
1: เดี๋ยวให้คนในครัวต้มน้ำร้อนแล้วชงชาให้ฉันเสร็จแล้วใส่กาวขึ้นมาให้ฉันด้วย
2: เจ้าค่ะ

0: ย้งเอ็งรีบไปดูไอ้ทองที่ท้ายสวนเลยมันหาประกาศอยู่นู่นเดี๋ยวก็ชวนคุณเลือออกไปตีไก่กัดปลาอีกหรอก
1: เฮ้ยจริงอีลูกมาหาจำเลยเดี๋ยวเถอะเออนี่อีเจิมข้าฝากหน่อยนะข้ากำลังต้มน้ำจะชงชาให้คุณกำไลข้าฝากหน่อยนะ
0: จัดการเรื่องข้าก่อนเดี๋ยวข้าดูให
1: ้เถอะ

0: หนอยหนังเจิมมาปลดข้าได้ลูกข้าไม่ได้ไปหาปลักกัดสักหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้ยเหนื่อย
0: อ้าวเฮ้อเนื้ออ่ะใครมาทำเออก็ดีเหมือนกันอืมนางออนนางออนเอ้ยจ้าป้านี่ชาที่เอ็งให้ข้าชงให้คุณกำไรเอาไปให้คุณกำไรซะ
2: จ้าขอบใจนะจ๊ะ
0: เออไปเถอะใครมันมาทำไงวะ
2: เออ
0: ก็ดีเหมือนกัน

0: ครื่องช่วยยามยาจะออกฤทธิ์นางกำไลก็จะร้อนสว่านจนทนไม่ได้เจ้าค่ะ
1: พอมันออกอาการข้าก็จะได้บอกทุกคนว่านางกำไลมันวางยาปลุกกำหนัดให้คุณพี่ทุกคนก็จะได้ตาสว่างว่านางกำไลมันชั่วช้าขนาดไหน
2: เดือน
3: นี่เองมาหาใครหร
4: ือคนรู้จักอะจ้ะ
3: คนรู้จักที่เองว่าเป็นใครหรือเป็นญาติหรือเป็นเพื่อน
4: เอ้พี่ฉันบอกคนรู้จักก็คนรู้จักสิ
3: เอาก็ถ้าเองรู้จักทำไมเองไม่เข้าไปหาเขาล่ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะ
4: พี
3: ่มีใครอยู่ไหมจ๊ะ
4: พี่พงหยุดหยุด
3: ทำไมล่ะเดือนมีใครอยู่ไหมจ๊ะ
4: ไม่เอาพี่
5: นางหนูเองกับผัวจะมาเช่าบ้านหรือ
4: เออ
5: รอประเดี๋ยวข้ากำลังเก็บกวาดบ้านอยู่คนเช่าก่อนหน้าเขาเพิ่งจะออกไปน่ะ
4: ออกไปแล้วหรือ
5: จ้า
4: น้าจ๊ะน้าพอจะรู้จักไหมจ้าว่าคนเช่าคนก่อนเขาเป็นใคร
5: รู้จักชื่อนางชื่นน่ะเองมาหานางชื่นหรือ
4: ชื่นเป็นแม่คุณกำไรหรือ

0: นะน้ำมาตบตัวฉันทำไมจ๊ะ
1: เอ็งอยู่เฉยๆเถอะนะ
0: แล้วนี่น้ำให้ฉันรอทำไมจ๊ะเนี่ยตั้งนานสองนาน
1: ประเดี๋ยวก็รู้เองนั่นล่ะ
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเราไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
6: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
5: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่าย

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับเรามาวอร์มอัพกันก่อน
2: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
1: โอ้ย
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ
5: เรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจนมเดียวฟันหาวัดเอ๋ยวัดโบ
4: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
6: ขอโทษด้วยนะ
1: ครับ
7: ใจจริงๆโดนแฟนทิ้งออก
8: ให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
9: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
10: พรุ่งนี้
9: เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
2: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ที่มันก็จะเกินครึ่งชั่วยามแล้วทำไมยาถึงไม่ออกฤทธิ์เสียทีไอ้ทองเอ็งรอข้าอยู่ที่นี่ห้ามไปไหนล่ะประเดี๋ยวข้ามารออยู่นี่
8: จ้าจ้าจ้า
7: คุณพระเจ้าคะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเจิมทำไมมันนานนักอ่ะนี่มันจะข้ามอยู่แล้วยาก็ยังไม่ออกฤทธิ์หรือว่ายาที่เองเอามายาสูตรจริงเหมือนในกองไฟอ่ะมันจะผิด
9: ไม่นะเจ้าคะบอกกำชับกับคนขายยาว่าให้จัดยาทุกตัวให้เหมือนกับในหม้อไม่ให้ขาดเจ้าค่ะ

ับมาแล้วเลยเจ้าค่ะคุณพี่พอดีเลยเจ้าค่ะลองกินชาจีนซะหน่อย

0: ใบชาชั้นดีเลยนะเจ้าคะกำไรกินไปเมื่อเช้ารู้สึกสดชื่นและอยากให้ทุกคนลองกินนะเจ้าค่ะ
1: นี่ขอรับคุณแม
2: ่ขอบใจลูก
1: ขอบใจแม่กำไรกลิ่นหอมดี

0: วยเลย
1: นะวาดลองกินด้วยกันสิสดชื่นดีนะ
2: คุณพี่ว่าอยากจะลองกินหน่อยไหมเจ้าคะ
1: ขอรับคุณแม
2: ่ชาปั้นนี้กำไรเพิ่งต้มใหม่ไม่ใช่ชาปั้นเมื่อเช้ารับรองไม่มีสิ่งใดเจือปนแน่เจ้าค่ะ

0: มยในกองไฟคิดจะเอาเหล็กในมาต่อยพญาพึ่งหรือ
1: คุณว่าเจ้าคะดูท่านางกำไลมันจะรู้แผนของเรานะเจ้าคะมันถึงได้กล้าชงชาจีนมาเย้ยเรานางงูพิษตัวนี้มันร้ายกาจนะอย่างไรข้าจะต้องหาทางจัดการเปิดโปงมันให้ได้

0: หอมและหอมแล้วหอมแล้วหอมชื่นใจ
1: เสร็จหรือยังแม่โอ้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวหยุดไม่หยุดกอดกอด
2: นี่จะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: นี่ใจเย็นๆฉันถามว่าเสร็จหรือยังน้ำมาตุ่มของคุณวาดอ่ะนี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะ
2: นี่ข้าต้มหมูข้ามาเป็น10ปีแล้วไอ้ผัวมหาจำเริญแล้วมายืนเก่งขัดน้ำทำไมเนี่ยไปไป
1: เออรู้แล้วแล้วแหมแค่มาบอกยังไงก็เล่นมือให้หน่อยแล้วกันนะ
2: ยังไม่ไปอีก
1: ออกไปแล้วจะมีจ๋าย
2: ังมาทำอย่างนี้อายเด็ก
1: อายใครอายใครอายใครเล่ามีไอ้
2: ไอ้ผัววะ
1: อีกหน่อย
2: อ้าวคุณกำไรมีอะไรให้บ่าวรับใช้เหรอเจ้าคะให้บ่าวต้มชาให้ไหมเจ้าคะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันทำเองแย้มช่วยไปปอกกระเทียมให้สองหัวสิฉันจะเอาไปทำยาจ้ะ
2: เจ้าค่ะ

0: าคุณเรืองพอถือขอรับโดนแต่เบาไม่โดนต้นกล้วยเลยขอรับคุณเรืองขอรับเดี๋ยวจะได้เวลากินข้าวแล้วกลับขึ้นเรือนเถอะขอรับ
1: ข้าไม่อยากขึ้นเรือนข้าไม่อยากเห็นหน้าคนบางคน
0: หมายถึงคุณกำไรหรือเปล่าขอรับ
1: ขูดมากเดี๋ยวน้ำมาให้ข้ากิน
0: ได้ขอรับรอประเดี๋ยวนะขอรับ
1: ไป
2: เนี่ยดูสิทำอะไรเนี่ย

0: หนึ่งแยบแค่ต้มน้ำมาตูมทำไมถึงได้นานนักคุณว่าท่านรออยู่เสียนาน
1: บ่าวขอโทษเจ้าค่ะความจริงน้ำมะตูมกาแรกอ่ะบ่าวต้มเสร็จแล้วแต่มันร่วงเจ้าค่ะบ่าวก็เลยต้องต้มกาใหม
2: ่คราวหน้าคราวหลังก็ระวัง
1: บ่าวระวังแล้วเจ้าค่ะแต่ไอ้ทองลูกของบ่าวนะสิเจ้าค่ะมันไม่ระวังชนสการ่วงเลยเจ้าค่ะแล้วน้ำมะตูมในแก้วที่เหลือคุณเลืองก็กินไปหมด

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
4: ก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

อิทาปิงคลาสุมนาบาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
3: ์และมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
2: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
3: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
4: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
5: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
4: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
6: ดาราล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
5: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
7: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่ก่อนวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
8: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
9: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะรออยู่นะ

0: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
1: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
0: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
2: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
4: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
3: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
5: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
3: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: งมาเล่นน้ำแบบนี้ร้อนหรือเจ้าคะคุณเดืองให้กำไลช่วยคลายร้อนให้ไหมเจ้าคะ
1: แม่กำไลจะไปไหนก็ไปเถอะฉันไม่มีอารมณ์มาต่อล้อต่อเถียงกับแม่กำไลหรอก
0: ไม่มีอารมณ์ต่อล้อต่อเถียงแต่มีอารมณ์อย่างอื่นใช่ไหมล่ะเจ้าคะท้ายสวนมีกระท่อมห่างไกลผู้คนไปกับกำไลนะเจ้าคะกำไลจะช่วยรักษาอาการร้อนที่เ

0: คุณกำไรเจ้าขาคุณกำไรคุณกำไรมาอยู่ที่นี่เองคุณหญิงท่านเรียกหาคุณกำไรนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าท่านปวดหัวหนาวๆร้อนๆอยากให้คุณกำไรเนี่ยไปดูอาการท่านหน่อย
1: โรคคนแก่น่ะจะล้วนประเดี๋ยวฉันไปตรวจให้นะ
0: หลวงก็เรียนท่านแล้วนะเจ้าค่ะแต่ท่านก็ไม่ยอมเรียกหาแต่คุณกำไรคนโปรดนี่แหละเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: เจ้าค่ะ

0: ุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเจ้าค่ะแค่วิงเวียนตามประสาคนแก่ดื่มยาหอมประเดี๋ยวก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ
1: งั้นเหรอ

0: ำไรขอตัวนะเจ้าคะ
1: ไปบ้าน
2: อ้าวพอเดทพอเดทมาพอดีเลยนี่นี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่วันนี้แม่ไม่สบายปวดหัวได้แม่กำไรเขานี่แหละคอยดูแลโชคดีจริงๆยังไงพอเดทต้องตกรางวัลให้แม่กำไรเขาบ้างนะ
1: อยู่ใกล้หมอก็สบายใจนะขอรับคุณแม
2: ่ใช่มีประโยชน์จริงๆไม่เหมือนใครบางคนรกเรื่อง
1: คุณแม่ขอรับลูกขอละอย่ามีเรื่องกันเลย
3: นี่ได้เวลากินข้าวแล้วพ่อเรืองไปไหนหรือ
4: บ่าวให้นางเดินไปตามแล้วเจ้าค่ะประเดี๋ยวคงมาเจ้าค่ะ
5: ทำไมยังไม่หายอีกวะ
6: คุณเรืองคุณเรืองเจ้าค่ะมาเล่นน้ำทำไมเจ้าค่ะขึ้นไปผลัดผ้าเถอะเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะไม่สบาย
5: เอ็งไปเถิดเดี๋ยวข้าทำเอง
6: คุณเรืองคุณเรืองเป็นอะไรเจ้าคะ
5: อย่ามาใกล้ค่ะ
6: คุณเรืองคุณเรืองไม่สบายแน่เลยเจ้าค่ะตัวร้อนขึ้นไปผลัดผ้าเถอะเจ้าค่ะประเดี๋ยวเนี่ยบ่าวจะไปต้มยำให้

0: แข่งตามข้าทำไมวุ่นวาย
1: คุณเดืองคุณเดืองเจ้าคะบ่าวเป็นห่วงคุณเดืองนี่เจ้าคะคุณเดืองมีเรื่องอะไรไม่สบายใจระบายที่บ่าวได้นะเจ้าคะ
2: ร้อนเหลือเกิน
1: คุณเดืองคุณเดืองร้อนด้วยเจ้าคะร้อนที่ไหนเจ้าคะ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัชชนไทยอยู่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาทุกคนไปอ่าวทองคำทำไมเรียกว่าอ่าวทองคำตามมาเลยครับไปได้เลยครับ
1: เอาล่ะสิครับเริ่มต้นพี่หนุ่มของเราก็ชวนให้ติดตามซะแล้วอ่าวทองคำมันคืออะไร
0: เฮ้ย
1: เขาขุดทองคำกลางทะเลเหรออุ้ยอยากเห็นโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยแต่ก่อนอื่นก็ต้องนั่งเรือออกจากท่าที่รายล้อมไปด้วยป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านท่าศาลาช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและลดแรงคลื่นหน้ามรสุมได้เป็นอย่างดีโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋ว

0: เดี๋ยวเขาจะวางตะข่ายกับสมอแบบนี้ขึงเอาไว้แล้วปลากระพงเวลามันว่ายมาเนี่ยมันจะมาชนเองนะครับแต่สังเกตตาไหมตาเนี่ย6นิ้วนะฮะ6นิ้วนั่นหมายความว่าเราคัดเฉพาะปลาใหญ่เท่านั้นปลาเล็กๆไม่ติดที่นี่เลือกปลาใหญ่ๆเล็กสุดของเขา1กิโลนะ3โลครึ่งนี่คือเล็กสุดมิฉะนั้นแล้วปลาที่เราจะได้เป็นปลากระพงตั้งแต่3โลครึ่งขึ้นไปอยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระพอดูน้องพอดูน้องเขาแล้วเนี่ยตอนแรกอยากจะช่วยมากเลยแต่ดูน้องเขาแล้วเป็นภาระแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเรือมันโครงนะ
1: พี่ดุมครับอย่าช่วยเลยครับพี่ตกเรือไปเดี๋ยวงานจะใหญ่นะวิเฮ้ยเพราะว่าการวางอวนเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญคนปล่อยอวนต้องรู้จังหวะการปล่อยให้พอดีกับเรือที่วิ่งจุดที่วางก็จะออกจากฝั่งมาประมาณ5กิโลเมตรซึ่งอวนแต่ละชนิดก็จะมีขนาดของตะข่ายที่แตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงที่ชาวประมงพื้นบ้านร่วมกันกำหนดขึ้นมาครับโอ้โห
0: เราสลับเรือกันนะครับเพราะว่าเรือที่เรามาหาเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ก่อนเขาอยู่ทั้งคืนแต่ตอนเช้าเราจะกลับมาใหม่เพื่อมาดูว่าได้ปลากระพงจริงหรือเปล่าสูงสุดวันหนึ่งได้ปลากระพงตัวใหญ่ๆทั้งหมดกี่กิโล
2: 13 กิโล
0: 13กิโลคือรวมหมดแล้วหรือว่า
2: ตัวนะ
0: ตัวเดียว13กิโล
2: ใช
0: ่โอ้โห
2: ในรอบนี้นะที่ว่า
0: วันหนึ่งได้กี่ตัว
3: 4-5วันก่อนได้วันหนึ่ง4-5ตัวว
0: ันเดียว4-5ตัวอาจจะงงได้กี่พัน 6-7 พันวันเดียว จะพูดเป็นเงินแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: ในที่สุดก็เฉลยแล้วว่าอ่าวทมคำที่ว่านี่ก็คืออ่าวท่าสารานั่นเองโอ้โหส่วนที่บอกว่าเป็นทองคำก็เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์นั่นเองเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมากเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่คนทั้งประเทศโอ้โห
0: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าฝั่งแต่น้องๆเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆริมเลก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณกลางคืนเขาจะมาดูก่อนรอบนึงเช้าอีกรอบนึงดูด้วยกัน2รอบวันนี้ประเมินด้วยสายตาด้วยประสบการณ์จะได้ประมาณกี่ตัว

เดี๋ยวรอดูรอลุ้นเดี๋ยวรอดูรอลุ้นว่าเราจะได้กระพงทำลายสถิติครับหรือเปล่านะครับ13 กิโลใช่ไหม13 กิโลกรัมครับ

0: นพายุ
1: พายุเข้าใช่ไหม
0: ใช่ลื่นจัดพอโทรมาผมว่าจะตัดสินใจเก็บมาก่อนเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้
1: เอางี้ชีวิตชาวประมงเวลาหน้าฝนก็หาอะไรได้ไม่ได้สิอันตรายอยู่เนาะ
0: อันตรายแล้วก็ที่ไปปล่อยเมื่อวานเนี่ยตรงนั้นคือถ้าว่าเป็นคลื่นแล้วก็จัดกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นดอนเขาเรียกว่าเป็นสันดอนนะ
1: อ๋อไปสันดอนมันก็จะอย่างนี
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่ปัญหาอย่างหนึ่งคือมรสุมข้าวเราไม่สามารถที่จะออกไปเอาปลาตามที่เรานัดไปได้นะถึงตอนนี้ฝนยังตกอยู่เนี่ยลงเม็ดหนามาอีกแล้วเนี่ยคือชีวิตชาวประมงเนาะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศฝนตกอะไรเงี้ยออกไปก็อันตรายเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าพอน้องๆที่เข้ามาเขาจะได้ปลาหรือเปล่าน
2: ี่แหละครับชีวิตชาวประมงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยต้องขึ้นอยู่กับพายุฝนฟ้าอากาศส่งกำลังใจให้ทีมที่ฝ่ามรสุมออกไปกู้อวนกันครับว่าวันนี้ทีมงานตัวตึงของเราจะโชคดีไหมหรือว่าต้องไปซื้อปลาที่ตลาดอุ้ยเขินอายอ่ะ
1: เรือมาแล้วเราสุดได้แค่นี้นะเราสุดได้แค่นี้เพราะว่าออกไปคลื่นมันสูงมากได้ไหมอ่ะครับเท่าไหร่นะ2ตัวเหรอ2ตัวนี่คืออะไร
3: กระพง
1: 1ตัว13โลมั้ยคือไม่ได้ห่วงน้องเลยไม่ได้ห่วงน้องว่าเออโดนมรสุมอะไรบ้างเป็นห่วงว่าปลาตัวใหญ่มั้ยอะไรโอ้ใหญ่อยู่อุ้ยอันนี้กี่โลได้ประมาณ4กิโลแล้วอีกตัวนึงคือปลาอะไรอ่ะครับปลาภูเราเหรอเฮ้ยได้นี่โอเคสบายใจแล้วพวกเราได้ของกินแล้วกลับเถอะปล่อยน้องรอเล่นรอเล่นนี่ฮะปกติก็ได้ตัวประมาณนี้ไหมใหญ่กว่านี้ก็มีดีขนาดมีมรสุมมานะปลากระพงยังได้เยอะขนาดนี้ไม่แล้วทำไมปลากุเลาตัวนี้มันถึงสภาพเป็นอย่างนี
4: ้มันโดนปลาโลมากัด
1: โอ้นี่โดนปลาโลมามันกัดเหรอฮะปลาโลมาชอบกินปลากุเลาเหรอมันชอบกินของแพงอาหารหลักของโลมาคือกุเลาเหรอฮะโอ้นี
2: ่ถึงแม้จะเจอมรสุมแต่ทีมงานตัวตึงของเราก็ยังโชคดีได้ปลากระพงทะเลสดสดมาหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยดูซะก่อนแต่ก่อนที่เราจะแปลงเป็นอาหารต้องนำไปที่ร้านคนจับปลากันก่อนครับเอ๊ะทำไมต้องไปที่ร้านนี้สงสัยใช่ไหมช่วงหน้ารู้กัน

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ใส่ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
1: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน559ซีเรียล
8: โทรออก
9: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการชมรูผิวแบบพิเศษ
10: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
9: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง GMM 25
11: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: คนโ
13: ง่คนแก่แม่ห้องฉีบยากเงี้ย
14: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
15: ไม่ชอบอึดอัด
16: รู้จักคนนี้ปะ
17: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชายในแพคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลยอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เอาปลามาขายครับ
2: เอาถ้าอยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโล
3: นี่คือน้ำลายไปหลายคือ

0: าปลามาขายครับทำยังไงบ้างครับ
1: ช่างได้เลยคร
0: ับ อ๋อช่างอ่ะช่างช่างช่างโอเค
2: ตั้งตัว
1: สองกิโล
0: สองกิโลคำนวณตังกันนะสองกิโลโลเท่าไหร่นะครับ
1: 200ค่ะ
0: สี่ร้อยละสี่ร้อยแล้วนะ
1: นี่กี่กิโลเอ้ย
0: โอ้สี่โล
1: เจ๋งเลย
0: 428 800 800เท่ากับว่าเราได้ 1,200 แล้วแล้วกูเราเนี่ยครับรวมแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับค่าแรงวันนี้1,600เย้1 2 3 4เท่ากับว่าหาร4คนนะก็เท่าคนละ400ก็เท่าคนละ400อยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระน้องมองหน้าเลยไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาขายที่เนี่ยฮะอันนี้ชื่อทีมอะไรนะ
2: ร้านก๋วยจั๊บปลา
0: เออทำไมเราต้องมาขายร้านก๋วยจั๊บปลาล่ะเห็นชาวบ้านที่นี่เขาเวลาได้

0: ขายที่ร้านคนสปาหมดเลย
1: ก็จะเอามาแปรรูปทีนี้อะไร
0: อ๋อแปรรูปทรงเหรอ
1: ครับ
2: เป็นการระดมหุ้นของพี่น้องประมงพื้นบ้านของ3หมู่บ้านนะคะที่เขาทำงานเรื่องของการรับฟื้นฟูทะเลอยู่ในอ่าวท่าสารานะคะ
0: หมายความว่าอันนี้เป็นที่รวมกันของชาวบ้านทั้งหมด
2: ใช่ค่ะ
0: มาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเลยนะคะ
2: ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราได้ปลาเยอะหรือขายปลาเนี่ยบางครั้งเราก็ราคามันจะก็โดนตก
0: กล
2: ับไปด้วยใช
0: ่ค่ะพ่อค้าคนกลางมาก
2: ดราคาก็เลยอยากให้พี่น้องได้ราคาที่ดีขึ้นแล้วก็สองเราก็ในการทำงานอนุรักษ์เนี่ยค่ะถ้าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะมีผลกำไรที่สามารถเอากลับไปดูแลทะเลของเราได้
0: เป็นการทำประมงที่ยั่งยืน
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่อยู่ที่นี่สามหมู่บ้านจะไม่ถูกกดราคา
2: ใช่ค่ะ
0: จากการขายปลาของเราเอาแล้วลูกค้าเราคือใคร
2: ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอยู่ในโซนภาคอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
0: เขามาซื้อที่นี่หรอหรือว่ายังไง
2: ทางร้านจัดส่งแบบแช่แข็งให้ค่ะ
0: อ๋อหมายความว่าขึ้นมาจากทะเลเสร็จสับปั๊บเราส่งให้เขาเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ผมอยู่เชียงใหม่ผมก็กินสดสดได
2: ้ได้ค่ะ
0: เอาเหรอ
2: ปลาวันนี้นะคะถ้าใครออเดอร์มาเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ส่งถึงวันจันทร์ก็วันพุธก็จะถึงลูกค้าที่เชียงใหม่อะค่ะ
0: โอ้หมายความว่าสดๆก็กินได้เลย
2: ใช่
3: โอ้โหไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยคุณจะได้กินปลาสดๆจากทะเลโอ้โหมันตัสมากโอ้ยมันสุดยอดเก่งๆและเราก็ยังมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยว้าวว้าวว้าวทุกขั้นตอนกระบวนการสดสะอาดได้มาตรฐานไร้สารเคมีเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลไทยโอ้โหมันตัสมากแม่ว่าแต่พี่ดุมน่ะไปรื้อตู้ปลาหาอะไรครับพี
0: ่โออาหารทะเลทุกอย่างที่หาได้จากท่าสาราจะถูกนี่โอ้โหกุ้งแบบนี
2: ้แพ็คให้แบบนี้
0: ถ้าอยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโลแยกชิ้นส่วนให้เสร็จสรรพทำให้หมดแล้วโอ้โห12กิโลมาถึงเมนูพิเศษวันนี้ที่ชาวชุมชนที่นี่เขาจะทำให้เรานะครับนั่นคือเมนูอะไรครับแม
4: ่แกงส้มปลากระพงกับสับปะรดหรือว่าย่านัดมันเนี้ยเขาเรียกว่า
0: คนใต้เด็กย่านัด
4: ย่านัด
0: เพราะว่าช้ากว่านี้เนี่ยผมกินยานัดแม่หมดแล้ว
4: ใช่เลย
0: กะปินี้เราทำเองหมดเลยไหมครับ
4: ไม่ซื้อของข้างบ้าน
3: แม่ปล่อยบุกขนาดเนี้ยแกงส้มปลากระพงต้องแซ่บแน่ๆกลิ่นหอมลอยทะลุจอไปเลยเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเตรียมไปเลยนะจ๊ะ
0: เมนูต่อไปมาจะทำอะไรให้กินครับ
4: ปลากระพงทอดยำมะม่วง
0: อ๋อปลากระพงทอดยำมะม่วงแหมเห็นแล้วมีแต่เมนูแซ่บๆนะครับ

0: อกได้คำเดียวน้ำลายไหลใช่ไหมไม่ใช่แค่พวกผมนะทีมงานคนทางบ้านเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะฮะนี่คืออาหารทะเลสดๆจากฝีมือของชาวบ้านที่นี่นะครับแหมผมอยากจะชิมแล้วก่อนอ่ะก่อนอื่นนะผมขอกินยำก่อนได้ไหมอ่ะ
1: ได
0: ้นี่คือ

0: ่อยมากอร่อยอ่ะ
1: นี่นี่คือน้ำลายไปหลายจุด
2: เอาข้าวไปเก็บไหม
0: ไม่เป็นไรฮะผมบอกเลยว่าใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังของทะเลสดและส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณมาซื้อของที่นี่คุณยังมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลของท่าศาลาด้วยเป็นการทำประมงที่เราเรียนรู้คุณค่าจากท้องทะเลจริงๆไม่ได้ต้องการจะหาทรัพยากรมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่เขาหาไปก็คืนกลับไปสู่ท้องทะเลเหมือนกันอันนี้เป็นหลักแนวคิดที่ดีมากแล้วมันจะทำให้เป็นการทำประมงที่ยั่งยืนและที่สำคัญก็คือว่าท้องทะเลสดสดแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยมากกินต่อได้เลยไหมกินต่อได้เลย
3: ยังยังเฮ้ยยังไม่หยุดอีกพี่ดมยังโอ้ทำไมใจร้ายกันขนาดนี้ดูไปมือก็ลั่นเข้าไปในเพจร้านคนจับปลากดสั่งไปหลายเมนูแล้วครับเนี่ยมือมันลั่นแต่ช่วงหน้าก่อนกลับกรุงเทพพี่หนุ่มอะอย่ากินเพลินจนลืมแวะเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้นะครับเออเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ชงฟ้าโบท่าสกายทาวเวอร์สงสัยมันคือที่ไหนมันคือยังไงมันคือที่ไหนนะครับ
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
7: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี้
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ขอโทษด้วยนะ
2: ครับ
3: ใจจริงๆโดนปั่น
4: ทิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: พรุ่งนี
5: ้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
7: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
8: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
7: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
9: ล็อกกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
8: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
10: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร่อ
11: ่ะสะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร
10: กินอาหารทะเลแล้วนะครับวันนี้ขอออกกำลังกายอีกนิดนึงนะครับพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูอันซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหอชมฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์สงสัยมันคือที่ไหนมันคือยังไงมันคือที่ไหนนะครับ
11: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอยู่ที่อุทยานพฤกษศาสตร์เลยครับผม
10: และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไปดูวิวสวยๆข้างบนเนี่ยครับ
11: ครับผมเชิญเลยครับ
12: อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หอชมฟ้าโบต้าสกายทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้มีความสูงที่ระดับ25เมตรเด็กๆไม่มีปัญหาหรอกครับพี่แต่ทีมงานกับพี่ดุ๊บด้วยสิอาการมันฟ้องเสียงหอบดังๆปิดบังก็ไม่มิดมันเป็นที่อากาศหรืออายุครับพี่ดุ๊บสงสัยอย่างหลังว่ะ
10: โอ้ถึงเรียบร้อยแล้ว
11: ใช่ครับผม
10: อย่างหนึ่งที่หลายๆคนมาแล้วต้องบอกว้าวก็คือว่าข้างบนเนี้ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พื้นถิ่นต้นไม้แปลกๆเยอะเลย
11: ใช่ครับใช่ครับ
10: ถูกไหมฮะเราจะเห็นอะไรบ้างครับ
11: อย่างแรกเลยถ้าเป็นไม้ที่เด่นไม้ตะงานเลยก็คือยางนาเลยครับ
10: อ๋อมียางนา
11: ต้นยางนานะครับซึ่งจะมีฤดูกาลในการออกดอกออกผลก็คืออยู่ช่วงที่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดการจัดอันดับโลกด้วยนะครับเป็นมหาลัยสีเขียวอันดับหนึ่งของภาคใต
10: ้
11: ครับผม
10: ระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร่อ
11: ่
10: ะ
11: ถ้าจะเป็นช่วงของสะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร
10: 50เมตร
11: ใช่ครับ50เมตรก็จะมี2ช่วงนะครับ50กับ55
10: สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆได้มาที่นี่นะเราอยากให้เขาได้อะไรบ้าง
11: สิ่งที่เราอยากให้ได้เขาได้ก็คือว่าการตระหนักแล้วก็นึกถึงว่าธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเนี่ยรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับผมนอกจากว่าได้มาเที่ยวได้มาออกกำลังกายแล้วนะครับก็จะได้เห็นธรรมชาติสิ่งสวยงามแล้วก็แหล่งกำเนิดของหลายๆอย่างที่มันต้องมาจากธรรมชาติครับผม
10: สวยสบายใจแล้วมองไปสุดลูกหูลูกตา
11: ใช่ครับรวบรวมสายพันธุ์มอคค่ามะเก็งลิงนะครับที่เจออยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีทั้งสายพันธุ์พื้นถิ่นแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมตัวที่เป็นนิวสปีชีนะครับที่เป็นชนิดใหม่ของโลกก็จะมีฝั่งนี้เลย
10: โอ้มีมอคค่ามะชนิดใหม่ของโลก
11: ใช่ครับซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแลลักนะครับเป็นผู้ค้นพบนี่เลยครับเสืออัมพลตัวนี้
10: เสืออัมพลนี่คือ
11: ใช่ครับเสืออัมพลตัวหม้อเขานะครับจะมีลายเหมือนเสือเป
10: ็
11: นลายเป็นเส้นๆเป็นจุดๆแบบนี้ครับอ
10: ันนี้คือชนิดใหม่ของโลก
11: ชนิดใหม่ของโลกครับเพราะว่าได้ผ่านการรันดีเอ็นเอแล้วก็ตรวจสอบระดับโมเลกุลมาแล้วซึ่งยังไม่มีการตีพิมพ์แล้วก็ยังไม่มีการบันทึกนะครับก็เลยได้เป็นชนิดใหม่ของโลก
12: ว้าวว้าวว้าวว้าวนักวิจัยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใครอยากเห็นว่าข้าวพวกแกงลิงสายพันธุ์ใหม่แวะมาชมได้นะครับที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจบภารกิจอนุวัฒน์ทั่วไทยชุมชนไหนมีของดีของเด่นอยากให้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่ครับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับแต่ว่าหลายท่านยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับ Facebook YouTubeสำนักข่าววันนิวส์ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
2: เราผ่านเดือนกันยาที่หลายคนบอกกันยาเย็นกันมาแล้วขอให้ตุลาคมนี้เป็นตุลาคมที่ใจดีสำหรับทุกคนด้วยนะคะสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมค่อยๆ คลี่คลายลงไปหลายจุดก็จริงแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ยังหนักอยู่นะคะและเราขอเปิดด้วยภาพภารกิจสำคัญในการไปช่วยเหลือคุณยาย2คนติดอยู่คุณผู้ชมดูระดับน้ำนะนี่คือที่กบิลบุรีนะคะแล้วโอ้โหขาดแคลนอาหารน้ำดื่มไม่ได้กินมานานเลยค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยโผล่เข้าสวมกอดด้วยความดีใจเลยค่ะ
3: นะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนหลานๆเป็นห่วง
4: ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลย
3: เก็บเลยเก็บเลยผมไม่รีบอยากค่อยๆเก็บเอาแต่สิ่งของจำเป็นเนาะนะโอเค
5: พ่อผมไปลูกพ่อผมเน
3: ี่
5: ยไปนอนถ
3: ึงใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องป่าเก็บของก่อนเก็บของ
5: ผมไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
3: ไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วมารับแล้วเนาะไม่ต้องร้องค่อยๆเก็บของโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมารับแล้วรอได้รอได้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ก่อนเอาของก่อนไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วมารับแล้วไปไม่ต้องร้องเนาะ
2: โอ้แล้วที่น่ารักที่สุดคือกู้ภัยอ
1: ่
2: ะอ่อนโยนมากนะคะคือเข้าใจความรู้สึกของคุณยายคือร้องไห้เลย
1: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายเลยด้วยซ้ำแล้วคุณยายเองเนี่ยก็คือเหมือนกับมันตื้นตันด้วยอ่ะ
2: มันดีใจมันตื้นตัน
1: หลายวัน
2: มาแล้วรอหลายวันแล้วกู้ภัยบอกไม่ต้องรีบด้วยค่อยๆเก็บของกู้ภัยมารับแล้วนะคะนี่คือความหนักหนาของปราจีนบุรีคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากๆจุดนี้อยู่ที่บ้านปากแพรกตำบลกบิลของอำเภอกบิลบุรีนะคะสภาพเนี่ยมันเหมือนถูกตัดขาดไปเลยเพราะว่าถนนเนี่ยเจอน้ำท่วมขังหมดและคุณผู้ชมน้ำนะคะบางจุดสูงถึง 2-3 เมตร คุณยายของเรา2คนติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินอาหารมาตั้งหลายวันแล้วตอนนี้กู้ภัยช่วยเหลือนะคะพาคุณยายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงปลอดภัยเรียบร้อยนะคุณยายนะและตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากู้ภัยยังอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะคะมีผู้สูงอายุผู้ป่วยก็ใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปรับผู้ป่วยจากบ้านพักเพื่อรีบนำส่งโรงพยาบาลตลอดเส้นทางน้ำท่วมสูงเนี่ยเรือโคลงนะกางร่มให้กับผู้ป่วยกันแบบนี้นะคะไปกันท่ามกลางสายฝนเลยค่ะยากลำบากจริงๆมวลน้ำที่กบิลบุรี

0: ังไหลสู่พื้นที่ศรีมหาโพธิ์ด้วยนะคะทำให้ถนนสายศรีมหาโพธิ์บ้านทามถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลข้ามสภาพถนนก็เจอน้ำบ่าแบบนี้ขับขี่กันไม่ได้นะคะส่วนน้ำท่วมในเขตเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ลดลงนะคะแต่ลดลง2เซนติเมตรเองแนวโน้มน่ะยังไงยังพอลดลงได้ต่อเนื่องอยู่แต่ถนนหลายสายน้ำมันยังท่วมสูงดังนั้นรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้นะคะจุดที่หนักที่สุดคือถนนปราจีนมหาโพธิ์ตั้งแต่แยกปราจีนอนุสรณ์ถึงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำอยู่ที่1เมตรครึ่งกระแสน้ำไหลแรงค่ะขณะที่ถนนหน้าเมืองน้ำสูง1เมตร20เซนติเมตรนะคะอันนี้ผ่านไม่ได้ถนน319ถนนปราจีนตะคามบางช่วงน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะคะรถเล็กก็มันไม่สามารถสัญจรได้เลยคุณผู้ชมมองไปเหมือนเป็นเมืองร้างเป็นเมืองบาดาลถนนเนี่ยไม่มีรถไม่มีพาหนะเรือยังไม่มีด้วยมีแต่น้ำนะคะแต่ว่าถ้ารถจะผ่านจริงๆบางจุดที่น้ำไม่ลึกมากก็ต้องใช้เป็นรถยกสูงเท่านั้นค่ะ
1: คือปราจีนบุรีเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่อพยพนะครับถ้าเจอพี่ๆกู้ภัยอพยพได้เนี่ยดีที่สุดนะครับอีกจุดนึงที่หนักไม่แพ้กันแล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยนะครับนั่นก็คือนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ใน4อำเภอของนครนายกหนักหนานะครับดูระดับน้ำนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกกระจายใน4อำเภอครับอำเภอองครักษ์อำเภอปากพลีอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาครอบคลุมประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อยล่าสุดครับภาพในช่วงเช้าวันนี้มีรายงานว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายจุดยังไม่ลงเลยครับอย่างองครักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเนี่ยมีคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยฮะที่นี่องครักษ์เขาโพสเลยเขาบอกว่าผิดหวังอย่างแรงเช้านี้ที่น้ำไม่ลดแถมมีแต่ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นที่นี่องครักษ์นี่ฮะดูระดับน้ำเทียบกับรั้วมันไม่ลดลงเลยนะครับขณะเดียวกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกก็ได้แจ้งการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกครั้งหนึ่งช่วงเวลา 8:30 ของวันนี้นะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนเริ่มเปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นด้วยการยกบานระบายขึ้นเป็นระยะสูง25เซนติเมตรเพื่อพร่องน้ำรอรับฝนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมเพราะว่ากรมอุตุบอกแล้วนะฮะต้นเดือนนี้ตุลาคมเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบนึงนะครับสำหรับการเปิดระบายน้ำครั้งนี้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาเสถียรภาพและรองรับปริมาณน้ำสะสมพูดง่ายๆอ่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยน้ำมาเลยแค่นี้ก็ท่วมจะแย่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยไปเนี่ยเขาก็หนักเหมือนกันส่วนเขื่อนเนี่ยถ้ามันเต็มมันล้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนี่คือการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับคุณผู้ชมซึ่งการระบายน้ำครั้งนี้จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งเมตร80จะไม่ส่งผลกระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกชุมชนท้ายเขื่อนยังปลอดภัยแต่ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและภาพต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะฉะเชิงเทราบอกช็อกอ้วนท้วนสมบูรณ์ตุ้ยนุ้ยพี่เค
0: อ้าปากรอเลย
1: แล้วท้องมันดูป่องๆไหม
0: ใช่ใช
1: ่คนบอกเอ๊ะทำไมมันอ้วนขนาดนี้เหมือนกับ
0: น้องกินอะไรเข้าไปแล้ว
1: อันนี้ไม่รู้ฮะนี่คือภาพนิ่งที่ประชาชนเขาถ่ายมาได้แล้วตอนนี้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแตกตื่นกันหมดแล้วดูตัวสิอ้วนขนาดไหนเอาบอกพี่กัดก่อนพี่เคตัวนี้ยาว2เมตรฮะบริเวณริมคลองส่งน้ำหมู่2บ้านบางพะเนียงตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตครับผู้นำชุมชนต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับวันจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะกับชาวบ้านและชาวประมงที่ออกหาปลาในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: คือกลัวว่าจะไม่เจอปลาก
0: ลัวจะเจอพี่เขา
1: จะเจอไอ้เข้ก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะเอาทางผู้นำชุมชนประสานหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราวางแผนจับจระเข้ตัวนี้อย่างเหมาะสมต่อไปแล้วเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยนี่คือภาพล่าสุดนะฮะภาพล่าสุดไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปนะท้องป่องขนาดนี
0: ้แล้วสองคือน้องมาคนเดียวหรือเปล่าคะ
1: หรือมีตัวอื่น
0: มีเพื่อนด้วยไหมนะเอาระวังตุ้ยนุ้ยกันด้วยที่ฉะเชิงเทรานะจระเข้นะคุณผู้ชมนะยังไงคือช่วงน้ำท่วมมาทีชาวบ้านจะออกไปจับปลาอะไรกันด้วยเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังขอให้จับได้โดยเร็วนะคะเอามาขยับต่อที่ปทุมธานีกันบ้างนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมอยู่แล้วรถนะคะรถใหญ่เนี่ยเวลาขับต้องระวังนะคะความแรงของคลื่นน้ำเนี่ยมันถึงขั้นไปซัดรถเก๋งตกลงไปที่คลองข้างทางแล้วบนรถน่ะ มีคนติดอยู่เป็นชายหญิงตำรวจคูคตต้องช่วยกันนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยขอบพระคุณมากๆนะตำรวจจราจรสภ.คูคตลุยน้ำลึกเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะ
1: ร
0: ถเก๋งของเขาถูกคลื่นน้ำจากรถใหญ่ที่ขับผ่านซัดจนตกลงไปข้างทางแล้วมันเป็นจุดที่เหมือนจมน้ำลึกอะค่ะปรากฏว่าบนรถมีคนน่ะสิเป็นชายหญิงติดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำทั้งคู่ออกมาแล้วก็เอารถเก๋งเนี่ยค่อยๆเข็นนะเพราะว่าสภาพรถมันก็ขัดข้องไปต่อไม่ได้แล้วนะคะป้องกันกีดขวางการจราจรแล้วเดี๋ยวมันจะลอยไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้อ่ะค่อยๆเข็นกันออกมาแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะบริเวณปากทางลำลูกกาและถนนพหลโยธินนะคะมีปริมาณน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยติดขัดหนักมากๆแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณนั้นนะมีรถจอดเสียอยู่จำนวนหนึ่งด้วยนะคะบางคันอันนี้โอ้โหพี่แท็กซี่ฝากระโปรงหลุดแล้วนะคะกันชนหลุดแล้วนี่นะคะส่วนบางคันน่ะก็เหมือนว่าเจ้าของอาจจะไม่ไปต่อจริงๆก็จอดไว้ก่อนแล้วก็ยอมเดินลุยน้ำเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาก็จำเป็นนะอย่างรถขนสินค้าพวกนี้คุณผู้ชมเขาต้องส่งสินค้า
1: ครับ
0: ก็ลุยน้ำส่งสินค้าแต่รถเนี่ยเอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะโอ้โหเนี่ยเห็นแล้วหวาดเสียวนะตรงนี้น้ำลึกนะคะคุณผู้ชมก็จริงๆมีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าโอ้โหอยากให้โทเวลดราคาหน่อยถ้าเกิดว่าขึ้นโทเวได้ค่ะมันก็จะช่วยบรรเทาการจราจรจุดนี้
1: เพราะว่าโทเวเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยๆ100บาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่บางคนก็
1: ขึ้นก็90แล้วถูกไหม
0: ขึ้นก็90ไม่ขึ้นถ้าเกิดลุ้นๆถ้าเครื่องไม่ดับก็รอดแต่ถ้าเครื่องดับจ่ายค่าซ่อมหนักกว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะส่วนเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมถนนพหลโยธินยังมีน้ำท่วมขังนะคะกระทบการเดินทางโดยเฉพาะช่วงซอยพหลโยธิน62ถึงซอยพหลโยธิน60นะคะคือรถเนี่ยผ่านได้เฉพาะช่องขวานะคะแนะนำรถเล็กเลี่ยงเส้นทางไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่หนักหนานะฮะเคหะคลองจันหรือแฟลตคลองจันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดข่าวดีนะฮะหลังจากที่ทีมท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมาสูบกันสูบแล้วสูบอีกสูบแล้วสูบอีกเฮ้ยระดับน้ำลดไปเนี่ยเห็นว่าเหลือแค่ 20-30 เซน
0: สุดยอด
1: ไม่ได้ผล
0: สมศักดิ์ศรีท่อซิ่ง
1: ใช่ไหม
0: คือเรานึกถึงตอนนั้นรู้ไหมจำหมูป่าอะคาเดมี่ได้ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เนี่ยก็คือได้ท่อซิ่งท่อหรือสมัยก่อนเป็นท่อสู่พญานาคอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วแต่จะเรียก
0: แล้วมันลดลงเห็นเลยอะ
1: เนี่ยฮะแล้วรอบนี้เนี่ยทำให้ที่คลองจันเนี่ยหลายคนบอกว่าเดินลุยน้ำออกไปทำงานได้ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ท่วมเลยนะแต่อธิบดูก็ได้เห็นไหมระดับรถ
0: โอ้ได้เห็นตัวรถแล้วเมื่อก่อนเห็นแต่หลังคาม
1: ิดเลยอ่ะ
0: มิดเลยฮะ
1: อันนี้ลดแล้วนะครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่บริเวณสี่แยกนิด้าถนนศรีบูรพาใกล้กับแฟลตคลองจันเขตบางกะปินะครับติดตามการระบายน้ำหลังจากจุดนี้น้ำท่วมสูงเป็นเมตรมาหลายวันแล้วจุดนี้เนี่ยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรหรือว่าท่อซิ่งสี่เครื่องพร้อมเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานเร่งสูบน้ำลงคลองแสนแสบเพราะว่าคลองแสนแสบเนี่ยมันก็พร่องน้ำไปได้มากขึ้น
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้มันจะเอาลงแสนแสบก็ไม่ได้เพราะแสนแสบน้ำสูงถูกไหมฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะระดับน้ำเหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรหลายจุดที่แฟลตคลองจันเดินผ่านได้แล้วตัวแทนกลุ่มท่อซิ่งครับพี่วันเฉลิมบอกว่าโอ้เดินเครื่องเต็มที่ครับเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วเห็นผลแล้วตั้งแต่ตีห้าวันนี้ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วครับ
2: ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหมดแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดตั้งแต่เวลาตีห้านะครับของคืนวันที่วันหนึ่งตุลาคม69นะครับก็เกือบระดับ 97% เลยถ้าเราเห็นดูระดับน้ำตอนนี้จะเหลืออยู่ไม่เกิน30เซนซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ท่อพญานาคเราไม่สามารถจุ่มได้แล้ว
1: หลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนสูบน้ำที่ยังตกค้างตามจุดที่ต่ำซึ่งต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มหรือว่าปั๊มขนาดเล็กคือระดับน้ำมันลดจนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วนะฮะน้ำมันน้อยเกินต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดจิ๋วขนาดเล็กมาแทนนะครับขณะเดียวกันโจทย์ใหญ่หลังจากนี้คืออะไรครับพอน้ำไปขยะฮะ
0: ค่ะ
1: สิ่งสกปรกคราบโคลนต่างๆอันนี้แหละที่เดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดกันต่อรวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนในคลองจันได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งจริงๆมีคำเตือนจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญนะฮะว่าหลังจากเนี้ยถ้าจะถอดบทเรียนได้ดีที่สุดนะประชาชนคนไทยต้องเรียนรู้กับการอยู่กับน้ำแล้ว เพราะมันหลีกเลี่ยงยากมาก
0: คือก็คงต้องใช้คำว่ายังไงกรุงเทพมันต้องจม
1: ใช่
0: ไหมคะจะให้กรุงเทพแห้งไม่ได้แต่ว่าจะจมยังไงให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็อย่างน้อยอ่ะพื้นที่มันจมไปคนต้องรอดใช่ไหมคะรอบนี้เราสูญเสียในชีวิตในทรัพย์สินเนี่ยมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
1: คือบางท่านเนี่ยพูดถึงขนาดว่าปลั๊กไฟอ่ะที่อยู่ที่

0: 1แล้วอยู่ต่ำๆเนี่ย
1: อาจจะต้อง
0: ไม่มีแล้ว
1: ปรับละต้องปรับแล้ว
0: ต้องปรับเลย
1: นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยตีคู่กันมากับคลองจันเนี่ยก็คือโซนบางกะปิรามคำแหงร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องจากร่มเกล้าก็คือฉะเชิงเทราสถานการณ์เนี่ยยังหนักอยู่นะคะชาวบ้านจมน้ำกัน

0: 20เซนติเมตรรถเล็กเข้าออกไม่ได้บางครอบครัวต้องใช้เรือเดินทางแม้หน่วยงานต่างๆนำอาหารเข้าช่วยเหลือต่อเนื่องแต่ผู้ประสบภัยชาวมุสลิมบางครอบครัวก็ไม่มั่นใจก็ขอแค่ไข่ดิบกลับไปปรุงอาหารเองนะคะอันนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของฉะเชิงเทราส่วนกรุงเทพที่ขึ้นภาพให้ดูอยู่นะคุณผู้ชมนะชาวหมู่บ้านโมดีวิลล่าลาดกระบังสุวรรณภูมิร้องขออาหารนะคะหลังน้ำท่วมเนี่ยเขาเข้าออกกันลำบากมีหน่วยงานนำเข้ามาส่งแล้วมันก็ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะบ้านท้ายซอยอ่ะยิ่งออกมารับอาหารยากก็อยากให้มีหน่วยงานเอาเรือส่งอาหารให้ตามซอยได้ไหมจะได้เข้าถึงคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนและความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงนะคะ
1: จริงๆโมดีวิลล่านี่หลายวันแล้วนะฮะ
0: ก็โอ้โหคุณผู้ชม
1: หลายวันแล้วนะ
0: น้ำสิฮะเนี่ย
1: เออวันนี้ยังส่งมาอยู่เลย
0: ใช
1: ่ค่ะอีกจุดนึงก็หลายวันเหมือนกันอันนี้มีคนส่งมาหาผมเองนะฮะเขาบอกว่าที่ซอยรามคำแหง118หมู่บ้านพฤกษชาติและซอยรามคำแหง112หมู่บ้านสัมมากรท่วมมา7วันแล้วระดับน้ำยังสูงเหนือเข่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นอาหารเริ่มหมดมีหน่วยงานมาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยนะครับซอยลึกๆไม่มีหน่วยงานลุยน้ำเข้าไปเลยอยากให้เอาท่อยาวมาช่วยสูบน้ำออกแล้วก็สะท้อนความลำบากนะครับหลายคนต้องไปรับยาฆ่าเชื้อก็ต้องโบกรถกระบะที่ผ่านไปผ่านมาเพราะแทบไม่มีรถเข้าไปในพื้นที่เลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะรถใหญ่เนี่ยยังสูงขนาดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแล้วประชาชนจะเข้าออกกันยังไงจุดนี้น้ำท่วมจะ7วันแล้วนะฮะผมบอกพี่กัดอีกทีนะครับซอยรามคำแหง118กับซอยรามคำแหง112เอาฝากด้วยนะครับส่วนทีมงานวันสร้างสุขของเรายังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อครับนี่ฮะศิลปินดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวทีมผู้บริหารของเราครับร่วมทำอาหารเมนูคั่วกลิ้งหมูและไก่ที่โรงครัวบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนิด้าก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับชาวแฟลตคลองจันทร์และประชาชนในชุมชนโดยรอบทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของโครงการวันสร้างสุขที่ลงพื้นที่ส่งต่อทั้งอาหารสิ่งของจำเป็นและกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายนะครับ
0: ซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะทีมข่าวเนี่ยพบว่าความเดือดร้อนในหลายชุมชนขึ้นหนักกว่าที่คิดนะคะคือแม้แต่ในใจกลางกรุงเทพน้ำมันเริ่มลดนะคะแต่ เราเห็นคนไปทำงานแล้วใช้ชีวิตได้แล้วพอเข้ามาดูไอ้จุดที่น้ำไม่ลดบ้างอะโอ้โหมันคนละเรื่องเลยพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังหนักมากๆแล้วมันยิ่งนานวันไปเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มท้อใจเริ่มเศร้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันติดลบเลยแล้วมันต้องเริ่มใหม่อีกหลายด้านกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ก็เปิดโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการด่วนนะคะด้วยสถานการณ์น้ำที่มันท่วมหนักสร้างความเดือดร้อนหลายพื้นที่โครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เนี่ยก็ตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วสำหรับบัญชีที่สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะเราขอเป็นสื่อกลางนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของคุณผู้ชมทุกท่านจัดทำถุงยังชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมทั้งแจกจ่ายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมเราจะเอามารวมกันให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้นะคะขออนุญาตย้ำบัญชีนะคะคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือง่ายๆเลยค่ะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างนะครับล่าสุดน้องอัชราพรฝีพายสาวไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งคว้ามาได้อีก1เหรียญเงินนะครับจากการแข่งขันแคนูสลาลอมครับ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
1: ติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันนะครับโดยอัชราพรดวงละว่าลงแข่งขันแคนูสลาลอมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโชว์ทักษะและประสบการณ์พายเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวนี่ฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับเข้าเส้นชัย

0: เป็นอันดับที่2ครับด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินให้กับตัวเองและทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของจีนครับเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับสำหรับผลงานครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดเลยนะครับของอัชราพรในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2018เธอได้เหรียญทองแดงรอบนี้เหรียญเงินรอบหน้าเหรียญทองแน่นอนนี่นะฮะมาดูสรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยคุณผู้ชมครับจนถึงเช้าวันนี้10โมงตรงอันดับ1ยังคงเป็นจีนนะครับโกยเหรียญทองไปแล้ว151เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับ16เหรียญทองส่วนไทยเราครับเกาะท็อป5อย่างเหนียวแน่นนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ
1: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนซาลงก็จริงนะคะแต่ว่าแม้จะน้ำฝนไม่มาเติมแต่ต้องระวังน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาและช่วง8โมงเช้าวันนี้กรมชลประทานระบุแล้วนะคะจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในอีก2ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกันบ้างค่ะ
3: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ไอเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369
10: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Work กลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: Like the Soy 300 ml Be your original Like the Soy Original Number 1 Brand Thailand 300 ml
14: Like the Soy อร่อยคุ้มค่า
15: It's real
16: แม่กำลังกลับนะ
17: ลืมล้างจานให้แม
16: ่ใช้นี
18: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
19: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
18: สันไลเลมอนสูตรใหม
2: ่อยากผมยาวสวยทำไงดี
7: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
0: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
15: ร์ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉิดเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
19: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
15: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
21: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
22: ์ When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
23: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
24: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
25: นี่ทุ่มของไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
26: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
25: ทุ่มของไฟลาวา
26: Formos Omega Smart Super Go
27: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: นี้หนู
1: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะ
2: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
3: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
4: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
3: โอ้ย
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
6: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
7: ์น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด้อ
8: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับที่เราต้องลุ้นเรื่องของน้ำกันต่อก็คือน้ำเหนือรวมไปถึงน้ำที่จะมาบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดเช้าวันนี้กรมชลประทานแจ้งนะปรับเพิ่มการระบายน้ำ

0: ้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานเนี่ยมีความสลับสับสนทั้งวันเลยนะฮะตกลงจะระบาย 2,200 หรือ 2,500 อ่ะสุดท้ายเมื่อวาน 2,200 ยังไม่ขึ้นนะฮะปรากฏวันนี้ขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าขึ้นเป็น 2,300 แล้วจะทยอยเป็น 2,400 ภายในบ่ายโมง
1: ถูกต้องอ่ะอันนี้อย่างเป็นทางการละ
0: ทางการ
1: ค่ะ
0: 2,500 ยังไม่มี
1: เขาขอมาจริงแต่ว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ให้นะ
0: นะตั้งแต่ 8:00 นครับกรมชลประทานขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,300 เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับชั่วโมงละประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตรานี้ต่อเนื่องไปจนถึงบ่ายโมงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเทียบกับตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยตอนนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายเนี่ย 4,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงส่วนสถานี C2 ที่นครสวรรค์ครับน้ำไหลผ่าน 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มลดลงเห็นตัวสีเขียวไหมฮะขณะเดียวกันครับแม่น้ำสแกกรังที่อุทัยธานีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกรมชลประทานระบุว่าถ้าน้ำจากตอนบนเพิ่มขึ้นก็ต้องปรับการระบายอีกซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับการปรับระบายน้ำเพิ่มทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกล่าสุดครับคุณผู้ชมที่ชัยนาทไปดูกันหน่อยพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลหาดอาสาที่ชัยนาทท่วมแล้วฮะท่วมแล้วอย่างน้อย400หลังครับบางจุดสูงถึงเอวชาวบ้านก็เร่งขนย้ายรถยนต์เครื่องใช้สัตว์เลี้ยงทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ใช้เรือแล้วตอนนี้อพยพมาในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรนี่ตู้เย็นก็ขนกันมาชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับแต่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ย้ายของทันเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายหนักแต่ต้องเตรียมอยู่ในที่พักชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: เอวแล้ว
3: เอวแล้วใช่ไหม
2: จ้ะ
3: ตอนนี้เราขนของขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนแล
2: ้วต้องมาสร้างเต็นท์สร้างอะไรอยู่ข้างบนพอไปทำงานด้วยลำบากเข้าออก
3: ตอนนี้ก็คือในหมู่บ้านเราก็คือต้องเหลืออย่างเดียว
2: ใช่ต้องเหลืออย่างเดียวเลยตอนเนี้ย
4: มันยังไงพี่ปีนี้คิดว่าจะระบายมากกว่าปีที่ผ่านมาไหม
5: น่าแต่ยังไม่ถึงปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะครับตอนเช้าเนี่ยครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นเยอะเลย
4: รับมือยังไงพี
5: ่ก็เก็บของกันไปไว้ถนนกันครับเนี่ยวันนี
4: ้ต้องขึ้นมาอยู่ถนนแล้วคิดว่าครั้งนี้จะขึ้นมาอยู่ถนน
5: ก็ต้องขึ้นอยู
4: ่คิดว่าขึ้นมาอยู่นี่นานไหมปีนี้
5: ไม่แน่ใจครับถ้าฝนเหนือไม่มาก็ไม่น่าจะถึงปีที่แล้วครับ
1: ชาวบ้านก็ขึ้นถนนทุกปีล่ะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยส่งกำลังใจให้ชาวชัยนาทนะคะและส่งกำลังใจให้ชาวอ่างทองด้วยต้องเร่งรับมือกับมวลน้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็คาดว่ามวลน้ำจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 17-18 ชั่วโมงนะคะก็จะเข้าพื้นที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยเนี่ยจะมีมวลน้ำที่ท่วมขังเพิ่มสูงเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เร่งวางแบริเออร์เสริมกระสอบทรายและทำคันดินตามจุดเสี่ยงป้องกันชุมชนเขตเศรษฐกิจและศูนย์ราชการแจ้งประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาเร่งมือนะเหลือเวลา10กว่าชั่วโมงนะคะทีนี้ทางจังหวัดณตอนนี้เลยเนี่ยกระทบไป5อำเภอแล้วนะคะ31ตำบล125หมู่บ้าน14ชุมชนรวมแล้ว 1,523 ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเนี่ยอยู่ที่8เมตร65เซนติเมตรสูงกว่าจุดวิกฤตซึ่งอยู่ที่8เมตรค่ะส่วนพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามจุดระบายน้ำนะคะเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ 5-8 ตุลาคมสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเร่งระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบไป13อำเภอประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย12อำเภอนะคะพื้นที่อุทัยภาชีวังน้อยและนครหลวงยังมีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำเขื่อนพระราม6และฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านี้โดยมีการประสานเครื่องสูบน้ำจากปภ.กรมชลประทานและภาคเอกชนเร่งระบายน้ำผ่านคลองข้าวเม่าขณะเดียวกันเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเตรียมยกของไปไว้บนที่สูงแล้วก็ให้ทุกอำเภอเนี่ยเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมเลยนะคะถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
0: ขณะที่กรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับเร่งนำกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำบริเวณวัดเชิงท่าหลังจากระดับน้ำโดยรอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่นะฮะซึ่งกรมชลประทานครับได้อัปเดตสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยน้ำล้นแล้วนะฮะตอนนี้ 109% ครับระบายน้ำที่229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้

0: ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณเมตรถึงเมตรกว่าแจ้งเตือนนะครับอำเภอท่าเรืออยุธยานะครับแล้วหลายตำบลเลยนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขนของขึ้นที่สูงได้ดีที่สุดครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะมากันที่ซีรีส์คลึงนะคะเรียกว่าเข้มข้นกันตั้งแต่2ตอนแรกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เสียงตอบรับดีมากๆนะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นคลึงวันดีออริจินอลซีรีส์ที่มาใหม่และพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาที่ค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงอย่างและเริ่มปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครยังไม่ได้ดู2ตอนแรกตอนนี้ย้อนกลับไปดูได้แล้วค่ะเพราะยิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะคะและคนธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วนะคะที่แอปวันดีเท่านั้นค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรอบวันวันนี้ห้ามพลาดนะครับพบกับไดมอนด์นรกรกับซิงเกิลใหม่รามยอนนะฮะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ
2: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: น้ำยาซีเรีย
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: แล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
1: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
7: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
1: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
8: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
7: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
1: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
8: ้
1: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยมะเหมียวเชียร์โปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
8: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่า สินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6
9: 65

0: 66เอาจริงก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
1: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
0: ไปต่อมั้ยพี
1: ่
2: ไปต่อ
1: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสเนี่ยนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
0: ของเรากินอะไรเราต้องกินให้ครบเนาะ
2: จริง
0: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะมะเหมียวว
2: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิลนะคะอเซโรราเชอร์รี
0: ่แต่แพงขึ้นเยอะ
2: คามูคามูซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนอ่ะทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าใครไหวก็แฮปปี
2: ้
0: แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่างพี่แอนเองก็
1: ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
0: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
2: อุ๊ยเลิศ
0: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที
2: ่
0: บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่องทานได้80วันนะฮะ999ถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
2: ใช่
0: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค028179925โทรสั่งได้เลยครับ
2: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
0: ้
2: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
1: 3ปีแล้ว
2: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
0: ชนะพี่แอนเพราะเขาอยู่
2: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
0: เขามาก่อน4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
1: โอ้ก็พี่ติ๋ว80แล้วอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้80แล้ว
1: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
2: 70
1: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้งแต่
2: เวอร์ชันแรกอะ
1: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตาย
0: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
2: ใช่
0: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
2: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กากใยไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
2: ชงเสิร์ฟเลย
1: ชงเสิร์ฟเลยใช่
0: ม
1: ัน
0: ง่ายมาก
1: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
0: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
2: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
0: นี่แอน
1: ฉีกชง
0: ดริงก์หน่อยดริงก์
1: ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็ไม่แบบไม่แข็ง
0: ใช่แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
2: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
0: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด

0: จะไม่ส่ง
1: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น
0: อ
1: ุ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปร1นะพี่แอนอ
2: ่
1: านได้2เดือน799โปรที่2อันนี้เกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
0: จริง
1: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
0: ใช่ที่โปรพิเศษแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเน
2: า
0: ะพี่แอน
2: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เ
1: ล
0: ย
2: ครับแอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบ
2: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ถึงแม้ว่าจะน้ำลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังหนักมากๆอยู่นะคะเพราะว่าช่องวัน31ของเรานี่ล่าสุดก็มีการไปแจกถุงยังชีพด้วยนะคะนี่เราไปกันที่ไหนคะ
4: ที่แฟลตคลองจันทน์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปแจกถุงยังชีพอย่างเดียวเราทำอาหารไปแจกด้วย
3: มีโรงครัว
4: ตั้งตรงนั้นเลย
5: นี่พี
4: ่นิดาม
5: ีพี่เดียวนามไปใช่ไหมมีน้องไข่มุกรุ่งรัตน์เมื่อวานไปร้องเพลงให้ผู้ประสบภัยมีน้องยศณัสรุธทีมนักแสดงของเรา
4: ไปกันหลายท่านเลยเมื่อวานนี้
5: เยอะมาก
3: เพราะว่าตรงนั้นก็ยังหนักมากๆอยู
5: ่มีครัววันสร้างสุขด้วยนั้นจริงแล้วจะเป็นแบบครัวร้อนนะคะน้องกิ๊กนรพรผู้สื่อข่าวแล้วก็แบบไปผัดอาหารร้อนๆเข้ากล่องอร่อยๆเพื่อช่วยผู้ประสบภัยเนาะ
3: โอ้โหเนาะเนี่ยคือแบบกระทะใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนะคะนี่แหละนะคะหลายพื้นที่เราก็ยังคงต้องช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วก็มีต่างจังหวัดมาอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่กาญจนบุรีแอบส่งภาพมา
5: เมืองกาญก็หนักนะจ๊ะ
3: 8เมตรเพื่อนบอกพี่แจ๊คเพราะว่าท่วมทั้งในตัวเมืองด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือสะพานมอนนะ
4: ในสะพานนะ
3: เนี่ยสะพานก่อนเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมเป็นสะพานพอภาพหลังก็คือแทบจะหายไปเลยอ่ะคือตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยกลายแล้วตอนนี้มัน8เมตรคือมันสูงมากจริงๆ
5: ซึ่งตรงนี้สะพานมอนคือแลนด์มาร์คเลยนะ
3: ใช่อันนี้คือสูงมากนะคะแล้วก็ในตัวเมืองเองอ่ะก็ท่วมด้วยบริเวณวัดหรือว่าบ้านเรือนประชาชนตอนนี้เดือดร้อนจนกระทั่งที่นั่นน่ะมีแบบหลวงพี่อ่ะต้องทำข้าวเนี่ยบริจาคให้กับประชาชนช่วยเหลือ 3,000 กล่องต่อวันน่ะ
5: ตอนนี้พระก็ช่วยชาวบ้านนะคุณผู้ชมวัดวาก็จริงๆก็คือท่วมหมดอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เมืองกาญราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครตอนนี้น่ะ
3: หนัก
5: แล้วก็วันนี้ลุ่มเจ้าพระยาอีกนะก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำเหนือกันด้วย
3: ใช่ค่ะก็คืออันนี้คืออยากให้ทุกคนเตรียมตัวระมัดระวังกันไม่ได้อยากจะให้ตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจังหวัดใกล้เคียงใครที่พอไปช่วยเหลือได้ก็จะได้ดูช่วยเหลือกันนะคะมาแขกรับเชิญของเราวันนี้อันนี้นี่เขาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงาม
4: ตามชื่อเขาเลยนะ
5: สมชื่อ
3: คุณเฉลยทำไมอ
4: ้าว
5: ก็รู้อยู่แล้ว
4: โอ้โห
5: อันนี้คืออย่างนี้มีสองคนในใจพี
3: ่
5: เพชรโบลานินกับตรงตัวไดมอนด์นรกร
3: ถูกต้องคนนั้นพี่แจ็คถูกต้องนั่นก็คือไดมอนด์นรกรล่าสุดถูกเขาออกเพลงใหม่ก็คือรามเมียนแต่ว่าเรื่องเนี้ย
4: ชื่อรามอะไรนะ
3: รามเมียน
5: เมื่อกี้ออฟอะไรนะ
4: รามยอน
5: เดี๋ยวเราถามน้องเขานะว่าอะไรคือถูกต้อง
3: ต้องออกเสียงยังไงเพราะฉะนั้นต้อนรับเจ้าตัวกันเลยไดมอนด์นรกร
5: สวัสดีจ้าม
3: าชื่อเลย
5: ตกลงอะไรคือถูกต้อง
3: พี่เถียงกันเมื่อกี้ชื่อว่าอ่านว่า
6: ชื่อรามยอนครับ
3: รามยอน
6: ใช่มันกึ่งๆนิดนึง
3: พี่เห็นไหมรามยอน
6: ถูก
3: พี่ออฟเร็ว
4: รามยอน
6: รามยอนได้
3: พี่แจ็ครามยอน
6: ถูกหมดเลย

0: ไดมอนด์บอกออกไปเถอะ
1: ผมก็ไม่รู้ที่ถูกเหมือนกัน
2: ถูกแล้วคือชื่อเพลงนี้มามันเหมือนกับแบบอุ๊ยพอฟังปั๊บแล้วพอเป็นชื่อนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยบราเมียมอกก็ขันเล่
3: เกาหลีก็ได
2: ้เออไปกินบะหมี่ที่ห้องเราไหมหรือเปล่ามันมีที่มาอย่างนี้หรือเปล่าตอนเพลงนี้มันมายังไง
1: จริงๆมันมาตอนหิว
2: อ้าว
1: ตอนหิวมากเพราะว่าม่อนอ่ะไปเวิร์กช็อปกับพี่ไฮไม่ใช่เวิร์กช็อปไปซองแคมป์ครับซองแคมป์กับพี่ไฮอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะคือเราก็มานั่งคิดกันว่าโอเคเราอยากจะมีเพลงที่แบบเหมือนแบบชวนใครสักคนนึงไปเดทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นฟีลแบบส่งเพลงไว้ให้คนนั้นได้มั้ยหรือว่าอะไรอย่างงี้เราก็คิดท็อปปิกไม่ออกครับคือแบบเราก็คิดว่าถ้าจะชวนไปดูหนังมั้ยชวนไปกินข้าวมันซ้ําเดิมชวนไปดู Netflix ชวนไปดูแมวอะไรอย่างเงี้ย
2: ดูผีเสื้ออย่างเงี้ยหรอม
1: ัน
2: ก็ซ้ําเดิมเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันก็ซ้ําเดิม
3: แล้วมันหิวด้วยไงไปดูผีเสื้อมันก็ไม่อิ่ม
2: กินไม่ได้อิ่ม
1: แล้วมันก็หิวพอดี
3: ใช่
1: มั้ยแล้วคือกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องครับใช่นั่นแหละครับแล้วมันก็เลยแบบว่าเอ้ยหรือว่าแบบไปกินแบบบะหมี่กึ่งอะไรอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จนได้คำมาว่ารามยอนอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วซึ่งมันประจวบเหมาะกับว่ามันเป็นมุกของทางเกาหลีด้วยนะครับ
2: อ๋อนี่คือเกาหลีเขาก็แบบนี้เลยรามยอนหมกโกคันเล่กันเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับ
2: อ๋อนี่พี่มุ่นอ่ะเขาก็ใช้อย่างนี้กันจริงๆใช่
1: ไหมใช่เขาใช้กันอย่างนี้จริงๆครับมันเหมือนของประเทศไทยที่แบบว่าไปดู Netflix
2: คืออะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมชวนไปที่ห้องนั่นแหละ
1: ประมาณนั้น
2: อ๋อโอเคแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดแค่ชื่อเพลงหรือว่าฝึกออกเสียงไดมอนด์มีเพลงมาโชว์สดๆให้เราด้วยถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
2: เออเพราะฉะนั้นจะไปฟังกันเลยสดๆรามิออนไดมอนด์นรกรค่ะ
0: ครับ

0: เฮ้ยเท่อะ
1: เฮ้ยใช่
0: เฮ้ยเท่อะ
1: กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีคำว่าฮอนฮอน
2: ใช่ฮอนฮอน
3: ผสมภาษา
1: ฮอนฮอนนี่ภาษาอะไร
2: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: เป็นฮอนฮอนคือเหมือนคนอีสานกับ
2: ใช่อีสานไหมครับ
1: เฮ้ยนี่เราหลายภาษาเลยนะ
2: ใช่ครับผสมภาษา
1: เ
2: มื่อตอนแรกมันมาเป็นคำว่าร้อนร้อนใช่แต่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ขี้อ้อนเลย
1: เ
2: ราก็เลยแบบฮอนฮอนดีกว่าไหมแล้วแบบพี่ฮันเขาบอกว่าเฮ้ยได้เลย
1: มันดูน่ารัก
2: ใช่มันดูน่ารักเลยนะครับแต่ว่าคือมันตลกตรงที่แบบมันมีคนอินเตอร์ครับอยู่ในนั้นด้วยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคำว่าฮอนฮอนคืออะไร
1: มันต้องแปลซ้อนอีกไม่เป็นภาษาท้องถิ่นอะไรก็เลยต้องแปลให้เขาฟัง
2: แปลเขาฟัง
1: แต่ว่าพี่ไปดู MV มามันมีท่าด้วยนะเห็นบอกว่าไดมอนด์เป็นคนออกแบบท่าเอง
2: ใช่ครับ
1: ท่าไหนต้องสอนแล้ว
2: ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสอน
1: ได้ครับผม
2: มันเป็น
1: เรียนด้วย
2: เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
0: เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
1: เที่ยงคืนเร็วกว่า
3: เอาศูนย์ศูนย์ไง
1: คือ
3: ตีหนึ่งตีสอง
2: ปะถ้าเธอนั้นยังไม่นอน
1: ยังไม่นอ น
2: งั้นเธอ
1: มากิน
2: ลามยอน
3: ปอดใจหมดเลย
2: ลามยอน
3: ใจ
1: รัวจุ๊บมากิน
2: มากินลามยอน
0: ไม่ท่านพี่เดียไม่เต้นต่อแล้วนะมากินแล้วจบตรงนี้
1: เลยมากิน
0: เออ
2: ลามยอน
3: เนี่ยทำไม
1: ลามยอนด้วยลามยอน
2: ร้อนร้อนสิ
1: ร้อน
2: ด้วยกันไหม
0: ด้วยกันไหม
1: แ
0: ต่
1: ละท่าเนี่ยเห็นไหม
2: ใช่แล้ววายก็คือเหมือนแบบวายแบบกำลังดี
3: มีปูไต่หรอ
2: ใช่
3: เออ
2: ใกล
0: ้ไปเต้นตามนะ
2: แล้วก็นั่งคุยเหมือนแบบคุยกันนั่งคุยกันก่อนได้ไหมถ้าง่วงเมื่อไหร่เดี๋ยวไปส่ง
1: อุ้ยมีจุกแก้วเลยอ่ะ
0: แต่มีความหมายทุกท่าเลยนะ
2: จริง
0: ตรงนะ
2: ครับ
1: ซึ่งอันนี้เอาจริงนะเหมือนไดมอนด์ตั้งใจคิดมาเพื่อให้คนแบบเต้นตามเป็นคำอย่างนี้ได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับตั้งใจมากเพราะเราทำการบ้านแบบหลายวันมากๆคือจริงๆอ่ะเราได้โจทย์มาจากพี่ทีมงานบอกว่าแบบคืออยากให้ไดมอนด์อ่ะถ้าคิดท่าเต้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันท้าทายสำหรับเรามากเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ใช่โคโรกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าคือตอนที่เราคิดอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าที่เราคิดออกไปอ่ะทุกคนน่าจะทำตามกันได้ง่าย
0: ได
2: ้ใช่ครับ
1: เนาะเพราะมันเป็นคำแล้วมันมีความหมายอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็เห็นว่ามีคนเอาแผ่นเสียงเนี้ยไปเต้นกันเยอะแล้วนะใน TikTok อ
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: ใช่ลามยอนฮันฮันท่านี้ท่านี้น่ารักมากนะคะไดมอนด์จริงๆอ่ะเป็นคนทำงานเยอะมากๆด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องอ่ะตั้งใจกับทุกผลงานแต่เป็นธรรมดาที่เราต้องมีเหนื่อยบ้างถูก
2: ไ
1: หมเห็นบอกว่าเวลาเหนื่อยนี่คือกลับบ้านเหรอ
2: ใช่ครับกลับบ้าน
1: อยู่ไหนครับ
2: ราชบุรีครับ
1: อ้าวทำไมอ่ะทำไม
2: ก็กลับบ้านเพราะว่าแบบว่าที่บ้านเขาจะมีแบบบริเวณมีสเปซแบบมีความแบบเป็นความธรรมชาติเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าทำแบบเกษตรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราชอบแบบต้นไม้ชอบอะไรสีเขียวๆอะไรเงี้ยครับ
1: ไปฮิวใช่ไหม
2: ไปฮิวมันเป็นเหมือนไปการฮิวใจมากกว่าใช่แล้วเวลาเราไปฮิวเรากลับบ้านที่ราชบุรีเราจะมีกล่องที่แบบว่าเป็นที่ระลึกที่แบบว่าแฟนคลับเวลาเขาเขียนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราใช่มาเก็บเอาไว้ใช่แล้วเราก็จะแบบไปเปิดดูตลอดแบบภาพตั้งแต่เราเดย์วันหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะไม่ลืมว่าตัวเราเองอ่ะเคยเป็นยังไงมาก่อน
3: ดีจังเลยน่ารักเลยอ่ะ
1: จริงๆคือได้ฮิวเหมือนได้เติมพลังได้คิดถึงวันแรกว่าเออเรามาไกลมากๆแล้วอย่างนี้ด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ดีมากๆเพราะฉะนั้นเพลงนี้ค่ะเราต้องให้กำลังใจแล้วเอาไปเต้นกันเยอะๆอ่ะฝากหน่อยจ้า
2: ได้ครับก็ขอฝากเพลงรามยอนนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับก็ถ้าเต้นนะครับง่ายๆสบายๆนะครับสามารถไปเต้นกันได้นะครับแล้วก็สามารถดู MV ได้นะครับทาง YouTube One Music แล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ
1: นี่โอ๊ยน่ารัก
3: เหมาะกับช่วงฝนๆแบบนี้พอดีรามยอนฮอน
1: ๆเออจริงฮอนๆเนาะนั่งทานกันไป2คนน่ารักน่ารัก
0: ทานรามยอนเนาะ
1: ใช่ทานรามยอน
3: หวานๆหน่อย
1: ก
3: ิน รามยอน
0: ก็ทำไมไม่เต้นต่อนะ
1: ไม่เต้นเต้นไม่ลืมท่าไงเต้นได้ถึงข่าวนี้เอาวันนี้ขอบคุณไดมอนด์ธารกร
2: ขอบคุณนะ
0: ครับ
1: เพชรเม็ดงามของช่องวัน31
0: ฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ฝากไว้ด้วยนะคะรามยอนนะคะเพลงนี้ส่วนวันนี้ค่ะพวกเรารอบวันหมดเวลาแล้วเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะสิ้นเดือนกันแล้วนะฮะ30กันยายน
2: 2566
4: ทำไมเสียงมันสะท้อนน่ะลูก
2: เสียงกังวานมาก
3: เปิดลำโพง
4: เพราะเดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์ในวันนี้แต่ละวันขอบอกเลยฮะรายการแชร์ของเราแม
2: ้คร
4: ขอส่งกำลังใจ
3: ใ
4: ให้กับอีกหลายๆจังหวัด
3: ค่ะ
4: ให้อีกหลายๆจังหวัด
3: จริง
4: เพราะว่าอย่างวันนี้ฉะเชิงเทราเองฉันน้องชายแล้วก็รายการแฉเนี่ย
2: ครับผม
4: ก็ไปเปิดเป็นโรงครัวแต่วันนี้คือผลิตได้เต็มที่อ่ะทำข้าวได้เต็มที่คือ 4,000 กล่อง
2: ครับผม
3: ได้แค่นั้น
2: ต่อวันนะฮะมด
4: คือฉันได
3: ้ 4,000 กล่องก็เยอะแล้วนะ
4: แค่นั้น 4,000 กล่องเนี่ยไม่พอจ้
2: าฮะ
4: ไม่พอจริง
2: ๆคนเดือดร้อนเยอะ
4: คือไม่พอจริงแล้ววันนี้ปราจีนบุรีกำลังจะหนักนะฮะ
2: หร
4: ือแม้กระทั่งวันนี้ที่กาญจนบุรีเราร่วมกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีก๊อฟเพราะรัฐมนตรีก๊อฟเนี่ยเป็นส.ส.อยู่ที่กาญจนบุร
2: ีดูแลที่นั่น
4: วันนี้แฉก็ไปร่วมกับเขาคือเป็น5โรงครัววันนี้พรุ่งวันนี้ก็คือเป็น5โรงครัวแล้วพรุ่งนี้เราจะร่วมกับสสนครนายกพรรคภูมิใจไทย
2: ครับผม
4: ก็จะไปเปิดโรงครัวอีก4โรงครัว
2: ดีแล้ว
4: ช่วงนี้ขายของในรายการแฉก็ส่วนขอบคุณนะฮะ
2: ครับ
4: อย่างพรุ่งนี้รายได้ทั้งหมดพรุ่งนี้ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเลยพรุ่งนี้ทุกบาททุกสตางค์เป็นโรงครัวหมดเลย
2: โอ้อนุโมทนาด้วย
4: พรุ่งนี้ทุกบาททุกสตางค์ในการขายที่เกิดขึ้นมาเป็นโรงครัวหมดเลยเพราะที่นครนายกเนี่ยเขาก็ยังต้องปล่อยน้ำมาเรื่อยๆถ
2: ู
4: กต้องไหม
2: ฮะ
4: น้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบว่าที่ผ่านมาก็คืออย่างของรัฐมนตรีก๊อฟเนี่ยก็ห้าโรงครัว
2: การจัดบริ
4: เท่าไหร่ก็ไม่พอท
2: ่
4: านผู้ชมครับต้องเรียกว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วล่ะ
3: ใช่
4: ถ้าสมมติจะพูดกันแบบตรงไปตรงมากรุงเทพเนี่ยเรื่องเล็กไปแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยทั้งหมด31จังหวัดนะ
3: ค่ะ
4: กาญจนบุรีเดี๋ยวจะมีการรายงานสดจากกาญจนบุรีเข้ามาคุยกับเรา
2: ครับ
4: ปทุมธานีนนทบุรีนะฮะนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายๆจังหวัดรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยเนี่ย195อำเภอนะฮะประมาณประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ประมาณ 2,900,000 คน
2: ครับ
4: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนรับมือกับฝนหนัก 5-8 ตุลาคมนี้ช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาให้จับตาเป็นพิเศษเอ้าแล้วขออธิบายเป็นภาษาชาวบ้านง่าย
3: ๆ
4: คือกรมอุตุเขาให้จับตาเป็นพิเศษคือ 5-8 ตุลาคม
2: ครับ
4: เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะฝนหนักในหลายพื้นที่หลังจากมวลอากาศเย็นเข้ามาภาคอีสานก็จะเริ่มมีอีสานเองเนี่ยอากาศจะเย็นลงนะฮ
3: ะ
4: ลองคิดดูว่าฝนตกครั้งนี้น้ำจะเยอะขนาดไหนเพราะล่าสุดเราไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานแล้ว
2: เรียบร้อย
4: อยู่ในภาวะต้องเร่งระบายน้ำเพราะอะไรน้ำมันเกินความจุแล้ว
2: ครับผม
4: มีรายงานว่าน้ำในเขื่อนเนี่ย 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
4: มันเกิน 100% ไปแล้ว
2: 100เกิน100ไปแล้ว
4: 106 100 106.8% ไปแล้วมาฮะมันเกินความจุของ 100% ไปแล้วถือว่าเกิน100ไปแล้วและแต่น้ำเนี่ยก็ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้การเปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเหตุผลสำคัญคือคาดว่าเอาละถ้าตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอธิบายง่าย
2: ๆครับ
4: คือตั้งแต่วันนี้30ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เรามีเวลาตากผ้าอีก3วันเรามีเวลาเคลียร์บ้านเราอีก3วันเรามีเวลายกขึ้นที่สูงอีก3วันเพราะว่าวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหน
3: ัก
4: จากร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปจนถึงลพบุรี
2: ครับ
4: ทำให้น้ำเนี่ยมีโอกาสไหลเข้าเขื่อนเพิ่มอีกนะคะการระบายน้ำรอบนี้คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.5 เมตรจากระดับน้ำปัจจุบัน
3: ค่ะ
4: คือจะสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งอ
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: จากระดับน้ำปัจจุบัน
3: ค่ะ
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแน่นอนฮะพี่น้องชาวอยุธยาคือริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะ
3: วันนี้เองค่ะกรมชลประทานเองก็มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากๆคุณผู้ชมภาพรวมนะคะของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหมายความว่าน้ำเหนือเนี่ยมันกำลังจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยต้องมีการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยสรุปก็คือพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะคะน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นผลให้เพิ่มการระบายรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเก็บของก่อนของจำเป็นเก็บเข้าสู่ชั้น2ก่อน
2: ครับ
4: ท่านผู้ชมฮะครั้งที่แล้วคนที่ออกมาเตือนคนที่ออกมาเตือนรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีเปิดปิดเขื่อนคนที่ออกมาเตือนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สีตังพี่ไรราซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็โพสต์น่าสนใจอย่างนี้ค่ะคือเข้าใจง่ายคำว่าเข้าใจง่ายคืออาจารย์เขาพยายามจะสรุปพยายามจะบอกว่าอย่างแรกเลยจังหวัดที่น่าจับตามองหลังจากนี้และจังหวัดที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้คือกาญจนบุรี
2: ครับ
4: ราชบุรีสมุทรสงครามรวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนะฮะเพราะอะไรจะรับน้ำจากแม่กลองกำลังเป็นพื้นที่หนักนะฮะแล้วก็อาจจะหนักพอๆกับปี2525เกิดหรือยัง
3: เกิดแล้วสิ
4: สองขวบ
3: ใช่สองขวบ
4: แต่ก็คือปี2525ที่เขาเรียกว่าฝนพันปีอ่ะ
2: ครับผม
4: ที่เขาเรียกว่าฝนพันปีอ่ะ
2: 2525นะ
4: ลองไปดูกันว่าฝนพันปีของ2525คืออะไร
2: ครับ
4: ตรงนั้นน่ะที่น่าจับตามองเดี๋ยวเราจะมีการกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีนครปฐมจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจากแม่น้ำแม่กลองขนาดเดียวกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทราอาจารย์เขาประเมินว่าพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่ตอนนี้นะ
2: ครับ
4: ขนาดฉะเชิงเทราท่วมยังไงแกรู้ไหม
3: ยังไง
4: ร้านกุ้ยช่ายที่พวกหล่อนชอบกินกันกุ้ยช่ายอ
2: ่
4: ะ
2: เป็นไงม
4: ันต้องซื้อมาเถอะมิดหลังคาไปแล้ว
2: โหอ
3: ุ้ยสูงเนาะ
2: มิดเลยเหรอ
4: บ้านย่างานศพย่าจะไม่เจอไปบ้านหลังที่จัดงานศพน้ำขึ้นชั้น2
2: เฮ้ยชั้น1ไปแล้วอ่ะ
4: ไปแล้วขึ้นชั้น2ก็คือดีที่เป็นบ้านโปะลงๆเน
2: าะน้ำมาเยอะมาก
4: ก็คือคิดดูว่าน้ำขึ้นชั้น2
2: โห
4: ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีไม่ใช่จะดีขึ้นนะคะ
2: ฮะ
4: หลังจากนี้ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราอาจารย์ประเมินว่าพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่เนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นอีกประมาณสัก50เซนติเมตร
2: ค่ะเมตรเลยอ
4: ่
2: ะ
4: แล้วก็สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากนี้อีก1อาทิตย
3: ์
4: กว่าจะคลี่คลาย
2: ครับ
4: อาจารย์ระบุอีกฮะว่าเขื่อนหลายแห่งณตอนนี้น้ำมันเต็มเกือบเต็มหมดแล้วล่ะเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานขุนด่านแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ในภาวะต้องระบายน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนคือริมน้ำพื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยให้เตรียมตัวเอาจริงๆคำว่าเตรียมตัวคืออะไรยกของขึ้นที่สูงถึงคำว่าใช้คำว่าอพยพที่ซ้ำไป
2: ว่าเขื่อนต้องปล่อยน้ำออกมาแล้ว
4: ต้องค่ะท่านผู้ชมฮะเราไปดูกันที่จังหวัดระยองเมื่อกี้ลืมพูดถึงจังหวัดระยอง
2: ระยองก็โดนด้วยนะ
4: ที่หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้นะฮะคุณดูนะฮะที่อะไรอันนี้ฉะเชิงเทรา
2: ครับ
4: เดี๋ยวเราตัดไปที่ระยอง
2: ขอภาพที่ระยองหน่อยฮะกล้องวงจรปิด
4: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งคลิปที่เขาแชร์กันคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้เนี่ยกล้องวงจรปิดของนิติบุคคลหมู่บ้านเนี่ยบันทึกภาพนาทีระทึกฮะคุณดูนะฮะมวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว20นาที
3: เนี่ยแป๊บเดียว
2: นี่จากแห้งๆมาแล้ว
4: 20นาทีอ่ะคุณ
3: จากแห้งๆเนี่ยมาแล้วมากอ
4: ันนี้จากแห้งๆก่อนนะ
2: เ
4: วลา20น้ำมาอย่างนี
3: ้โอ้โห
4: คุณดูความเร็วของน้ำน้ำมาใหม่20นาทีค่ะมีสื่อรายงานระบุว่าใช้เพียงเวลาเพียง6ถึง20
2: วินาท
3: ีมาเร็วมาก
4: คุณดูสิเขาบอก6ถึง20นาทีนะคะที่น้ำมันขึ้นมาชาวบ้านไม่มีใครตั้งตัวทันหรอกค่ะข้าวของพังเสียหายเป็นวงกว้างจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าวิกฤตตัวเองเนี่ยได้ติดตามข่าวระยองมาจากน้องต้องยอมรับ
2: ครับ
4: ตรีน้องตรีช่องวันเนี่ยแหละ
3: ค่ะ
4: น้องตรีเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะ
3: เ
4: ออรักคนไม่ผิดจริงมันลงพื้นที่ทุกวัน
2: โอ้โห
4: น้องตีมันลงพื้นที
2: ่แล้วแบบอยู่ระยองหมด
4: ไม่ใช่อยู่กรุงเทพแล้ว
2: มันขับแต่ลงไปช่วย
4: มันขับรถกระบะไปแจกของคนทุกวันจริง
2: ๆ
4: แล้วก็มันก็ลงโพสต์ตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ที่จังหวัดระยองเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ICU แล้ว
2: ครับ
4: จังหวัดระยองเนี่ย ถือว่าวิกฤตหนักมากนะคะระดับน้ำในภาพรวมของหมู่บ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณเอวอะเมตรหนึ่งก็ประมาณเอวอย่างพวกเราสูงแค่170 160มันก็เลยเอวมาหน่อยแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยระดับน้ำได้ขยายวงกว้างแล้วก็ท่วมสูงถึงระดับหน้าอกแล้วก็ระดับคอนะ
2: ครับ
4: ชาวบ้านเนี่ยต้องอพยพหนีทั้งน้ำตาค่ะชาวเมืองระยองเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตานะคะน้ำท่วมบ้าน

0: รถจมน้ำวัวควายที่เลี้ยงไว
1: ้
0: ก็ต้องหนีเอาตัวรอด
1: โอ้โห
0: ณตอนนี้ไปกันที่ฉะเชิงเทราค่ะ
1: ครับผมมาที่หนึ่งเสียงความเดือดร้อนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับที่ตำบลแหลมประดู่นะครับผมจังหวัดอำเภอบ้านโพนะจังหวัดฉะเชิงเทราหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือระบุว่านะครับชาวบ้านต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงตั้งแต่ระดับเอวไปจนถึงระดับคอถูกตัดน้ำแล้วก็ตัดไฟมานานถึง4วันแล้วนะครับโดยมีเพียงภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านที่ต้องช่วยเหลือกันเองใช้เรือเข้าพายรับส่งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้านเรือนั่นเองครับล่าสุดพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยเรียบร้อยโดยในส่วนของการช่วยเหลือท้องถิ่นนะครับนายกอบต.หรือว่าอบต.ภูวดลเนี่ยได้เข้ามาดูแลตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแต่เนื่องจากความช่วยเหลือนะตัวเนี่ยเข้าไม่ถึงนะอีกหลายจุดนะครับประกอบกับงบประมาณของอบต.ขณะนี้เริ่มหมดลงแล้วนะครับจึงต้องนำเงินส่วนตัวเนี่ยออกมาใช้ร่วมกับชาวบ้านนะครับในการจัดตั้งครัวประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายผู้ประสบภัยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณลดลงบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับ
0: ง่ายๆฉะเชิงเทราดีนะที่อันนี้คือเอาง่ายๆมันมีทั้งอย่างฉันกับเผื่อไทยถูกต้องไหมก็มีทั้งพรรคกล้าทำ
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนช่วยกันหมดตอนนี้คือช่วยกันหมด
2: ตอนนี้ไม่
0: มีพัก
1: แล้วร่วมใจกันแล้ว
0: ตอนนี้ไม่มีพักไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะอ่ะบางคนแพ้สอสออย่างฉันบ้านฉันแพ้มา
2: ก็ไปช่วย
0: คือต้องร่วมมันเห็นภาพสามัคคีกันได้จริงๆเน
2: า
0: ะ
1: ครับ
0: แต่จะบอกว่ารู้ไหมข้าวหมื่นกล่องไม่พอกินนะ
1: ไม่พอ
2: ชาวบ้านเดือดร้อน
0: เพราะอะไรอันเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปในป่านะ
1: อ
0: ันเนี้ยยังอยู
2: ่แค่ในเมือง
0: ก็ตรงที่เธอไปงานศพญาติฉันว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพอ่ะถูกต้องไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเข้าลึกเข้าไปอีกเธอคิดดูว่ามันมิดหลังคา
2: เพราะถ้าเกิดตรงบ้านย่าเธอมิดหลังคานี่แสดงว่า
0: ขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสอง
1: โอ้โห
0: คือเตรียมทุบอ่ะเอาง่าย
1: ๆ
0: ก็คือเอาง่ายๆคือ
2: ซ่อมก็ได้ไม่ต้องทุบ
1: ของเธอก็ไม่เป็นห่วงเนี่ย
0: บ้านก็เตรียมทุบอยู่แล้ว
2: บ้านแข็งแรงจะตาย
1: ไม่จบหลังน้ำท่วมความเสียหายไปนะ
0: เสียหายเยอะก็คือเอาง่ายแล้วเขาบอกอีกเป็นอาทิตย์นะด้านี่ฉะเชิงเทราอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเธอคิดดูว่าเขาฉันก็โชคดีไปบ้านฉันก็คือมีแค่คนเฝ้าบ้านแต่ก็คือบอกคุณน้ำแบบล้นไปหมดเลยอ่ะ
2: แล้วมาเร็วมากเหมือนในข่าวไหม
0: ในข่าวเพราะมันมีที่อ่างเก็บน้ำมีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้แล้วคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทำไงในมดเนาะ
2: การเกษตรอ่ะเนาะเสียหาย
0: ชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดอยู
2: ่
0: แล้วหลังจากนี้จะไปไงแล้วบางคนเอาง่ายๆอย่าลืมนะแล้วต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ
2: การย้ายอ่ะการจะอพยพอะไรต่างๆมันยากเหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้บางคนโอ้โหเราทำข้าวได้ 4,000 กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ
1: ครับ
0: 4,000 กล่องแกไปเนี่ยแค่การแกะก็ไม่พอแล้วคือยังไงก็ไม่พอ 4,000 พยายามทำได้มากกว่านั้นเราทำได้แค่นี้เพราะแรงมันมีอยู่แค่น
2: ี
1: ้
0: มันเงินไม่มีความหมายนะ
1: ครับผม
0: วันนี้คือเงินไม่มีความหมายถามว่าเงินจะไปซื้อหมูซื้อไก่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ถูกออกไปไม่ได้
0: มันก็ต้องซื้อหมูซื้อไก่เนี่ยขนไปจากกรุงเทพอีกนะหรือต้องไปเข้าไปในเมืองเพื่อขนหมูขนไก่เข้าใจป่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ไปซื้อหมูซื้อไก่ได้แถวนั้นอ่ะมันไม่มีท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้หนึ่งภาพที่คนแชร์กันคือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออก
1: ครับ
0: ซึ่งตอนบ่ายวันนี้ฝนมันตกลงมาอีก
1: ใช่ฮะ
0: ฝนมันตกลงมาหนักลงมาประมาณสัก45นาทีมั้งรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่เนี่ยซัดลอยไปกับน้ำตำรวจแล้วก็กู้ภัยต้องเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานรถยกเนี่ยขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ยกกลับบ้านพักเรียบร้อยแล้วขนาดที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่เลยนะคะ
1: อันนี้น่าทูปะเตมีนะฮะ
2: คือทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะของช่อง3เนี่ยเขาก็มีการลงไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่อำเภอลำลูกกาค่ะคุณผู้ชมก็หลายจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็มีการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆเลยนะคะอย่างบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติตรงสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะตรงหลังสนามบินดอนเมืองเนี่ยอันนี้ระดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหัวเข่าประมาณสัก30-50เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับท่ามกลางน้ำท่วมขังเนี่ยตอนนี้หลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมก็ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วน้ำมันก็จะไม่ได้แบบว่ามันเริ่มท่วมขังมันเริ่มเน่า
1: เริ่มดำเริ่มเน่าแล้ว
2: ใช่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำอ่ะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วระดับน้ำเนี่ยมันก็ลดลงประมาณ2เซนเท่านั้นเองนะคะแต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นเนี่ยมันก็คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเขาเลย
0: ตอนนี้คือเอาง่ายไม่มีใครตั้งตัวสักคน
2: ใช
1: ่ใช่
2: ยังไม่มีใครช่วยเหลือเลยชาวบ้านเนี่ยเขาก็สะท้อนด้วยนะคะว่าสิ่งที่ต้องการในเวลานี้เนี่ยคือน้ำดื่มค่ะอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่มีต่อการดำรงชีวิตนะคะหลายครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปแหล่งชุมชน

0: ไปการหาอาหารเข้ามาในบ้านได้เพราะติดอยู่ในบ้าน
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องลุยฝ่าออกไปนะถ้าจะออกไปหาอาหารจริงๆนะ3กิโล
1: ยากลำบากฮะ
0: ลำบาก
1: ถูกต้องครับส่วนสถานการณ์ระบายน้ำนะครับในพื้นที่ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณผู้ชมครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองเนี่ยค่อน

0: ไปช่วยเปิดโรงครัวให้กับพี่น้องชาวกาญจนบุรีฮะแล้วท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยฮะ
1: ครับผม
0: สวัสดีรัฐมนตรีกรอบฮะ
1: สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีกรอบครับ
0: มาไหมฮะเดี๋ยวรอภาพมาสักนิดนึงเราจะรายงานสดจากจังหวัดกาญจนบุรี
1: ดูว่าบรรยากาศที่นั่น
0: เป็นยังไงบ้าง
1: สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงนะฮะ
0: เรามาลุ้นกันนะฮะรัฐมนตรีฮะว่าภาพจะมาหรือเปล่าสวัสดีฮะรัฐมนตรี
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่กอล์ฟหรือกัน
1: ครับ
2: เรียกคุณกอล์ฟ
0: พี่กอล์ฟ
2: มาแล้วมาแล้วภาพมาแล้วด้วย
0: ภาพมาแล้วฮะท่านพี่กอล์ฟฮะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีน้ำมันขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างฮะ
3: ยังไงนะพี่มด
0: ตอนนี้คือน้ำที่กาญจนบุรีเป็นยังไงบ้าง
3: ก็เป็นผมว่า30ไม่เกิดไม่เคยเกิดเหตุการณ์เนี้ยมา30 40ปีแล้ว
0: ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2: ที่น้ำเยอะขนาดนี
0: ้ซึ่งวันนี้เขาก็มีการเตือนอีกว่าการปล่อยน้ำเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยอย่างน้อยน้ำจะขึ้นเมตรถึงเมตร50จะมีการขึ้นอย่างนี้อีกเบื้องต้นชาวบ้านที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างฮะ
3: ก็ลำบากครับพี่มดเพราะว่าทุกคนน่ะก็อย่างที่บอกคือว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนบางในหลายๆพื้นที่อ่ะน้ำมันท่วมบ้านเขาแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆบางจุดก็น้ำไปตัดถนนคนก็เอาออกมาซื้อข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงๆนะฮะก็คือได้แต่คุยกับรัฐมนตรี
2: ไม่แล้วอย่างชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะได้มีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างคะตอนนี้ที่เขายังติดอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมว่าคนเมืองการก็รักกันนะพี่ด้าคือทุกคนไปลุมช่วยกันหมดเลยทุกส่วนทุกภาคส่วนคือแบบมันไม่ใช่แค่สสไม่ใช่แค่อบต.ทุกคนน่ะประชาชนทุกคนช่วยกันหมดเลยอ่ะแบบใครทำอะไรได้ก็ทำช่วยได้ก็ช่วยบางคนไม่มีเงินก็ลงแรงอะไรอย่างเงี้ยบางมันเห็นหลายสิ่งมาก
1: พี่กอล์ฟพาพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมเยอะๆเลยเนี่ยมีอำเภอไหนบ้างแล้วก็
2: ตรงไหนที่หนักสุด
1: ที่ไหนบ้างครับที่โดนหนักๆเลยครับพี่กอล์ฟฮะ
3: ก็เป็นจริงๆอยู่ด้านบนเลยครับก็สังขะทองผาภูมิไซโยกโดนหมดน้ำป่ามันไหลลงมาหมด
2: อ
3: ย่างเขตเมืองของผมก็น้ำลงมาเต็มพื้นที่เลยครับ
1: ก็คือออกจากบ้านไม่ได้เลยท่วมเลย
3: ก็ยังมีพื้นที่ที่ออกจากบ้านได้บางพื้นที่ที่ติดที่เป็นลุ่มที่เป็นติดแม่น้ำเนี่ยที่ติดน้ำอ่ะก็ไม่ได้เลยฮะ
0: อย่างที่บอกฮะวันนี้จริงๆแล้วเราก็ได้ร่วมกับรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีบอกไม่พี่มาดามเดี๋ยววันนี้จะไปเปิดโรงครัว
2: ครับ
0: โรงครัววันนี้ทำไปกี่พันกล่องแล้วรัฐมนตรี
3: โอ้เป็นหลายหมื่นแล้วครับ
0: เป็นหมื่นกล่อง
1: โอ้โห
3: แ
1: ล้วช่วยมากี่วันแล้วครับพี่กอล์ฟฮะ
2: ค่ะ
3: ก็ประมาณจริงๆเริ่มประมาณ2วันครับแต่ก็เริ่มเตรียมการประมาณวันนึงก็ประมาณ3วัน 2-3 วันนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องดูแลชาวบ้านไม่ใช่แค่มื้อเดียวต้องเป็น
2: 3มื้อ
3: เช้ากลางวันเย็นเพื่อให้เขาอิ่มครบ3มื้อมันก็โอ้โห
2: แล้วสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีอะไรบ้างเผื่อใครที่อยากจะไปช่วยอีกทีนึงสำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ยังขาดแคลนอยู
3: ่จริงๆก็มีหลายจุดนะครับก็ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะอย่างในตัวเมืองก็มีนะครับอย่างของผมก็วัดหนองกระทุ่มตำบลบ่อพลอยก็จะมีแม่ครัววัดก็ช่วยกันหมดอ่ะคือใครอยากไปทำอะไรตรงไหนก็ไปทำสะดวกตรงไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เข้าไปไม่ได
1: ้ครับ
3: นะครับ
2: แ
3: ล้วตอนนี้น้ำแรงมากเลย
1: พี่กอล์ฟด้วยปกติแล้วต่อวันนี่ต้องใช้อาหารเยอะประมาณขนาดไหนครับ
2: กี่กล่อง
1: ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องหรือว่าน้ำเนี่ย
0: โอ้
1: เ
0: ยอะครับ
3: เยอะแต่ละพื้นที่เยอะมาก
1: หลักหมื่นเลยใช่ไหมครับพี
2: ่หลักหมื่นกล่อง
3: หลายหมื่นครับ
0: หลายหมื่น
3: ขนาด
0: สามหมื่นไม่พอ
3: พื้นที่ผมเนี่ยก็เป็นหมื่น
1: ไม่พอด้วย
3: ใช่แล้วพื้นที่อื่นๆอีกก็เยอะ
0: คือ
3: ต่างกันเลยครับ
0: รัฐมนตรีเอาไอ้พี่น้องก๊อฟดีกว่าพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟแหมใช่ก็เรียกถูกผิดเนาะเป็นรัฐมนตรีแล้ว
1: พี่ก๊อฟดีกว่า
0: พี่ก๊อฟฮะเอาตรงณวันนี้คือข้าว 3-4 หมื่นกล่องมันไม่พอหรอกถูกต้องไหมฮะ
3: ไม่พอเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีประกาศภัยพิบัติทุกอำเภอแล้วครับ
0: ตอนนี้ประกาศภัยพิบัติทุกอำเภอเพราะฉะนั้นโอกาส
3: หนักที่สุดในรอบ30ปี40ปีตั้งแต่ผมยังเด็กๆสมัยผมเด็กๆก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่แรงเท่าตอนนี้ครับเพราะว่าครั้งนี้น้ำเยอะมากแล้วน้ำมาจากเขื่อนด้วยจากด้านบนนะครับแล้วก็ฝนก็ตกนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็ปล่อยๆไม่ได้เยอะแต่ในข้างบนเนี่ยเป็นน้ำป่านั้นเนี่ยก็อันตรายมากครับ
0: เพราะน้ำป่ามันจะเร็วกว่าฝนถูกต้องไหม
3: โอ้โหตอนนี
2: ้
3: อยากจะพาไปดูหลังบ้านเลยครับน้ำแรงมาก
0: ก็คือไปดูหลังบ้านอีกเดินไปหน่อย
1: ขออนุญาตหน่อย
0: ไม่เดี๋ยวจะมืดไป
1: พี่กอล์ฟขอดูน้ำหน่อย
0: เดี๋ยวดูก่อนหลังบ้านเขาเป็นคลองพอดี

0: แล้วน้ำไหลเชี่ยว
1: หลังบ้านเป็นแม่น้ำแควน้อยครับ
2: คือไปดูสักนิดหนึ่งว่าตอนระดับน้ำที่พี่ก๊อฟได้มีโอกาสไปเข้าพื้นที่ระดับน้ำมันสูงแค่ไหน
3: นะ
2: นะฮะก็คือเอาง่ายๆนะนี่ไหน
4: อ่ะ
2: นี่
0: มันมืดเนาะโอ้แต่น้ำเชี่ยว
2: แล้วน้ำมันเชี่ยว
0: น้ำไหลแรง
2: น้ำมันเชี่ยว
3: น้ำไหลมากแรงมากเนี่ย
4: โอ้ปริมาณน้ำเยอะนะโอ้โห
3: นี่ครับนี่คือแม่น้ำทั้งหมดเลย
2: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือน้ำป่า
4: ครับ
2: อันนี้ยังไม่รวมจากน้ำเขื่อนอีกถูกต้องไหมฮะพี่ก๊อฟ
3: ใช่น้ำเขื่อนลงมาแล้วครับพี่มด
2: แล้วมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกไหมหลังจากนี้อยากจะบอกชาว
3: กาญจนบุรีน้ำเขื่อนเนี่ยไหลปล่อยมาประมาณ2วันแล้วก็จะปล่อยไปถึงวันที่4ซึ่งบ้านที่ติดริมน้ำทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องอพยพหนีทั้งหมด
0: ค่ะ
4: ครับผมดูสถานการณ์พี่ก๊อฟครับอีกนานไหมครับกว่าจะน่าจะคลี่คลายพี่ก๊อฟดาวสถานการณ์ไว้น่าจะต้องกี่วันครับ
1: ไม่รู้เลยครับพี่เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำฝนอย่างเดียวน
4: ะ uh-huh.
1: ม
4: ัน
1: เกี่ยวกับน้ำที่เขื่อนเขาเก็บไว้แล้วเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยเก็บอยู่ที่ประมาณ 96-97% น่ะ
2: บาปที่เกินร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติจากอาจารย์เขาอาจารย์นักวิชาการต่างๆเขาบอกว่ากาญจนบุรีเนี่ยโอกาสที่น้ำจะขึ้นสูงอีกเมตรถึงเมตร50มีโอกาสจะเกิดขึ้น
1: คือตอนนี้ก็คือสถานการณ์มันคือประชาชนที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยครับรวมทั้งพื้นที่ที่มีความเป็นพื้นที่ราบทั้งหมดก็คือไปกับแบบน้ำท่วมไปหมดเลยอ่ะ
2: แล้วตอนนี้เอาจริงๆเด็กๆในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาโรงเรียนแต่ละพื้นที่จะมีการฟื้นฟูยังไงฮะ
1: เรื่องการศึกษาใช่ไหมครับก็บางโรงเรียนก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราก็ได้รับผลกระทบอย่างสพท.เองก็ได้รับรายงานว่าโรงเรียนก็ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สพท.พยายามบริหารจัดการอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเราเนี่ยไม่ได้ขาดมีการขาดตอนในโรงเรียนด้วยนะครับ
2: อ
1: าจจะต้องเรียนเพิ่มเรียนวันแต่ตอนนี้ต้องเอาความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ประชาชนก่อน
2: เพราะอะไรมันแตกต่างจากโควิดเรายังมีน้ำมีไฟนะแต่น้ำท่วมมันจะเป็นบางพื้นที่เราจะเป็นจะต้องตัดน้ำตัดไฟถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ใ
2: ช่เขาไม่มีเน็ต
1: บางพื้นที่นี่คือตัดไฟไปเลยไม่มีไฟเลยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของอาหารใช่ไหมครับซึ่งสำคัญมากบางพื้นที่ของผมแม้กระทั่งอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไม่มีห้องน้ำสาธารณะที่จะใช
4: ้
1: นั้นเราก็ต้องไปเอารถสุขามาช่วยชาวบ้าน
4: ครับ
1: มันไม่ใช่แบบ
2: เพราะอย่างน้อย
1: แบบ
2: อย่างน้อยทุกคนอยากจะได้กินอาหารสดทุกคนอยากจะกินอาหารร้อนๆทุกคนอยากจะได้กินอาหารสดเพราะฉะนั้นวันนี้รายการแฉขอร่วมกับพี่ก๊อฟนะฮะในการทำวันนี้ที่กาญจนบุรีพี่ก๊อฟเปิดทั้งหมดกี่โรงครัว
1: ตอนนี้ผมเปิดไปประมาณ5โรงครัวแล้วครับก็ช่วยกันอันไหนที่ตัวเองอันไหนที่มีคนมาทำแล้วเราก็ไปสนับสนุนเขาอันไหนที่ไม่มีเราก็ไปช่วยกันเริ่มทำอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันต้องกระจายพื้นที่ครับเพราะมันใหญ่แล้วก็ไม่สามารถมารวมศูนย์ได
0: ้
1: เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าระยะทางในการไปส่งอาหารเนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่าน้ำมันไปตัดถนนจากที่เคยไปหมู่บ้านเนี้ยใช้เวลา10นาทีเนี่ยมันต้องอ้อมไปอีกใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนั้นเลยต้องกระจายเป็นคัสเตอร์ครับที่ทำโรงครัวอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคก็ดีขึ้นครับ
4: พี่ก๊อฟตอนนี้5โรงครัวพอไหมครับ
2: ไม่พอ
1: ในเคสผมโอเคขึ้นแล้วครับโอเคน่าจะไม่มีประเด็นเพิ่มมากกว่านี้แล้วครับ
4: โอเค
2: นะฮะเอาละก็ต้องอยู่กาญจนบุรียาวๆเลย
4: ครับ
2: ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ตอนนี้ลางานสภารางานกระทรวงแล้วก็มาประจำการแล้วก็อ
2: ยู่ที่กาญจนบุรีเลย
1: ดูจนกว่าสถานการณ์จะดี
4: ณปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือพี่ก๊อฟเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ
1: เยอะมากเลยครับก็ถึงบอกว่าทางจังหวัดเองก็ดีทางผู้ก็ผมว่าวันนี้สำคัญที่สุดก็คือเราเห็นความสามัคคีของคนเมืองการในการช่วยเหลือกันเนอะแต่แน่นอนมันก็ยังมีบางจุดที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือบางโอ้โหมันหลายมิติมากๆดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำได้ก็คือพยายามกระจายกันช่วย
4: โอเค
2: นะฮะเพราะฉะนั้นขอบอะไรนะฮะดร.นัทอยากจะถามอะไรรัฐมนตรีไหม
1: อ
2: ยากจะถามอะไรรัฐมนตรีไหม
5: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรี
2: อ้าวโอเค
5: แผนเยียวยาไงคะท่าน
2: เอาให้มันผ่านให้มันผ่านฉันตอบแทนรัฐมนตรีก็ได้ค่ะขอให้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยคิดไหมคะเยียวยา
4: สถานการณ์ให้ได้ก่อน
2: เอาให้ประชาชนมีข้าวกินก่อน
5: ทำไมมันท่วมเยอะฮะเขื่อนไม่พอเหรอคะหรือไงฮะ
2: ก็ต้องพ่องน้ำจากเขื่อนค่ะกูตอบแทนให้ค่ะโอเคนะคะโอเค
4: งานนู้นแม่หลังถามมดก็ได้ไม่ต้องถามพี่ก๊อฟหรอก
2: นะฮะโอเคเดี๋ยวฉันตอบแทนให้ค่ะ
0: บอกว่าอะไรให้ถามทำไม
2: ท่านผู้ชมฮะนะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงชาวกาญจนบุรีหรือฝากถึงคนทั้งประเทศจังหวัดกาญจนบุรีเป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือครั้งนี้คนเมืองการเนี่ยต้องผ่านวิกฤตเรื่องอุทกภัยเนี่ยครั้งรุนแรงเนี่ยผมว่าเป็นในรอบ 30-40 ปีเนี่ยแน่นอนว่านอกจากความช่วยเหลือที่มาจากทุกสารทิศวันนี้ก็คนเมืองการก็มีกำลังใจที่ดีนะผมว่าแล้วก็เราเห็นความสามัคคีในคนเมืองการด้วยกันแล้วก็เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็คงต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าความสามัคคีในประเทศไทยในจังหวัดการมันก็เกิดขึ้นจากการที่พวกเราเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นผมว่าอย่ามันจะผ่านไปได้นะครับ
2: ขอบคุณฮะรัฐมนตรีอัครนัน
0: ท์ฮะ
2: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สสเขต1จังหวัด
4: กาญจนบุรี
2: นะฮะขอบคุณนะฮะ
0: ขอบคุณ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณที่อัปเดตฮะขอบคุณ
2: แน่นอนรัฐมนตรีก็คือพี่ก๊อฟเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพวกเราไปอยู่ตามโรงครัวต่าง
4: ๆ
2: แล้วก็จะไปแจกของทุกวันเริ่มตั้งแต่6โมงเช้า
4: ครับผม
0: ตั้งแต่
2: เช้าเล
4: ย
2: โรงครัวนี่จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงปิดไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลย
4: ครับ
2: ขอให้เขาหน่อยเพราะตอนนี้มันยังหาคนสลับไม่ได
4: ้เป็นกำลังใจให้กับ
2: เพราะทุกคนก็น้ำท่วมหมด
4: กาญจนบุรีด้วย
2: ฮะเพราะฉะนั้นแฉเองก็ขอร่วม
0: เป็นกำลัง
2: ใจกาญจนบุรีพรุ่งนี
4: ้ครับ
2: พี่น้องชาวนครนายกก็เพิ่งรู้ตัวเองว่ามีเพื่อนเยอะๆดีอย่างพรุ่งนี้สสจากพรรคภูมิใจไทยนครนายกจะเปิดโรงครัวอีกจะเอาเงินทั้งหมดที่ได้เกิดจากในรายการแฉเงินทั้งหมดที่ขายของในรายการไปเปิดโรงครัวที่นครนายกหมดเลยนะครับ
4: สาธุด้วยนะครับ
2: นะครับพรุ่งนี้วันนี้กาญจนบุรีพรุ่งนี้นครนายกฉะเชิงเทราเรียบร้อยไปแล้วเราจะค่อยๆไล่ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำกันได้นะครับ รายการเล็กๆอย่างเงี้ยเราทำได้แค่นี
4: ้ครับ
2: ท่านผู้ชมครับเพลงรักที่คุณคุ้นเคยกำลังจะกลับมาให้ได้ฟินกันอีกครั้งนึงนะฮะ A Time Show Beatขอชวนคุณทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง7พร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาเนี่ยฮะ
4: ถูกต้องครับพบกับศิลปินระดับตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบกับเฉลียงเฉพาะกิจนะครับสาวสาวที่คุณคุ้นเคยนะครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับพี่ก้อยสัญญาพี่กบทรงศิษย์เตรียมหมุนแผ่นเสียงเพลงแห่งความทรงจำนะครับดื่มด่ำกับเพลงรักให้หายคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับรอบเดียวเท่านั้นที่ Royal Paragon Hall นั่นเองครับ
0: ค่ะตอนนี้บัตรเหลือไม่มากแล้วนะคะแต่ยังพอมีอยู่นิดหน่อยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางหรือว่าติดตามเรทเพิ่มเติมได้เลยที่ Airtime Showbiz นะคะ
2: ครับผมฮะเชื่อเถอะฮะปกติเราทำคอนเสิร์ต90 90 90ครั้งนี้เราเอาพี่สาวๆๆเราเอาเบิร์ดกับฮาร์ด
4: ถูกต้องฮะ
2: เราเอาพี่ตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้ว
4: ถูกต้อง
2: อย่างที่บอกฮะหรือเป็นพี่ดี้พี่แต๋งพี่เจี๊ยบเฉลียง
4: ครับ
2: ตอนนั้นเพลงเหล่านี้เคยสร้างความประทับใจจะเอากลับมารีมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นรอบเดียวเท่านั้นนะ
4: ครับ
2: ตุลาคม
4: ใช่ครับ
2: แล้วบัตรเหลือน้อยมากๆแล้วไปย้อนความทรงจำไปย้อนความรู้สึกดีไปย้อนความสุขในช่วงเวลาที่เครียดๆอย่างนี้ก
4: ัน ใช่ครับ
2: กับ Airtime Showbiz นะคร
4: ับ
2: ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าน
0: ุนิว
4: มาแล้วนุนิว
2: นูนิวหวัดดีลูก
0: สวัสดีค่ะ
2: ยายปิ้งปองหล่อนมาทำอะไรอ่ะ
0: ป
2: ิ
0: ้งปองมาทำอะไร
2: อ๋อนางสนิท
4: นูนิวอ๋อนูนิว
5: สิ้น
4: นะฮะ
2: คือผ่านมาเยอะนูนิวนี่ผ่านวงการบันเทิงมาเยอะ
0: ใช่
2: มีทั้งช่วงท้อบางทีก็ร้องไห้แต่มันผ่านมาได้ฮะ
4: ครับ
2: จากเด็กขี้อายมากๆนะฮะสู่วันนี้หนูขึ้นมาเป็นแถวหน้าแล้วลูกด
4: ี
2: ใจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านุ้นนิวค่ะ
4: สักครู่เดียวครับ
6: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
7: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
6: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน ใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้

0: เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทามทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
3: นิดเดียวไม่ต้อง
4: มันเป็นเนื้อครีม
3: ใช
6: ่
3: เ
6: นี่
3: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
11: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
10: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
12: ล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
11: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
13: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
14: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
13: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM25
15: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: พงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
6: ฮะ
7: จะขอลินเป็นแฟน
8: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
9: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
10: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
5: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์คืนนี้เวลา 2:00 น.ทางช่อง GMM 25
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
13: แล้วมานั่งกันเหมือนแบบว่าโซฟาบ้านเพื่อน
14: เหมือนคนขับใช่ป่ะ แล้วก็เป็นรถกระป๋อที่นั่งกันข้างหลังอ่ะไปขับไป
15: จะไปไหนครับ
16: อ
15: ัน
16: นี
14: ้ท่าแพค่ะท่าแพ
16: อันนี้เหมาคนเดียวเก้าอี้เดียวเลย
15: คนเดียวเลย
13: จริงๆแล้ววันนี้หนูนิวเคยมาเยี่ยมแฉกี่รอบแล้วลูก
16: โอ้ยหลายรอบแล้วเนาะ
17: ก็โอ้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
13: ตอนที่หนูมาโปรโมทหนังหนูมา
17: ใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะโปรโมทเรื่องดีว่าลาวีก็โอ้ยเว้นไปหลายปีอยู่คร
13: ับ ใช่ไหมตั้งแต่แรกๆเลย
17: ใช่ครับ
13: ถูกไหมลูกหนูก็มากันเรียกได้ว่าน้องเนี่ยได้มาไม่ได้มาแฉไม่สี่สิดีว่าลาวีลูกยังมาอยู่เนาะ
17: ใช่ครับ
16: กี่ปีละ
13: เพราะแต่หมายถึงว่าที่มาเป็นแขกเต็ม
17: ทีเดียวว่าถ้าคนเดียวนี่โอ้น่าจะ
16: สี่ปี
13: ต้องยอมรับนุนิวตอนนี้เองเนี่ยดังมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
16: ใช่
13: คือเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งศิลปินเพลงระดับแนวหน้าของไทย
15: ครับ
13: ทำไมไปคบกับอีปิงปองอยู่ได้ลูก
16: ทำไมไปปิงปอง
15: ทำไมอ่ะ
13: เดี๋ยวมันไปชวนทำอะไร
15: ไปสนิทกันตอนไหนกับปิงปอง
17: ไปสนิทเรื่องดีว่าลาวีนั่นแหละอุ้ยแต่พี่ปิงปองนี่เขาเป็นคนสอนให้ผมแข็งแกร่งนะ
15: นี่
13: เหรอ
14: เขาสอนสู้สิ
16: ยังไงสอนเขายังไง
14: วงการบันเทิงมันมีแต่คนแปลกๆมดดำคชาภาหนวดจุ๋มจิ๋มคือคุณชาวแล้วก็นั่งฟิตเปี้ยอยู่ตรงนี้สีชมพูเพราะมันมีคนแปลกๆเราต้องสู้คน
15: มันต้องอยู่ให้ได
14: ้เออเราจะโหหนูอย่าไปอ่อนข้อลูก
13: เขาสอนว่ายังไงเขาสอนหนูว่ายังไง
17: โอ้ยก็แบบทั้งพี่ปิงปองพี่นิวพี่แจ็คกี้พี่เติ้ลเงี้ยตอนอยู่โปรเจกต์ดีว่าลาวีทุกคนแบบไม่ได้นุ้นนิวอย่าไปยอมอะไรอย่างเงี้ย
16: เขาแบบเป็นคนยอมคนอย่างเงี้ยหรอนุ้นนิว
15: อย่าเป็นผู้ถูกกระทำ
17: ไม่ค่อยสู
15: ้ต้องลุกขึ้น
17: ใช่
15: ลุกขึ้นสู้
17: เราต้องสู้เพราะว่าสังคมมันโหดร้ายบางทีเขาก็โหดร้ายกับเรากันเอง
16: แล้วยังไงเรา
17: ก็ทำให้ผมแข็งแกร่ง
16: สอนปุ๊บสู้คุณสู้ไหม
17: สู้ครับก็สู้กันเองนี่แหละ
13: จริงๆแล้วตอนนี้เจ้าของฉายาจริงๆของน้องเนี่ยคือ Prince of Chipopแจ้งเกิดอย่างก็ซีรีส์ที่หนูเล่นอะไรคิวตี้พายป
17: ่ะอ๋ออันนั้นใช่
13: กี่ปีที่แล้วลูก
17: เรียกว่าเป็นซีรีส์แจ้งเกิดเลยประมาณ
15: เรื่องแรกของหนูนิวด้วย
17: ใช่ครับประมาณ4ปีแล้วครับ
13: 4ปีที่แล้วตอนนั้นเล่นกับซี
17: ใช่
13: ก็เป็นซีนูนิวเนี่ยแหละเขาสลับกันได้ไหมนูนิวซีซีนูนิว
17: อยากจะสลับก็ได้เหมือนกัน
13: แต่จริงๆแล้วเขาไม่ห้ามสลับเขาห้ามสลับใช่ไหม
14: แต่ทำอะไรก็ทำแต่ว่ามันชื่อมันก็ครองมาแล้วไงใช่ป่ะมา
17: ซีนู
15: เป็นคู่ไปแล้ว
13: ก็คือเคยติดเทรนด์เอ็กซ์สร้างปรากฏการณ์ติดเทรนด
16: ์เ
13: อ็กซ์อันดับหนึ่งของโลกแทบทุกอาทิตย์เลยตอนนั้นที่ซีรีส์ออนแอร์
17: อ๋อโหก็ติดได้เพราะว่าแฟนๆแบบช่วยกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบชื่นชอบในซีรีส์เรานั้นก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยแหละผมก็โอ้ยยังใหม่มากเลยอะตอนนั้นนะ
13: ใหม่มากนี่ก็เป็นการนึงที่เป็นคนนึงที่ทำให้คุณอ๊อฟร่ำรวยขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นลูกคู่แรกที่ทำให้คุณอ๊อฟร่ำรวยขึ้นมาปะคะ
15: ย้อนดูมันดีเหรอ
17: ไม่รู้
13: ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าคุณอ๊อฟเนี่ยแหละค่ะ
17: เรียกว่าเราโตมาด้วยกันแล้ว
13: อ๋อไม่ใช่ค่ะทำให้มันรวยค่ะ
14: เลือกพูดคำที่ดีมากนึกออกไหม
13: ก็คือเป็นคนที่ทำให้อ๊อฟมีหน้ามีตารวยขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนนึงจากหนูนี่แหละแต่เมื่อก่อนมาทำรายการผู้ชายถอดเสื้อก่อนหนูต้องไหมล่ะ
15: แหมมดดำรู้จักดี
16: ใช่ใช่ใช
14: ่ลงออนเซน
13: รายการดู
16: ไปรายการเออใช่
13: มันดังมาจากรายการดูมันดิเนี่ยแหละ
16: ที่แบบ
13: จนถึงมันเป็นบริษัทมูมันดิจนแบบมาเอาดีทางด้านแบบ
16: ยิ่งใหญ่มากคุณออฟชั่น
17: ตอนนี้แบบมีซีรีส์เยอะมากแล้วก็โห
14: โอ้โห 4,545
17: ผมมากกว่านะ
15: เยอะไปน้อง
13: บอกฝากบอกคุณอ๊อฟว่าเป็นเกียรติมากที่ไดเรกต์เมสเสจมาหาฉันนะคะบอกมาโทรก็ได้ค่ะ
17: จะดูอยู่
13: จริงๆเรื่องนี้เอาตรงๆชีวิตของน้องเนี่ยเดินสายตอนนั้นเป็นแฟนมีตติ้งแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศตลอดเลย
17: อ๋อใช่ครับก่อนหน้านี้ก็
16: เขาไปแล้วเขาไปนะ
13: ไปไหน
17: จะมาก็มาจะไปก็ไปเลย
14: ดูในกล้องเรานั่งเมือกบ้างไม่มีใครบอกสักคนอายคน
16: ตาย
13: ต
16: ่อ
17: ครับก็ก่อนหน้านี้พอซีรีส์ออนปุ๊บเริ่มแบบมีแฟนๆเยอะเราก็แบบเดินทางคือผมชอบทั้งงานแสดงทั้งงานร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเลือกสักอย่างเราก็ทำให้หมดเลยทุกอย่าง
15: ทั้งการแสดงด้วยร้องเพลงด้วย
17: ใช่ครับแล้วก็มีทั้งแฟนมีตไปมีทั้งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตนี่จัดทุกปีเลยคร
15: ับนี่รู้สึกไงบ้างซีรีส์เรื่องแรกของเราก็ปังเลยอ่ะดังเลยอ่ะ
17: โหดคือตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนั้น
13: อยู่มานานแค่ไหนก่อนจะเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ย
16: ก่อนที่จะแบบ
17: อ๋อ
16: เรื่องแรกที่แบบกระแสดีมากอ่ะ
17: ผมอ่ะโอ้ยถือว่าเร็วนะครับผมอ่ะเข้าวงการมาอยู่ประมาณปีนึงมั้งครับอยู่กับโปรอีกโปรเจกต์นึงก่อนหน้านั้นที่ล่มไปแล้วก็ถึงมา

0: รู้จักกับพี่ออฟ
1: อ๋อ
0: ใช่แล้วก็ได้แบบเล่นโปรเจกต์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเลยแล้วก็เป็นที่รู้จัก
2: ก่อนหน้านี้ครับเดียวก็คือไปแคสติ้งทั่วไปอย่างนี้เลยเหรอ
0: ไปแคสใช่ครับ
3: สายโฆษณาหรือว่า
2: โฆษณาไม่หรือซีรีส์เลย
0: ตอนนั้นไปทางซีรีส์ซะมากกว่าครับอุ๊ยตอนนั้นยังใหม่มากแบบไม่ได้ไปแบบเยอะมากมายขนาดนั้นครับแต่ก็ไปอยู่ครับ
1: เรียกว่าตอนนี้น้องเองก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบจะเหมาหมดแล้วมั้ง AEC ครบหมด
3: ไปมาหมดแล้วยัง
1: ไปบรูไนยัง
0: ครบแล้วยังครับ
1: บรูไนพี่ว่าต้องบรูไน
0: แต่ว่ายังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปแต่อยากไปครับ
1: กัมพูชาไปแล้ว
0: อัน
1: น
0: ่ะ
1: น่าจะเ
0: คย
1: คือไปหมดแล้วพม่งพม่าไปมาหมดแล้ว
0: เคยครับ
1: ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนูไปมาหมดแล้วล่ะ
0: ก็เกือบน่าจะเกือบหมด
1: มาเลย์อินโดหนูไปมาหมดแล้ว
0: อินโดเคยไปอีกงานนึงแต่ไม่ได้ไปแฟนมีตครับ
1: แต่ทุกครั้งเวลาที่หนูไปทัวร์เนี่ยสิ่งนึงที่ได้กว่าคือฟีดแบ็กคือตั๋วขายหมด
3: โซเอาหมด
1: มันจะโซเอาหมดเลย
0: มันจะชื่นใจมากครับ
3: แล้วโซเอาแบบรวดเร็วด้วยนะเออโซเอาแบบเร็วเลยอ่ะ
0: ดีใจเสมอที่แฟนๆยังแบบยังอยู่กับเราเพราะว่าอย่างผมทุกวันนี้ก็อยู่มาอุ๊ยปีนี้เข้าปีที่6แล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วมากเลยแล้วก็อยู่ไปนานๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนๆที่เขาอยู่กับเรานี่เขาจะเบื่อเราบ้างไหมนะ
1: เป็นรุ่นพี่ดูมันดิไปแล้ว
3: รู้สึกไงแบบเป็นพี่ใหญ่แล้วเป็นพี่ใหญ่ของดูมันดิแล้ว
0: คือถ้าเรื่องประสบการณ์การทำงานก็อาจจะแบบเป็นดูเป็นรุ่นพี่แต่จริงๆผมยังอายุ25เอง
1: มันจะออกเพิ่ง25
0: ใช่
1: หนูก็แต่หนูเข้าวงการเร็ว
3: เธอล่าสุดดูมันด
0: ี19 20
1: ครับใช่มาเข้ามาเยี่ยมที่นี่กันหมดแล้ว
3: เด็กๆทั้งนั้นเลย
0: ผมยังเด็กกว่าพี่ๆเพื่อนๆในค่ายอีกหลายคนมากๆแต่ก็โตกว่าหลายคนเหมือนกัน
2: โอเคส่วนใหญ่แฟนคลับที่ไปเจอน้องนิวเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับซีรีส์หรือว่าเป็นแฟนคลับเพลง
0: โอ้มีทั้งหมดเลยคร
2: ับ ก็ไปจอยกัน
0: ใช่ครับอย่างแบบบางทีแฟนมีตเราเป็นแฟนมีตของนูนิวอย่างเงี้ยก็จะอาจจะแชร์ครึ่งๆแต่ถ้าเป็นแฟนมีตของซีรีส์เรื่องนั้นๆก็อาจจะเป็นแฟนซีรีส์ซะมากกว่า
2: โอเค
1: น้องบอกเลยว่าตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้อาชีพนี้แหละที่เราเล่นซีรีส์มันซื้อให้เราได้ทั้งบ้านปกติหนูเป็นคนจังหวัดอะไร
0: อยู่พระประแดงตั้งแต่เกิด
1: พระประแดงตั้งแต่เกิดแล้วถ้าแบบบอกว่าอาชีพที่หนูวันนี้หนูได้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็จากการเล่นซีรีส์การทำงานเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับก็
1: ยังไงไหนเล่าให้ฟังสิ
0: ก็โอ้ยทำงานมาก็ 5-6 ปีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆให้ตัวเองกับครอบครัวได้อยู่สบายซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ให้แบบเขาได้ขับก็วันนี้ทำได้แล้ว
1: แสดงว่าเมื่อก่อนบ้านหนูก็ไม่ได้สบาย
0: ก็ไม่ได้ถึงกับ
1: ไม่สบาย
0: อยู่แบบพอเพียง
1: ที่บ้านหนูทำอะไรครับ
0: อ๋อก็คุณพ่อคุณแม่ก็ก่อนหน้านี้ก็ทำงานบริษัทธรรมดา
1: ก็คือมนุษย์เงินเดือน
0: ใช่
1: ก็คือพ่อแม่หนูเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งคู
3: ่ก็เป็นครอบครัวแบบปานกลางปกติ
0: แบบว่าอยู่สบายแต่ว่าไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดน
2: ั้
0: น
2: เขาบอกตอนเด็กๆนู้นอยู่กับคุณตาคุณยาย
0: ใช่
2: ส่วนใหญ่
0: ตั้งแต่เด็ก
2: คุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงาน
0: ใช่เพราะพ่อแม่ทำงานทุกวันเลย
2: มีพี่น้องกี่คนลูก
0: มีพี่ชายคนเดียวครับ
2: พี่ชายแล้วก็มาเป็น
1: จนวันหนึ่งอาชีพเนี้ยหนูเคยคิดบ้างไหมลูกว่าวันหนึ่ง
0: มีรูปด้วย
1: วันหนึ่งเขาจะแบบว่าสร้างฐานะครอบครัวซื้อบ้านให้หนูซื้อรถให้พ่อแม่ซื้อรถให้ตัวเอง
0: ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเลยคือตั้งแต่วันที่ตัดสินใจก้าวขาเข้ามาในวงการนี้ครับไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องโด่งดังฉันต้องร่ำรวยต้องมีบ้านมีรถตอนนั้นแค่คิดว่าเฮ้ยเราอยากโอกาสมันมาแล้วอะเราแค่อยากลองทำแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีนะเราก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่เราก็คงกลับมาเรียนปกติของเราเรียนภาษาจีนอะไรของเราต่อไปคร
1: ับอย่างที่หนูบอกว่าโอเคแหละวันนี้จะซื้อบ้านซื้อรถจะซื้ออะไรก็แล้วแต่กลัวที่สุดคือหนี้สิน
0: อ๋อแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวครับ
3: ไม่กลัวแล้ว
1: เพราะว่าก่อนซื้อเป็นเงินสดหมด
3: ทำไมเมื่อก่อนกลัวการเป็นหนี้มาก
2: แกไม่กลัวหรอ
3: ไม่ก็คือเราก็ถ้าเกิดเป็นนี้ที่มันแบบโอเคเราทำงานอ่ะ
2: ก็ไหว
3: แบบพอไหวอ่ะ
1: ให้ยังไงฉันก
3: ็แต่ถ้าเป็นนี้ก้อนใหญ่ๆก็กลัวแต่ถ้าซื้อบ้านแพงๆก็กลัว
2: แต่นุ้ยบอกซื้อทั้งทีเอาให้โล่งเลย
0: ผมจ่ายสดหมดเลย
2: บ้านก็สดรถก็สดเหรอลูก
3: เมื่อก่อนไม่กล้าที่จะแบบเป็นนี้เลย
0: โอ้ยครับคือการที่จะซื้อสดได้เนี่ยผมต้องคิดคือก็มีการคำนวณหลายอย่างว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อสดปุ๊บเรายังมี
2: เงินเหลื
3: ออยู่ไหมอ
0: ยู่ขนาดไหนนะซึ่งก็คำนวณแล้วว่าโอ้ยเรายังมีเหลืออยู่พอสมควร
3: ซื้อสดไปเลย
0: ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยบ้านน่ากลัวมาก
3: ใช่จริงระยะยาว
0: สุดๆเลยก็เลย ให้หมดไปเลยดีกว่า
2: ปิดเลยทีเดียวจบเลยเก่งมาก
1: ที่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้องโตขึ้นมาอย่างที่หนูบอกเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศคนที่ไปทำงานออฟฟิศซึ่งคนทำงานออฟฟิศอ่ะเราก็จะเข้าใจชีวิตถูกต้องไหมครับว่าเขาไม่มีเวลามา 100% ให้เราหรอกตัวเขาเองเขาก็เร่งชีวิตเขาก็เหนื่อยอยู่แล้ว
0: ก็เหนื่อยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูเติบโตมาก็คือคุณตาคุณยายจริงๆแล้วไม่ได้เติบโตมาด้วยความที่แบบว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่บอกเอ้ยเป็นเด็กขี้อายอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
2: ขี้เขิน
0: ขี้อายครับเมื่อก่อนขี้อายมาก
2: ครับ
0: ขี้อายจนไม่เคยนึกว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะเมื่อก่อนแบบโอ้ยแค่ออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องก็ขาสั่นแล้วครับสั่นแบบสั่นแต่ว่าเป็นเด็กขี้อายที่มีความแอบชอบทำกิจกรรม
1: อ
0: ันนี้ก็งงเหมือนกัน
1: ยังไง
0: ก็เมื่อก่อนก็โอ้ยมีทั้งไปแข่งอ่านทำนองสนอไปแข่งอ่าน
2: กับเรือ
0: เรือมีเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนมัธยมด้วยซึ่ง
1: เป็นเด็กกิจกรรม
3: แต่เป็นเด็กขี้อายที่ชอบทำกิจกรรมแปลกเนาะ
0: ใช่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันครับคือบางคือเหมือนเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะเมื่อก่อนแบบผมอุ๊ยผมจะกลัวมากใช่แต่ว่าพอเรามีเพื่อนเรามีอะไรอย่างเงี้ยเรามีทีมอย่างเป็นลีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเราไปด้วยกันนะมันก็ทำให้เรากล้าขึ้น
2: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่คิดว่าไม่ได้ไปคนเดียวคิดว่ามีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตอยู
0: ่ใช่
2: ความอายก็เลยหายไป
0: แต่ถ้าต้องเป็น1ในสายตาแบบเป็นพันเป็นหมื่นโอ๊ยเมื่อก่อนไม่ไหวแค่50ก็ไม่ไหวแล้วครับ
2: แล้วทำนองสนอนี่เริ่มมาจากยังไงน้องนุ่นอยู่ครับ
0: อ๋อเมื่อก่อนชอบครับ
2: ครับ
0: ชอบแบบชอบแล้วก็เลยลองตอนนั้นก็แข่งในโรงเรียนเล่นๆนั่นแหละ
2: ได้รับรางวัลไหม
0: ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะได้ระดับม.ต้นมั้ง
2: ช่วงมัธยมต้น
0: ใช่ครับช่วงม.ต้นจะมาไปก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้อย่างที่บอกนุ่นฮะเขาบอกเด็กตั้งแต่เด็กเซฟโซนของน้องก็คือ family
0: อ๋อใช่ครับครอบครัวแล้วก็
1: การร้องเพลง
0: ร้องเพลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ชอบทำมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครับโอ้แต่เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะอยากมาเป็นนักร้องอะไรเลยนะครับ
2: ครับ
3: จุดเริ่มต้นน่ะที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถด้านการร้องเพลงอ่ะตั้งแต่รู้ตัวตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่โอ้ยรู้เพิ่งรู้ตัวตอนเข้าดุมดีครับ
2: อ๋อเหรอแต่ก่อนหน้านั้นเวลาที่คุณพ่อไปกับน้องนุ่นนิวคุณพ่อก็ชอบเปิดเพลงให้ฟัง
0: อ๋อก็จะร้องเล่นๆกับคุณพ่อไปบนรถแหละครับระหว่างไปเรียน
1: พ่อเซฟโซนของหนู
3: พ่อชอบเปิดเพลงในรถ
0: ใช่แล้วเราก็จะร้องก็จะมีเพลงประจำที่ฟังด้วยกัน
2: ครับผม
3: แต่ว่าเพลงอะไรเพลงประจำที่ฟังคุณพ่อ
0: มีเพลงตาแดงครับของพี่พลพลกับพี่พันกับพี่พลพล
2: ตาแดงไว้ใจได้กัน
1: ไม่ใช่ของ
3: พี่พันธ์และพ
0: ลอันนั้นแต่ว่าตาแดงอีกเพลงนึง
1: ก็คือของพี่พันธ์กับพี่พันธ์และพลก
2: ็
1: คือเป็นเพลงที่พ่อเปิดให้หนูฟังตลอด
3: ก็จะร้องตาม
0: ใช่ร้องด้วยกัน
1: แต่ยิ่งโตขึ้นเขาบอกไอ้ความขี้อายจะแปลกนะเป็นเด็กขี้อายที่ทำกิจกรรม
3: ใช่
0: แปลกนิดนึงครับแต่ว่าพอเราทำงานตรงนี้ช่วงแรกก็โอ้ไม่ชินเลยไม่ชินเลยใช้เวลาปรับตัวนานมากแต่รู้สึกแบบพอซีรีส์เรื่องแรกมันก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักขึ้นมาพอสมควรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เราแบบมีงานต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยทำให้เราต้องไปเจอคนแบบเจอแฟนๆบ่อยมากมันก็เลยทำให้เราเริ่มเก็บประสบการณ์เริ่มมั่นใจในตัวเองขึ้น
2: มีความกล้าความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ
0: จนถึงทุกวันนี้ที่โอ๊ย
2: แล้วยิ่งมาเจอพี่ปิงปองด้วย
0: ยิ่งมาเจอแบบแต่ละคนที่โอ้โห
2: สอนให้สู้นะ
0: ยิ่งกล้า
2: สู้ตายเลย
1: จริงๆแล้วนี่นิวเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ไงตอนนั้นคนทักมาใน Facebook
0: ใช่ครับทักมาใน Facebook
1: เรื่องราวมันเป็นยังไง
3: แบบมีคนชวนมา
0: อ๋อตอนนั้นผมอยู่ปี1
1: ที่ไหนตอนนั้นเรียนมหาลัย
0: เรียนอยู่มเกษตร
1: มเกษตร
0: ใช่ก็ได้เรียนปกติเลยแล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนมาทักมาชวนเข้าวงการค่ะเป็นผู้จัดการท่านแรกชื่อพี่จิวครับก็ทักมาใน Facebook ว่าสนใจงานในวงการมั้ยใช่เราก็เลยแบบโอ้ยังไงดีล่ะก็เลยไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากลองก็เอาเลยเราก็เลยลองดูครับแล้วก็พี่จิวเขาก็พาไปนู่นไปนี่พาไปแคสไปโปรเจกต์แรกที่ก็ล่มไปแล้วก็พามารู้จักพี่ฮอปครับหลังจากนั้นก็พี่ฮอปก็อุ๊ยนัดสัมภาษณ
2: ์
0: นัดสัมภาษณ์แต่พี่ฮอปนี่นัดสัมภาษณ์ชิลมากนะร้านอาหารแบบตอนนั้นผมยังเก่งยังแบบไม่กล้าพูดอะไรอยู่
2: ตื่นเต้นอยู่
0: ใช่หลังจากนั้นไม่นานพี่ฮอปก็นัดถ่ายโปรไฟล์ค่ายเลยเซเยสเร็วมากครับแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็อยู่กับดูมันดีมายาวตั้งแต่ตอนนั้น
2: นี่นะฮะ
1: ก็คืออย่างที่บอกมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วัน

0: ันจนถึงวันนี้เคยเฟลกับงานไหมเคยรู้สึกท้อกับสิ่งที่เราทำอยู่บ้างไหม
1: เฟลกับงานหรอครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนะครับอ๋อถ้าจะเฟลก็อาจจะมีแค่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันออกไปแบบนั้นแล้วอ่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแค่นั้นครับ
2: อย่างตอนที่ย้อนกลับไปช่วงที่แบบกำลังเข้าสู่วงการอ่ะแล้วพอพาไปแคสงานบ่อยๆอ่ะตอนนั้นแคสงานผ่านเรื่อยๆไหมหรือว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไร
1: ก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างครับ
2: ตอนรู้สึกว่าแบบเราจะไปรอดไหม
1: อ๋อไม่ได้แคสเยอะมาก
0: น้อย
1: ขนาดน
0: ั้นมันอยู่แค่6เดือนมันก็ได้เล่นซีรีส์แล้วอะ
2: ก็ถือว่า
0: เร็ว
2: เร็วมากบางคน
1: ผมว่า
2: เร
1: ็
2: วปีอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มากจริง
3: ๆถ้าสมมติว่าน้องนิวเล่นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราคิดว่าอีกหนึ่งอาชีพที่หนูมองไว้เป็นอาชีพอะไร
1: โหถ้าไม่ใช่งานในวงการครับผมก็ยังชอบภาษาจีนอยู
0: ่
1: ผมอยากจะเรียนภาษาจีนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานอะไรก็ได้ที่ได้ใช้ภาษาจีน
3: โอเคครับผม
0: อย่างที่บอกคอนเสิร์ตจนในที่สุดตอนนี้ต้องทำรอบ2
1: อ๋อใช่ครับ
0: มันบัตรหมดเร็วขนาดไหน
1: เพราะว่ารอบแรกหมดโซลเอาท์ไปแล้วครับ
0: รอบ2หมดยังรู
1: ้รอบ2ยังไม่ได้ขาย
0: ยังไม่ได้เริ่มขายเลย
3: บทที่4
2: วัน
0: ก็คือเอาง่ายรอบแรกหมดเร็วขนาดไหน
1: หมดน่าจะกี่วันนะ1อาทิตย
0: ์อาทิตย์นึง
3: เดียว
1: อาทิตย์นึงคร
3: ับ มีอังกอร์เข้ามาก็เลยรอบ2เลย
2: เพราะเลยคนเรียกร้องไงซึ่งไม่ทันกัน
1: แต่ว่าเรื่องเปิดรอบ2เพิ่มเนี่ยก็อุ๊ยพี่อ๊อฟนี่ถามผมหลายรอบมาก
0: ว่า
1: เพราะว่าหนู
3: ไหว
1: ไหมแบบอยากทำจริงๆใช่ไหมหนูจะไม่เปิดก็ได้นะแบบรอบเดียวก็โอเคอยู่เลยหรือว่าถ้าอยากเปิดเนี่ยก็ตามใจเลยถามหลายรอบมากผมก็บอกว่าสู้ถ้ารอบแรกมันหมดน่ะ
3: รอบ2
1: ก็สู
2: ้มา
1: จนบอกว่าสู้พี่อ๊อฟก็ยังถามย้ำอีกว่า
3: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์นะจะเอาแล้วนะ
3: ใ
1: ช่เราก็แบบโอเคผมก็เลือกที่จะสู้ครับแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่4ตุลา
0: จัดที่ Impact เลย
1: ใช่
0: ก็คือจะมี2รอบที่ Impact นี่แหละ
3: ครับ
0: แล้ววันที่4ตุลานี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ทูบอนทูบีนูนิวคอนเสิร์ตนะฮะอย่างที่บอกบอนทูบีนูนิวคอนเสิร์ตเนี่ยรอบแรกหมดเกลี้ยง
1: ครับ
0: รอบ2มันจะแตกต่างจากรอบแรกมั้ย
1: อ๋อมีส่วนที่แตกต่างครับทั้งปกติแล้วถ้าผมจัดคอน2วันก็เกสเนี่ยแตกต่างแน่นอนแล้วก็เกสที่ผมเลือกมาเนี่ยตั้งใจเลือกมากเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากร่วมงานด้วยเราอยากร้องเพลงเราอยากมีโชว์ที่มันเลิศๆแซ่บๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันน่ะรู้สึกว่าแฟนๆจะได้เห็นมุมที่เราได้เพอร์ฟอร์มกับศิลปินท่านอื่น
3: ๆ
1: เขาก็น่าจะจอยไปกับเราเหมือนกัน
3: ก็รวมถึงเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญด้วย
1: ใช่แล้วก็โชว์2วันนี้มีโชว์ที่ไม่เหมือนกันด้วย
3: เ
0: พราะฉะนั้นจะแตกต่างกันไป
1: ครับผ
0: มไหนๆมาแล้ววันนี้น้องจะขายวันที่4นี่ใช่ไหมลูกก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ถูกต้องป่ะ
3: ใช่ครับ
0: วันเสาร์นี้ป่ะ
3: 4ตุลาใช่ครับวันอาทิตย์
2: วันอาทิตย์วันอาทิตย
0: ์
3: วันอาทิตย
0: ์
3: ฮะ
0: ให้น้องฝากสักหน่อยว่ารอบ2เราจะเกิดขึ้นบอนชูบีนูนิว
1: อ๋อครับก็ตอนนี้รอบแรกหมดไปแล้วนะครับรอบที่2วันที่1พฤศจิกายนนะครับที่ขึ้นแสดงโชว์ก็บัตรจะเปิดขายวันที่4ตุลานี้วันอาทิตย์ก็โหทั้งรอบแรกรอบ2นี่บอกเลยว่าผมตั้งใจทำทุกโชว์จริงๆแล้วก็เพลงก็เลือกลิสต์มาที่แบบทุกคนน่าจะหุยเคยฟังแน่เพลงอุ๊ยเพลงนี้คุณนิวร้องหรอแล้วก็แต่ละโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้องเต้นค่ะมันมีอย่างอื่นด้วยมันอาจจะแบบมีอะไรที่มันร้าวใจมันหน้าหวาดเสียวหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาด้วยเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทำแต่ว่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในคอนเสิร์ต
0: คอนเสิร์ตจะเล่นวันที่31ตุลาแล้วก็1พฤศจิกายนก
1: ็
0: คือสิ้นเดือนหน้าเนี่ยแหละก
3: ็
0: สิ้นเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้แหละ
3: พ
0: รุ่งนี้ก็คือเดือนพรุ่งนี้นะ
3: 31ตุลา1พฤศจิกา2วันนะครับ
0: อย่างที่บอก31ตุลาคมกับ1พฤศจิกายนอยากจะฝากอะไรบ้างลูกสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนอะไรยังไง
1: อ๋อครับก็ตอนนี้บัตรเหลือแค่รอบวันที่1พฤศจิกนะครับก็อีกไม่กี่วันจะเปิดขายแล้ว4ตุลาคมนี้พูดอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดขายตอน 10:00 นทาง All Ticket นะครับก็ขอให้ทุกคนที่อยากจะกดบัตรได้นะครับกดได้ตามที่ทุกคนหวังเลยก็อวยพรให้แฟนๆของผมทุกคนแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆประชาชนทั่วไปนะครับที่อยากจะมาฟังนูนิวร้องเพลงอันนี้อย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็จัดปีละครั้งเองนะครับก็ถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยต้องรออีกปีหน้าหรือไม่ก็อีก2ปี

0: ี้เลยนะคะ
1: ราคาบัตรเป็นไงบ้างนุ้ยนิวรู้ทราบยัง
0: ราคาบัตรก็
1: แพงสุดเท่าไหร
2: ่ก็ต้องไปติดตามกัน
3: โอเคไปดูได้ไปดูได้
2: อย่างที่บอกอ่านเนี่ยมาแล้วฝากเพลงด้วยลูก
1: เพลงใหม่ล่าสุดเลย
2: คาตา
0: ใช่ครับเพลงคาตาครับก็เป็นซิงเกิลที่7ของผมที่ได้ทำร่วมกับพี่โบกี้ไลออน
1: ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาลูก
3: คาตา
1: ไม่ถึงแบบคาตา
0: อ๋อคือเหตุการณ์มันไม่ได้มาจากผมนะสิมันมาจากที่พี่โบกี้แต่งให้ใช่เราแค่อยากได้เพลงที่เพลงเศร้าจาก
2: ชีวิตจริงคืออกหักมั้ย
0: โอ้หักหรอก็
2: เคยเสียใจเรื่องความรักมั้ย
0: ก็มี
1: ก็มีนะก็
0: ม
1: ี
0: ครับ
2: เคยมีความรักมั้ย
0: มีครับ
2: เคยอกหักเคยอะไรเหมือนคนอื่นเข้ามั้ย
0: ก็มีครับแต่ว่าแบบนานแล้ว
1: นานแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์
0: ใช่
2: ก็เคยมีมีแฟนหรือเหมือนคนปกติเท่านั้นแหละ
0: ก็ชีวิตวัยรุ่นปกติ
2: แล้วตั้งแต่วันนี้แต่ตอนมาเล่นซีรีส์แล้วมันจะต้องไม่มีแฟนจริงมั้ย
0: ออกอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยครับ
2: แต่อย่างหนูอ่ะ
0: แต่ผมก็ทำโฟกัสงานโฟกัสงานอย่าง
1: นี้หกปีตอบได้แล้วโฟกัสงาน
0: โฟกัสงาน
2: เหงาไหมลูก
0: เหงาไหมไม่เหงานะ
2: ก็มีงานเป็นเพื่อน
0: ก็มีงานมีเฮียมีพี่ซีมีแฟนๆด้วยครับไม่เหงาหรอก
1: เพราะไม่เหงาเนาะ
0: ไม่เหงาม
2: ันก็มีอะไรให้ทำมาไม่เหงาอยู่แล้ว
0: ไม่เหงาม
2: ันก็ไม่ได้ยึดที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่ง
0: ยังไม่ได้อยากจะมีอะไรนะครับ
2: แล้วเวลาร้องเพลงอกหักเวลา
3: สะเพ
2: ีย
3: งเศร้า
2: ๆมันจะเข้าใจยังไง
1: อ๋อคาตาคาตา
0: ก็จินตนาการภาพเอามาครับจินตนาการถึงความรู้สึกของคนที่เขาอกหัก
1: อ๋อโอเคไม่ได้ไปเจออะไรคาหนังคาเขามา
0: ไม่ได้เจออะไร
1: ไม่เจออะไร
0: ไม่มี
1: นะครับไปมีเพลงนี้ก็ได้พี่โบกี้แล้วด้วย
0: ใช่ครับแล้วพี่โบกี้มาแต่งแล้วก็ฟีเจอริ่งด้วย
1: แล้ว MV ล่ะครับ
0: MV ก็มาเล่นด้วยครับ MV ได้พี่เบลล่าม
1: าเป็นนางเอก MV ด้วย
0: เบลล่าเป็นนางเอก
1: โอ้น่าดูจังเลย
3: ใช่
0: นะฮะอยากให้ดูครับพี่เบลล่าน่ารักมากเขาเล่นคาแรคเตอร์แบบเฮ้ยดูแบบมีความบางมุมมีความโก๊ที่แบบไม่ได้เห็นในพี่เบลล่าครับถ้าเขามาเล่นในนี้แล้วเขาน่ารักมากเลยครับ
1: โอเค
2: เอาละวันนี้ขอบคุณนิวไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้ว
1: ครับผม
2: ครั้งล่าสุดหนูมาตอนมาร่วมโปรโมทหนังเราลูกน้อง
0: ใช่ดีเวลา
2: ได้สัมภาษณ์หนูเต็มๆสักทีนึง
0: นะคนเดียว
2: ปกติหนูเป็นคนพูดน้อยใช่ไหมลูก
1: อุ้ยพูดเก่งขึ้น
3: พูดเก่งขึ้นเยอะเลย
1: พูดเก่งขึ้นเยอะเลย
2: หนูเป็นคนพูดช้าๆเนาะ
0: ช้าๆคิดก็ช้าแล้วก็พูดก็ช้าด้วย
2: เคยมีคนคุยกับหนูแล้วหลับไหม
0: ก็หลับไหมไม่หลับแต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าผมพูดจา
2: เป็นอย่างนี้แต่เด็กๆแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ขี้อายไง
3: ข
1: ี้อ
3: ายไง
1: แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะ
0: จะ
1: ว่าด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: กล้าพูด
2: แต่วันนี้ลูกเก่งขึ้น
1: เก่งขึ้น
3: พูดเก่งขึ้นเยอะเลย
0: ถ้าตัดภาพมาเมื่อ 5-6 ปีก่อนแล้วผมมานั่งตรงนี้นะผม
3: ประมาณแน่นอน
2: ใช่ไหมมาแรกๆหนูจะไม่ค่อยพูดขนาดนี้ถูกต้อง
0: ใช่ตอนนี้แบบก็พูดปลอกขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันพี่ๆเขาอยู่ดียังไม่ทันพี่ๆทุกคนอยู่ดี
1: แต่ก็เก่งขึ้นแล้ว
3: ใช่เก่งขึ้นเยอะเลย
2: ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะลูกนะ
1: ครับผม
2: แล้วหลังและเวียนมาเยี่ยมกันอีกนะ
1: ช่วงนี้มีเวลาว่างไหมน้องนิว
0: เวลา
1: อ๋ออย่าลืมไปปล่อยซิงเกิลที่ EFM นะ
3: เออแวะมาที่ EFM นะ
0: หาเวลาไป
1: โอเค
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนิว
1: ครับขอบคุณมาก
3: นะเดี๋ยวไปส่งนุ้นนิวเลย
1: ส่งน้องหน่อย
3: ค่ะ
1: นะครับ
2: คุณยายขึ้นมาค่ะคุณยาย
1: ท่านดร.เชิญครับ
3: นัดค่ะ
1: นะฮะอาเชิญนุ้นนิว
2: ลงมาก่อน
3: เชิญนุ้นนิวเลย
2: ขอทำมาหากินเข้ารายการ
1: ก่อนนะฮะคุณดร.ครับนะฮะ
2: มึงรู้ไหมครับว่าต่อไปนี้คนที่มาออกรายการเนี่ยรายได้ทั้งหมดต้องไปทำน้ำท่วมนะครับ
4: ได้ค่ะหนูไม่มีปัญหาค่ะลองรวมด้วยช่วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนที่รู้สึกว่าเป็นมังสวิรัตใกล้หน้าอะไรมังสวิรัตอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวเลยอันนี้เนี่ยมาจากพืชล้วนๆมาจากอะไรรู้ไหมแฟกซิสออยล์ที่มีโอเมก้า369จากพืชค่ะนึกออกป่ะไอตัวเนี้ยหลายคนรู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าโอเมก้า369มาจากปลาบ้างมาจากอะไรอันนี้เนี่ยมาจากแฟกซิสออยล์วันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งได้เลยอันนี้เนี่ยส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางคือ990บาทนี่เน็ตทุกอย่างแล้ว
3: ค่ะ
4: โทรได้เลยนะครับที่1252หรือแอดไปที่ @shopgm25 ครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะสแกนหน้าจอได้เลยอันนี
3: ้
4: อย่าลืมนะคะวันนี้โปรอลังการเลยนะคะไม่เจอที่ไหนมาก่อนเนี่ยไปขอเขามาให้นะคะเขาบอกว่าอยากได้แบบ กินให้มันแบบอลังการไปเลยอยู่ยาวๆแล้วสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัว
1: ครับ
4: อันนี้เนี่ย4กระปุกนะคะเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีแบบอะไรใดๆทั้งสิ้นสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรไปที่1252หรือแอดไปที่ @shopgmm25 นะครับเพียง990บาท
1: ครับผม
2: ถูกต้องต้องฟังดีนะฮะวันนี้4กระปุกคุณได้120แคปซูลวันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ GMO Shopping นะฮะเป็นของแกรมมี่ของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแอดไลน์เข้าไป @shopgmm25 @shopgmm25 มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ครับ
2: โปรเฉพาะรายการแฉเท่านั้นบอกช่วงนี้หลายๆคน
4: บางครีบอกมานั่งเฝ้านี่เมื่อเช้าหนูนั่งเอเมื่อก่อนที่เข้ามารายการแฉมีการไฮแจ็คเครื่องบินนะคะ
2: มาแล้วครับวันหลังที่ข่าว
1: ที่ดร.นาบอกที่อิสราเอลป่ะ
4: ใช่ก็คือจะบินจากดูไบไปลงที่อิสราเอลนัดผู้ช่วยนักบิน A แทนผู้ช่วยนักบิน B
1: ว้ายแล้วปลอดภัยไหม
4: ฝากติดตามด้วยนะฮะ
1: ว้าวจ่ายแล้ว
3: เดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวค่อยมาเล่า
2: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนราชาปลาหมึกอันนี้คือมันเคยไปกินนี่ใช่ไหมจริงๆเคยมารายการบ้างป่ะ
1: เอาเคยด้วย
2: เป็นร้านปลาหมึกสตรีทฟู้ดเจ้าดังฮะ
1: ครับผม
3: น่ากินมาก
1: น่ากิน
2: เมนูที่เคยคิดในอดีตเนี่ยกลับมาทำใหม
1: ่ครับ
2: จำทะเลถังใช่ไหม
3: จำได้
2: ช่วงนึงเราจะต้องไปทักกิน
1: กุ้งทงกุ้งถัง
4: กุ้งถัง
2: แล้วก็ใส่ซอสเกาหลี
1: ใช่ใช่ใช่
2: ปรากฏวันนี้คนก็ไปต่อคิวกินกันนะวันนี้อยากกินถึงขนาดบอกอ่ะมาเถอะมาลองที่รายการเราเจ้าของร้านเนี่ยจากร้านรถเข็นเล็กๆในจตุจักรนะฮะวันนี้เปิดไปกี่มีสาขากี่สาขาแล้ว
3: 70สาขา
2: อะไรนะ
1: 70
3: สาขา
2: แล้วตอนที่มาออกรายการแฉมีกี่สาขา
1: 10กว่าก
2: ว่าวันนี้มี70สาขา
1: โอ้โห
2: แค่เปลี่ยนชีวิตก็ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น
17: พิเศษลูกค้า AAS
16: เท่านั้น
17: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594เหลี่ยม
16: โทรออก
18: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
19: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
18: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
20: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
22: อย่างเทพไทย
21: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
24: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
25: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
24: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
25: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
24: นี่ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
26: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
27: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกค คามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ใน

0: อุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
2: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
3: พ่อทำไงดีลูก
1: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
4: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี
5: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้มาแล้ว
2: อร่อยมากแอปพูด
8: อร่อยแบบพูดไม่ถูกอ่ะจริง
7: ๆครับผม
8: ปลาหมึกโคตรอร่อยท่านผู้ชมครับเรียกว่ามาอีกหนึ่งร้านที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะฮะ
2: ค่ะ
8: ลองเสี่ยงเอาเมนูที่คนเขาเลิกกินกันแล้วเมื่อก่อนจำได้ไห
7: ม
2: นี่ไง
8: ต้องไปกินกุ้งถังกันจำได้
2: ไหมกุ้งถังกุ้งถัง
7: จำได้ไหมกุ้ง
8: ถังอ
3: ่ะเมื่อก่อนต้องไปตลาดนั้นเรียบด่วนนะ
8: ปรากฏว่าเขาเอามาปรากฏว่าคนกลับมากินอีกอ่ะ
3: ครับ
8: ขอต้อนรับบอสและอีกคนหนึ่งชื่อ
9: น้องอีคิวครับ
2: น้องอีคิว
8: จากร้านราชาปลาหมึกคิงออโตโพส
3: ครับสวัสดีคิวน้องบอสครับ
9: สว
3: ั
9: สด
3: ี
9: ครับ
3: สวัสดีครับ
8: ขอต้อนรับสู่รายการแฉยังเป็นทางการเฮ้ย
2: เคยมารายการเราแล้วแต่ตอนนี้เป็น10สาขาแล้ว
8: ตั้งแต่กี่ปีที่แล้ว
9: ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วคร
8: ับ สองปีที่แล้วตอนนั้นมีอยู่10สาขา
9: ใช่ครับ
8: ตอนนี้มีอยู่70สาขา
3: ครับผม
8: จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือหมึกทาโกะ
9: หมึกทาโกะครับ
8: หมึกทาโกะนี่มันเป็นอาหารที่ไหนอะไรยังไง
9: ที่บ้านอยู่เพชรบุรีครับก็จะมีอาหารทะเลเยอะมากมายเมื่อก่อนเนี่ยหมึกทาโกะชนิดนี้เขาเรียกว่าหมึกสายผมเอามาแปลรูปให้เป็นหมึกทาโกะซึ่งของมันมีเยอะจนเต็มไปหมดไม่มีที่ขาย
8: คือเมื่อก่อนหมึกพวกนี้มันไม่ได้มีราคา
9: ใช่ครับ
8: ต้องไม่เอาจริงหมึกพวกน
2: ี้มันอร่อยนะมันจะ
8: มันก็คือเอางี้เป็นหมึกอย่างเงี้ยเขาไม่กินกัน
9: ใช่ครับไม่กินกันเพราะมันเหนียว
8: มันเหนียว
2: เ
8: พราะหมึกพวกนี้ถ้าสมมติเราเช็คกันจริงๆเนี่ยเขาไม่กินกันเพราะว่ามันเหนียวแล้วก็นี่เป็นอย่างนี
3: ้ตัวมันเล็ก
8: ตัวมันเล็กอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
9: ใช่ครับ
2: เขาจะไปลิบแบบปลาหมึกตัวใหญ่ๆ
9: ใช่ครับ
8: ปลาหมึกขาวๆเขาจะกินกันอย่างนั้น
9: ถูก
8: ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกอะไรเงี้ยถูกต้อง
9: ใช่คร
3: ับ
8: แต่ปลาหมึกอันเนี้ยเขาไม่กินกันเพราะฉะนั้นมันก็จะล้นตลาด
9: ล้นตลาดเมื่อก่อนล้นเลยครับ
8: เมื่อก่อนเขาขายโลละเท่าไหร
9: ่50 บาท
8: 50 บาท
9: ใช่
8: 50 บาทโลนึงเยอะขนาดไหน
9: โอ้50 บาทโลนึงก็เยอะอยู่ครับ
3: หนึ่งคำมือเน
9: า
3: ะ
9: ใช่ของผมเป็นปลาหมึกสดครับมันจะมีความกรอบความเด้งถ้าที่อื่นเขาเป็นหมึกที่มันไม่สดมันคือเรียกว่าหมึกดองน้ำอ๋อ
2: ม
9: ัน
2: จะเหนียวนี
8: ่แล้วตอนนั้นโอเคล่ะด้วยความที่มันไม่รู้จะเอาไปอาจจะลองกินดู
3: ครับ
10: มันไม่เหนียวมาก
8: เราลองกินดู
9: อันนี้มันจะเป็นทั้งตัวเลยนะจะมีไข่อยู่ข้างในด้วยต
3: อ
9: นที่การตั้งตัวมันจะแตกโป๊ะในปาก
3: อ๋อมันก็จะฟินนะ
9: ใช่
3: เวลาจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆนะ
9: ใช่ครับ
3: ใช่นะฮะโอเค
8: ตรงนี้บอกหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อมันขายไม่ได้อ่ะมันไม่มีคนเอาไปกินอ่ะมันล้นตลาด
9: ใช่ครับ
8: ทำไมเราถึงคิดว่าเฮ้ยเราลองเอามาขายดูสิ
9: คิดว่าเมื่อก่อนคนเพชรอาจจะกินแบบทอดทั้งตัวเลยเป็นแห้งๆทอดทั้งดีทั้งหมึกคือมันทอดปุ๊บมันจะเหนียวๆเหี่ยวๆดำ
8: ๆ
9: คนเพชรกินแบบนั้นแต่พอเราเอามาขายที่กรุงเทพคนกรุงเทพไม่กินแบบนี
2: ้
9: คนกรุงเทพไม่กินเพราะคิดว่าสกปรกเพราะว่าดีหมึกมันดำ
8: เอาจากคนเพชรบุรีก็จะกินดำๆอย่างนั้นเลย
9: ใช่ครับคนเพชรบุรีกินทั้งนวดทั้งดีทั้งตัวมันเลย
8: ที่มันจะตัวดำๆก็คือหมึกดำมันจะสีดำ
9: ใช่ดีมันสีดำ
3: มันมีรสขมไหมน้อง
9: อร่อยครับ
3: อร่อย
7: มันมันนะพี่เหมือนสปาเกตตี้หมึกดำอ่ะสปาเกตตี้เส้นดำ
3: โอเค
9: ก็เลยเอามาแปรรูปเป็นเอามาขายที่กรุงเทพแปรรูปทำหมักซอสเกาหลีทำให้แบบเอาดีออกเอาเครื่องในมันออกทั้งหมดแต่ปรากฏว่าขายดีมากที่ตลาดจะ
7: ไปถึงตัวนี้ใช่ไหมฮะ
9: ตัวนี้เลยครับปรากฏตัวนี้เลย
8: ปรากฏหายดีถึงขั้นคนต่อคิวอ่ะ
9: ต่อคิวเยอะมากเมื่อก่อนเป็นรถเข็นคนต่อคิวแบบโอ้โหยาวมากท่านจะรู้จักมีแต่คนถามว่า

0: ขายอะไรกันจนแบบเขาก็แห่กันมาซื้อแห่กันมาดูจนแบบขายดีจนแบบต้องเปิดในจตุจักรอ่ะ9 ล้าน
1: ในเฉพาะตลาดจตุจักร
0: ใช่ครับจากรถเข็นนะครับเช่าล็อกมีทั้งหมด9 ล้านในจตุจักร
2: โอ้โห
3: ตายไปทุกโซน
2: แล้วก็ดักตามมุมต่างๆ
0: ดักลูกมุมเลย
2: ในจตุจักรมีร้านเราร้านเดียว9 ล้าน
3: ขายดีมาก
1: ถ้าสมมติทัวร์ถึงขั้นทัวร์จีนลงกินอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ทัวร์ทัวร์ประเทศ
3: ต้องจีนรีวิวไง
1: คนจีนอ่ะคนจีนไปรีวิวคือเขาบอกทัวร์จีนรถบัสอ่ะมาจอดที่แบบเป็นคันๆเลย
0: ใช่คร
1: ับ เพื่อมากินไม่ได้มาซื้อของนะมากินปลาหมึกเนี้ย
2: ครับผม
1: เคยคิดบ้างไหมว่าเมนูที่มันโอเวอร์ซับมันโอเวอร์อ่ะมันไม่มีคนเอาอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: จนกลายเป็นเมนูขายดี
0: จนขายดีตอนนี้นะครับที่เพชรบุรีหรือทั่วประเทศอ่ะปลาหมึกชนิดเนี้ยเขาแย่งกันแล้วครับราคาจากเมื่อก่อนโลละ50 บาท
2: ตอนนี้เท่าไหร
0: ่โลละ250
2: ว้าว
1: ว้าว
4: ขึ้นเยอะมาก
2: ขึ้นมา
0: คือปลาหมึก
2: หน้าเท่า
0: ปลาหมึกจากเรือมาที่คนซื้อนะครับยังไม่ผ่านกระบวนการทำเลยอันนี้คือจาก50ตอนนี้เป็น250 บาท
2: โอ้โห
0: ยังไม่ผ่านกระบวนการทำตอนนี
2: ้แล้วมันมีไข่ทุกอันเลยเหรอฮะเมื่อกี้กินไป2-3 อัน
0: มันมีทุกอันเลยมีทุกอันเลยครับมันเป็นไข่แก่ไข่อ่อน
1: นอกจากไข่แก่ไข่อ่อนจริงๆแล้วทุกวันนี้อีกอย่างนึงเฮ้ยอันนี้มันทำให้คิดถึงสมัยก่อน
2: ครับ
1: เมื่อก่อนไปตรงไหนมันก็จะมีแต
3: ่
1: กุ้งถัง
2: กุ้งถัง
1: กุ้งถังแล้วก็ต้องใส่ถุงมือใส่ผ้าคลุม
2: ใช่ใช
1: ่ต้องไหม
2: ก็ต้องนั่งกิน
1: ก่อนจะไปเกี่ยวผู้ชายไหม
2: ถุงมือไงใส่เป็นแก๊ปไง
1: แม่ก่อนเอาผู้ชายไปกินมั้ย
2: มือพองๆไง
1: ก่อนรับ
2: ดูดหัวกุ้งนะดูดหัวกุ้ง
1: ผู้ชายไปกินกุ้งถังเนาะ
2: ผู้ชายต้องแกะให้จะสวยจริง
1: ไม่ต้องกับกูแกะให้ผู้ชาย
2: นะฮะทำไมถึงเอากุ้งถังกลับมาครับ
0: ก็เหมือนว่าตอนนี้อยากคิดเมนูใหม่ที่วัดไร่ขิงตอนนี
1: ้มาขายวัดไร่ขิงแล้ว
0: ใช่ครับขายอยู่ที่วัดไร่ขิงตอนนี้เลยขายมาได้แล้ว3 วันตอนน
2: ี้ล็อกไหนฮะล็อกไหน
0: ล็อก329
2: 329ขายมา3 วันแล้ว
0: 329 330 2ล็อก
3: เอาเมนูนี้ไป
0: เอาเมนูนี้คิดว่าทำไมถึงเป็นเมนูนี้เป็นเมนูใหม่เพื่อที่วัดไร่ขิงเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดประจำประเทศต้องมีเมนูใหม่เพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าให้มาที่ร้านเราดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้านเราจึงอยากทำเมนูใหม่เป็นทะเลถังซอสเกาหลีเมื่อก่อนที่บอสเคยไปกินที่ตลาดหนึ่งมันดังมากๆเราก็เลยว่าซอสเกาหลีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ปลาหมึกทาโกะทำยังไงให้แบบมันเข้ากับเมนูใหม่ของเราก็เลยเอามาผัดนู่นผัดนี่ทำไปทำมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทะเลถังนี่แหละเหมาะกับตอนนี้ที่สุดเพราะว่าเรามันเคยเป็นกระแสมันก็ต้องเป็นกระแสมาอีกรอบหนึ่ง
2: ขายไง
1: ฮะขายไปนานแล้ว
0: ขายใช่มันหายไปนานมากผมก็เอามาทำอีก
2: ที่ร้านมี2 ขนาด
0: ร้านมี2 ขนาดครับ
2: อ๋ออย่างเล็กเท่าไหร่เล็ก
0: เล็กราคา100 บาท
1: 100 บาทอุ๊ยแต่ก็เยอะนะ
3: ให้เยอะนะ
0: 100 บาท
3: ได้กุ้งกี่ตัว101ให้กุ้ง
0: ได้กุ้ง2ตัวแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยมีข้าวโพด
2: อ๋อก็คือครบทะเลว่าง
0: ั้น
2: ใหญ่แล้วอันใหญ่เท่าไหร่ครับ
0: อันใหญ่250 บาทคร
3: ับ ราคาไม่แรงเลยไ
2: ม่แพงอันนี้101
3: เออไม่แพง
1: เราไปกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดเมนูนี้มาแล้วเป็นไงฟีดแบค
0: โหดีมากแตกแดนคนต่อแถวยาวเป็นยันจุดธูปเทียนนะครับ
2: โอ้โห
3: ในวัดไร่ขิง
0: ในวัดไร่ขิงคนต่อแถวยาวมากจนคิดว่าตอนนี้ปุ๊บทำยังไงให้ทันทำไม่ทันแล้ว
1: ทำไม่ทันแล้ว
0: บอกลูกค้าปิดก่อนนะครับ1 ชั่วโมงยังไม่ขายขอทำออเดอร์ใหม่แล้วก็รันคิวใหม
3: ่
0: ตอนนี้คือทำไม่ทันเลย
2: ต้องไม่รับไม่รับเพิ่ม
0: ใช่ครับไม่รับเพิ่ม
1: รับไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ครับ
3: ต้องเคลียร์ออเดอร์
1: จริงๆจุดเริ่มต้นคุณคิดดูนะฮะความแปลกความพิเศษถามว่าวันนี้ใครจะไปคิดปลาหมึกที่ไม่มีคนกิน
3: ใช่
1: เอามาขายกรุงเทพใหม่ๆไม่มีคนกินที่สำคัญ
0: ไม่มีครับ
1: แต่เราจะต้องปรับยังไงจนถึงวันนี้จากเมื่อก่อนเอาง่ายๆไม่ถึง50แล้วก็บอกโลยัง40 กว่าบาทด้วย
0: ใช่
1: บางช่วงเชื่อไหมย่าเหลือ30 บาทก็เคยมี
0: ใช่ครับล้นตลาดมาก
1: มันล้นตลาดขนาดว่า30 บาทเพราะปลาหมึกเขากินแต่ปลาหมึกขาวๆปลาหมึกกงปลาหมึกกล้วยกัน
0: ใช่คร
1: ับ เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเอาปลาหมึกนี่แหละมาขาย
2: ไม่ใช่ปิด
1: กว่าจะลองผิดลองถูกขายได้เนี่ยนานแค่ไหน
0: โหผมลองผิดลองถูกเสียแล้วเสียอีกเพราะว่าหมึกเนี่ยถ้าทำไม่ถึงเนี่ยมันจะเหนียวครับ
2: มันจะ
0: เหนียวมันจะแบบกินไม่ได้ถ้ากินทีก็คือจะกัดเราไม่ออกเหมือนยางหนังกระติกครับยางหนังกระติกเหมือนชาวบ้านเขาดีดกันเลยแบบนั้นเลยมันจะเหนียวแต่ถ้าเราทำถูกวิธีมันจะอร่อยมาก
3: มันจะนุ่ม
0: มันจะกรอบมันจะเด้ง
2: มันจะ
0: สู้ฟัน
2: แล้วคือกินเข้าไปมันมีหลายเท็กเจอร์ตรงช่วงหนวดมันจะกรอบๆแต่ตรงช่วงหัวมันมีไข่มีความมันมีความนิ่ม
3: มันเลยแบบ
1: มันเกิดได้เนี่ยก็คือเพื่อนอยากจะทำธุรกิจด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: อย่างทรงอย่างเธอน่าจะไปขายเหล้าทำมันไม่ไปเปิดผับเปิดบาร์
2: มาขาย
1: ไ
0: ปคือเมื่อก่อนอยากเป็นดีเจแต่ก็เป็นไม่ได้ไม่เหมาะกันน่าจะเหมาะกับทางนี้มากกว่า
1: จริงๆเหรอ
3: จริงเหรอเมื่อก่อนอยากเป็นดีเจหรอ
2: ไม่ทรงนี้ไงดีเจเขาจะมีสักๆนะ
1: แม่แล้วเคยไปลองเป็นดีเจไหมดีเจเปิดแผ่นอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเป็นดีเจครับเคยได้ทำหลายธุรกิจทำขายของ
1: เอาจะมาขายของตลอดเลย
0: ใช่ขายของก็เป็นช่างไฟเป็นช่
1: างไฟก็เคยทำ
0: ช่างไฟ
1: ช่างเน็ตก็เคยทำ
0: ใช่ครับ ไข่ก๋วยเตี๋ยวก็เคยทำไข่ครีมก็เคยทำ
2: เป็นช่างแอร์ยังคะเคยเป็นช่างแอร์
1: บางคนเคยทำ
2: แอร์ก็เป็นนะ
1: โอ้ช่างแอร์เราจำเนาะได้ไหม
2: เนาะแอร์ช่าง
1: แอร์อย่างนี้ฉันเสียทรงอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้เยอะส่วนใหญ
2: ่ได้นะ
1: ถูกต้องไหมแต่บางคนหนูไม่เคยทำ
0: ไม่เคยทำ
1: แต่เคยเป็นช่างนี่ช่างแอร์ช่างไฟ
3: แล้ว
1: มาหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ต้องมามันไม่

0: เพราะเมื่อก่อนเราเคยหารายได้อาจจะไปส่อมเน็ตเราก็ได้เงินไปส่อมไฟเราก็ได้เงิน
1: ใช่ครับ
0: เงินทุนเนี่ยที่มาเปิดร้านปลาหมึกตอนแรกอ่ะนอกระบบนะ
1: ใช่คร
2: ับ ไปกู้นอกระบบ
3: หรอ
2: กู้มาเท่าไหร่
1: นอกเลยครับ
2: ตอนแรกกู้นอกระบบเท่าไหร่
1: กู้ทีละ12,000-30,000ครับ
0: แล้วต้องแล้วโดนดอกเบี้ยทีเท่าไหร่
1: 150
3: ดอกลอยเหรอดอกรายวันเหรอ
4: รายวันเหรอ
2: ดอกรายวัน
3: หมื่นละ200ป่ะ
1: ไม่มีตังค์ก็แอบใต้โต๊ะอย่างเงี้ย
4: ร้อยละยี่ไง
0: ก็เคยผ่านมาหมดแล้ว
1: ใช่
0: นานแค่ไหนกว่าที่จะเริ่มมีเงินจ่ายพวกหมวกกันน็อกอะ
1: นานแค่ไหนก็ประมาณ1ปีครับ1
3: ปี
1: ใช่ครับ1ปีขายแล้วให้เขาขายแล้วให้เขาขาย
2: แล้วทุกวัน
1: ทุกวันครับ
2: เขาก็มาทวงเราทุกวัน
1: ทวงครับเราไม่มีเราก็แอบวิ่งไปแอบตามทรงตามซอยอย่างงี้บ้าง
4: อ๋อหลบเขาเงี้ยเหรออ
0: ย่างที่บอกทองเอ่ยที่เอาเข้าโรงแรมเคยผ่านมาหมดแล้ว
1: ใช่ครับช่วงโควิดก็คือตังค์จมไปกับค่าที่จตุจักรล็อกละแสนผมมีก็ล็อกเดือนนึงอ่ะผมจ่ายประมาณ
3: เกือบล้านอ่ะ
1: เกือบล้านครับแล้วช่วงโควิดปุ๊บตลาดปิดเงียบคนไม่มีช่วงนั้นก็เลยเหมือนเจ๊งเลยก็เลยมีเพื่อนอ่ะชวนไปออกงานวัดแล้วเราซึ่งไม่มีทุนไปประมูลที่เขาเราก็ไปเอาที่ต่อจากเขาโดยที่เรามีทองเราก็จำนำทองมีรถจำนำรถทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือจำนำของทรัพย์สินที่เรา
1: ใช่ครับ
0: ว่าเราต้องสู้ต้องทำให้ได้
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ใช่ทุกอย่างมันราบรื่นมาตลอด
4: ครับ
0: ถูกต้องขนาดเปิดร้านแล้วเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะขายดิบขายดี
1: ใช่ครับ
0: ช่วงกระทงแต่โควิดก็ทำให้เราฟื้นตัว
1: โควิดทำให้เราฟื้นตัวเพราะว่าเราออกงานออกงานวัด
0: จากงานวัดวัดไร่ขิงเนี่ยหรอ
1: วัดไร่ขิงองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ย
0: สองงานนี่กูจ
3: ุดตัวท็อปเลย
0: จริงๆใครว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงไม่ประสบความร้อยล้านที่มารายการนี้นะ
2: ร้านอาหารส่วนใหญ่มาจากวัดไร่ขิง
3: วัดไร่ขิง
0: รวยมาจากหลวงพ่อวัดไร่ขิง
1: จริงครับจริงครับทำให้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเราไม่เกิดเลย
0: ณตอนนั้นเขาทำให้เกิดยังไง
1: เราไปอธิษฐานเราไปบนเราไปเหมือนขอพรจากท่านว่าถ้าจบงานนี้ผมขอยอด5ล้านนะจบงานนี้ผมขอให้ผมหมดหนี้หมดสินนะให้ผมมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะ
0: ก็คือแปลว่าได้กิ่งที่อย่างน้อยได้หลักล้าน
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: มันเหลือไปหลักล้าน
4: โอ้โห
0: ถ้าขายดีๆอ่ะผมพูดกันแบบตรงไปตรงมา
1: จริงครับ
0: ไปวัดไร่ขิงเหลือไปหลักล้านนะ
4: ถ้าขายดีนะ
0: เหลือไปหลักล้านถ้าขายดีปรากฏว่าไอ้จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากแต่คนต่างชาติเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เขาถ่ายวอล์กกันเขาถ่ายวอล์กกันถูกต้องไหม
4: ครับ
0: ตอนนั้นเป็นคนสิงคโปร์มาถ่ายก่อน
1: คนสิงคโปร์มาถ่ายครับแล้วก็คนจีนคนหลายประเทศมากมาถ่าย
4: มารีวิวที่ร้าน
1: ใช่ครับเขาไม่เคยกินแล้วเขาก็จะมาถ่ายด้วยแล้วเขาก็ทานแล้วเขาก็เหมือนแชร์ในเขาเรียกว่าอะไรไอจีของเขาครับ
0: จนคนเนี่ยยังบอกว่ารถทัวร์ต้องมากินนะ
2: คนจีนมา
0: แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเมนูนี้ตอนนั้นยังเป็น
2: ปลาหมึกนี้อยู
0: ่ยังมีแค่ปลาหมึกกับลูกชิ้นมั้ง
1: มีปลาหมึกทาโกะอย่างเดียวล้วนๆเลยครับ
0: ปลาหมึกอย่างเดียวเลย
4: ลูกชิ้นก็ยังไม่มาด้วย
1: ไม่มา
3: ลูกชิ้นมาเมื่อไหร่
1: มาปีนี้เหมือนกันครับ
2: เป็นเมนูใหม่
0: ของเมื่อก่อนมีเมนูเดียว
1: เมนูเดียว
0: กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: ต้องครับ
2: แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อย
0: ก็คือเมื่อก่อนมีเมนูแล้วมันเอาจริงนะมันพอดีคำ
2: มันพอดีอ่ะมันไม่เผ็ดไปแล้วก็แบบมันเข้ากับปลาหมึกได้ดีเลย
0: ทุกวันนี้ขายวันละกี่กิโลนี
1: ่ก็ถ้าตอนนี้ตีถ้าเป็นเดือนก็เดือนละ100
2: ร้อยกิโล
1: สิบ
0: ร้อยตัน
2: ร้อยตัน
4: ร้อยตัน
1: ต่อเดือนนะครับ
2: ต่อเดือนเดือนละเดือนละร้อยตัน
4: เดือนละร้อยตันนะฮะ
1: เราไม่ได้มีแค่ที่เดียวเราไปในทั่วประเทศ
2: เจ็ดสิบ
3: สาขาเขาเยอะไง
4: เขามีโอกาสไปเปิดที่สิงคโปร์ด้วยเหรอ
1: ไปเปิดมาแล้วคร
4: ับ เปิดแล้ว
1: ไปเปิดมาแล้ว
4: ไปยังไง
1: ไปเป็นงานอีเวนต์งานออกบูธของตลาดนัดจตุจักร
4: ใครชวนไปตอนนั้น
1: ทางคนสิงคโปร์เขาส่งเมลมา
3: เลือกมาเลยให้ไป
1: ใช่ครับเลือกมาให้ไป
4: โอ้แล้วก็เลยตัดสินใจไป
1: ตัดสินใจไปเลยครับเพราะว่าอยากไปต่างประเทศอยู่แล้วอยากไปเที่ยวที่แรกอยากไปเที่ยวเลยเพราะอยากไปขายของอยาก
4: ไปหาประสบการณ์
1: ประสบการณ
4: ์
0: เขาร้อยตัน
2: สุดยอด
4: เดือนละร้อย
1: รวมๆกันครับรวมๆกันหลายๆอย
0: ่
1: างหลายๆอย่างรวมกันครับ
0: ตันละพันกิโล
2: นี่คือเหมาหมดทะเลยังไง
0: ถูกต้องไหม
2: หมดทะเล
3: มันหมึกร้องไห้แล้วนะ
0: 10กิโล
3: เกิดไม่ทัน
0: พันเอ้ย10ตันก็พันกิโล
2: ใช
3: ่ปลาหมึกชีเกิดไม่ทัน
0: แล้วตันก็คือหมื่นกิโล
2: ติดต่อแบบจากทะเลเลยอ่ะจาก
1: เรามีทั่วมันมีคอนแทคกับเราเป็นมีป้าเป็นเจ้าของแพแล้วเรามีคอนแทคกับแพต่างๆที่ว่าเราดีลไว
2: ้แล้วว่าส่งเรา
0: เขาบอก
1: ใช่ครับ
0: อาหารทะเลอ่ะที่จะมีเยอะที่สุดอ่ะคือปลาหมึกถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: ปลาหมึกกับกุ้งเนี่ยจะเยอะ
4: ครับ
0: แต่ปูเนี่ยจะน้อย
1: ปูน้อยเป็นช่วง
0: มันเป็นช่วงแต่ปลาหมึกกับกุ้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็หาวัตถุดิบง่ายอยู
1: ่ใช่ครับ
0: กุ้งปลาหมึกอ่ะมันจะมีตลอด
1: แต่มันจะมีช่วงหน้าคือบางฤดูหน้าถูกบางฤดูหน้าแพงถ้าเป็นช่วงนี้ครับคือช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงลมฉิวลมฉิวภาษาคนเลเขาก็จะพูดว่าลมฉิวคือช่วงพายุจะหายของยากเรือจะออกไม่ได้
4: ราคาก็แพงหน่อย
1: ใช ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาก
2: ันครับ

0: าครับมาไล่เมนูนะ
1: ของมันจะหมดอยู่แล้วกินไปกินมาเนี่ย
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชชัยรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนในเซตสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
1: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
0: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
12: โทรออก
13: จริงๆบอกเลย
14: ไม่ได้กินเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงตอนนี้กำลังเป็นดราม่าที่วัดไร่ขิง
15: ใช่ครับ
14: คือคนไปแล้วไม่ได้กิน
13: เอ้าว่าคนต่อคิว
14: อย่างวันเนี้ยเอามาเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะเป็นดราม่าอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกขนาดกูอยู่วัดไร่ขิงกูยังไม่ได้กินเลยบางคนขับรถมาจากสุพงศ์สุพรรณน้ำตัวมา
15: ใช่คร
14: ับ ไม่ได้กิน
15: เมื่อวานมีคนบอกว่าซื้อแต่ขับรถมาจากปทุมเพื่อมาซื้อทะเลถังซอสเกาหลี
14: ก็ไม่ได้กิน
15: ใช่ครับ
14: มันทำไม่ทัน
15: ทำไม่ทันครับ
14: ครับผมทุกวันนี้ต้องปิดร้านเลยล่ะ
15: ปิดร้านแบบขออนุญาตปิดคิวรับทำรันคิวให้ทันก่อน
13: แล้วแบบสมมติเปิดอ่ะพัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดใหม่
15: ใช่ครับ
13: แบบนี้
16: เพราะฉะนั้นแล้ว walk in เข้าไปก็ต้องรอนิดนึง
15: รอนิดนึงครับ
16: โอเค
17: จำกัดไหมคนนึงซื้อได้กี่ออเดอร์อะไรเงี้ย
15: ก็ตอนนี้ก็คือต้องจำกัดแล้วเพราะว่ากลัวใครมาแล้วจะไม่ได้คิว

0: มานั่งกินชิวๆอย่างเงี้ยเขาด่ามึงโดนทัวลงแน่เนี่ยที่เรายืนกินชิวๆเนี่ยโดนทัวลงแน่
1: ก็ต้องเผื่อข้างหลังด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วขอบอกปลาหมึกของเขาทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เขาขายกันเนี่ยหมื่นโลนะคะ
1: ครับผม
0: หมื่นโลยังไม่พอขาย
2: เดือนละ100ตัน
1: สามร้อยตันนะ
2: เดือนละ300ตันเหรอ
3: เดือนนึงครับ
2: เดือนละ
0: เดือนละสาม
3: เดือนละ100
1: 100ตัน
0: ตันก็หมื่นโลไง
1: โลวันละ300โลอ่ะ
0: เนี่ยเนี่ยก็คือวันละ300โลเนี่ยแล้วมันกินแล้วมันกินได้เรื่อย
1: ๆดู
0: มันกินได้กับน้ำจิ้มก็อร่อย
1: อ
0: ีกอย่างนึงที่เพิ่งมาพัฒนาสูตรใหม่คือลูกชิ้น
3: ใช่ครับ
0: ลูกชิ้นอันนี้ก็คือลูกชิ้นปลาหมึกถูกต้องมั้ยล
3: ู
0: ก
3: ชิ้นปลาหมึกครับ
0: ปลาพิเศษคือยังหมดแล้วค่ะ
2: จะหมดอร่อยมาก
4: เติมหน่อยค่ะ
0: มันยังไง
3: คร
0: ับ
3: เ
0: นี่ย
3: ของลูกชิ้นปลาหมึกเนี่ยมันอยากเราอยากทำมาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ฟีลเป็นเด้งหนึบข้างใน
1: กรอบนอกนุ่มใน
3: ใช่ครับนอกหนึบในเราจะไม่กินแล้วมันแบบหายเลยแล้วจะมีความหนึบหนึบให้เราเคี้ยวติด
4: แล้วเท็กเจอร์ดีมากเป็นกรอบนอกนุ่มใน
2: แล้วข้างในเป็นปลาหมึกหนึบหนึบ
3: ใช่ครับ
1: ครับผม
4: แล้วไงรู้ไหมตัดกับน้ำจิ้มหวานอุ้ย
2: อร่อยมาก
1: เลิศมาก
3: ถ้าอยากให้อร่อยคนนี้ผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยครับ
1: อ
3: ร
1: ่อ
3: ย
1: สองน้ำจิ้ม
3: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้ลองสองน้ำจิ้มอร่อย
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: อร
4: ่อยอยู
1: ่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปที่บูธก็จะเจอกับนี่เลยหมึกย่างแบบนี้
0: ปลาหมึกขายจานละกี่บาท
3: ปลาหมึกจะมีถ้วยเล็ก100ถ้วยใหญ่200ครับไปเป็น
1: ท
3: าโก
1: ะครับผมแล้วกุ้งถังก็100กับ250
3: กุ้งถังจะมี100กับ250ซึ่ง250เนี่ยผมจะมีแถมให้ด้วย
1: อ๋อเหรอ
4: แถมอะไรอ่ะ
3: แถมลูกชิ้นปลาหมึกทาโกะแบบนี้อีก1ถ้วยทันทีแถมไปเลย
1: น่าล่ะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็แวะไปที่บูธได้เลยนะครับวันละขิงเปิดถึงเมื่อไหร่ครับ
3: เปิดถึงวันที่19ตุลานี้เลยครับ
1: ไปกันได้เลยล็อกไหนล็อกไหน
3: ล็อก329320ถ้าใครไปแล้วถึงก็หันหน้าเข้าทูบเทียนเห็นร้านใหญ่ๆคือร้าน King Octopus ราชาปลาหมึกทะเลถังซอสกะหรี่ป้ายใหญ่ๆสีแดงๆร้านนั้นเลย
1: โอเค
2: ไปเจอกันได้
0: ไม่ได้ไปร้านไหน
3: ไม่มีครับมีแค่ที่วัดไร่ขิงเพราะว่าเพิ่งทะเลถังเนี่ยทำเมนูใหม่ที่วัดไร่ขิงสำหรับวัดไร่ขิงที่แรก
4: อย่างเดียวแอดวัดไร่
0: เขาเป็นเมนูใหม่สาขาเดินขายจะวะ
3: ปลาหมึกทาโกะอย่างเดียวเลยครับ
0: ไม่มีชิ้นก
3: ็ไม่มีครับ
0: ก็คือจะมี70สาขานั่งขายแต่ปลาหมึก
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคุณจะกินเมนูเนี่ยโอ้อีบิ๊กออกกลับบ้าน
2: ต้องไปที
1: ่
2: วัดไร่ขิงเท่านั้น
1: ครับผมเปิดกี่โมงน
3: ี้เปิดตั้งแต่10โมงถึง
0: มากินบ้านนั้น
1: 10โมงเช้าถึง5ทุ่มนะไปที่วัดไร่ขิงได้
2: วันที่19เนาะ
3: 19ตุลานี
1: ้ครับผม
0: ผู้ชายที่ทักๆมามากินนะเธอตอน
1: นี้นี่มีแบบเป็นปลาหมึกบดปลาหมึกกรอบด้วยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้เป็นหมึกโคตรกรอบอันนี้เราจะขายทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียว
4: อ๋อออนไลน์อย่างเดียว
1: อย่างนี้ขาย
4: ออนไลน์ซื้อที่ไหนฮะ
3: อันนี้คือขายถุงละ59บาท
4: กินได้ป่ะ
3: กินได้ครับ
4: เปิดไปแล้วอะ
1: เปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะ
0: ขายอยู่นี
1: ่หมึกโคตรกรอบรสชีสอ
4: ันนี้ค่ะ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้รสอะไรนะที่เปิดทำไ
3: มอันนี้เป็นทำน้ำจิ้มปลาหมึกบดครับ
1: อ๋อ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้ขายออนไลน์ขายออนไลน์
0: ขายออนไลน์เดียว
2: ค่ะ
3: อันนี้ขายออนไลน์อย่างเด
2: ีย
3: ว
2: ต่างยังไง
3: ดูได้ที่ช่องทางพี่บอสราชาปลาหมึกครับช่องทาง TikTok เท่านั้น
2: อ๋อ TikTok บอสราชา
4: ตะกร้าเหรอ
3: ใช่ครับมีตะกร้ายอดขาย 100,000 ออเดอร์ครับ
1: สุดยอดนะฮะ
2: อร่อยไหมอร่อยไหม
0: ดวงมันจะเปิดมันเปิดเน
2: าะเออขายดีทุกอย่างเลยอะ
4: เป็นแบบเหมือนมีเป็นน้ำจิ้มมาพร้อมแล้ว
1: อยากให้เสิร์ฟน้ำจิ้มมาแล้วอ
3: ยากให้ชิมอันนี้มากเลยครับ
0: มันเหมือนกับที่เรากินเด็กๆ
4: มาเลย
3: ปลาหมึกบดตัวนี้เพราะว่าน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มแม่เป็นคนทำ
4: อ่ะบีบใส่ช่วยมัน
2: นี่เขาเป็นคนทำอะไรอร่อยเนาะ
0: ก็คือส่วนใหญ่มาจากเพชรบุรีแม่เป็นคนทำ
3: เพชรบุรีเลยครับทำจากเพชรบุรีเลยแล้วเดี๋ยวนี้จะมีน้ำพริกปลาหมึกอีกอย่างหนึ่งจะให้แม่เป็นคนทำเหมือนกัน
4: อ๋อแล้วยังไงแห้งหรือเปียกหรือ
3: แห้งครับ
4: อ๋อแห้งนะ
1: อ๋อก็คือปลาหมึกบดมีน้ำจิ้มต่างหากมาด้วย
3: ถูกต้องครับ
4: ก็ใส่ไฮโซมาเป็นเซตเลยทำเป็นเท่าไหร่
3: เซตละ99บาทแต่ปกติคือ170นะครับแต่ถ้าใครไปกดที่ตะกร้าตัวนี้ผมให้ราคา99บาทเท่านั้น
1: โอเค
0: ตะกร้าไหน
3: ตะกร้าเข้าไปที่ช่องพี่บอสราชาปลาหมึกใน TikTok เท่านั้น
2: ใน TikTok ได้เลย
4: คือตอนนี้มีโปรอยู่แล้วล่ะ
3: ใช่ครับ
0: ก็ราชาปลาหมึกจริงอ่ะมันทำจากปลาหมึกหมดเลย
1: โอ้โหครบวงจร
4: อันนี้นุ่มอยู่นุ่ม
2: เหมือนปลาหมึกบดใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นน้ำจิ้มถั่ว
3: ผมอยากให้ชิมน้ำจิ้มแม่เป็นคนทำโคตรอร่อย
4: โอเค
1: ถั่วมีพริก
0: ขอลองจิ้มกับนี้ได้ไหม
3: ได้เลย
1: ได้เลยได้เลยนี่
2: เป็นไงบ้างดร.นัท
1: หนึบหนึบหนึบไหม
2: ดีไหม
0: เก๋ลูกชิ้นไม่กินแล้วหยุดไม่ได
1: ้อ
2: ร่อยอร่อย
4: น้ำจิ้มโอเคน้ำจิ้มอร่อย
1: นะนี่ขนาดตักมาด้วยนะยัง
0: ดูได้อร่อย
2: หรออ
0: ร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมาก
1: นะฮะ
3: หนึ่งถุงเนี่ยจะมี4-6ตัวปกติแล้ว
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าเอามาที่รายการ
3: อ๋อมีอันเดียว โอ้โหมาให้ลังหนึ่ง
1: สั่งบ้างอะไรบ้างนะเจ้า
2: ไปกดซื้อใน TikTok ได้
1: ใช่
0: ถูกคะผมก็หาแดกกับ TikTok ไม่คิดจะช่วยเขาซื้อเหรอครับ
2: น้ำจิ้มอร่อย
4: ไม่เดี๋ยวติดตะกร้าเลย
1: บอสฝากร้านหน่อยฝากร้าน
3: ฝากร้านนะครับมีทั้งปลาหมึกบดหมึกคดกรอบแล้วก็อันนี้สั่งได้ที่ช่องทางพี่บอสราชปลาหมึกใน TikTok เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ครับอยากจะบอกเลยว่าทะเลทางซอยเกาหลีมีที่วัดไร่ขิงที่เดียวเท่านั้นใครไปอาจจะไม่ได้แต่ถ้าไป walk in หน้าร้านต่อคิวได้ทันทีนะคร
1: ับ รอนิดนึงแล้วกันนะฮะ
0: ขอให้ใช้อารมณ์เย็นๆหน่อย
2: รอนิดนึงรอนิดนึง
4: อยู่ไหนๆก็ขายอยู่ในวัดแล้วทุกคนต้องใจเย็นนิดนึง
0: ขอบคุณมากนะ
1: ครับผม
0: แสดงความดีใจด้วย
1: ครับ
0: เราก็เคยมาเป็นแขกแฉตั้งแต่วันที่แบบว่ามีแค่10สาขา
1: ครับผม
0: วันนี้70สาขา
1: เยี่ยม
0: รวยๆนะคะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณราคาปลาหมึกครับขอบคุณครับ
0: ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแฉนะฮะขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนที่ประสบน้ำท่วมอยู่ตอนน
1: ี้ครับผม
0: เราก็จะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจกันไปนะฮะวันนี้นอพี่น้องฉะเชิงเทราพี่น้องกาญจนบุรีพรุ่งนี้นครนายกค่อยๆทยอยไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ
1: ครับ
0: ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับ

0: ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ังไงฝากตามช่างมาดูอ่านจากกุซี่ด้วยนะในห้องสปามันเสียงแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ตามทีม PR ด้วยนะสรุปเรื่องโปรโมชั่นสปาวันนี้ฉันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จ้ะขอบใจมากลูกค้าสั่งดอกไม้เหรอ
2: ไม่ใช่ของแขกค่ะของคุณสองเป็นคนส่งมาให้ค่ะ
0: ของฉันเหรอ
2: ใช่ค่ะนี่ค่ะ
0: ขอบใจจ้ะ

ดอกไม้แทนคำขอโทษจากใจผมอยากขอโอกาสอธิบายมือถือของผมจะรอสายตอบจากคุณนะครับผมมาเล่

0: และทางด้านนี้นะคะก็คือคาร์ดปั่นจักรยานไซคลิงค่ะรับรองว่าแสงสีเสียงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะใครที่เล่นที่นี่ไม่มีเบื่อนะเพราะว่าเปิดทั้งเพลง EDM House แล้วก็ Hip Hop ค่ะแนทเนี่ยก็กำลังหากิจกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อรีรองรับเปิดอีก2สาขาใหญ่ด้วยค่ะคุณภูมิทุกคนค่ะแนทขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับนี่ค่ะที่ปรึกษาส่วนตัวคนใหม่ของแนทเองทักทายสิคะ
1: สวัสดีครับ
2: เป็นไงคะหล่อใช่ไหมทุกคนนี่ถ้าอยากหุ่นดีแบบคุณภูมิเนี่ยนะต้องมาออกกำลังกายที่นี่นะคะ
3: ว้ายนายภูมิเรศเป็นที่ปรึกษาให้กับหญิงแนทด้วยเหรอเนี่ย
2: อย่าลืมสมัครสมาชิกนะคะ
3: หมอนี่คิดจะหว่านเสน่ห์ให้กับทายาทธุรกิจพันล้านทั้งวงการเลยหรือไงสิยายคุณหนึ่งจะได้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อยโสอย่างแม่เนี่ยไม่ยอมตกเป็นตัวเลือกให้ใครหรอกนายถูกเฉดหัวแน่ไอ้นายภูมิเรศ
0: เดี๋ยวแนทเนี่ยจะลองให้คุณภูมิรีวิวแมชชีนให้แนทดูดีกว่าใครที่อยากหล่อแล้วก็หุ่นดีแบบคุณภูมิเนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องเล่นท่าไหนดีไหมคะ
1: ได้ครับ
3: จะยกขบวนไปไหนกันหรอคะ
4: คุณไม่รู้หรอว่าวันนี้มีประชุม
3: อ้าวยังมีประชุมเหรอคะอ้าวแล้วไหนล่ะคะที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณหนึ่งเขาไม่มาประชุมด้วยหรอคะ
4: คุณเดือดร้อนอะไรด้วยคุณภูมิเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสนใจแต่เรื่องงานของตัวเองจะดีกว่าม
3: ัดก็ไม่เดือดร้อนหรอกค่ะถ้าที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณไม่อยู่กับไฮโซแนทดูดิอุ๊ยใกล้ชิดสนิทสนมกันมากอะตายละดูสิคะ
1: ท่านี้บริหารกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับ
0: แต่แนทไม่เชื่อหรอกค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยต้องพิสูจน์โหกล้ามแน่นจริงๆด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใกล้ชิดสนิทสนมกันเหลือเกินแล้วแบบนี้ความลับบริษัทนี่รั่วไหลแล้วคะมัดอะนะคะไม่เชื่อใจไอ้ที่ปรึกษานี่หรอคะว่าจะสามารถเก็บความลับบริษัทอยู่เวลาไปรับจ็อบที่อื่นระวังเธอค่ะเกลือจะเป็นหนอน
5: ขอบคุณเหรอคะ
4: คุณนั่นแหละระวังสันหลังจะยาว
3: เรื่องสอดส่องชีวิตหล่อนนั้นคืองานของฉันอย่าง
4: ฮัลโหล
6: ตอนนี้ผมกำลังยุ่งติดงานอยู่ครับฝากเรื่องไว้แล้วผมจะโทรกลับครับ
4: ใครก็ห้ามยุ่งกับผู้ชายของฉัน

คุณภูมิคะวันนี้เนี่ยแนทต้องขอบคุณคุณภูมิมากเลยนะคะมาร่วมงานวันแรกก็ยอมไลฟ์กับแนทละ จริงๆเนี่ยวันนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่กรี๊ดคุณภูมิทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพวกแก๊งเพื่อนสาวของแนทสงสัยแบบนี้

0: คุยงานเสร็จแล้วคงต้องเลี้ยงดินเนอร์เป็นการตอบแทนแล้วมั้งคะ
1: ตอบแทนอะไรกันครับผมแค่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาผมแค่นั้นเอง
0: แต่แนทอยากเลี้ยงข้าวคุณนี่คะถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองการร่วมงานของเราก็ได้เพื่อมิตรภาพ
1: ที่อย่างนั้นก็โอเคครับ
0: คุณรับปากแล้วนะคะแนทจะถือว่าเวลาทั้งหมดในคืนนี้ของคุณเป็นของแนท
2: นายเอกชนท้ายรถคันนั้นเหรอคะ
3: ผมจำไม่ได้ครับคุณสองตอนที่รถเสียหลักผมหักหลบหรือว่าผมชนจำไม่ได้จริงๆครับ
4: ตำรวจโทษนะครับคือไอ้เรื่องชนหรือไม่ชนเนี่ยถ้าเราไปดูที่ซากรถมันก็น่าจะพบร่องรอยอะไรบ้างไม่ใช่เหรอครับ
5: ครับตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ครับคงต้องใช้เวลาตรวจสอบหน่อยครับ
2: แล้วกล้องหน้ารถเหรอคะ
5: กล้องหน้ารถมีครับแต่กล้องเสียหายหนักมาก
6: ว่าแต่คุณเอกพอจะจำทะเบียนรถกระบะคันนั้นได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้เลยครับ
5: แล้วรถคันนั้นสีอะไรเหรอครับ
3: สีขาวครับ

0: กินเป็นอะไรฮะ
1: ไม่หายไปตั้งแต่นั้นแล้วล้มไปเลยครับ
0: ขายท่อตลาดเหรอ
1: ปวดปวดธนาคารจะเอาไปขายเขาจะไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วหมดดูกัน
0: กิ่งกิ่ง
1: แม่
0: กิ่งอย่าเป็นอะไรนะกิ่ง
1: แม่
0: กิ่ง
1: แม่พูดกับพ่อสิครับแม่

0: เก่ง
1: แม่
0: เก่งเก่ง
1: พ่อช่วยแม่สิครับพ่อช่วยหน่อยครับ

0: อาชมพร้อมจะเล่าหรือยังคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องที่นายพงศ์กับคุณพ่อคุณสองฟ้องร้องกันแย่งที่ดินผมพร้อมนานแล้วครับอันที่จริงคุณหนึ่งน่าจะเป็นคนแรกนะที่ได้รับฟังเรื่องนี้

0: ้ามันถึงเวลาที่พี่หนึ่งต้องรับรู้เนี่ยสองจะเป็นคนกดดันให้เขารับฟังเองค่ะ
1: แล้วคุณสองอยากให้ผมเริ่มตรงไหนดีครับ
0: ที่ดินที่ฟ้องร้องแย่งกันเนี่ยเป็นของใครกันแน่คะอา
1: ของในพง
0: เป็นของลุงพงแล้วคุณพ่อไปฟ้องร้องแย่งของเขามาทำไมอะคะ
1: คือตอนนั้นในพงกับคุณพ่อสองตกลงว่าเขาจะทำธุรกิจร่วมกัน
2: ฉันเอาด้วย
3: แต่งานนี้มันลงทุนสูงนะ
2: ฉันยอมรับนะว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินสดแต่ฉันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเว้ยฉันจะเอามาจำนองกับแกนี่แหละและเงินส่วนหนึ่งเนี่ยฉันจะมาลงธุรกิจกับแกแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยฉันจะเอาไปพยุงบริษัทของฉันให้พ้นปีนี้ไปให้ได้เพราะฉันเชื่อว่าปีหน้าเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องดีขึ้นแน่ๆธุรกิจของฉันมันต้องฟื้น
3: ถ้าแกตัดสินใจดีแล้วว่าจะลงทุนกับฉันนะก็ตกลงเราจะรวยไปด้วยกัน
2: มันต้องอย่างนี้สิวะเราจะรวยไปด้วยกันโอเค
1: หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานธุรกิจที่สองคนทำร่วมกันมันไม่ประสบความสำเร็จจนต้องปิดไปในพงก็กลับมาหาคุณพ่อคุณสองเพื่อจะมาที่ดินผืนนั้นคืนจนในที่สุดก็เกิดต่อสู้แย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นขึ้น
4: เอาที่ดินกูคืนมา
3: ที่เป็นชื่อกูแล้วกูจะคืนได้ไง
2: มึงโกงกูไอ้วันฮะ
4: ไอ้เอ
3: ้ฮะมึงคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยรอให้ศาลเป็นคนตัดสินดีกว่า
1: ผมยินดีด้วยนะครับที่นายชนะคดีเรื่องมันจะได้จบสักที
4: อย่าครับคุณพงศ์อย่าครับ
3: โอ้ย
4: เจ้ยคุณพงศ์ไปไปวันคุณพงศ์ได้ยินครูไปคุณต้องคืนคุณพงศ์อย่าคุณพงศ์ไปโอ้ยคุณพงศ์คุณพงศ์จะ
2: ช่วยแม่คุณครูยังไง
4: ครับคุณพงศ์คุณพงศ์มาจะพูดไปคุณพงศ์ไปคุณพงศ์คุณพงศ์จะใช้ดวงมันพูดมัน
5: พูดที่นี่เป็นพื้นที่ศาลกรุณาให้เกียรติสถานที่ด้วยครับ
2: มันเอาที่ดินผมไปผมต้องเอาคืนลูกเมียผมรออยู
3: ่มึงแพ้แล้วนะมึงยอมรับว่ามึงแพ้แล้ว
2: กูเป็นแพ้คนชั่วอย่างมึงกูจะชนะมึงกูจะชนะมึงให้ได้ไอ้สุวรรณจำไว้กูจะเอาคืนทุกอย่างไอ้สุวรรณกูจะเอาคืนมึงจำเอาไว
1: ้นั่นไม่เป็นไรนะครับ
0: สองเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อชนะก็เลยได้กรรมสิทธิ์มา
1: แต่มันก็ใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าที่ศาลจะตัดสินอะไรต่างๆเรียบร้อยระหว่างนั้นนายพงศ์ก็ตามมาราวีคุณพ่อคุณสองมาทำร้ายมาขู่ฆ่า
0: ขู่ฆ่าเหรอคะ
1: ครับ
6: อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับมือหัวใจ
7: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
8: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสส
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: พุงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
3: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
4: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
5: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
6: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
8: คืนนี้
7: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
10: คิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
9: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
11: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
12: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
13: ทำไงได้อะก็แมทกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
14: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
15: พ่อทำไงดีลูก
13: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีปะ
16: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
17: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
18: เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาล์ม
17: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
18: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
17: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
19: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
20: อิงเสียงตายเธอเท่าไหร่
21: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้สองเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อชนะก็เลยได้กรรมสิทธิ์มา
23: แต่มันก็ใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าที่ศาลจะตัดสินอะไรต่างเรียบร้อยระหว่างนั้นนายพงศ์ก็ตามมาราวีคุณพ่อคุณสองมาทำร้ายมาขู่ฆ่า
22: ขู่ฆ่าเหรอคะ
23: ครับ
24: ขอบคุณได้นะครับ
25: ตั้งใจว่าจะขายสัก150ได้แค่100เดียวเองนะแต่นั้นก็พอแล้วล่ะที่ศาลฝันให้มันเป็นจริง
23: ผมนึกดีใจแล้วก็ยินดีมากครับนายที่ได้ช่วยเหลืองานนายครับ
25: นายนี่ไม่ได้เป็นแค่มือขวาของฉันนะแต่เป็นมือเทวดาเลยล่ะที่คอยฟันฝ่าอุปสรรคให้ฉันโดยเฉพาะไอ้มารพจนอย่างไอ้พงษ์นั่น
18: ไอ้วันไปทำลายทั่วเอาที่ดินกูคืนมา
17: พวกจ้าคุณป้าจ้า
18: เฮ้ย
17: ช่วยด้วย
18: ขอแล้วด้วยเฮ้ยสี่น้อยมันมัน
22: หลังจากที่แพ้คดีเสียที่ดินให้คุณพ่อครอบครัวลุงพงเป็นยังไงบ้างคะ
23: ได้ยินว่าเขาล้มละลายนะครับธุรกิจของนายพงเองก็ถูกปิดไปกับหมดช่วงนั้นคุณพ่อคุณสองเองขายบ้านหลังเก่าก็เลยต้องพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่คุณท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้ทราบเรื่องของนายพงษ์นักผมเองก็อยากอยู่ให้ห่างจากนายพงษ์ด้วยเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมาย
22: อย่างนี้นี่เองคุณอาก็เลยคิดว่าลุงพงอาจจะโกรธแค้นครอบครัวพวกเรา
23: ก็ไม่แปลกอะไรนะครับสำหรับคนที่เคยมีชีวิตสุขสบายแล้ววันหนึ่งกลายเป็นบุคคลล้มละลายต้องสูญเสียทุกอย่าง
22: คุณภูมิเรศเคยเล่าให้สองฟังค่ะว่าเขาต้องเสียแม่ไปเขาล้มป่วยอย่างหนักไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดินกับคุณพ่อหรือเปล่า
23: ผมถึงได้ระแวงไงครับคุณสองคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยพบกันเลย20กว่าปีอยู่ๆวันหนึ่งลูกชายเขาก็โดดมาช่วยคุณหนึ่งทุกอย่างช่วยชนะการประมูลเข้ามาทำความรู้จักกับคุณ3คนในเวลารวดเร็วผมหมดสงสัยไม่ได้จริงๆนายภูมิเลศทำเหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเลยรุ่นพ่อเลยลูกชายคนเดียวของบ้านเขาจะไม่ซึมซับเรื่องนี้เลยเหรอครับ
22: แต่คุณอาคะตอนนั้นพวกเรายังเด็กกันมากนะคะพี่หนึ่งสองน้องเล็กยังไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้กันเลยนะคะ
23: ก็ไม่แปลกหรอกครับพวกคุณยังมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายเป็นปกติแต่กับบ้านในพงษ์นั้นไม่ใช่เขาเคยมีทุกอย่างแต่กลายเป็นบุคคลล้มละลายบ้านเขาถูกยึดแล้วแบบนี้มีเหรอครับที่ในภูมิเล่เขาจะไม่รับรู้แล้วผมว่าคุณสองคงใจอะไรสักอย่างแน่นอนถึงได้มาถามผมเรื่องนี
22: ้ตอนนี้คุณภูมิเล่ไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาของพี่หนึ่งนะคะแต่ขยับขึ้นมาเป็นว่าที่สามีแล้วถ้าแต่งงานกันไปในฐานะที่พี่หนึ่งเป็นประธานผู้บริหารวรรณจักรกรุ๊ปมันต้องมีผลกระทบแน่ค่ะ
23: ถ้าในภูมิเรศเขารักคุณหนึ่งจริงมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าหากเขาเข้ามาโดยมีเรื่องอื่นแอบแฝงแล้วก็วรรณจักรกรุ๊ปตกอยู่ในความเสี่ยงแน่นอน
22: นาคะเราต้องช่วยกันจับตาตรวจสอบเขานะคะ
23: ผมรับปากคุณพ่อคุณสองไว้แล้วว่าจะดูแลพวกคุณ3คนแล้วก็วรรณจักรกรุ๊ปผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด
22: ขอบคุณมากนะคะ
23: พยาบาลครับถ้าคุณสองไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับ

0: ทุกคนคะดูสิคะว่าวันนี้แนทมาทานข้าวกับใครนี่ที่ปรึกษาส่วนตัวสุดหล่อของแนทเองค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เจอกันหลายรอบเลยนะครับ
2: เข้ามาอีกจะได้เข้ากล้อง
0: แฟนคลับแนททักทายคุณภูมิหรือคอมเมนต์ไหลเป็นน้ำเลยค่ะอยากมีที่ปรึกษาหน้าตาดีแบบนี้บ้างรับงานปรึกษาเพิ่มไหมคะ
3: รับไหมคะคุณภูมิ
1: ลองติดต่อเข้ามาดูสิครับถ้าผมยังว่างผมยินดีร่วมงานด้วยนะ
0: มันจะต้องเสียใจด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าคิวของคุณภูมิเนี่ยเจองานเน็ตเข้าไปเต็มหมดแล้วค่ะมาทานข้าวกัน2ต่อ2ฉลองอะไรหรือเปล่า
4: ฉลองข่าวดีของฉันกับคุณภูมิไง

0: ขอบคุณหญิงนัทนะคะที่ฉลองให้เรา
1: ข่าวดีอะไรของมาดามหนึ่งคะนัทงง
0: อ้าวคุณภูมิยังไม่บอกเรื่องของเรากับหญิงนัทอีกเหรอคะ

0: มาดามหนึ่งโผล่มากลางไลฟ์แนทแบบนี้แล้วก็พูดเรื่องส่วนตัวเนี่ยระวังแนทคิดค่าเสียเวลานะคะ
1: เท่าไหร่คะ
2: ถ้าคุณกล้าคิดฉันก็กล้าจ่าย
0: แต่แนทไม่กล้าคิดมาดามหนึ่งหรอกค่ะเพจแนทมีคนตามเป็นล้านกลัวแพงค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะถ้าราคาแพงเกินคุณภาพฉันมีทนาย
3: สักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะผู้ชมขาต้อนรับเข้าสู่ช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งตังทุบโปรบอกเลยนะคะสินค้าไหนมารายการนี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว่า
4: ปัดตก
5: ปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
4: ่
5: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
4: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
5: ค่ะ
4: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
5: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อ
4: ี
5: ก
4: เยอะมาก
5: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่ออยเองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปีคือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอัมพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
4: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
5: ค่ะ
4: อุ้ยไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
5: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
4: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
5: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
5: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
5: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
4: ค
5: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอัมพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท

0: ขอบเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ค่ะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์กหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปครีมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาแล้วฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุดน
0: ี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แถมให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ปอสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะเนี่ย
0: นี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไม่ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะเอาไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
0: ิน
1: กับกาแฟตอนเช้านอกจากทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได
0: ้
1: เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได้น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดี มีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะและตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้ว

0: เนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
1: เหลือน้อยแล้ว
0: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้วันนี้นะคะใคร
1: ทาน
0: โปรต
1: ี
0: นต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน02-817-9925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายค่อยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
1: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะ

0: วัสดีครับคุณสองมีเวลาให้ผมอธิบายแล้วล่ะครับ
1: พี่หนึ่งอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: ผมนึกว่าคุณโทรมาจะให้ผมอธิบายสิ
1: รีบพาพี่สาวฉันออกมาอยู่นี้นะฉันไม่อยากให้มีเรื่องมีราวต้องมาเสียชื่อเพราะเรื่องแย่งผู้ชายอย่างคุณ
0: ไม่ให้ผมอธิบายแล้วยังต่อว่าผมอีกแล้ว
1: ฉันไม่สาปแช่งคุณก็บุญแค่ไหนเล่าเพราะฉันยังให้เกียรติพี่ฉันอยู่กับที่เลือกผู้ชายอย่างคุณรีบพาพี่หนึ่งกลับบ้าน
2: อย่ามายุ่งกับ
1: ฉันฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณภูมิฮัลโหลคุณภูมิ
2: คุณเป็นบ้าอะไรคุณบอกว่าอย่ามายุ่งกับนัทเนี่ย
3: เป็นถึงประธานบริษัทพันล้านแต่กล้ามาประกาศกลางไลฟ์คนอื่นว่าคบผู้ชายอยู
4: ่เป็นแนทเนี่ยแนทไม่ทำนะคะแนทอายต่ำ
5: ก็น่าอายอยู่หรอคะเพราะคุณแอบฉกผู้ชายของฉันมาอ่อยโชว์กลางไลฟ์
4: พูดได้ไม่อายปากนะคะมาดามหนึ่งไม่เห็นผู้ชายเขาจะพูดเลยสักคำทุเรศ
5: หล่อนนั่นแหละที่มันทุเรศที่คุณภูมิเขาไม่พูดเพราะเขารอให้ฉันตัดสินใจดีว่าฉันจะรับหรือไม่รับรักเขาแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันรับได้ยินชัดหรือยังล่ะ

0: แต่ผมกลัวคุณหนึ่งไม่สบายมากกว่า
1: ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกจะร้อนหรือจะหนาวคุณพร้อมจะเดินร่วมทางไปกับฉันใช่ไหมคะ
0: ครับผมจะเดินเคียงข้างไปกับคุณเอง

0: เชิญค่ะคุณภูมิคะ
1: คุณภูมิคะที่บ้านนี้นะคะมีห้องรับรองแขกหลายห้องมากเลยค่ะแต่ห้องนี้เป็นห้องรับรองแขกสำหรับแขกคนพิเศษของบ้านนี้เท่านั้นค่ะคุณหนึ่งไม่ค่อยให้ใครมานอนห้องนี้เลยนะคะแต่วันนี้คุณภูมินอนห้องนี้คุณภูมิคือคนสำคัญของคุณหนึ่งค่ะคุณภูมิคะพาเช็ดตัวค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: งั้นอีฉันวางไว้ตรงนี้นะคะส่วนเสื้อผ้าคุณภูมิที่เปียกเนี่ยใส่ตะกร้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอีฉันจะมาเอาไปซักรีดให้คืนนี้เลยค่ะคุณภูมิต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
2: ถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับ
1: ค่ะงั้นเชิญตามพักผ่อนตามสบายเลยนะคะฉันไปก่อนนะคะ

0: ไรกันหรอคะเสียงดังเชียว
1: คือว่าคุณหนึ่งสั่งเมนูพิเศษให้พวกเราทำเพื่อต้อนรับคุณภูมิที่จะนอนค้างคืนนี้ค่ะ
2: ฮะเมนูพิเศษต้อนรับนอนค้างคืน
1: ก็ใช่นะสิ
2: มีที่ไหนอ่ะ
1: ก็ที่นี่แหละไม่ต้องพูดมากไปช่วยกันทำเร็ว
0: เดี๋ยวน้องเล็กทำเองค่ะพอดีน้องเล็กหมักสเต็กไว้หลายชิ้นเลยค่ะพี่แหวนกับพี่พรช่วยเป็นลูกมือให้หน่อยนะคะ
3: ยินดีค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราทำสเต็กแล้วก็เดี๋ยวทำซีซ่าสลัดกับมันบดด้วยค่ะ
3: ได้ค่ะ
1: จะยืนยิ้มอยู่ทำไมรีบไปทำสิแป้งผักมาล้าง

0: ำอะไรอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: แค่ผมนุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวเนี่ยแล้วไม่ใส่เสื้อ
3: ผมดูเหมือนกับโรคจิตแล้ว
1: อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาออกไปอย่ามาโดนตัวฉันนะ
4: ผมไม่ชอบให้ผู้หญิงใช้ความรุนแรงกับผม
1: ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละปล่อยปล่อย
4: ถ้าคุณร้องเสียงดังคนทางบ้านก็จะได้ยินเสียงคุณแล้วเขาก็จะรู้ว่าคุณเข้ามาในห้องของผม
1: แต่ถ้าฉันร้องพี่หนึ่งก็จะเห็นท่าแท้ของผม
4: ท่าแท้ที่ผมเคยมีใจให้กับคุณแล้วคุณไม่เคยแย่แสทิ้งขว้างความรู้สึกของผมเหมือนกับขยะนะผมผิดอะไรคุณบอกมาสิหรือว่าผิดที่ผมมาเป็นที่ปรึกษาพี่สาวคุณคุณเลยไม่กล้าที่จะล้ำเส้นมาแล้วกับผม
1: คุณหยุดทำเป็นดราม่าหาเรื่องมาโยนความผิดให้ฉันเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนดีสักทีได้ไหม
4: ใช่สิในสายตาคุณผมมันเป็นคนเลวไปแล้ว
1: คืนนั้นคุณอยู่กับฉันแต่พอเช้ามาคุณก็โผล่ไปซบอกพี่สาวฉันคุณยังทำได้เลยคุณจะให้ฉันมองคุณเป็นคนดีได้ยังไง
4: ผมไม่ใช่คนดีอยู่แล้วผมเป็นคนเลวคนเลวที่จริงใจคุณไง
1: แล้วกับพี่หนึ่งล่ะที่คุณขอโอกาสคบหาดูใจกับเขาคุณจริงใจกับเขาคุณต้องการอะไรกันแน
0: ่เดี๋ยวสอง
1: ไปฉันไม่อยากเกี่ยวคุณแล้วฉันไม่คุย
0: สอง
5: คุณภูมิคะเอาชุดมาให้เปลี่ยนค่ะ

0: จะเป็นลมคนอะไรวะเนี่ยยิ่งกว่าเทพบุตรใจสั่นจะนอนได้ไม่คืนนี
1: ้2คุณอยู่ไหนเนี่ย
2: ฉันอยู่นี
1: ่ซ่อนเก่งแกนะ

0: ถ้าฉันตั้งใจหลบ
1: ใครก็อาจจะไม่เจอ
2: แต่ผมก็หาคนเจอทุกครั้งไง
1: เดี๋ยวนะฉันยังไม่เคยหลบคุณเลยสักครั้งนี่มันเสื้อผ้าของพ่อฉันนี่
2: ถามพ่อปุ๋ย
1: ใช่ที่คุณถืออยู่เนี่ยคือเสื้อผ้าของพ่อฉันทำไมล่ะคะคุณรังเกียจเสื้อผ้าพ่อฉันหรอ
2: ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณนิ่งไปนี่
2: ที่ผมนิ่งไปเนี่ยเพราะผมกำลังคิดว่ามันจะดีหรอเอาเสื้อผ้าของพ่อคุณมาใส่มันจะดูอ่ะเอื้อมไปนะ
1: ไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะท่านคงยินดีนะคะถ้ารู้ว่าเสื้อผ้าของท่านช่วยให้คุณไม่ดูอุจจาดมาใส่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวในบ้านของท่าน
2: แล้วคุณอยากเห็นผมใส่เสื้อผ้าพ่อคุณไหมล่ะ
1: ก็รอดูอยู่นี่ไง

0: คุณหนึ่งขาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุณสองกลับมาแล้วเหรอ
0: กลับมาแล้วค่ะกลับมาก่อนหน้าคุณหนึ่งแป๊บเดียวค่ะตัวนี้เปียกกลับมาเหมือนคุณหนึ่งกับคุณภูมิเลยค่ะ
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
0: อยู่ในห้องค่ะพอกลับมาก็ปรีเข้าห้องเลยค่ะแวนถามว่ามื้อค่ำจะทานอะไรก็บอกว่าไม่อยากทานอะไรอยากจะนอนนะคะ
1: สงสัยคงจะทำงานหนักมาทั้งวันแล้วตอนนี้คุณภูมิอยู่ที่ไหน
0: คุณภูมิตอนที่แหวนเอาเสื้อผ้าคุณท่านไปให้น่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นจัดโต๊ะดินเนอร์ได้เลย
0: พรกำลังจัดเตรียมโต๊ะที่ห้องทานข้าวแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่ที่ห้องทานข้าว
0: ไม่เตรียมที่ห้องทานข้าวแล้วจะให้จัดที่ไหนอะคะ

0: รอดูอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วหันหน้าหนีทำไมล่ะเดี๋ยว
1: ปล่อย
0: ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณอีกเยอะ
1: แต่ฉันไม่มี
0: แต่ผมมีไง
1: บอกให้ปล่อย
0: ผมไม่ปล่อย
1: ฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วปล่อย

0: จูบลาไง
1: จูบลาบ้าอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: แต่ผมเป็นคนรักของพี่สาวไงแล้วคุณหนึ่งก็ตอบตกลงแล้วด้วยผมก็เลยต้องจูบลาเพราะว่าต่อจากนี้ผมคงทำได้แค่มองคุณจากไกล
1: ๆคุณควรจะมองแค่พี่สาวฉันคุณไม่มีสิทธิ์มามองฉัน

0: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
12: อย่างเทพไทย
11: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
13: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
14: ใส่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
15: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
14: ใส่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส
16: ์เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ grooming สไตล์ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแห่นวดหมานี่เอง
17: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
16: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล้อกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
14: ล้อกันเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
17: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
18: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
19: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
18: ไม่ชอบอึดอัด
20: รู้จักคนนี้ปะ
21: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
1: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
0: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
1: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
2: ขอโทษด้วยนะ
3: ครับ
4: ใจจริงจริงโดนปั่น
5: ทิ้งออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยปะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
7: พรุ่งนี้
6: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
9: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
10: ้อิงเสียงตายเธอเท่าไรกลับมือ
11: 2เปิดประตูหน่อย2พี่เข้าไปนะ

0: ของอยู่นี่ค่ะพี่หนึ่ง
1: อ้าวพี่นึกว่าเราอยู่ในห้องเห็นแหวนบอกว่าเรากลับมาเปียกฝนข้าวปลาก็ไม่ยอมกินนี่ไม่สบายหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะ
1: เวลาไม่สบายเนี่ยชอบบอกว่าเปล่าตลอดเลยไหนดูสิหุยนี่ตัวรุมๆนะเนี่ยพี่ว่าต้องกินยานะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหวัด
0: ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะคะที่เป็นห่วงน้อง
1: ถ้าไม่เป็นห่วงน้องแล้วจะให้พี่เป็นห่วงใครล่ะไหนดูสิว่าแต่ไม่เป็นอะไรแน่นะสองรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้คุณภูมิเขามาค้างที่นี่
0: ยังอะค่ะค้างที่นี่เหรอคะทำไมเขาต้องมาค้างด้วยอะคะเขากลับบ้านตัวเองไม่ได้เหรอคะ
1: ต่อไปคำว่าทำไมกับคุณภูมิคงไม่ต้องใช้แล้วนะสองพี่ขอร้องแหละวันนี้พี่คุยขยับสถานะเขาคือคนรักของพี่เราจะคบกันอย่างเปิดเผยพี่อยากให้สองช่วยเหลือเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาในฐานะว่าที่พี่เขยของสอง

0: พี่พรพี่แหวนพี่พรคะมีอะไรเหรอคะคุณน้องเล็กอาหารที่น้องเล็กทำอยู่ไหนอะคะทำไมยังไม่จัดโต๊ะดินเนอร์อีกอะนี่จะกินกันกี่โมงคะเนี่ยนี่จะสองทุ่มแล้วเนี่ยแล้วพี่หนึ่งกับคุณภูมิไม่หิวแย่หรอคะ
1: จัดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหนึ่ง

0: คุณภูมิไปทานแล้วค่ะ
1: ฉัดตรงไหนคะ
0: ตรงนู้นอะค่ะตรงเรือนรับรองอะค่ะ
2: ดื่มให้กับการเริ่มต้นความรักของเราทั้งคู่ค่ะ

0: ณคนหนึ่งนะครับที่ยอมรับรักผมยอมให้ผมได้เป็นคนดูแลหัวใจของคุณ
1: เดี๋ยวฉันไปยอมรับรักคุณตอนไหนคะ
0: ก็การที่คุณยอมให้ผมเป็นคนพิเศษเนี่ยก็แปลว่าคุณยอมรับรักผมแล้ว
1: แต่ฉันอยากได้ยินคุณบอกรักมากกว่านะคะ
0: คุณหนึ่งครับผมรักคุณ
1: คุณพูดว่าอะไรนะคะฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยค่ะ

0: มรักคุณผมรักคุณผมรักคุณได้ยินชัดเรียงครับ
1: ค่ะฉันได้ยินชัดแล้วค่ะ
0: ทีนี้ผมดื่มฉลองกับคุณได้หรือยัง
1: ได้ค่ะฉันอนุญาต

0: ไรเนี่ยพี่แหวน
1: ไม่รู้ว่ากุญแจกับการ์ดอะไรค่ะเจอในกระเป๋ากางเกงของคุณมาเรศที่แหวนเอาไปซักให้อ่ะค่ะ
0: เอามาดูสิคีย์การ์ดที่พักคุณภูมิมาเรศเดี๋ยวสองจะเอาไปวางไว้ในห้องให้เขาเอง
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ณหนึ่ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้ใครอยู่
2: ผมว่าจะถามอยู่พอดีเลยครับใครอยู่ล่ะครับ

0: คุณยังไม่บอกผมเลยนะครับว่าบ้านนี้ใครอยู่
1: ก็คุณไงคะ
0: ว่าผมเช่าบ้านก็ดีอยู่แล้วนะครับ
1: ในฐานะคนรักของฉันคุณควรจะมีคนดูแลเอาใจใส่คนทำอาหารให้คนทำความสะอาดบ้านให้แม่บ้านของฉันพร้อมจะดูแลคุณค่ะ
0: แต่ผมไม่อยากรบกวนคุณเลยนะครับ
1: ไม่รบกวนหรอกค่ะในฐานะคนรักของฉันให้ฉันได้ดูแลคุณนะคะ
0: แล้วเรื่องนี้คุณสองครับน้องเล็กเขารู้หรือยังครับคือผมกลัวว่าเขาอาจจะไม่สะดวกใจก็ได้นะครับ
1: ไม่สะดวกใจยังไงคะคุณไม่ได้ไปอยู่ที่ตึกใหญ่ซะหน่อยบ้านหลังนี้ห่างเกือบต้อง100 เมตรนะคะส่วนเรื่องน้องสาวของฉันเนี่ยฉันเป็นพี่คนโตฉันว่ายังไงทุกคนก็ต้องว่าตามค่ะว่ายังไงคะมาอยู่ใกล้ๆกันดีไหมคะ
0: ใกล้แค่นี้ไม่พอแล้ว
1: ยังค่ะใกล้อีกค่ะ
0: แค่นี้พอหรือยังครับ

0: ีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเราค่ะกับช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
2: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
2: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
1: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
2: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
1: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
2: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม
1: ่ได้อับอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
2: นี่แหละ
1: ขออภัยคุณแม่
2: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นวัยตัวนี้ดีมาก
1: ๆใช่ค่ะน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เนี่ย
2: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
1: ่และที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
2: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำ

0: ประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
1: ้
0: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละ1,000กว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
1: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่เลย
0: อีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำมาเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
1: คุ้มจริง
0: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลัก10นะ
1: ค่ะ
0: ถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
1: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วความคาว
1: เ
0: ข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวม
1: ี
0: มะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
1: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคน
0: อ
1: ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
0: ใช่
1: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
0: นี่เดี๋ยวล้างมือ
1: ช่วยอะไรทำอะไรอ่ะ
0: ฝุ่นค่าฝุ่น
1: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
0: อันนี้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
0: น้ำปลา
1: น้ำปลาไปโอ้โห
0: อ
1: ัน
0: นี้ปอกเลยนะ
1: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
0: ใช่แล้วดูนะ
1: ฟองแรงมากเลยกินโหดมาก
0: โหดมากน่าขายมาก
1: คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวนี้มันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
0: ใช่เนี่ย
1: แต่เรียกรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
0: นี่ไง
1: หลุดจริงด้วย
0: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
1: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
0: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
1: ่
0: ใสกิ๊ก
1: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปที
0: เอาเทียบเลย
1: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
0: นุ่มนุ่ม
1: อุ้ยนุ่มมาก
0: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
1: ค
0: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็ค1อย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททําโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพ
1: ี
0: ่แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
1: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
0: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันเนี้ยเอาไม่ถึง 1,999
1: บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
0: ค่ะพี่ลี
1: ่ลี่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
0: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
1: อันนี้ก็ดารา
0: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของเชียงใหม่พี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: สมุนไพร
0: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
1: ค
0: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
1: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
0: ใส่หมวกอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
1: ะ
0: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
1: ผมด้วยเหรอคะ
0: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
1: ล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงหลักการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
0: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้างมันจะไม่เอียดเกินไป
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ

0: ัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
1: ใช่ผิวแห้งผิว
0: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอี้ยคันไปหมด
1: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
0: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย1,000 กว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
1: แพ็ค
0: ก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
1: ใช้2ปีเลย
0: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
1: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้นี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องของการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้อง
0: เน
1: ี่
0: ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
1: ฟองเยอะมากเลย
0: ฟองมันแบบฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
1: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02-817-992530วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก็เทียบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
0: ้
1: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
0: เดี๋ยวโทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
1: อ
0: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
1: หมดเวลาแล้วตัวคุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาสะดึกเลยนะ
1: เขาคบกันแล้ว
0: ต่องพูดถึงใคร
1: ชารู้ไหมพี่หนึ่งอ่ะเขายอมรับคุณภูมิเป็นคนรักอย่างเปิดเผยแล้วนะแล้วตอนนี้คุณภูมิเขาก็มาค้างที่บ้านด้วย
0: พอพี่หนึ่งคบเป็นแฟนก็พาเข้าบ้านเลยเหรอบ้านก็เลยร้อนจนสองทนอยู่ไม่ได้ก็เลยมาหาชาสินะ
1: เออเราชายุ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะทำอะไรอยู่พอจะมีเวลาให้สองหน่อยไหม
0: จะยุ่งแค่ไหนอ่ะสำหรับสองชาก็มีเวลาให้ตลอดแหละ
2: งั้นไปกับสอง
0: เดี๋ยวไปไหน
2: มาเถอะนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
3: Good night, Nat.
4: Good night, huh?

0: ณภูมิคะเสื้อผ้าของคุณภูมิซักอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีดเสร็จอีฉันจะรีบเอาไปให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวๆค่ะคุณภูมิได้คีย์การ์ดแล้วใช่ไหมคะ
1: อ๋อกุญแจที่พักผมเองตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
0: นี่คุณยังไม่ได้อีกเหรอคะอยู่ที่คุณสองค่ะอีฉันให้คุณสองไปค่ะก็คุณสองบอกว่าจะเอาไปวางไว้ให้คุณในห้องค่ะ
1: คุณสองอยู่ที่ไหนครับผมว่าจะไปขอบคุณเขาซะหน่อย
0: ไม่อยู่ค่ะไม่รู้ออกไปไหนทั้งค่ำมืดๆแต่ปกติแล้วคุณสองเข้าบ้านมาแล้วก็ไม่ออกไปไหนอีกนะคะ

0: ว่าไงชาส่องเข้ามาในบ้านแล้ว
1: ส่องไม่ได้เจอใครในบ้านใช่ไหม
0: ชาคิดว่าจะเจอใครอ่ะ
1: ก็เจอเมียเขามั้งเขาอาจจะซุกผู้หญิงอยู่ในบ้านเขาก็ได
0: ้ซุกไว้ก็ดีสิจะได้ชัดเจนกันไปเลยว่าเขาตั้งใจมาหลอกเรา
1: แล้วส่องหวังจะเจอหลักฐานอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้สิก็ถ้าเขาตั้งใจมาหลอกเรามันก็ต้องมีอะไรบ่งชี้บ้างละนาชาแค่นี้ก่อนนะส่องจะรีบหา
1: เร็วๆแล้วกันนะถ้าเกิดไม่เจออะไรก็รีบออกมาเลย
0: รู้นะ
2: คุณภูมิไปไหนเขาออกไปไหน
3: น่าจะไปตามคีการ์ดจากคุณสองอะค่ะ
2: คีการ์ดคีการ์ดอะไร
3: คือพี่แหวนเล่าให้พรฟังว่าเจอกุญแจบ้านกับคีการ์ดในกระเป๋าเสื้อผ้าที่เอาไปซักให้คุณภูมิมาค่ะก็เลยฝากคุณสองคืนให้ค่ะ
2: แล้วสองได้คืนเข้าไปหรือเปล่า
3: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณสองออกไปแล้วนะคะ
2: อะไรนะสองออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วเอากุญแจบ้านคุณภูมิไปด้วยงั้นเหรอ
3: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
2: ไปเอากุญแจรถฉันมาเร็วสิ
3: ค่ะ

0: โอ้ย
1: ทำอะไรคุณ
0: ในบ้านมาทำไมครับไม่คิดเลยนะว่าคุณจะขโมยขี่การแล้วแอบเข้ามาในบ้านผม
1: แต่ไม่ได้เป็นขโมยนะ
0: ไม่ได้เป็นขโมยแล้วเรียกว่าอะไรตอบผมมาสิว่าไง
1: คุณก็ปล่อยฉันก่อนสิมันล็อกฉันแบบนี้ฉันเจ็บนะแขนจะหักอยู่แล้วไปก่อนเจ็บ
0: นี่มันนี่คุณแอบเข้าบ้านผมแล้วคุณยังคิดจะหนีอีกเหรอ
2: ปล่อยสองเดี๋ยวนี้นะ
0: หมอคุณก็สมรู้ร่วมคิดกับ2ด้วยเหรอ
2: คุณจะเอาเรื่องยังไงกับผมก็ได้แต่คุณต้องปล่อย2
0: แล้วทำไมผมต้องฟังคำสั่งคุณด้วยฮะ
2: ปล่อย2บอกให้ปล่อย
1: นี่พอได้แล้วนี่ค่อยคุยกันได้มั้ยอย่ามีเรื่องกันเลยหยุดบอกให้ปล่อยไง
0: ก็ถ้าพวกคุณคุยไม่รู้เรื่องผมก็คงต้องแจ้งความ
1: ก็เอาสิถ้าคุณแจ้งความเอาเรื่องฉันก็แจ้งความเอาเรื่องคุณเหมือนกัน
0: คุณจะแจ้งความผมข้อหาอะไรไม่ทราบแบบ
1: ก็ข้อหาคนในห้องคุณจะทำร้ายฉันเนี่ย
0: คนในห้องผม คุณหมายถึงใคร
1: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะพอเข้าไปในห้องคุณเขาก็มาจับตัวฉันมาล็อกแขนฉันจะทำไม่ดีไม่ร้ายด้วย
0: แล้วสองเห็นหน้ามันไหม
1: ทันได้มองหรอกหนีตายออกมาแทบจะไม่ทัน
0: ในบ้านผมนอกจากผมแล้วคนเดียวที่มีคีย์การ์ดก็คือ
3: ลุงไม่ได้คิดจะทำร้ายอะไรหนูนะ

0: พ่อผมแต่การที่หนูแอบเข้ามาในบ้านในภูมิและบุกไปถึงห้องนอนแบบนี้จะไม่ให้ลุงคิดว่าเป็นโจรได้ยังไงลุงเองก็ต้องปกป้องทรัพย์สินของลูกชายแล้วถ้าหนูคิดจะไปแจ้งความตำรวจลุงเองก็พร้อมที่จะยอมรับผิดตามกฎหมายถ้าลุงทำผิด
1: คือคุณลุงไม่ผิดหรอกค่ะ

ณลุงไม่ผิดหรอกค่ะคนที่ผิดคือน้องสาวของหนึ่งเองหนึ่งต้องกราบขอโทษคุณลุงแทนน้องสาวของหนึ่งด้วยนะคะที่สองทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงหนึ่งนะคะ

0: ูพูดอย่างนั้นลูกชายของลุงไปทำอะไรหนูน้องสาวหนูถึงได้บุกเข้ามาค้นถึงในบ้านเนี่ย
1: คุณภูมิไม่ได้ทำอะไรหนึ่งหรอกค่ะเพียงแต่เราสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะน้องสาวของหนึ่งอยากจะเช็คพี่เขยว่าซ่อนใครไว้ที่บ้านหรือเปล่าค่ะ
0: คบหาดูใจเหรอ
2: ผมกับคุณหนึ่งเราเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันครับ
1: งั้นหนึ่งไม่รบกวนเวลาคุณลุงแล้วนะคะหนึ่งอยากจะเชิญคุณลุงไปทานข้าวที่บ้านนะคะถือว่าเป็นการถ่ายโทษจากเรา
0: ไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องถึงกับถ่ายโทษอะไรหรอกลุงเองไม่ได้เป็นคนผูกใจเจ็บอะไร
1: งั้นเอาเป็นว่าหนึ่งเชิญคุณลุงไปทานข้าวที่บ้านแล้วกันนะคะ
2: ตกลงตามนี้นะครับพ่ออย่าทำให้คนรักของผมเนี่ยต้องผิดหวังในตัวผมเลยครับ
0: เอ้าไปก็ไป
1: ขอบคุณค่ะงั้นหนึ่งไม่รบกวนนะคะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหานะครับ
1: เดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะคะ
2: Good night นะครับ

0: เดี๋ยวคุณลืมมันอะไรเปล่า
1: ต่อไปสิ

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31ล้วงเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยชิมา
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
10: ใช่
9: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำ

0: ขอที่เป็นแฟน
1: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
2: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
0: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
3: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
6: อร่อย
5: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ

0: ชาไปไหนทำไมไม่มาด้วยกัน
1: แต่เย็นนะคะพี่หนึ่งเรื่องนี้ชาไม่เกี่ยวนะคะ
0: ไม่เกี่ยวได้ไงไปด้วยกันมาไม่ใช่หรอ
1: สองเป็นคนชวนชาไปช่วยเองล่ะค่ะถ้าจะโทษโทษสองคนเดียวเถอะ
0: ไปทำตัวเป็นโจรขโมยคีย์การ์ดแอบเข้าห้องคุณภูมิเขาแบบนั้นถ้าเขาแจ้งความเอาเรื่องขึ้นมาติดคุกก็เสียชื่อไปทั้งวรรณจักรกรุ๊ปนั่นแหละ
1: สองคิดว่าพี่เข้าใจสองซะอีกตอนที่บอกลุงพงษ์ว่าที่สองทำลงไปเพราะเป็นห่วงพี
0: ่ที่พี่ต้องออกหน้าเพราะอยากให้เรื่องมันจบ
1: แปลว่าพี่ไม่ได้เข้าใจสองจริงๆว่าที่ทำลงไปเพราะเป็นห่วงพี่มากกลัวว่าเขาจะมาหลอกพี่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใครหลอกคนอย่างทาทองได้ไม่มีทางเลิกเป็นห่วงพี่เรื่องคุณภูมิสักทีเถอะในเมื่อพี่ตัดสินใจจะให้เขามาเป็นคนข้างๆพี่แล้วสองตาของพี่จะจับจ้องเขาชนิดไม่ให้คลาดสายตาเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ไม่มั่นใจว่าเขารักพี่หรือว่าเขาทรยศหักหลังกับความรักของพี่พี่จะจัด

0: สำเร็จ
1: แกทำให้ลูกสาวคนโตของไอ้วัน
0: ไม่อยู่ในมือกันแล้วนะภูม
2: ิครับพ
0: ่อแกเห็นสายตาที่ลูกมันมองแกไหมมันหลงแกมากนะหลงเหมือนกับนางเสือหวงผู้แล้วก็ไม่ได้หลงเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปด้วยแต่ก็ต้องระวังตัวให้ดีนะถ้าแม่นั่นจับได้ก่อนงานสำเร็จว่าแกไม่ได้รักจริงเนี่ยฉันว่ามันขย่ำแกตายแน
2: ่ดูออกด้วยล่ะครับ
0: มันก็ร้ายเหมือนพ่อมันนั่นแหละแกอย่าไปทำให้มันโกรธอย่าไปขัดใจมันใช่นะ
2: แต่ว่าผมก็ฉลาดเหมือนพ่อผมนะครับ
0: นี่พ่อตัดสินใจไม่ผิดจริงที่มาหาแกวันนี้วันที่แกมีข่าวดีให้พ่อ
2: ผมอยากจะบอกพ่อว่าผมมีข่าวดีมากกว่าที่พ่อคิดนะ
0: ข่าวดีอะไร
3: ใช่ไหมดีพี่จะให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี
4: ่ไม่นะให้ย้ายเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยนะไม่ได้นะคะ
5: สองไม่เห็นด้วย
3: ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อคุณภูมิเป็นคนรักของพี่ขัดมีเหตุผลหน่อยสิสอง
5: แล้วเหตุผลของพี่หนึ่งคืออะไรล่ะเพิ่งคบกันได้แค่ไม่กี่วัน
3: ทำไมต้องให้เขาย้ายเข้ามาอยู่กับเราด้วย
5: เขาเองก็ไม่ลำบากจนหาที่อยู่เองไม่ได้นะคะแล้วบ้านที่เขาอยู่ตอนนี้ก็หรูหราสบายดีอยู่แล้วอ่ะ
3: ก็สองไม่ไว้ใจเขากลัวเขามาหลอกพี่จำเป็นต้องทำพี่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าพี่จะจับจ้องเขาชนิดไม่คลาดสายตาวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือเอาเขามาอยู่ใกล้ตัว
5: หนึ่ง
3: หยุดโวยวายสักทีเถอะสองเป็นคนบังคับให้พี่ต้องทำแบบนี้นะ
5: พี่โทษสองเหรอ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ยังไม่ให้เขามาอยู่ที่ตึกใหญ่พี่จะให้เขาอยู่ที่เรือนรับรองจนกว่าเขาจะแต่งงานกับพี่โอเคไหม
5: ไม่โอเคค่ะสองไม่อยากจะขัดคออะไรพี่นะ
3: แต่พี่ถึงทำอะไรไม่ปรึกษาสองเลยอ่ะก็ปรึกษาอยู่นี่ไงจะเอาอะไรอีก

0: ่หนึ่งคงลืมไปอย่างนึง
1: ลืมอะไร
0: บ้านหลังนี้คุณพ่อยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเรา3คน
1: อะไรนะ
0: เพราะฉะนั้น2มีสิทธิ์ค่ะที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าพี่จะเอาคนนอกเข้ามาอยู
1: ่เป็นไรมากปะเนี่ยพี่แค่ให้คุณภูมิเขามาอยู่ที่นี่2จำเป็นต้องงัดไม้นี้มาเล่นกับพี่เลยเหรอพี่ชักไม่แน่ใจแล้วนะว่า2เป็นห่วงพี่หรือว่าเพราะอะไรกันแน่
2: มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะ
0: น้องเล็กมาก็ดีแล้วในเมื่อบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเราสามคนเสียงข้างมากคือคำตัดสินค่ะ
2: เรื่องที่พี่หนึ่งจะให้คุณภูมิมาอยู่ที่เรือนรับรองเหรอคะ
1: เราคงยืนแอบฟังอยู่นานแล้วนี
2: ่ไม่ต้องแอบฟังหรอกพี่สองคนทะเลาะกันดังลั่นบ้านขนาดนี้มีแต่คนหูพิการเท่านั้นแหละค่ะที่จะไม่ได้ยิน
0: พี่ไม่เห็นด้วยกับพี่หนึ่งที่จะเอาคุณภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมกับเราตอนนี้เสียงเท่ากัน1ต่อ1คำตัดสินก็ขึ้นอยู่กับน้องเล็กก็หรอกว่าจะเห็นด้วยกับพี่หรือเห็นด้วยกับพี่หนึ่ง

0: อย่ามัวแต่เล่นองค์อยู่หน่อยเลยก็ตอบมาสิว่าไม่เห็นด้วย
1: พี่หนึ่งรู้ได้ไงคะว่าน้องเล็กไม่เห็นด้วยกับพี
0: ่ก็ตอบไปชัดๆสิว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
1: น้องเล็กเห็นด้วยกับพี่หนึ่งค่ะ
0: น้องเล็ก
1: เรือนรับรองอะถูกปล่อยทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์นะคะแทบจะเป็นบ้านล้างอยู่แล้วอะให้คุณภูมิมาอยู่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นน้องเล็กชอบบ้านเราจะได้หายเหงาดีออก
0: ดีออกน้องเล็กนี่ไม่ใช่เวลามาหาเพื่อนเล่นนะถ้าเหงาก็ออกไปหาเพื่อนออกไปเที่ยวออกไปหาอะไรทำแล้วการให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านกับเรามันไม่ใช่วิธีแก้เหงา
1: ก็น้องเล็กไม่ได้คิดว่าคุณภูมิคือคนอื่นเนี่ยคะ
0: ใช่คุณภูมิเป็นคนรักของพี่ไม่ใช่คนอื่นแค่เลยอย่าผ่านได้ไหมสองขอบใจมากนะน้องเล็กที่เห็นด้วยกับพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชัดเจนแล้วนะพี่ชนะด้วยคะแนน2-1เสียง2เป็นคนอยากให้ลงคะแนนเองก็ต้องยอมรับผลแล้วต่อไปเนี่ยอย่ามาคัดค้านอะไรให้น่ารำคาญอีกแต่พี่จะบอกให้นะพี่จะให้คุณภูมิเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้โดยเร็วที่สุด

0: เมื่อไหร่ที่แกย้ายเข้าอยู่ในเรือรับรองนั่นเรื่องทั้งหมดจะเกิดที่เรือนนั้นแกพร้อมหรือยังผม
1: พร้อมตั้งแต่ผมเริ่มเรื่องนี้แล้วครับผมแค่ไม่คิดว่าคุณหนึ่งจะให้ผมย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นเร็วขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งคบกันแท้ๆแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับงานผมจะได้เสร็จไวขึ้น
0: แต่ก็คิดว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิขนาดแกอยู่ที่บ้านลูกสาวคนรองของไอ้สุวรรณมันยังแอบเข้ามาแล้วมารื้อค้นห้องแกเนี่ยฉันว่าไม่น่าหนูไว้ใจแกนะ
1: ผมว่าทนายชมน่าจะมีส่วนที่ทำให้สองระแวงผมนะครับเขาน่าจะเล่าเรื่องฟ้องร้องที่ดินพ่อกับนายสุวรรณให้สองฟัง
0: ไอ้ทนายชั่วเพราะมันกับไอ้สุวรรณเนี่ยโกงพ่อ

0: ถึงร้อนตัวกลัวแกจะมาเอาคืน
1: แต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเรื่องสองอ่ะผมจัดการได
0: ้การคงชอบลูกคนรองของไอ้สุวรรณมากนะสิฉันมองแวบเดียวก็รู้แล้วแกชอบได้แต่อย่าไปรักอย่าไปเผลอทุ่มเทใจให้มันเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของเรื่องนี้มันจะต้องเป็นยังไง

0: ี่สองคะพี่สองอย่าโกรธน้องเล็กนะคะที่เห็นด้วยกับพี่หนึ่งอ่ะ
1: พี่ไม่ได้โกรธพี่เป็นห่วงเรามากกว่า
0: เป็นห่วงน้องเล็กเป็นห่วงเรื่องอะไรคะ
1: ก็ที่เราคิดว่าถ้าคุณภูมิมาอยู่ที่บ้านแล้วจะหายเหงาไง
0: น้องเล็กก็พูดอ้างไปอย่างนั้นนั่นแหละค่ะจริงๆเราไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกค่ะ
1: แล้วเหตุผลจริงๆคืออะไรถึงไปเห็นด้วยเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเหรอฮะ
0: เสียเวลาห้ามไหมคะอะไรที่พี่หนึ่งคิดที่จะทำอ่ะไม่มีอะไรฉุดไว้ได้หรอกค่ะพี่สองก็รู้อ่ะว่าถึงพี่กับน้องเล็กจะค้านหัวชนฝาพี่หนึ่งก็ยังจะใช้อำนาจเอาชนะพาพี่ภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ดีอ่ะแล้วเรื่องอะไรเราสามพี่น้องจะต้องมาทะเลาะแตกคอกันเองเพราะเรื่องแค่นี้ด้วยค่ะยอมพี่หนึ่งไปค่ะจะได้ไม่มีปัญหา
1: น้องเล็กการที่ผู้ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมกับเรามันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะมันเรื่องใหญ่สำหรับพี
0: ่รู้ค่ะน้องเล็กรู้ว่าพี่สองรู้สึกยังไงแต่พี่สองไม่มีทางห้ามไม่ให้พี่หนึ่งพาพี่ภูมิเข้ามาอยู่ในบ้านได้หรอกค่ะไม่ว่าจะใช้เหตุผลที่ถูกต้องดีแค่ไหนพี่ก็ไม่มีทางห้ามได้ค่ะ
1: ทำไมถึงคิดว่าพี่ห้ามไม่ได้

มแล้วนะสิคะเขาฟาดกันแล้วเขามีอะไรกันแล้วเผด็จการอย่างพี่หนึ่งไม่มีทางยอมเสียอะไรฟรีๆหรอกพี่หนึ่งเลยรวบหัวรวบหางพี่ภูมิเข้ามาอยู่ใต้ปีกซะเลย

0: ้ข่าวหรือยังคะคุณทนายประธานคนดีของคุณน่ะทำข่าวดังกระฉ่อนไปทั่ววงการ
1: ผมแค่ไปอยู่โรงพยาบาลมาไม่กี่วันคุณหนึ่งไปชนะการประมูลอะไรมาเหรอครับ
0: ประมูลผัวอึ๊บไม่ควรพูดแบบนั้นใช่ไหมคะงานนี้คงไม่ต้องประมูลละมั้งคะแค่ออกไลฟ์โชว์หวานกับที่ปรึกษาหนุ่มป้ายแดงแค่นี้ก็ดังกระฉ่อนไปทั้งวงการแล้วค่ะว่าประธานบริหารวรรณจักรกรุ๊ปโดนที่ปรึกษาหนุ่มตก
1: ตกตึกอะไรเหรอครับผมไม่เข้าใจคุณมัดช่วยพูดภาษาคนด้วย
0: ก็นี่แหละภาษาคนแล้วค่ะคุณหนึ่งไปคว้าที่ปรึกษามาทำผัวมาทำแฟนค่ะแค่นี้เข้าใจหรือยังคะ
1: ถ้าพูดแบบนี้แต่ทีแรกผมก็เข้าใจไปนานแล้วครับ
0: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูคุณไม่ตกอกตกใจอะไรเลยนะคะ
1: ผมรู้อยู่แล้วครับว่าคุณหนึ่งคบหาดูใจกับคุณภูมิเรศ
0: เอ้าแล้วทำไมคุณไม่ค้านล่ะคะคุณหนึ่งเนี่ยไปคว้าที่ปรึกษาที่เพิ่งทำงานได้แค่วันสองวันมาทำแฟนยังไม่ผ่านโปรด้วยซ้ำโหเสียชื่อวรรณจักรกรุ๊ปแย่เลย
1: สมัยก่อนที่ผมทำงานกับคุณพ่อคุณหนึ่งผมก็เคยค้านท่านเรื่องคบผู้หญิงเหมือนกันแต่ท่านไม่ฟังผมก็แค่พนักงานเก็บเงินเดือนครับทำได้แค่เตือนแล้วก็คอยเป็นห่วงอยู่ห่าง
2: คงเพราะคุณเตือนคุณห่วงละมั้งท่านเลยไม่เคยพาฉันออกหน้าออกตาเลยสักครั้ง

0: มเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั้ว
4: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั้วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: ย่างสดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
15: โทรออก
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
23: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
24: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
25: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
24: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
25: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
26: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
27: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมเดี๋ยวเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
28: ไม่ชอบอึดอัด
29: รู้จักคนนี้ปะ

0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับ
1: คุณสุสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้คุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอครับในพงมากรุงเทพเหรอครับ
2: ไม่ได้มากทม.อย่างเดียวนะ
3: จะไปที่บ้านฉันด้วย
1: ในพงเขาจะมาเอาเรื่องเราที่เราไปหาเขาที่ไร่เหรอครับ
2: ไม่ใช่ยายหนึ่งชวนเขามากินข้าวที่บ้านส่วนจะไปเอาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู
1: ้คุณหนึ่งบอกให้คุณสู่ไปทานข้าวกับในพงเหรอครับ
2: เปล่าเขาไม่ได้บอกอะไรก็เห็นฉันเป็นหัวผักกาดหรือไงก็ไม่รู้เชิญใครมาบ้านไม่เคยบอกอะไรฉันรู้เพราะยายสองยายสองอยู่นี่น่ะเขามารับฉันกลับบ้านจะทำไงดีล่ะชม
4: นอกจากเรื่องที่พี่หนึ่งชวนลุงพงมากินข้าวที่บ้านแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องนะคะที่สองยังไม่ได้บอกคุณป้า
2: โอ้
4: แต่คิดว่าคนบอก
2: ยังมีอะไรที่มันหนักหนากว่าการเชิญในพงมากินข้าวที่บ้านอีกเหรอเอางั้นชมฟังไปพร้อมๆกันเลยนะ
4: ที่พี่หนึ่งบอกพวกเราว่ากำลังศึกษาดูใจคุณภูมิอยู่อะ
5: ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ
2: ยายหนึ่งไม่เอาแล้วเหรอ
4: พี่หนึ่งรับคุณภูมิเป็นแฟนแล้วค่ะ
5: เฮ้ยบ้าไปแล้วดูใจ
2: กันวันเดียวรับเป็นแฟนแล้วเหรอ
4: แล้วจะให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนรับรองด้วย

0: ณมากำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าคะ
1: ก็คุณหนึ่งเจ้านายของเธอไงเข้าออฟฟิศหรือยัง
0: เห็นเลขาสุบอกว่าวันนี้คุณหนึ่งไม่เข้าออฟฟิศนะคะแค่โทรมาสั่งงานอย่างเดียว
1: ทำไมเขาไปไหนของเขา
2: ที่บ้านเขาไม่มีคนใช้รู้ว่าญาติอยู่เลยหรือไงคุณทาทองประธานบริหารวรรณจักรกรุ๊ปถึงต้องอยู่คุมทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเองตลกตลกแอนไม่เข้าท่า

0: บริษัทมาทำความสะอาดเป็นขยงเลยอ่ะ
1: จะต้องทำความสะอาดทำไมไม่มีใครอยู่ซะหน่อยเฟอร์นิเจอร์ก็ผ้าคลุมไว้แค่แกกับฉันไปเช็ดๆถูๆทีละครั้งสองครั้งก็สะอาดแล้ว
0: นั่นน่ะสิแล้วจู่ๆวันนี้เนี่ยนะก็สั่งอาหารจัดเลี้ยงมาจากโรงแรมไม่รู้ว่าจะสั่งมาเลี้ยงใครอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น VIP มากๆแกถึงไม่ให้แกกับฉันทำให้กินอ่ะ

0: หรือว่าหนึ่งในสามสาวเจ้านายของเราจะมีใครสละโสดวะ
1: สละโสดโอ้ยงั้นพี่ว่าใครจะไปก่อนอ่ะ
0: แกจะคิดทำไมก็ต้องเป็นคุณหนึ่งพี่ใหญ่อยู่แล้วนี่เปิดตัวบ้าที่เจ้าบ่าวแล้วไง
2: คุณภูมิเรศนั่นไง
1: คุณภูมิเรศ
0: เออ

0: นั่นลูกสาวคนเล็กของไอ้วันใช่ไหมดูเด็กสาวนั่นตื่นเต้นดีใจมากเลยนะที่แกมา
1: พี่ภูมิเมื่อคืนกลับไปเมื่อไหร่คะน้องเล็กตื่นมาไม่เจอเลยอะ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็เจอพี่แล้วไงคะเจอหน้าพี่ไปบ่อยเดี๋ยวก็เบื่อพี่แย่หรอก
1: ไม่เบื่อเลยค่ะดีจะตายได้เจอพี่บ่อยๆเนี่ยแล้วอีกหน่อยนะเราได้เจอกันทุกวันเลยค่ะพี่หนึ่งบอกว่าอีกไม่นานพี่ภูมิจะเข้ามาอยู่ที่นี
2: ่นี่พ่อเพียงจ้ะ
1: ลุงพงษ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าจำลุงไม่ได้เหรอพ่อหนูกับลุงเคยสนิทกันนะ
1: น้องเล็กน่าจะเด็กมากเลยค่ะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนี่ขนาดพี่ภูมิเนี่ยน้องเล็กนึกตั้งนานค่ะกว่าจะจำได
0: ้งั้นพ่อหนูคงงานยุ่งมากสินะจนไม่มีเวลาเล่าอะไรให้หนูฟัง
2: ผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับคุณหนึ่งรอทานข้าวอยู
1: ่นี่พี่หนึ่งนัดพี่ภูมิกับคุณพ่อทานข้าวเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้างั้นเชิญข้างในเลยค่ะ
2: ไปครับ
1: พี่หนึ่งไม่บอกไม่ชวนเลยนะทำอย่างกับอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวอ่ะไม่เคยเห็นหัวน้องเลย

วันนี้กูจะมาเอาคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงสร้างมาจะต้องชิบหายด้วยฝีมือลูกชายกูคนนี้ที่ถูกมึงพรากแม่พรากความสุขไป

0: ณพ่อคงดีใจนะคะถ้าเห็นคุณลุงมาเยี่ยมที่บ้าน
1: ลุงว่าลุงน่าจะเป็นฝ่ายดีใจมากกว่าที่หลังจากไม่ได้เจอกันเกือบ20ปีก็ไม่ได้มาเลย
0: แต่น่าเสียดายนะคะที่คุณพ่อไม่อยู่แล้ว
1: ใช่น่าเสียดายไม่อย่างนั้นลุงกับพ่อของหนูคงได้ชนแก้ววันนั้นคืน
2: ลุง
0: เดี๋ยวหนึ่งจะชนแก้วแทนคุณพ่อเองค่ะ
3: ผมว่าอย่าดีกว่าครับก็พ่อผมเขาคอแข็งมากนะครับ
1: ลุงว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงจะส่งภูมิเนี่ยไปชนแก้วกับหนูแทนลุงก็แล้วกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญค่ะ

0: ณลุงคะคุณลุงคงไม่ว่าอะไรนะคะถ้า
1: เรื่องเมื่อคืนที่น้องสาวหนูแอบเข้าไปบ้านนายภูมิน่ะเหรอเรื่องนั้นลุงไม่ติดใจอะไรแล้วนะ
0: เรื่องนั้นก็ด้วยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงไม่แน่ใจว่าคุณภูมิบอกคุณลุงหรือยังคะ

0: ที่หนูจะให้ภูมิเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหนูน่ะเหรอเรื่องนี้ลุงไม่เห็นด้วยนะแต่พอภูมิมาบอกว่ารักหนูเนี่ยลุงก็ไม่รู้จะค้านยังไงแล้วหนูเองก็ไม่ได้ให้ลูกชายของลุงมาลำบากลำบนอะไรด้วยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะมาอยู่ใกล้ๆกันได้ศึกษาดูใจกันก่อนแต่งงานเนี่ย
1: ขอบคุณนะคะหนึ่งสัญญาว่าจะดูแลลูกชายคุณลุงให้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ
0: ได้ยินไหมล่ะภูมิที่พ่อไม่คิดเลยนะว่าแกเนี่ยจะมาคว้าหัวใจลูกสาวเพื่อนรักของพ่อไปได้ และอย่างแกอย่าทำให้หนูหนึ่งเขาผิดหวังจนหมดรักแกล่ะเข้าใจไหม
2: พ่อครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลยแหละครับ

0: ี่ค่ะทานเยอะๆนะคะคุณพ
1: ่อขอบใจจ้ะ
2: นี่น้องสาวอีก2คนไม่มาด้วยนะครับ
0: สองไปรับประสูติที่โรงพยาบาลนะคะส่วนน้องเล็กก็
3: ให้ถามถึงน้องเล็กเหรอคะนี่ค่ะซี่โครงหมูอบฝีมือน้องเล็กเองค่ะลองชิมดูนะคะคุณลุง
1: นี่หนูเป็นคนทำเองเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะรับรองว่าอร่อยกว่าอาหารโรงแรมที่พี่หนึ่งสั่งมาอีกค่ะ
0: ขนาดนี้วายต้องมาแล้วล่ะค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าทานกับวานแดงเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยนะคะ
0: งั้นเราไปเอาวายกับพี่
3: หนึ่งก็ให้พี่พรพี่แหวนไปช่วยสิคะ
0: เรานั่นแหละต้องไปกับพี่
1: ขนาดแกยังไม่ทันเข้ามาอยู่เนี่ยพวกมันก็เริ่มสนุกแล้วนะ
4: ทานข้าวให้อร่อยเถอะ
3: ตู้เก็บไวน์ไม่ได้อยู่ทางนี้สลายพี่หนึ่ง
0: พี่จะเอาเรานั่นแหละมาเก็บ
3: นี่พี่โกรธเหรอคะแค่น้องเล็กทำอาหารมาให้ก็ผิดเหรอคะปกติทุกทีเวลามีงานเลี้ยงอะไรอ่ะน้องเล็กก็ทำอาหารมาให้อยู่แล้วนี
0: ่ผิดที่หนึ่งพี่ไม่ได้สั่งให้เราทำผิดที่สองถ้าพี่อยากให้เรามาร่วมโต๊ะด้วยพี่บอกเราไปนานแล้ว
3: แล้วทำไมน้องเล็กถึงมาร่วมโต๊ะด้วยไม่ได้อ่ะคะหรือว่าพี่ห่วงคุณภูมิจนไม่เห็นหัวน้องแล้ว
0: เรานั่นแหละไม่เห็นหัวพี่ถึงได้กล้าพูดกับพี่แบบนี้

0: ไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าจะได้มาเจอกันในบ้านหลังนี
1: ้ไม่ใช่ความฝันหรอกครับนี่มันเป็นความจริง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พอดีคุณหนึ่งเขาชวนคุณพ่อผมมากินข้าวที่นี่นะครับ
0: เหรอยายหนึ่งไม่เห็นบอกเลยไม่งั้นฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับเพื่อนเก่าของพ่อยายสองให้มันดีกว่านี
1: ้ผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับที่บ้านนี้ยังต้อนรับผมอยู
5: ่นั่นสิเพราะผมยังจำได้ติดตาวันที่คุณสู้กับคุณท่านในศาลแล้วคุณโกรธมากถึงขั้นขู่เอาชีวิตกันเลยทีเดียว
6: คุณภูมิยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านพี่หนึ่งก็เริ่มห้ามโน่นห้ามนี่น้องซะแล้วอะเมื่อไหร่ที่คุณภูมิเข้ามาอยู่พี่ไม่ห้ามเข้าใกล้คุณภูมิเลยเหรอคะ
7: ถ้าพี่จะทำแบบนั้นมันก็เรื่องของพี่คุณภูมิเป็นแฟนพี่เราเป็นน้องก็อยู่ส่วนน้อง
6: นี่พี่หนึ่งลืมไปแล้วเหรอคะว่าที่พี่หนึ่งเอาคุณภูมิเข้ามาอยู่ได้อะเป็นเพราะน้องเล็กเห็นด้วยกับพี่นะพี่หนึ่งน่าจะใจดีกับน้องเล็กบ้างนะคะไม่อย่างนั้นน้องเล็กอาจจะหลุดปากบอก
7: หลุดปากเรื่องอะไรนี่เราขู่พี่เหรอสมองเราเนี่ยได้แต่โกรธพี่เรื่องเชฟชินไม่เลิกใช่ไหมยังคิดไม่ได้อีกเหรอว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากให้คบเพราะมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเราตาบอดไปรักมันเองพี่ไม่อยากให้เราโง่เปลืองตัวไปกับคนกากๆแบบนั้นเข้าใจไหม น้องเล็ก
6: พี่หนึ่ง
7: พาผู้ชายที่ไหนมาวิ่งไล่จับในบ้านที่นี่บ้านนะไม่ใช่โรงแรม
6: พี่ชินเขาเป็นเชฟค่ะพี่หนึ่งน้องเล็กจะให้เขามาช่วยสอนทำขนมที่บ้านค่ะ
7: รู้จักเขาดีพอแล้วเหรอถึงได้พาเขามาสอนในบ้าน
6: ก็ต้องรู้จักดีสิค่ะพี่หนึ่งก็เรากำลังดูใจกันอยู่ค่ะ
7: ดูใจกันอยู่กับเชฟทำขนมเนี่ยนะเขาไม่คู่ควรกับตระกูลเราอย่าลดตัวลงไปเด็ดขาด
6: พี่หนึ่งความรักของน้องเล็กคือการเปลืองตัวและความรักของพี่เหรอคะคืออะไรอย่างน้อยน้องเล็กก็ไม่เคยเสียตัวให้เชฟชินก่อน
7: พี่หนูแอบดูเหรอ
6: เปล่าค่ะพี่ไม่ได้ปิดประตู
1: ผมยอมรับนะครับว่าตอนที่มีเรื่องฟ้องร้องกับสุวรรณผมโกรธแทบคลั่งแทบจะฆ่าให้ตายกันไปข้าง
3: ตอนนี้ลุงสุวรรณก็ไม่อยู่แล้วผมว่าเราอย่าเอาเรื่องกลับมาพูดกันเลยดีกว่านะครับ
0: ได้งั้นก็พูดเรื่องใหม่ๆกันแล้วกันฉันได้ข่าวว่าคุณจะย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอ
3: เป็นความคิดของคุณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับผมไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่เรือนรับรองนะครับ
0: มันก็เหมือนอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละมีใครเห็นด้วยไหมฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่เห็นด้วย
5: ผมไม่เห็นด้วย
2: สองไม่เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นไหมคะคุณพงษ์พวกเราไม่เห็นด้วยที่ลูกคุณอยู่ดีๆก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านวรชิตทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกับยายหนึ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณจะรู้จักกันจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงฉันอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยเหรอ
7: พี่ไปทานข้าวกับคุณภูมิที่เรือนรับรองเพราะพี่ต้องการความเป็นส่วนตัวเราจะเสียมารยาทตามมาหาสวรรค์วิมานอะไรคะ
6: ก็น้องเล็กคิดว่าแค่ทานข้าวกันเฉยๆไงคะไม่คิดว่าจะเลยเถิดถึงขนาดมีอะไรกันในห้องแบบนั้นอะ
7: หุบปากไปเลยนะ
0: เสียงใครอะ

0: เสียงน้องเหรอพี่หนึ่งมีเรื่องอะไรกันนะคะน้องเล็ก
1: อ้าวแล้วทำไมน้องเล็กวิ่งร้องไห้ไปแบบนั้นล่ะมีอะไรกันหนึ่งทะเลาะกับน้องเหรอ
2: ไม่มีอะไรค่ะเชิญทานข้าวต่อเถอะค่ะ
0: ไม่มีอะไรแล้วทำไมน้องร้องแล้ววิ่งออกไปอย่างนั้นล่ะคะ
2: เวลาถูกขัดใจน้องเราก็เป็นแบบนี้แหละยังไม่ชินอีกหรอ
0: สองไม่เชื่อค่ะมันต้องมีอะไรแน่
2: ไม่เชื่อก็ตามใจเชิญลุงพงษ์กับคุณภูมิทานต่อเถอะค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลุงอิ่มละขอตัวกลับก่อนดีกว่า

0: น้องเล็กค่ะพี่หนึ่งตบน้องเล็กค่ะมันเจ็บมากเลยค่ะพ่อตรงนี้ค่ะพ
1: ่อหนึ่ง
2: ค่ะ
1: อย่าทิ้งน้องๆเด็ดขาดเข้าใจไหมสัญญา
2: หนึ่งสัญญาค่ะหนึ่งจะดูแลวรรณจักรกรุ๊ปจะดูแลน้องทั้งสองคนและจะดูแลทุกอย่างแทนคุณพ่อให้ดีที่สุดค่ะ
0: พี่หนึ่งทำผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อค่ะว่าจะดูแลน้องเล็กตั้งแต่พ่อไม่อยู่อ่ะไม่มีใครปกป้องน้องเล็กเลยค่ะตั้งแต่ที่พี่หนึ่งมีผู้ชายอ่ะเขาก็ทั้งรักทั้งหลงยอมนอนกับผู้ชายง่ายๆแถมยังพามากกให้บ้านอีกน้องเล็กจะต้องปกป้องตัวเองแล้วค่ะพ่อน้องเล็กจะไม่ยอมให้พี่หนึ่งมารังแกน้องเล็กแบบนี้น้องเล็กจะไม่ทนแล้วค่ะพ
3: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในรายการถกไม่เถียงเราก็รายงานมาอย่างตลอดนะฮะเป็นสิ่งสำคัญของประเทศที่เราให้ความสำคัญมาตลอดนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้ผมต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายดีขึ้นทางด้านของภาครัฐเองนะครับก็ระดมสภากำลังในการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะครับเชื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับคุณผู้ชมแต่มันมีประเด็นนึงฮะที่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมถกกันจริงๆมันเกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยเป็นระยะนะครับไม่ได้บ่อยมากนะฮะแต่มันก็เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยก็คือเรื่องของศัลยกรรมผิดพลาดนะครับจนทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วมาในรายการถกไม่เถียงนี่หลายเคสนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะครับประมาณสัก2สัปดาห์มั้งนะฮะก็จะมีเคสนึงนะที่เป็นชาวต่างชาติที่มาโทษนะครับด้วยความเคารพมาทำศัลยกรรมมาฉีดอวัยวะเพศของตัวเองแล้วสุดท้ายเสียชีวิตกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่มันมีรายงานชิ้นหนึ่งที่มันสะดุดใจผมแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่เราควรจะต้องคุยเพราะมันคือภาพลักษณ์ของประเทศแล้วตั้งแต่วันนั้นนะฮะที่ผมดูรายงานนี้เป็นของออสเตรเลียนะครับผมขอสงวนว่าเป็นรายงานของสื่อไหนยังไงนะครับแต่เป็นของออสเตรเลียที่พูดถึงชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียมาทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับในประเทศไทยปรากฏมันเกิดปัญหามันไม่ใช่ทุกเคสนะบางเคสนะพอมันเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากๆเลยปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกไปนะฮะมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันเสียหายครับผมในฐานะคนไทยสื่อไทยเราก็ต้องมาเจาะลึกว่าตกลงมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นะครับการทำศัลยกรรมตกแต่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาแล้วแก้ไขให้มันตรงจุดผมว่าตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งผมเลยอยากหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยในวันนี้เนื่องจากว่าแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านเอาตรงๆนะทีมงานก็ทำงานหนักแหละกว่าจะนัดกันมาได้คิวตรงกันก็มาวันนี้พอดีก็เลยมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมรายงานชิ้นนี้ถ้ามีโอกาสถ้าไปเสิร์ชผมว่าเจอแน่นอนฮะประเทศไทยนะครับอยู่ในสายตาชาวโลกเรื่องของ medical tourism นะครับเป็นการท่องเที่ยวนะเชิงการแพทย์แต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเรามันออกมาในมุมที่เป็นมุมลบก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านแรกนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางนะครับศัลยกรรมตกแต่งนะครับนายแพทย์ทรงยศจันทจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมนะครับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นทนายความนะครับคุณชนฤทัยชื่นตาพยุงกิจนะครับสวัสดีครับและชาวต่างชาติท่านนี้นะครับท่านเป็น General Manager of Cosmedi Tour Agency นะครับซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่นะที่จัดทำทัวร์จากต่างประเทศนะครับเพื่อที่เอาชาวต่างชาติมาแน่นอนนะมาท่องเที่ยวด้วยนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและแน่นอนมาทำเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งด้วยนะครับมิสเตอร์เจฟคอร์ฟิลด์สวัสดีครับมิสเตอร์เจฟ thank you for coming on the show ขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ผมไปประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคืออาจารย์หมอด้วยความเคารพนะครับพอมันมีข่าวเคสศัลยแพทย์ที่อาจจะทำศัลยกรรมผิดพลาดโดยเฉพาะในประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมานะแล้วมันมีชาวต่างชาติที่มามีเกิดปัญหาผมเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศมันเสียหายขนาดไหน
1: ครับมันจริงๆก็จริงๆศัลยกรรมจริงๆที่ในเมืองไทยเนี่ยก็ทำเรื่องของmedical tourism กันมานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น destination หนึ่งอ
0: ่
1: ะเนื่องจากหมอเราอ่ะคุณมีความพร้อมนะครับในเรื่องของทั้งเรื่องของแพทย์จำนวนแพทย์แล้วก็แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางที่มาดูแลคนไข้ผมว่าจริงๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็เราทำกันมานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าระบบเนี่ยมันมาตรฐานครับแต่ว่าในเรื่องของระบบการที่จะนำคนไข้มาทัวร์มาทำศัลยกรรมบางครั้งอาจก็ยังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกับแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเรามาตรฐานอยู่แล้วนะครับคิดว่าเรามาตรฐานมานานแล้วไม่แพ้ชาติอื่นในเอเชียนะครับในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทาคนไข้มาทำเนี่ยบางครั้งระบบพวกนี้มันไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีภาคส่วนที่ตรวจสอบตรงนี้กันอย่างชัดเจนแล้วบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้ามัน มันไม่ได้กะไม่ได้มีการตรวจสอบกันแบบถูกต้องชัดเจนไงครับ
0: เอาเป็นว่ามาตรฐานแพทย์ไทยถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ทั่วโลก
1: มาตรฐานเพราะว่ามัน
0: ยอมรับได้ถูกต้องไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าแล้วก็เราทางแพทยสภาหรือว่าทางสำนักทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการควบคุมแพทย์อยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย
0: คน
1: ไข้ที่มาทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำกับแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางสาขานั้นหรือว่าทำกับแพทย์เฉพาะทางที่ไม่ได้ชำนาญในสาขานั้นจริงๆในสาขานั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นหัตถการที่เขาทำประจำหรือว่าอาจจะมีปัญหาว่าเขาไม่ชำนาญกับคนไข้ที่มี

0: ภาวะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
1: อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายงานของสื่อออสเตรเลียนะฮะคุณผู้ชมครับคือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขารายงานนี้นะครับคุณผู้ชมหนึ่งในเคสที่เขารายงานเป็นหญิงวัย60ปีนะฮะจากเมลเบิร์นของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเจียดเงินเกษียณเพื่อไปซื้อแพ็กเกจศัลยกรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะครับโดยเอเจนซี่นะเขาบอกเอเจนซี่ได้จัดการนะถ่ายแพ็กเกจต่างๆเหมาจ่ายต่างๆนะครับผ่าตัดยกเครื่องเลยนะฮะตั้งแต่ตัดหนังส่วนเกินดึงแขนดึงขายกกระชับก้นนะยันด้วยความเคารพขยายเต้านมด้วยคุณผู้ชมครับแต่หลังจากฟื้นตัวขึ้นมาจากการนะผ่าตัดเข้าสู่อาการต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้กลับเป็นอย่างที่คิดครับเพราะมันกลายเป็นว่าโทษครับด้วยความเคารพหัวนมของเธอเนี่ยกลับถูกย้ายไปอยู่ในบริเวณใต้ข้างรักแร้แทนฮะเอาแค่ประเด็นนี้แค่ประเด็นนี้ประเด็นนี้เดียวโอ้โหผู้หญิงตื่นมาสภาพจิตใจจะเป็นยังไงแล้วพอหมอทำการแก้ไขให้นะสุดท้ายแผลก็ติดเชื้ออีกจนต้องบินกลับไปออสเตรเลียเพื่อที่จะไปผ่าตัดเอาออกและยังมีเคสอื่นๆอีกนะฮะที่ทางด้านของสื่อของออสเตรเลียรายงานเข้ามาซึ่งมีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะโทษทีไม่ใช่ขยายต้อนรับลดขนาดใช่ไหมขออภัยนะฮะลดขนาดไม่ใช่ขยายขออภัยผมอ่านผิดนะครับเป็นการลดขนาดแต่ทางนี้ทางนั้นคุณผู้ชมครับมันเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีคุณผู้ชมบางท่านบอกแล้วนะมันสื่ออะไรพอเขาบอกอันเนี้ยในฐานะคนไทยนะฮะรู้สึกอับอายขายหน้าชาวโลกเหลือเกินนะเพราะมันเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้พอมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นโทษนะครับผมก่อนที่จะไปที่ทนายนะฮะและก่อนที่จะไปที่คุณเจฟเนี่ยคุณหมอครับคนร่วมสงสัยอาจารย์บอกว่าหมอมีมาตรฐานแต่เอเจนซี่เนี่ย
2: คือ
1: เอเจนซี่อาจจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างลูกค้ากับโรงพยาบาลถูกต้อง
0: คือบางครั้งมันเป็นเรื่องการตลาดเนาะที่คนไข้ที่เราไปคือการที่จะนำคนไข้มามันก็เหมือนมีต้นทุนที่จะต้องเราเขาจะต้องให้ได้ปริมาณเงินประมาณหนึ่งถึงจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องพยายามขายให้ได้หลายๆแพ็กเกจหลายส่วนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะเกินกับความที่ร่างกายเขาจะรับไหว
1: นั่นหมายความว่าเขาพยายามจะขายหลายๆอย่าง
0: ที่มันอาจจะเกินไปมันอาจจะเกิน
1: ความหมายคือไหนๆมาทีนึงแล้วอ่ะ
0: เขาทำคนก็จะอยากได้เยอะๆ
1: ทำทั้งหน้าอกทำทั้งแขนทั้งหน้า
0: ท้องทั้งหมดเลยนั่นแหละใช่
1: ให้คุ้ม
0: ใช่ฮะบางครั้งไอ้เรื่องของความคุ้มเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงความคุ้มมันก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในการอักเสบติดเชื้อหรือว่าร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็เกิดปัญหาแผลแย่จริงๆแล้วหลายๆคนหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงเคสนี้แล้วเราเหมือนสปิตทำสองครั้งบางครั้งมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้คือร่างกายเราไหวเรามีกำลังในการฮีลลิ่งในการที่จะทำให้มันหายได้ง่ายกว่าในการที่ทำทุกอย่างมันเหมือนบอบช้ำไปทั้งตัวเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะแผลแยกมีเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่านะครับคือหมอทุกคนก็คงไม่ได้อยากจะทำเยอะๆจนแบบคนไข้มีปัญหาหรอกแต่บางครั้งก็โดนใบสั่งมาเหมือนกันว่าเขาขายมาแล้วนี่เขาขายมาแล้วอ่ะ
1: แสดงว่าตัวเชื่อมตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องไปดู
0: ก็ต้องดู
1: อย่างเช่นเอเจนซี่
0: ใช่
1: ดูความเคารพคุณเจฟนั่งข้างๆผมตรงนี้
0: แต่คุณเจฟไม่ใช่เอเจนซี่ของเขานะฮะ
1: เขาแยกกันคุณผู้ชมเอเจนซี่ที่มีปัญหาไม่ใช่เอเจนซี่ของคุณเจฟนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไม่ใช่แต่เรียนเชิญมาเพราะว่าผมก็อยากจะคุยกับเอเจนซี่จริง
0: ๆเอเจนซี่มีหลายเจ้า
1: ถูกว่ามีหลายเจ้าก็อยากจะคุยเลยเรียนเชิญคุณเจฟมาว่าตกลงเนี่ยเอเจนซี่มีขั้นตอนในการรับเคสอย่างไรถูกต้องมีการสกรีนลูกค้านะต้องใช้คำว่าลูกค้านะอย่างไรหรือว่าสักแต่จะขายเพื่อที่จะเอาเงินมากที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหรือเปล่านะผมขออนุญาตนะพอดีคุณเจฟสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับ so Mr. Jeff thank you again for coming on the show and I was talking to doctor about the different cases that has happened you know with the Thai doctors and then you know especially the cases in Australia so as an agency as a health and cosmetic or surgery tourism agencyWhat do you look out for customers when they come to you? Do you have a screening process of, you know, which criteria?
3: We do. We start off with a conversation with the prospective client. We listen to their wants, how they currently are healthy, what they currently look like. We ask them a lot of questions about what they want to look like at the end.
1: Right.
3: We talk to them about the different procedures that might be available for them. And then we lean on our surgeons, whether that be in Australia or certainly here in Thailand,

0: to get the SR, or surgical recommendation.
1: Right.
0: So we lean on the experts, which is the surgeons. Mm-hmm. We also have very strict screening process for any historical health problems, right, as much as what we can see. Mm-hmm. Prior to the client getting anywhere near even leaving a deposit,
1: okay,
0: the client, through their general practitioner at home, must provide medical history and also a fit for surgery sign off by their GP.
1: Okay, can I stop you for a moment, because I need to kind of translate, otherwise I'll forget.
0: Okay.
1: ผมก็ถามนะฮะว่าตกลงนะอย่างเอเจนซี่ของคุณเจฟเองนะครับว่ามีขั้นตอนในการสกรีนหรือว่ามีขั้นตอนในการคัดกรองลูกค้าอย่างไรนะครับแน่นอนเอาแล้วผมสรุปรวมๆเลยนะครับว่าการคัดกรองของเอเจนซี่เนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากหมอหรือว่าแพทย์ประจำตัวของคนเรียกว่าลูกค้าเองแล้วกันนะครับจะต้องมีใบเซอร์ติฟายว่าสามารถที่จะมารับการทำการผ่าตัดได้แล้วเขาต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรคนไข้ต้องการอะไรต้องการทำอะไรยังไงบ้างและให้หมอที่ออสเตรเลียเองเนี่ยต้นทางอ่ะเป็นคนรับรองว่าโอเคคนไข้คนนี้ลูกค้าคนนี้โอเคนะร่างกายสุขภาพร่างกายผ่าน1 2 3 4เขาถึงจะรับเคสแบบนี้มาอันนี้ผมสรุปรวมแบบนี้นะครับ so do you sell all these different packages as much as you can to a client
0: no
1: ผมถามว่าแล้วคุณพยายามที่จะขายแพ็กเกจต่างๆให้มากที่สุดให้กับลูกค้าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม
0: ่ because we look at our business and I can only talk on behalf of Cosmeditour as one of many agencies
1: okay
0: we don't sell a procedure we don't sell an invoice we sell an outcome
1: okay
0: we sell an outcome for the client
1: โอเคคุณเขาบอกเขาขายคือเขาไม่ได้ขายพวกแพ็กเกจราคาตรงไหนเขาขายผลลัพธ์ให้กับลูกค้า and then please continue
0: if we get to a point with a client mm-hmm. when we suggest a certain procedure mm-hmm. whether that be just us to the client mm-hmm. or involving the surgeon mm-hmm. if we recommend a certain procedure to a client
1: right.
0: and they don't agree with that mm-hmm. well then we will sayI'm sorry, you're not fit to come with Cosmeditour.
1: Even though they have a bunch of cash,
0: don't care.
1: With all due respect, Mr. Jeff,
0: don't care.
1: They come with a pile of cash, a suitcase full of cash, and said, "Hey, I want this. Can you do it for me?"
0: No.
1: อย่างนี้นะฮะเขาบอกนี่คือจรรยาบรรณเลยนะเขาบอกถ้าสมมติลูกค้าต้องการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ตัวเขาบอกให้ไม่ได้ได้แค่1 2 3แล้วเขาแนะนำแค่1 2 3ถ้าลูกค้ายังบอกว่าไม่อ่ะฉันอยากได้4 5 6 7 8 9 10เอาเงินมาเป็นก้อนเป็นฟ่อนมาเป็นกระเป๋ารับไหมเขาบอกไม่รับไม่รับเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าคนคนนี้ทำได้แค่1 2 3ถ้าเกินจากนี้ไปเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวร่างกายอาจจะไม่ฟิตไม่พร้อมพอที่จะทำก็จะปฏิเสธอันนี้คือทางด้านของคุณเจฟพูดอย่างนี้นะครับผมก็ต้องรับฟังในสิ่งที่คุณเจฟพูดนะครับ So you look at the well-being of the customers more
0: yes.
1: than anything else
0: It'sSafety, there's many aspects that yeah. goes towards a client.
1: Right.
0: Safety first, mm-hmm. outcome, mm-hmm. aftercare, mm-hmm. the business finances, mm-hmm. that's
1: at the back.
0: Because, mm-hmm. sorry.
1: สิ่งที่คำนึงอันดับแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยเสร็จปุ๊บก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพแล้วเขาบอกเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องธุรกิจเอาไว้ที่หลังถ้าสองสามอย่างแรกนี้ไม่ผ่านไม่ต้องไปคุยเรื่องเงินแล้วครับโอเคก่อน
0: It's a very important aspect of our business mm-hmm. is yes we want to promote ourselves mm-hmm. through social media or Google or whatever right. advertising
1: right
0: but most of our clients and most of our future clients
1: yeah.
0: will come from word of mouth not okay. with us spending money on advertising okay.There's one way to be successful with that, mm-hmm. and that is to do the right thing mm-hmm. by the client, mm-hmm. even if it means saying no.
1: อย่างนี้นะฮะการตลาดของคุณเจฟนะฮะกับทีมของบริษัทเนี่ยคือไม่ได้เป็นการที่จะเอาเงินไปซื้อโฆษณาแต่เขาบอกว่าการตลาดที่ทรงพลังมากที่สุดคือปากต่อปากและแน่นอนฮะการที่จะเกิดปากต่อปากได้ในมุมของเอเจนซี่ก็คือลูกค้าจะต้องพึงพอใจมากที่สุดถูกต้องไหมฮะเขาถึงจะไปพูดปากต่อปากต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดความปลอดภัยคำนึงเป็นอันดับแรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการทำตลาดปากต่อปากจะสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเอเจนซี่นี้นะครับ so excuse me Mr. Jeff I need to go over to the lawyer I'll come back to you again
0: sure.
1: later in the show อย่างนี้ฮะ

0: สัญญาทั้งฉบับอ่ะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอ่ะปกติแล้วเราต้องพิจารณาเป็นข้อๆไปอะค่ะก็จะมีบางข้อที่เป็นธรรมบางข้อไม่เป็นธรรมสำหรับข้อที่ไม่เป็นธรรมอะข้อความก็จะเป็นประมาณว่าถ้าตกลงเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นความผิดหรือไม่ต้องรับผิดในการจงใจประมาทแล้วก็ทำให้เสียหาย อันนี้จะไม่ใช่ถ้าเป็นข้อลักษณะแบบนี้อันนี้คือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะไม่มีผลบังคับใช้ในด้านกฎหมายได้ต่อให้ลงลายมือชื่อไปยินยอมไปข้อสัญญาประเภทนี้จะไม่สามารถบังคับได
1: ้หมายถึงถ้าสมมติเกิดพิสูจน์ได้ว่าการทำหัตถการคือจงใจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าต่อให้คือในสัญญาค่ะถ้าสัญญาระบุแล้วในมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเราก็ยังคงมีสิทธิ์เรียกร้องตามพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปอยู่แล้วข้อสัญญานี้ก็จะบังคับไม่ได
1: ้
0: เธอแพทย์จะบอกว่าก็ลงนามแล้วไงไม่ขอรับผิดนะเงี้ยแบบนี้คือไม่ได้
1: แสดงว่าการลงนามนี่ก็มีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็น
1: ทำไมโรงพยาบาลก็ยังให้ลงนามแบบนี้อยู่อ่ะ
0: เป็นบางทีก็เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่เป็นรูปแบบของสัญญาตามคลินิกกับสถานประกอบการทั่วไปอะค่ะ
1: แสดงว่าต่อให้เซ็นแล้วก็ตามว่ายินยอมแต่ถ้าสมมุติเกิดปัญหาขึ้นมาก็ยังมีช่องทางในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ยังฟ้องร้องได้อย่างนี้ไง
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ตรงนี้ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นมีเคสหนึ่งครับถ้าสมมติคนไข้หรือลูกค้ามาจ่ายเงินมาจำจองไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะผ่านเอเจนซี่เลยก็แล้วแต่จ่ายเงินก้อนหนึ่งปึ้งดีพอสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่พอบินมาเสร็จปุ๊บมาเจอมาคุยกับคุณหมอคุยไปคุยมาเฮ้รู้สึกอาจจะไม่ได้คุณหมอคำนี้นะแต่ตัวเขาอาจจะตัดสินใจว่าฉันไม่อยากทำละคลินิกมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำไหมนี่คือคำถามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่สักครู่นะครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วกล้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
12: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆ

0: รู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
1: ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
8: สไลด์เลมอนสูตรใหม
10: ่ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: มีนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอเก
16: มิวเป็นไรอ่ะ
17: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
16: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
18: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
19: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
10: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
6: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: กลับกันต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กันทั้ง3ท่านนะคุณเจฟนะฮะคุณชนฤทัยนะฮะและแน่นอนนะคุณหมอทรงยศคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะฮะผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะคุณชนฤทัยว่าถ้าสมมติเกิดลูกค้าเขาวางเงินมัดจำใช่ไหมโอนเงินมัดจำมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราบินมาจากต่างประเทศนะเพื่อที่จะมาพูดคุยอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำศัลยกรรมตกแต่งปรากฏว่าคุยไปคุยมาคุณหมอเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะฟิลไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจไอ้เงินมัดจำที่วางเอาไว้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยคือตามที่ผมเข้าใจนะผมอาจจะผิดก็ได้นะพอวางเงินมัดจำไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะริบเงินมัดจำคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสามารถที่จะริบเงินมัดจำเราได้ไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าได้แล้วลูกค้าเองเฮ้ยก็ฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันขอคืนหรือว่ามีช่องทางไหนในการขอคืนเงินมัดจำได้ไหมครับ
9: ข้อที่หนึ่งก็คือคลินิกมีสิทธิ์ริบได้ไหมอันนี้มีสิทธิ์ริบได้ค่ะ
0: แ
9: ล้วก็ข้อที่สองเนี่ยลูกค้าต้องการขอคืนใช่ไหมคะก็คือเขาจะมีประกาศนะคะประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเสริมความงามค่ะของตัวนี้จะบอกว่าถ้าผู้บริโภคอะค่ะไม่ได้ใช้บริการภายใน7วันอะทางคลินิกจะต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมด
0: ถ้าผู้บริโภคคือลูกค้า
9: ใช่ค่ะยังไม่ได้ใช้
0: ไม่ได้ใช้บริการ
9: ใช่ค่ะ
0: ภายใน7วัน
9: ใช่ค่ะภายใน7วันนับจากวันที่วางเงินจองวางเงินมัดจำอะค่ะสามารถขอคืนได
0: ้
9: ใช่ค่ะ
0: เหรอฮะ
9: ใช่ค่ะ
0: นั่นหมายความสมมติผมจ่ายเงินมัดจำวันที่1
9: ค่ะ
0: สมมติวันที่1นะ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: พอไปปึ้งจริงๆวันนี้เดือนที่1ใช่มั้ย1ตุลาคมนะเอาวันนี้1ตุลาคมนะพอดีเลยโอเควันที่1ปึ้งพอไปวันที่7วันที่8ผมยังไม่มาทำสักทีพอวันที่9ผมขอคืนเงินมาจำ
9: ก็คือยังสามารถทำได้ถ้าเกิน7วันแล้วอะค่ะแต่ว่าจะต้องมีเหตุก็คือถ้าเหตุต้องตรวจสอบได้ภายหลังจาก7วันแล้วอะค่ะแล้วตรวจสอบได้ว่าโฆษณาไม่ตรงปกหรือว่าแพทย์ที่เราระบุไปในใบจองเน
0: ี
9: ่ยไม่ตรงกับที่เราต้องการอันนี้เราก็สามารถหาเหตุเนี่ยแล้วเราก็ขอเงินมาจำคืนได้ค่ะ
0: ยังทำได
9: ้ยังทำได้
0: เพราะฉะนั้นมีช่องทาง
9: ใช่แล้วก็สิทธิ์ของทางคลินิกที่จะริบเงินมัดจำอะค่ะก็คือเราก็ต้องสิทธิ์ของคลินิกที่จะริบเงินมัดจำเนี่ยค่ามัดจำอะถ้าเกิดว่าทางตอนที่เราวางเงินคลินิกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องสั่งซื้อตัวยาตัวนี้มาโดยเฉพาะนะสำหรับเคสสัญญกรรมนี้นะนั่นคือเป็นการลงทุนของทางคลินิกเพื่อเคสนี้โดยเฉพาะคลินิกก็จะริบได้ตามสัดส่วนของความเสียหายของทางคลินิกเขา
0: ค่ะโอเคเข้าใจละหมายถึงว่าสมมติเคสนี้เข้ามาอ้าวเคสนี้เข้ามาจะทำ1 2 3 4เอ้ยงั้นผมก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรก็แล้วแต่1 2 3 4ตามนี้เลยนะผมก็ต้องไปซื้อมาเสร็จปั๊บพอเข้ามาแล้วบอกจะยกเลิกเอ้าก็ผมลงทุนตรงนี้ไปแล้วอ่
9: ะ
0: งั้นผมเอาสัดส่วนที่ผมลงทุนไปลิฟต์ตรงนี้ได้

0: ใช่ค่ะ
1: ที่เหลือ
0: ต้องคืนเขาค่ะ
1: เอออันนี้มันก็แฟร์ดีเนาะคุณหมอมันก็เป็นเคสแฟร์ดีนะถ้าเป็น
2: แฟร์ครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมแฟร์ด้วยคือคนไข้ก็แบบไม่อะฉันไม่สนใจฉันก็ต้องการคืน 100% แม้ว่าคลินิกจะลงทุนไปแล้วแต่ฉันไม่ได้รับบริการใดๆทั้งนั้นเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาฟ้องสิฉันต้องไปฟ้องคนนู้นคนนี้ร้องเรียนก็มันสิทธิผู้บริโภคฉันไม่ได้รับอะไรเลยเขาก็ไม่ได้คิดว่าหมอเสียอะไรแต่จริงๆคลินิกมีต้นทุนนะครับ
1: อาจารย์หมอใช่มั้ยถ้าผมยืนอยู่ฝั่งของผู้บริโภคผมก็ต้องพูดอย่างนี้แหละอาจารย์ผมไม่ได้ทําอาจารย์ต้องคืนตังค์ผมสิ
2: เพราะร่างกายผมยังไม่ได้อะไรเลย
1: เออผมยังไม่ทำอะไรเลยอาจารย์คือตังค์ผมด้วย
2: แต่ลองเปิดใจดูทางคนที่อีกฝั่ง
1: โอเคถ้าผมวันนี้ยืนอยู่ข้างอาจารย์หมอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องลงทุนนะ
2: เขาก็มีต้นทุนนะครับ
1: แต่จริงๆมันก็ตัวบทกฎหมายก็น่าจะแฟร์แหละก็เข้าใจไม่งั้นกฎหมายมันคงไม่ออกข้อกำหนดคงไม่ออกมาแบบนี้ถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้อย่างนี้อีกประเด็นนึงผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับอันนี้ถามอาจารย์หมอต่อเลยนะครับด้วยความเคารพนะหมอจริงๆผมก็พอมีเพื่อนๆอยู่ในวงการเป็นหมอศัลยกรรมบ้างนะฮะแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นบ้างนะครับแต่ว่าไปทำงานที่คลินิกศัลยกรรมบ้าง คำถามก็คือว่าเราเดินเข้าไปในคลินิกคนไข้จะรู้ได้ไงครับว่าคนที่นั่งตรงข้ามเราเนี่ยที่เราปรึกษาอาหารหรือคนเนี้ยคือศัลยกรรมแพทย์ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหมอทั่วไปที่เขาอาจจะทำอย่างอื่นนะแต่เขามารับจ็อบหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำเสริมเราดูยังไงฮะ
2: คุณต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าเออเขาเป็นคนที่เราวิสิตครับนัดจะเจอเขาเนี่ยเป็นใครเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจริงหรือเปล่าเช็คในเว็บไซต์แพทยสภาครับมีแน่นอนชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วเสิร์ชในเว็บไซต์แพทยสภาก็จะบอกได้เขาจะขึ้นมาเลยว่าเลขวออะไรจบเฉพาะทางหรือเปล่าจบมากี่ปีแล้วความชำนาญมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นวุฒิบัตรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหมดเลยศัลยกรรมตกแต่งก็จะขึ้นมาเลย
1: อ๋อจะเขียนว่าคำว่าคือเอาใบวอใช่ไหมเขาเรียกว่าใบวอเลข
2: จริงๆแล้วแค่ชื่อ
1: และแค่ชื่อก็ได้นะ
2: ชื่อนามสกุลขอให้ถูกต้องขอสะกดให้ถูกต้องแต่ปัญหาคือบางคลินิกเนี่ยไม่ยอมบอกชื่อจริงนามสกุลจริงบอกว่าหมอ A หมอ B อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จะยุ่งแหละจะบางครั้งเราก็จะไม่จะตรวจสอบไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจริงๆที่เราคุยกันอยู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะอาจารย์หมอพูดตรงๆนี่มันเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไทยมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทีมงานของผมนี่แหละครับมันใกล้ตัวมากเลยนะเรื่องของความเสริมความงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเข้าคลินิกการที่จะตรวจสอบผมเข้าใจว่าตรงคลินิกก็จะต้องมีแขวนใบประกอบโรคศิลป์เขาเรียกอย่างนี้เนาะใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์อยู่
2: ใช่ครับ
1: อันนั้นไปเช็คได้เลย
2: จริงๆคือต้องเช็คมาก่อนแล้วเพราะว่า okay. ในเว็บไซต์เขา okay. ชื่อนามสกุลที่แล้วมันมีรูปภาพของ okay. ของแพทย์อยู่จำไว้ว่าหน้าแบบเนี้ยแล้วเราไปเจอตรงไหมตรงปกหรือเปล่า uh-huh. แล้วเพราะว่าที่บางทีที่คลินิกเขาก็จะที่ห้องตรวจมันต้องมีชื่อแพทย์แล้วก็มีรูปภาพต้องดูด้วยตรงหรือเปล่าเงี้ยนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเจอกับแพทย์เฉพาะทางจริง
1: ๆคีย์เวิร์ดคือแพทย์เฉพาะทางนะครับคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดคือแพทย์เฉพาะทางไม่ใช่บอกว่าคนนี้เป็นหมอจริงหรือไม่จริงนะฮะส่วนมากคลินิกจะหมอจริงแหละแต่เฉพาะทางหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ
2: เพราะจริงๆแล้วทางแพทยสภาเนี่ยก็บอกว่าแพทย์ทุกคนทำหัตถการได้หมดถึงแม้จะเฉพาะหรือไม่เฉพาะถ้าเขาแบบว่าตั้งเขาไปเรียนอบรมอะไรมาเขาบอกว่าเขามีความปลอดภัยให้คนไข้โอเคทำได้แต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคุณไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรับผิดกันเยอะหน่อย
1: โอเคอันนี้คือเรื่องของแพทย์จบแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณเจฟเพราะจริงๆคุณเจฟน่าสนใจอีกประเด็นนึงคือเป็นเอเจนซี่ถูกต้องไหมฮะแล้วนำชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยผมอยากรู้เกินนะว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันนะของชาวต่างชาติที่เป็นพวก medical tourism หรือว่า cosmetic surgery tourism แบบนี้นะครับถามอาจารย์หมออย่างนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติเกิดคนไข้ผ่าตัดทำหัตถการไปเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเกิด complication หรือความผิดปกติเกิดขึ้นในมุมของคุณหมอนะครับว่าสัญญาณแบบไหนหรือว่าอาการแบบไหนที่เรียกว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายหรือว่าเป็น emergency case และ urgent case และต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
2: ก็อาการเจ็บอาการบวมอาจารย์ที่มันดูแย่ลงปกติเนี่ยหลังทำศัลยกรรมเนี่ยมีอยู่แล้วเรื่องความบวมความช้ำ มันต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีทางที่จะแย่ลงมันคือต้องดีขึ้นเรื่อยๆตามวันเช่น3วันคือวันที่บวมที่สุด 1อาทิตย์จะเริ่มเขียวทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับใน 2-3 สัปดาห์มันต้องดีขึ้นแต่ถ้าอ้าวมันกลับแย่ลงมีเรื่องแผลอ้าวแยกหรือมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลหรือว่ามีการปวดบวมมากขึ้นปวดบวมแดงร้อนมีไข้หรือว่าร่างกายมีเรื่องหน้ามืดหรือว่าอาการทางระบบประสาทมึนหรือว่าคือไส้อาเจียนร่างกายไม่ปกติอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณแหละคือปกติคือแต่อยากให้จำหลักๆไว้ก็คือทุกอย่างมันต้องดีขึ้นในหลังจาก3วันทุกอย่างคือมันจะต้องดีขึ้นแต่ถ้ามันแย่ลงคุณต้องติดต่อกลับไปนะว่าณสถานพยาบาลที่เขาทำที่ทำให้เรานะครับซึ่งบางที่บางเอเจนซี่เนี่ยก็ดีนะครับก็จะมีพวกเป็นคอลเซ็นเตอร์รับติดต่อตลอดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ก่อนมาปรึกษาตั้งแต่ปรึกษาหลังปรึกษาก็ดูแลให้ต่อแต่บางเอเจนซี่ทั้งเหมือนทั่วโลกนะหมายถึงทั้งในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศที่มาทำในไทยหรือมนคนไทยไปทำต่างประเทศก็ต่างเอเจนซี่ที่ดีก็จะดีมากก็คือมีระบบที่จะคอยติดตามเราสามารถมีคอลเซ็นเตอร์โทรหาเขาได้ตลอดฉันปวดฉันบวมแผลมันบูดแดงดูแดงหรือมีไข้จะทำยังไงเขาก็อาจจะมีเรื่องของให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นมากก็ไปหาหมอซะหรือบางที่ถ้าดีๆเนี่ยเขาก็จะมีสถานพยาบาลที่คอนแทคให้เลยเช่นคุณกลับไปออสเตรเลียแล้วเราก็จะมีทีมแพทย์ที่ออสเตรเลียไปหาได้ที่ไหนบ้างนะฮะที่เอเจนซี่ที่ดีจะเป็นแบบนั้น
0: จะมี
2: ระบบคอนแทคระบบคอลเซ็นเตอร์กัน24ชั่วโมงดูแลให้เราอุ่นใจแต่ถ้าบางที่ก็คือไม่มีเลยอ่ะมาแบบแค่พาไปเสร็จก็กลับแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยอันนั้นอาจจะมีปัญหา
0: เพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของ pre operation ก่อน operation แล้ว operation
2: เขาเลือกเราดี
0: แล้ว post operation
2: ใช่ครับ
0: pre
2: แล้วก็ระหว่างทำระหว่างที่อยู่เมืองไทยแล้วก็หลังทำอันนี้คือ
0: ต้องเอเจนซี่ที่ดี
2: เอเจนซี่ที่ดีจะต้องครบเครื่อง
0: โอเคงั้นผมขออนุญาตอาจารย์หมอนะครับไปที่คุณเจฟนะฮะ so Mr. Jeff continue with you again
3: sure
0: why do you think Thailand remain one of theTop destinations for medical tourism in this region.
3: Big question. Yeah. It can be a long answer.
0: I'll simplify it. Is Thailand one of the top destination for medical tourism?
3: Yes, 100%.
0: Okay. You know what? Since you're going to take a while to answer my question, I'm going to take a short break, and then you can have all the time you want to explain.And I'll translate into Thai. อย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะครับผมถามคุณเจฟว่าทำไมประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันนะในสถานที่ที่ประเทศที่อันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวมักจะมาทำศัลยกรรมตกแต่งนี่คือคำถามนะฮะคำตอบช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ดร.ข่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลยปากเหม็นแน่ๆ
12: อีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
13: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
14: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
15: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
14: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
13: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
14: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
13: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
16: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
13: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ผสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
7: ่เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
1: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
2: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
11: กลับกันต่อนะครับสมัยเถียงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณชนฤทัยนะครับแล้วก็อาจารย์หมอทรงยศนะฮะและแน่นอนคุณเจฟนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับผมถามคุณเจฟทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศท็อปของโลกหรือเปล่านะฮะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมจะมานะมาท่องเที่ยวแหละข้อที่หนึ่งแล้วก็มาทำพวกหัตถการต่างๆศัลยกรรมเสริมสวยตกแต่งต่างๆนะครับคุณเจฟตอบว่าใช่คำถามก็คือว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นท็อปเดสติเนชั่น why is ThailandThe top destination for medical tourism, in your opinion?
20: In my opinion, big question, long answer. First and foremost, it is the expert surgeons, highly accredited, highly trained surgeons, the hospitals with their staff from front of house to back of house.
11: Right.
20: But in my opinion, what sets Thailand apart is, yes, it's the procedure. Yes, it is the physical outcome that the client gets. But it's moreover, when the client returns home, is how they felt when they were in Thailand. So yes, there's physical results.
11: Right.
20: But it's how they feel.
11: After they go back.
20: Correct.The feeling that they have is, in my opinion, wholly and solely to do with the post-operative care and support.
11: Okay. อย่างนี้นะครับผมถามคุณเจฟใช่ไหมครับว่าทำไมประเทศไทยยังถือเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันที่ชาวต่างชาตินิยมมาเพื่อที่จะมาทำหัตถการต่างๆเกี่ยวกับสังคมเสริมสวยนะครับหนึ่งแน่นอนความเชี่ยวชาญของแพทย์อันนี้คือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะฮะสำหรับแพทย์ไทยเก่งมากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกข้อที่สองคือโรงพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะครับอันนี้คือความเป็นมืออาชีพนะที่ดูแลเทคแคร์สามแน่นอนฮะก็คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเอาท์คัมก็คือผลลัพธ์ของการได้รับการทำหัตถการใช่ไหมครับอันนี้ก็

0: สำคัญนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเป็นจุดสงหลักเลยว่าลูกค้าเขารู้สึกยังไงหลังจากกลับบ้านไปแล้วพอกลับบ้านไปแล้ว return home แล้วลูกค้ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับประสบการณ์ตั้งแต่ถึงประเทศไทยจนถึงเขาผ่าตัดเสร็จจนถึงเขาบินกลับบ้านแล้วเขารู้สึกยังไงกับประเทศไทยตรงเนี้ยสำคัญมากๆและส่วนมากเขาจะรู้สึกมันก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเนาะอาจารย์หมอทั้งหมอทั้งพยาบาลใช่ไหมครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งการดูแลเทคแคร์เขาบอกว่า post operative procedure ก็คือหลังจากที่ผ่าตัดแล้วการดูแลให้ความใส่ใจอย่างไรดูแลเทคแคร์อย่างไรหลังจากที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละครับจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่น
1: อาจจะเป็นเพราะของเราเรื่องของเซอร์วิสใหม่เนาะมันก็จะค่อนข้างโดดเด่นเนาะเพราะว่าบางทีเราทั้งทีมแพทย์บุคลากรหรือบางครั้งก็แค่คนทำงานในโรงพยาบาลในสาขาอื่นๆเขาเซอร์วิสใหม่เราค่อนข้างดีเขาก็จะรับรู้ได้ที่จะที่เหมือนพร้อมจะคอยดูแลเขาอย่างเงี้ยนะครับ
2: service mind so we are very highly in that regard
3: absolutely I can give you an example if you wish
2: okay
3: in Australia we have wonderful surgeons as well that we are very lucky to work with
2: right
3: let's use a breast augmentation as the example
2: okay
3: In Australia, it's a day procedure.
2: Mm-hmm.
3: You could have your procedure at 10 a.m.
2: Right.
3: You're home with the kids by 4 p.m.
2: Okay.
3: Doing school pickup.
2: Okay.
3: In Thailand,
2: yep.
3: A breast augmentation,
2: mm-hmm.
3: You have two nights accommodation prior to your face-to-face consultation. The day after is surgery.You have one night at the hospital to recover, heal, you get the all clear. Then you return back to a five-star hotel for up to an extra 8 to 10 nights to recover. Another consultation with your surgeon to get a signed fit to fly certificate. And that is both by the surgeon and the hospital.
2: Okay.
3: So it's
2: the whole package.
3: 10 days from start to finish. So it's pre-operative care and assessment, post-operative land of smiles love.
2: Okay.
0: อย่างนี้นะคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ YouTube Terror Digital นะฮะ Facebook ถูกไม่เถียงผมต้องขออภัยจริงๆผมต้องใช้เวลาแปลตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเวลามันไม่พอทางทีวีนะฮะคุณชลฤทัยเดี๋ยวไปถามต่อนะในช่วงของออนไลน์ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมาแน่นอนแหละไม่มีขยะให้เกิดขึ้นต่อให้จะเป็นอาจารย์แพทย์หมอเก่งที่สุดในโลกท่านไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่คนไข้อาจจะเกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรนะครับมุมกฎหมายทำอย่างไรถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วเกิดปัญหาเขามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปฟังกันต่อในออนไลน์เดี๋ยวผมจะแปลในสิ่งที่คุณเจฟพูดนะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนนะครับในทีวีนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถึงไม่ถึงครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรีย

0: รักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าประมาณสัก4โมงเย็นจอยคุณผู้ชมตกใจฮะฝนตกแล้วไม่ได้ตกไปแค่ฝนลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยอ่ะคุณผู้ชมเราดูลูกเห็บนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยจู่ๆลูกเห็บก็ตกมาอ่ะลองดูครับ
2: ทุกคนลูกเห็บตก
3: โอ้ my god หลังจากฝนตกน้ำท่วมตอนนี้ฝนตกหนักมีลูกเห็บอีตงากนอกธรรมชาติ
1: ไม่ต้องบรรยายแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าฟังจากเสียงเนี่ยตายแล้วตายแล้วลูกเห็บตกบางคนบอกโอ้ my god
4: เห็นชัดมากแล้วที่สำคัญคือในกรุงเทพด้วยนะพี่หนุ่ม
1: อ้าวอย่างนี้วังหินลาดพร้าวรัชดารัชโยธินอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมลูกเห็บเวลามันกระทบกับอะไรฝ้า
4: หลังค
1: า กระจกต่างๆไม่เสียงนะแล้วบางคอนโดอ่ะคุณผู้ชมกระจกได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเต็มไปหมดเลยทุกคนบอกเฮ้ยนี่เราอยู่ในสภาพอากาศยังไงกันแน่เนี่ย
4: เกิดอะไรขึ้นเน
1: า
4: ะ
1: ถูกไหมเตือนว่าฝนจะตกหนักเนี่ยอีกระลอกนึงคือประมาณวันที่5วันนี้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยตกใจเพราะว่าฝนตกเม็ดใหญ่แล้วกลายเป็นลูกเห็บเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากลูกเห็บที่มันตกแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
4: นี
1: ่เฮ้ยใหญ่อยู่นะจอย
4: เนี่ยขนาดลูกเห็บนะที่ชาวบ้านเขาเก็บได้แล้วบางคนโดนหลังคารถน่ะก็กลัวแบบจะเป็นรอยเน
1: า
4: ะ
1: เออบางคนไม่เคยเห็นนะเอาจริงๆบางคนไม่เคยเห็น
4: บางคนทั้งชีวิตคือเป็นคนกรุงเทพในปีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นลูกเห็บน่ะ
1: เออแต่เขาน่าตกใจนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้แค่เห็นฝนตั้งเขามาเนี่ยกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วอ่ะเขาก็ใจคอไม่ดีแล้วนะและพอผลปรากฏมาเจอลูกเห็บแบบนี้เฮ้ยนี่เราอยู่ในยุคที่มันอะไรก็เกิดก็เกิดแล้วนะสภาพอากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยนะครับ
4: ค่ะนะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ฝากเตือนนะคะช่วงที่ฝนตกหนักลมแรงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไม่อยู่ที่โล่งแจ้งนะนี่ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วซึ่งช่วงเลิกงานเลยคุณผู้ชมฝนเนี่ยมันตกตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสาม
1: บ่ายสามบ่ายสี
4: ่ฟ้าแรงมากลูกเห็บก็มาในบางจุดของกรุงเทพเหมือนที่ว่าไปเจอพายุฝนมาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสักประมาณเนี่ย5โมงก็หยุดละคือมาแบบในช่วงเวลาสั้นๆแต่หลายคนก็ถามเหมือนกันเอ้าไหนอุตุบอกฝนจะมา5ตุลาวันนี้ไม่ได้เท่าไหร่1ตุลาทำไมมาแล้ว
1: น
4: ั่นแหละสินะคะคือต้องบอกแบบนี้นะว่าที่อุตุประกาศเนี่ยคุณผู้ชมคือหมายถึงว่าจะเป็นฝนตกแบบสั้น
1: ๆ
4: หนักสลับเบามาแล้วก็ไปไม่ได้ตกแช่เป็นเวลานานเหมือนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและกรุงเทพจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งก็คือ5ตุลาคมอันนี้เจอแน่นอนรอรับมือเลยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะคลองจันทน์จุดนี้หนักเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะคะ
1: ครับ
4: อย่างที่เห็นนะน้ำต่ำกว่าฟุตบาทแล้วนะอย่างเลนขวานี่ก็สัญจรได้แล้วค่ะทีมท่อซิ่งเนี่ยระดมเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเลยเอามาสูบน้ำออกจาก4แยกนิด้าสูบไปลงคลองแสนแสบก็ทำงานร่วมกันกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานนะคะสถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่ก็คือระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดแห้งแล้ว
1: ครับ
4: จุดที่ท่วมก็อยู่แค่ระดับข้อเท้าเท่านั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะปัญหาหนึ่งที่มันตามมากับน้ำท่วมคืออะไรรู้ไหมขยะพี่หนุ่มคุณผู้ชมขยะที่มันแช่น้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยกทม.เขาจะทำยังไงเรื่องนี้เขาประสานขอสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยเก็บขยะในพื้นที่ออกนะคะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญนะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เวลาผมลงพื้นที่หลายคนก็แบบเมื่อไหร่เขาจะเยียวยาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่1ตุลาเนี่ยมันจะมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่รัฐบาลเขาประกาศใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: คนก็เลยถามว่าเฮ้ยที่บอกว่าถ้าน้ำท่วมอ่ะได้เลยหมื่นหนึ่งเราจะได้ป่ะถูกไหมตอนนี้บ้านหลายบ้านที่บอกเฮ้ยฉันถูกน้ำท่วมเนี่ยฉันจะได้หรือเปล่าจำนะครับตอนน้ำท่วมเราไม่ได้เกิดวันที่หนึ่งนะ
4: ค่ะ
1: ประกันภัยพิบัติเนี่ยจะเริ่ม1ตุลา
4: ก็คือวันนี้
1: ใช่มันจะเริ่มวันนี้แต่เราเนี่ยท่วมเมื่อไหร่
4: ตั้งแต่25 26นี่จำแม่น
1: วันศุกร์ที่ผ่านมา
4: ใช่ค่ะ
1: นี่ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย เราจะได้เป็นแบบเดิมก็คือ 9,000 ถูกไหมเพราะมันท่วมมาก่อนหน้านี้เราจะได้แบบเดิมเพื่อ 9,000 แล้วใครท่วม1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้จ่ายทันทีเลย 10,000 15วันได้เลยแต่ทีนี้เอาแล้วแบ่งยังไงอ่ะแบ่งยังไงระหว่างเรา 9,000 กับ 10,000 อ่
4: ะ
1: เขาบอกอย่างนี้เอาวันนี้ถ้าไปถามรัฐมนตรีนะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเราจะแบ่งด้วยวิทยาศาสตร์จริงๆเพราะเราจะใช้ดาวเทียมจากจิสดาเป็นคนกำหนดเส้นแบ่งมันจะมีถ้าดูผ่านดาวเทียมถูกไหมมันจะรู้เลยว่าครั้งไหนพื้นที่ไหนที่มันท่วมก่อนเพราะจิสดามันจะมีดิพื้นที่ไหนที่ท่วมไม่ท่วมอะไรยังไง
4: ดูผ่านแผนที่ของจิสดา
1: ดูผ่านแผนที่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เลยเขามีระเบียบแน่นอนภาครัฐต้องมีระเบียบอยู่แล้วไอ้ประกันต้องมีระเบียบถูกไหมหลักเกณฑ์ที่เขายึดคือจังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติถ้าจังหวัดคุณอำเภอคุณไม่ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไม่เข้าคุณสมบัตินะครับ
4: ต
1: ้
4: องเช็คเน
1: า
4: ะ
1: ต้องเป็นต้องประสบภัยจริงๆและที่สำคัญคือไม่ต้องถ่ายรูปด้วยแต่ในใจผมไม่เชื่อยังไงก็ต้องถ่าย
4: นั่นน่ะสิคะ
1: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องถ่ายนะและที่สำคัญมันจะมีเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านด้วยนะเขาบอกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเราจะใช้ระบบเหมาจ่ายใช้ข้อมูลแบบพารามิติกในการวัดระดับน้ำและแต่ไอเกณฑ์ในเรื่องของการเหมาจ่ายมันเริ่ม1พฤศจิกายนนะครับ50เซนก็จะได้เหมาจ่ายเลย 10,000 บาททีนี้หลักเกณฑ์เรื่องของการเยียวยาต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมครับอันไหนคือของเก่าอันไหนของใหม่เนี่ยรอกระทรวงมหาดไทยเขาแจงรายละเอียดดีกว่าเพราะมันจะมีนะเวลาประกันนะเวลาคนไปทำอ่ะเขาต้องอธิบายรายละเอียดถูกไหมว่าอันไหนคุมครอบคุมไม่ครอบคุมเริ่มอะไรมิฉะนั้นเนี่ยอธิบายไปเยอะเดี๋ยวคนก็งงแล้วเฮ้ยยังไงน
4: ะ
1: แต่เอาอย่างนี้9,000 กับ 10,000 เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งอยู่แล้วเส้นแบ่งก็คือคนที่เริ่มท่วม1ตุลาถึงได้ไอ้ที่ท่วมก่อนหน้านี้หนักๆอย่างเงี้ย
4: ก็ 9,000 ไป
1: 9,000 ไปก่อนแต่คนที่อยู่ในกทม.เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์การเยียวยาของกรุงเทพมหานคร
4: ค่ะ
1: บ่ายเย็นๆวันพรุ่งนี
4: ้
1: 2ตุลาคมเนี่ยคุณเข้าไปเขาสามารถออนไลน์ได้
4: ค่ะ
1: บอกเลยกรุงเทพมหานครก็ปรับเพิ่มเพดานให
4: ้ใช่ๆก็ออนไลน์ได้หรือว่าใครแบบจะไปที่สำนักงานเขตตัวเองก็ได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะพรุ่งนี้เริ่มแล้วถ่ายหลักฐานไว้ก่อนมีเวลาเข้าไปแล้วกันนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องบอกว่าเจอกับผลกระทบน้ำท่วมหนักมากๆเลยนะ
1: ใช่
4: แต่น้ำใจคนไทยเรายังไงก็ไม่ทิ้งกันนะคะโครงการวันสร้างสุขค่ะวันนี้เราจัดครัวเคลื่อนที่ไปทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่เคหะคลองจันนี่คือบรรยากาศที่เคหะคลองจันแฟลต15มีครัวเคลื่อนที่โครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2569ทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนนะคะนี
1: ่ครับ
4: มีรถคันเบอร์เริ่มเลยวันนี้เนี่ยมีทีมงานของแม่บานเย็นมาทำเมนูคั่วกลิ้ง
1: อร่อยมาก
4: ทั้งคั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งไก่เลยพี่หนุ่ม
1: ครับ
4: คือเรารองรับนะแล้วก็ใส่ใจผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวไทยมุสลิม
1: ครับ
4: ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นะคะโดยทีมงานบอกด้วยนะเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยได้รางวัลด้านรสชาติจากเวทีประกวดคั่วกลิ้งภาคใต้มาแล้ว
1: ผมการันตีว่าอร่อยจริงครับ
4: อร่อยแน่นอนแล้วนี่นำไปแจกให้สำหรับผู้ประสบภัยก็มีทั้งผู้สูงอายุคนวัยทำงานและครอบครัวที่เขายังไม่สามารถแบบทำอาหารได
1: ้
4: อะเพราะบ้านยังแบบเจอน้ำท่วมอยู่ก็ทยอยลงมาต่อแถวรับอาหารไปรับประทานกันนะคะส่งกำลังใจให้นะ
1: ตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมันขยายวงกว้างไปเยอะนะและมีผู้ประสบภัยเยอะมากคุณผู้ชมครับเชิญชวนแบบนี้นะครับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับโดยกลุ่มบริษัทเดอะวัตเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและก็บรรเทาสาธารณภัยเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2519เราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของทุกท่านไปทำถุงยางชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและก็เอาไปแจกจ่ายส่งต่อในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกบาททุกสตางค์ของท่านสามารถนำมาร่วมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องชาวไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้เลขที่บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับโครงการวันสร้างสุขนะชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925301 3131 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือง่ายๆ

0: นะครับขวามือสแกน QR code ผ่านหน้าจอไม่สามารถหักภาษีได้แต่ว่ากราบขอบพระคุณทุกท่านนะ
1: ค่ะขอร่วมเป็นสะพานส่งสุขให้กับคนไทยทุกคนนะคะ
0: คร
1: ับขอสลับอารมณ์มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวด้านกีฬาบ้างคุณผู้ชมมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026วันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรามีคิวแข่งขันกับทีมชาติจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะซึ่งผลปรากฏว่าเราต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติจีนไม่ไหวตกรอบไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: การแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายไทยซึ่งมีโปรแกรมลงสนามสำคัญในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยไปพบกับทีมชาติจีนก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2กลุ่ม B ค่ะขณะที่จีนเองก็จบในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม D ต้องบอกว่าการแข่งขันวันนี้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยซึ่งนำทัพโดยกัปตันทีมอย่างบุญยฤทธิ์วงศ์ธรก็ต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติจีนไม่ไหวค่ะพ่ายไป3-0เซตด้วยสกอร์25-23 25-23 และ25-19ค่ะ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
0: เรายังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับน้ำเหนือมาแล้วครับแล้วน้ำเหนือตอนนี้มันจะมีที่น่าเป็นห่วงหลายจังหวัดนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเจ้าพญาด้วยป่าสักด้วยเรามาเกาะติดตามน้ำเหนือกันต่อครับ
4: ร่วมเกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบตไดรีแพร์คอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่อัปปาเช
19: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
18: ่ I love อัปปาเช่
0: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
3: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: พ่อเขาจะมา
8: Head and Shoulder ใหม่
12: ธอไม่รังแคหรอ
14: ไม่มี
20: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
22: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับก่อนติดสถานการณ์น้ำนะครับเหมือนที่เราบอกไปนะช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราจะเจอ3น้ำน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนนะฮะแล้วยังมีน้ำที่มันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญตอนนี้อยากจะให้ไปดูน้ำเหนือกันบ้างน้ำเหนือเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมี2ลุ่มน้ำนะเจ้าพระยากับป่าสักแล้วจะมีการขอระบายน้ำเพิ่มเติ
1: ม
24: พอขอระบายน้ำเพิ่มเติมแน่นอนฮะจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะต้องรับผลกระทบเต็มๆนะครับเอาเราไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมน้ำเหนือเนี่ยมันจะมาจากอะไรตาบ้านของทุกๆคนที่อยู่สองแม่น้ำเนี่ยรับรู้แล้วนะครับคือเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจุดที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเพราะปริมาณน้ำปิงที่นครสวรรค์เพิ่มขึ้นรวดเร็วตลอด3วันที่ผ่านมาคือคนที่อยู่ในพื้นที่บอกโอ้โหจู่ๆน้ำมันก็ไหลมาอย่างรวดเร็วนะครับกรมชลเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ฮะระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุด 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอบอกการระบายน้ำมา 3,000 กว่าเดี๋ยวทุกคนเริ่มแบบ
1: ใจแป้วเนาะ
24: ไอ้น้ำท่วมหนักๆเนี่ย 3,000 กว่าทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
24: พออยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ 3,000 กว่าถูกไหมครับมันก็จะไหลลงมารวมกับลำน้ำสาขาอย่างแม่น้ำสะแกกลางก็จะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเยอะนะครับแต่ขณะนี้นะเขื่อนเจ้าพระยาสามารถระบายน้ำได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้ามามากแต่ระบายได้น้อยแน่นอนนะครับจังหวัดเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยมันต้องมีน้ำสูงแน่นอนฮะทีนี้ก็เลยต้องมาเตือนกันไว้นะ
1: นะแล้วจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวัน2วันนี้นะคุณผู้ชมก็คือ4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก
24: ครับ
1: อ่ะเริ่มที่อยุธยาเนี่ยทั้งเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะนอกจากอยุธยาและอ่างทองอ่างทองก็จะมีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและอำเภอเมือง
24: ครับ
1: สิงห์บุรีก็ด้วยนะคะต้องจับตาที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองส่วนชัยนาทเนี่ยให้เฝ้าระวังที่สัพพยานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่ว่าไปทั้งหมดนี้บนหน้าจอนะ
24: ครับ
1: ทีนี้บริเวณแม่น้ำป่าสักบ้างหลังจากเขื่อนป่าสักตอนนี้เนี่ยเขาก็มีระดับน้ำสูงถึง 109% ของความจุและเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้ทีนี้เนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านสระบุรีนะคะมาดูเส้นทางน้ำป่าสักนะเขื่อนป่าสักจะไปไหนไปผ่านสระบุรีเข้าที่อำเภอท่าเรืออยุธยาผ่านเขื่อนพระราม6และลงสู่พื้นที่อยุธยาค่ะ
24: ครับ
1: ทำให้เราต้องจับตาเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมเพราะอยุธยาเท่ากับว่ารับทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยารับทั้งจากเขื่อนป่าสักโอ้น่ากังวลนะก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้จับตาดูนะคะว่าน้ำป่าสักชุดนี้จะถูกผันไปทางไหนและปริมาณเท่าไหร่เพราะถ้าหากระบายลงแม่น้ำป่าสักแล้วก็น้ำก็จะไปสมทบกับเจ้าพระยาที่อยุธยาแต่ถ้าหากผันเข้าคลองระพีพัฒน์อ
24: ัน
1: นี้ก็ต้องเฝ้าระวังจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือรังสิตหนองจอกมีนบุรีซึ่งก็ยังหนักอยู่เลยเน
24: า
1: ะตอนนี้
24: นั่นแหละสิคือนะหนองจอกมีนบุรีเนี่ยคลองสามวาเขายังหนักอยู่นะคุณผู้ชมนะทีนี้เอาลองถามอาจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับคือหลายคนก็กังวลแหละไอ้ที่เราบอกไปอ่ะตัวเลข 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าคือตัวเลขนี้มันเป็นปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ใช่ทั้งหมดที่มันจะไหลพรวดมาที่กรุงเทพเลยนะครับเพราะมันจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำของระบบชลประทานแล้วเขาจะต้องมีการตัดยอดซ้ายขวาครับอ่ะระบายไปซ้ายระบายไปขวาคุณผู้ชมครับก่อนควบคุมระบบผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ที่ประมาณ2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: เมื่อรวมกับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายเพิ่มอีกประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ต้องคุมยอดน้ำให้ไหลลงมากรุงเทพเนี่ยไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิธีนี้ก็จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาถึงกรุงเทพและปริมณฑลได
1: ้
0: แต่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะอยุธยาเนี่ยคุณก็จะต้องได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับ
2: ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุมไม่ให้ผ่านเกิน 3,000 มาที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าปล่อย 2,400 มาเจอป่าสัก500ก็ 2,900 ไงยังคุมได้อยู่ไม่ให้เกิน 3,000 นะนี่คือเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดคือที่น่าห่วงก็คือลงมาแค่อยุธยาตอนนี้ห่วงที่สุดก็คือตอนนั้น
0: เนี่ยคุณผู้ชมพอนับเป็นห่วงแบบนี้เราก็เตือนว่าอยุธยาหลุมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณก็ต้องรับมือถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมันจะสูงขึ้นถูกไหมครับแล้วมันก็จะเอ่อไปพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำตอนนี้ก็คือหลายพื้นที่แหละไล่เรียงมาเนี่ยที่เราบอกหลุมน้ำเจ้าพระยาที่เป็นพื้นที่ต่ำๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วนะครับตำบลที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยก็คือสัพพยาจังหวัดชัยนาทดูฮะคุณผู้ชมครับคือน้ำมาเต็มไปหมดแล้วนะครับภาพมุมสูงเนี่ย400หลังคาเรือนน้ำท่วมแล้วบางจุดเนี่ยสงสารชาวบ้านมากอยู่เอวฮะสูงถึงเอวแล้วนะครับชาวบ้านขนของรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถไถสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ริมถนนคลองมหาราชนี่ฮะคือเอาไปเป็นที่พักชั่วคราวแล้วเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับแม้เทศบาลแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะทำให้ขนของหนีได้ทันแต่ตอนนี้เขาเดือดร้อนครับนอนริมถนนขาดรายได้คือนอนริมถนนเนี่ยคุณผู้ชมยุงก็เยอะแดดก็ร้อนขับถ่ายยังไงลำบากไปหมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่ารายได้ไม่มีอ่ะรายได้ไม่มีเนี่ยลำบากเลยบางคนแก้ปัญหาด้วยการนำสินค้าเนี่ยอย่างบ้านเนี้ยเอาอย่างนี้ละกันฉันมาขายของริมถนนหาเงินประคองชีวิตไปก่อนนะครับฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ
3: นอนหลับไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนขึ้น
4: ม
3: านอนไม่หลับเลย
4: ไม่อยากให้บริหารน้ำแบบนี้เลยลำบากทุกปีเลยคิดว่าปีนี้จะไม่ท่วมนะ
3: เพราะมันจะหมดแล้วใช่ไหมหมดฝนแล้วใช่ไหม
4: ใช
1: ่โอ้น่าเห็นใจเนาะแต่ชีวิตเราก็ปากท้องมันต้องไปต่อไงจะมาหยุดรอน้ำลดก็ไม่ได้ส่งกำลังใจเนาะทีนี้จะพาไปดูที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่อุทัยค่ะคุณผู้ชมอุทัยธานีกระแสน้ำไหลแรงท่วมสูงถึงเอวเลยและนี่เป็นทีมงานของพี่บุ๋มปนัดดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยลุยน้ำเอาพวกของใช้อ่ะของอุปโภคบริโภคมาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วนี่ต้องขนาดเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ครบนะเนี่ยค่ะมีเสื้อชูชีพมีหมวกกันแล้วก็ต้องเกาะกันดีๆอ่ะเพราะว่าแรงน้ำอ่ะนะคะอาจจะพัดแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องค่อยๆไปนะส่งกำลังใจให้กับนี่คุณลุงออกมารับของ
0: ต้องช่วยกันแหละประคองไปแบบนี้พ่องจริงพ่องเห็นแบบนี้กระแสน้ำแรงนะคร
1: ับ แรง
0: เสื้อชูชีพสำคัญนะ
1: อัน
0: นี้คือวิธีการฝึกเลยนะฝึกเลยว่าเฮ้ยเวลาเราจะฝากกระแสน้ำเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาต้องมั่นคงน
1: ะ
0: เสื้อชูชีพและจับเรียงกันแบบนี้เพื่ออะไรบังกระแสน้ำบางคนเนี่ยไม่เคยฝึกมาคุณผู้ชมพอไม่เคยฝึกมาแบบนี้ปิวได้ที่น้ำแรงนะฮะนี่ต้องให้พี่ที่แบบมั่นคงที่สุดประคองอ่ะประค่อยๆประคองแล้วค่อยๆไปนะฮะ
1: ค่ะนี่นะคะก็ต้องขนาดคนไปช่วยก็ต้องเป็นนะไม่งั้นอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมปภ.เนี่ยได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักไปดูแม่น้ำป่าสักบ้างอยู่ในเขตอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันอำเภอพระนครศรีอยุธยาปภ.เขาเตือนว่าอะไรเตือนว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม
0: ครับ
1: 1เมตรถึง 1.5 เมตรโอ้อาจจะมีระดับน้ำสูงขึ้นเยอะเลยนะคะและอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งหลังเขื่อนพระราม6เตรียมปล่อยมวลน้ำเพิ่มอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ท้ายเขื่อน
0: ครับ
1: นี่ไงต้องระวังส่วนสถานการณ์ตอนนี้ในอยุธยาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยุธยาก็เจอกับน้ำท่วมนะคะและเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นกินพื้นที่ไป13อำเภอ169ตำบล 44,865 ครัวเรือนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาในระดับน้ำเขาบอกสูงเกือบ2เมตร โอ้โหคือถ้าไปยืนก็เ

0: ทบมิดหัวเลยนะคะ
1: ครับ
0: และที่น่าเศร้าก็คือมีผู้เสียชีวิตอีก1รายด้วยนะคะ
1: ครับที่หนักสุดเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าสงสารเหมือนกันสุพรรณบุรีใช่มั้ยครับ
2: สุพรรณบุรีมาแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะเชียร์ก็มาแล้วเช่นกันคุณผู้ชมนะ
0: คะ
2: ขออภัยนะคะที่ฉันคือ
1: ติดน้ำเหมือนกันไม่เป็นไรติดน้ำ
2: ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆ
1: ฝนตกเมื่อเย็นเจอลูกเห็บมาด้วย
2: ขออนุญาตมาต่อที่สุพรรณบุรีนะพี่น้องนะ
0: ค่ะ
2: ประตูน้ำในเขตอำเภอ2พี่น้องค่ะแตกและพังลงมาเลยนะคะหลังจากที่รับมวลน้ำปริมาณมหาศาลเนี่ยไม่ไหวแล้วเจ้าหน้าที่ต้องนำรถนะคะแบ็คโฮเนี่ยขนบิ๊กแบ็คแล้วก็กระสอบทรายเข้าปิดกั้นแล้วก็หวั่นอีกว่าน้ำเนี่ยจะเข้าท่วมตำบลเนินพระปางตำบลดอนมะนาวค่ะและตำบลบางเลนอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เป็นพื้นที่วงกว้างเลยต้องระวังให้ดีนะคะขยับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครกันต่อตอนนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยกำลังเจอกับระดับน้ำที่ท่วมนะสูงกว่า1เมตรคุณผู้ชมข้าวของตอนนี้คือเสียหายทุกอย่างเลยนะคะชาวบ้านคนนึงเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดจริงๆมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะตอนนี้เน่าแล้วด้วยคุณผู้ชมน่าสงสารจริงๆนะคะส่งกำลังใจกันเยอะๆได้แต่ทำยังไงก็ได้รอให้น้ำลดค่ะ
3: มากมากไปไหนไม่ได้ด้วย
4: ตอนนี้นอนชั้นไหน
3: นอนชั้นบนอยู่กัน5คนน่ะ
4: 5คนแล้วข้าวแบ่งกันยังไง
3: พอไหมไม่พอบางทีก็มีมาม่าห่อนึงก็กินมาม่ากันมั่งที่เขาก็กินกันมั่ง
4: เป็นอย่างนี้มากี่วัน
3: ครับตั้งแต่วันที่สุกอ่ะน้ำมันมาแล้วอ่ะ
4: เก
3: ือ
4: บอาทิตย์แล้ว
3: ไงนี่ก็ได้อาทิตย์นึงแล้วอ่ะ
4: ได้ข้าวฟรีมา
2: น่าเห็นใจจริงๆ
1: ใช่ครับทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าเฮ้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไมมันถูกน้ำท่วมเยอะมากโดยเฉพาะที่เขาหนักๆนะครับก็คือพื้นที่ทางภาคตะวันออกตะวันออกของกรุงเทพอ่ะคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าก่อนนั้นเนี้ยเราเคยได้ยินแก้มลิงถูกไหมฮะแก้มลิงที่เคยมีบอกว่าเฮ้ยกรุงเทพมันควรจะต้องมีแก้มลิงนะหลายๆพื้นที่นะเพื่อจะรับน้ำโดยเฉพาะแก้มลิงที่จะต้องเป็นรับน้ำทาง
0: ภาค
1: ทิศตะวันออกของกรุงเทพ
2: กำลังคิดอยู่เลยว่าหายไปไหน
0: เพราะเคยได้ยินอยู่ช่วง
2: นั้นน่ะสิ
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเฟซบุ๊กของคุณณัฐมงคลนาวินเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมคุณณัฐเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาก็เขียนอธิบายในเฟซบุ๊กไปการตั้งข้อสังเกตแบบนี้แก้มลิงกทม.มันหายไปไหนอ่ะแก้มลิงกทม.มันหายไปจากผังเมืองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีโครงการบึงรับน้ำหรือเราเรียกว่าแก้มลิงละกันอยู่6แห่งทางทิศตะวันออกของกรุงเทพซึ่งเป็นแนวพระราชดำรินะเพิ่งมันถูกตัดออกไปจากร่างผังเมืองฉบับใหม่แล้วมันก็เห็นความชัดเจนได้อย่างมากเลยฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเขาก็เลยเป็นไล่เลียง6โครงการนะไอ้6บึงเนี่ยมันหายไปไหนอย่างนี้ผมไล่เลียงไปอันดับแรกคุณผู้ชมบึงรับน้ำคลองคูบอนอ้าวชาวคูบอนว่ายังไงครับอยู่แถวๆคันนายาวคลองสามวาบึงเนี้ย130ไร่ผ่านประชาพิจารณ์เมื่อปี60มีมติครม.เมื่อปี62รวมถึงบรรจุในแผนสำนักการระบายน้ำปี65แต่เมื่อถึงร่างผังเมืองปี66หายไปจากผังน้ำแล้วฮะ
2: หายไปเลยเหรอ
1: แล้วสุดท้ายมันหายไปไหนคำตอบก็คือมันถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการพัฒนาจัดสรรฮะเอาพูดง่ายๆก็คือไอ้บึงรับน้ำเหล่านี้มันจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งตอนนี้มันก็คงเป็นไปเรียบร้อย
2: คุณพระคุณเจ้า
1: อ
0: ันนี้คือแค่ที่แรก
1: ที่แรก
0: ไปต่อที่ที่2บึงรับน้ำตรงคลองบางชันเขตมีนบุรีอันนี้เนื้อที่กว้าง39ไร่เขาก็วางแผนเนาะว่าจะเป็นบึงรองรับน้ำในโซนมีนบุรีโซนคลองสามวาอ่ะแต่ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแปลงที่ดินตรงนี้กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้วนั่นเองอีกบึงนึงค่ะบึงรับน้ำคลอง3วา1อันนี้อยู่ในเขตคลอง3วาเนื้อที่กว้างถึง127ไร่นะแล้วจริงๆเนี่ยออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนและคลอง3วาแต่บึงนี้มันเกิดจากความล่าช้าในการเวรคืนค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดอีกแล้วนี่ว่าไป3บึงแล้วนะ3บึงนี่ถูกพัฒนาเป็นอสังหาหมดเลยนะคะทีนี้ที่ว่ามันพอที่จะใช้การได้ก็คือบึงที่4ที่5และที่6ก็คือคลอง3วา2ในเขตคลอง3วาจุน้ำได้8แ

0: รับน้ำแทนไปเรียบร้อยแล้ว
1: แบบไม่รู้ตัว
2: แบบไม่รู้ตัว
0: เ
2: นาะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มันทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ทั้งที่แผนเริ่มต้นมาเหมือนกระดุมเม็ดแรกมันจะดีแล้วออกแบบไว้อย่างดีเชื่อมโยงคลองนั้นเส้นทางนู่นนี่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดค่ะอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็ออกมาพูดชี้แจงประเด็นนี้นะอาจารย์ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงนะคะแต่ก็ยอมรับว่าบางโครงการน่ะมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปติดประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่
0: ผ่านอ๋ออันนี้เข้าใจในพื้นที่อาจจะไม่อยากได้บึงอาจจะอยากได้หมู่บ้าน
2: มันจะมีขั้นตอนนี้อยู่จริงๆ
0: ครับ
2: เวลาจะทำโครงการ
0: ประชาพิจารณ์เข้าใจเข้าใจ
2: นะคะบางอันมันไม่ผ่านบางจุดก็จะต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปด้วยอะค
0: ่
2: ะโดยเฉพาะในพื้นที่คลองคูบอนแล้วก็คลองบางชันอย
1: ่
2: างที่เห็นมันก็เลยบางส่วนที่เป็นแผนมันหายไปแต่บางส่วนก็ทำสำเร็จ
0: คือชาวบ้านน่ะในมุมชาวบ้านน่ะเขาก็ต้องเข้าใจนะว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นบึงรับน้ำนั่นหมายความว่าฉันก็จะต้องรับน้ำ
2: รับความเสี่ยง
0: ฉันก็จะต้องเป็นคน
1: ที่อยู่ตรงนั้น
0: แล้วฉันต้องรับความเสี่ยงไงในมุมชาวบ้านอะเอาสูงไหมล่
1: ะ
0: คนอื่นไม่ได้มาเสี่ยงเหมือนฉันน่ะเพราะบ้านฉันอยู่นี่ฉันรับน้ำอีกแล้วเหรออ
1: ย่างนี้มันต้องมีการทำความเข้าใจไหมว่าการที่แบบอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เสี่ยงรับน้ำยังไงหรือเปล่าม
0: ันเสี่ยง
1: หรือว่ายังไงก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้ว
0: เพราะว่าอาที่รับน้ำก็ต้องเสี่ยงอ่ะ
1: มันก็ทำให้ยอมกันยากเน
0: า
1: ะ
0: ไม่แบบมีปัญหาเรื่องงบด้วยหรือเปล่า
1: อ่ะนี่ไงนี่ไงเรามาดูกันคุณผู้ชมคือถ้าเดินหน้าในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจารย์ชาชาบอกว่าต้องใช้เงินเวรคืนและพัฒนาระบบเนี่ยนะคะรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
0: เยอะ
1: เยอะจริงๆในขณะที่กทม.ก็ระบุว่าการปรับปรุงคลองสายหลักค่ะและระบบลำเลียงน้ำเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยจะใช้งบประมาณที่ต่ำกว่าและเหมาะกับระบบปัจจุบันมากกว่าเริ่มมีข้อมูลมาชี้แจงแล้วนะคะยืนยันว่าตอนนี้กทม.เองยังมีพื้นที่รับและหน่วงตามแนวน้ำเนี่ยนะตามแนวพระราชดำริ38แห่งและกำลังเพิ่มอีก7แห่งก็ถ้าว่าครบทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด45แห่งเลยและพูดถึงการจัดการน้ำของกทม.เนี่ยคือมันไม่ได้ดูที่แค่ว่ามีบึงกี่แห่งแต่ให้ดูทั้งระบบจะดีกว่านะคะตั้งแต่คลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำไปจนถึงเรื่องทางลำเลียงและอุโมงค์เพราะว่าอาจารย์บอกอย่างนี้ต่อให้มีพื้นที่รับน้ำเนี่ยแต่ถ้าน้ำมันเข้าไปไม่ได้หรือว่าระบายออกไม่ได้บึงมันก็รับน้ำระลอกใหม่ไม่ได้มันจะเป็นแบบน
2: ี้ติดอยู่ระหว่างทาง
1: ใช่โดยมองว่าจริงๆแล้วแก้มลิงคลองทางลัดน้ำแล้วก็อุโมงค์เนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะและในเมื่อบางพื้นที่ที่เคยศึกษาไว้เนี่ยไม่ได้เดินหน้าต่อระบบใหม่ที่กทม.เลือกนะทั้งคลองทั้งอุโมงค์เองเนี่ยจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำฝั่งตะวันออกได้จริงแค่ไหนมันจะเพียงพอกับฝนที่ตอนนี้มันก็ต้องบอกว่าตกคาตกแช่กันแบบนี้มันจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะเราก็ต้องดูนะแต่ว่าข้อมูลที่ตอนนี้เป็นคำถามว่าเอ๊ะบึงที่เป็นพื้นที่แก้มลิงเปลี่ยนไปแบบนี
2: ้
1: กับที่บอกว่าระบบใหม่ที่มันอาจจะเหมาะกว่ากับงบอีกมันก็หลายส่วนมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชม
0: และที่สำคัญก็คือว่าตอนที่เราคิดอยู่ตอนนู้นน่ะเนาะมันก็คือระบบน้ำแบบนึงถูกไหมตอนที่เราคิดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์นู่นนี่นั่น
2: อ
0: ่ะเราคิดตอนที่ฝนตกแล้วก็รับน้ำได้แค่60ถึง80เองแต่ตอนนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเราต้องมาเจอกับลักษณะของฝนที่มันวนตกหนักสลับเบาตกอยู่ในพื้นที่เดิม
2: ๆ
0: แล้วตกมา300กว่าอีกอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: มันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปอีก
2: คือในเมื่อธรรมชาติเขาเปลี่ยนไปอ่ะแล้วเราจะใช้วิธีรับมือแบบเก่าๆหรือเปล่า
0: แต่ยังไงก็ต้องมีเครื่องมือแหละเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะต้องเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปี
1: นั่นน่ะสิ
0: ครับอ่ะเอามาเตือนกันไว้น
1: ะ
0: เดี๋ยวค่อยไปดูจังหวัดอื่นคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรามีเรื่องไปอุทาหรณ์มาเตือนนะโดยเฉพาะหลายบ้านเลยคุณผู้ชมครับที่อะไรที่เวลาเจอน้ำท่วมแบบนี้ก็มักจะต้องหาวิธีการยกรถขึ้น
1: อุ้ย
0: คือยกรถสูงใช่ไหม
1: ยกแบบใช้แม่แรงแล้วหล่นลงมาเงี้ยหรอ
0: แล้วคนอยู่ตรงนั้นเต็มเลย
1: Why?
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
3: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรส

0: บวยจี้กงแดน
1: ทำไงจะรสดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบิล
13: อยากสนุกอ่ะ
14: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
15: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
16: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
18: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
15: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
19: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
18: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
19: มันเป็นเนื้อครีม
18: ใช่เ
13: นี่ย
18: ทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
19: ใช่
18: ค่ะแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
19: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
0: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี
3: ้ทานอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
1: ้ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ AESCO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียด

0: องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air X Go ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เล็บภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งช่วงน้ำท่วมแบบนี้เรามีอุทาหรณ์มาเตือนหลายๆคนนะ
8: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการยกข้าวของเนี่ยขึ้นสูงให้เหนือน้ำ
7: บางคนก็จะใช้อะไรนะแม่แร่บางคน
8: แ
7: ม่แร่วิธีการมายกรถ
8: ถูกถ้ายกรถเนี่ยนะคุณผู้ชมเราหยิบเอาเหตุการณ์นี้มาเตือนนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกนาทีค่ะไปชมภาพก่อนค่ะดูสิดูสิต้องรีบวิ่งไปช่วยเลยนะคะนี่เป็นภาพนาทีที่อุบัติเหตุเนี่ยในการยกรถเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้แม่แรงคุณผู้ชมภาพบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของบ้านฝั่งตรงข้ามดูสิโอ้โหเซมาแบบนี้เลยนะคะคืออ
7: ยู่ตรงนั้นพอดีเลยเน
8: า
7: ะ
8: ถูกต้องค่ะคือนาทีตรงนั้นเนี่ยพอครอบครัวเนี้ยกำลังใช้แม่แรงรถยกรถเนี่ยนะคะมันเซแล้วมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วเลยทำให้รถเนี่ยไปทับโดนคุณยายค่ะกระดูกช่วงขาช่วงสะโพกคุณยายร้าวเลยแต่ล่าสุดนะคะอัปเดตมาก็คืออาการปลอดภัยแล้วค่
9: ะ
8: แต่อย่างไรก็ตามเราหยิบเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจเพราะว่าช่วงนี้หลายๆบ้านก็จำเป็นต้องยกรถหนีน้ำจริงๆเน้นย้ำว่าให้ใช้ขาตั้งรถที่ได้มาตรฐานนะคะและที่สำคัญนะอย่าปล่อยรถคาบนแม่แรงเพียงตัวเดียวช่วยตรวจสอบด้วยว่าพื้นเนี่ยมีความมั่นคงหรือไม่นะคะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นก็คือห้ามให้เด็ดขาดเลยก็คือมีคนอยู่รอบๆรถแบบนี
7: ้
8: มันสุ่มเสี่ยงจริงๆเพราะถ้าแม่แรงล้มหรือว่ามีรถที่พลิกมันก็จะเป็นดังเหตุการณ์นี้แล้วค่ะไม่อยากให้เกิดกับใครแล้วนะแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยที่แชร์ภาพนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆนะคะในช่วงที่ยากลำบากนี้ค่ะ
7: บางบ้านนี่พยายามจะต้องดีดรถขึ้นไป
9: ใช่ที่แบบนี้ตอนเอาขึ้นน่ะรอดจากน้ำตอนเอาลงระวัง
8: ถูก
9: เนาะเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันนะคะเรื่องของการปรับตัวแหมก็ต้องให้กำลังใจทุกบ้านเลยโดยเฉพาะคนค้าขายนี่จะพาไปดูคุณลุงคุณป้าเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งคุณผู้ชมเชื่อไหมถึงแม้ว่าจะเจอกับน้ำท่วมอ่ะลุงกับป้าก็ยังสู้ชีวิตเปิดร้านยืนแช่น้ำผัดข้าวเลยอ่ะดูภาพกันนะร้านอาหารตามสั่งนี้นะคะอยู่ที่ปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโหน้ำท่วมสูงอันเนี้ยเธอ
8: โ
9: หพอถึงเข่า
8: จริง
9: เนี่ยคุณลุงคุณป้า2คนน่าเอ็นดูมากคือน้ำท่วมร้านประมาณสัก40เซนลุงถนอมอายุ81แล้ว
8: โห
9: กับคุณป้าประพินอายุ62
7: ครับ
8: จริงๆก็อายุค่อนข้างเยอะท
9: ำ
8: ไม
9: อายุเยอะแล้วนะ2ลุงป้าก็ช่วยกันนะคะเปิดร้านทำกับข้าวไปคุยกับคุณป้าป้าบอกว่าป้าเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนผัดกับข้าว
7: ค่ะ
9: ตามเมนูที่ลูกค้าโทรมาสั่งนะช่วงนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ลุยน้ำมาก็จะใช้วิธีโทรสั่งก็ยืนผัดกลางน้ำอย่างเงี้ย
8: โอ้
9: วิแต่น่ากินจังเลยคุณป้า
8: หิวเลยอ่ะคุณป้าจ๋า
9: ป้าให้เยอะด้วยน่ารักเนาะ
8: จริง
9: เนี่ยป้าก็ยืนผัดกลางน้ำแบบนี้ในขณะที่ลุงหนอมลุงหนอมเองเนี่ยแกมีอาการปวดหลังร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรงแกอายุเยอะแล้วเนาะ81
8: ค่ะ
9: หน้าที่อะไรนี่เมื่อกี้พอป้าผัดเสร็จเอามาป้ามาเป็นไรเดอร์เองเลย
8: เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าแกไม่ค่อยแข็งแรงไม่ใช่หรอ
9: ใช่
8: แข็งแรง
9: ปวดหลัง
8: เพราะแกปั่นแบบลุยน้ำนะ
9: ใช่
7: การคือโยกเอา
9: เป็น3ล้อโยก
8: ก็ถือว่าแข็งแรงอยู
9: ่ได้ค่ะก็โยกฝาน้ำท่วมมาไปส่งให้กับลูกค้านะคะคือที่เปิดร้านแบบนี้นับถือใจมากคุณป้าบอกแบบนี้ป้าบอกว่ายอมรับว่าลูกค้าลดลงแต่ยังคงตั้งใจจะเปิดร้านเพราะว่าตอนนี้อ่ะชาวบ้านละแวกนี้ทุกคนก็เป็นผู้ประสบภัยหมดอ่ะ
7: ค่ะ
9: น้ำท่วมหมดไม่สามารถจะลุยน้ำออกจากบ้านได้แล้วหลายบ้านก็เริ่มไม่มีข้าวกินไงก็เลยเปิดร้านแบบนี้อย่างที่เห็นค่ะแล้วถามว่าแล้วตัวป้ากับลุงเองก็เป็นผู้ประสบภัยนะ
7: ค่ะ
9: เรานึกถึงคนอื่นแล้วตัวเราเองอ่ะจะเอาตัวรอดยัง

0: บอกก็โดยอายุอนามแล้วแล้วก็สภาพร่างกายลำพัง2คนจะยกของหนีน้ำขึ้นชั้น2ก็คงไม่ไหวอ่ะทำได้แค่ยกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นยอมรับนะคะว่าเหนื่อยและเครียดค่ะ
1: ถามว่าเครียดไหมเครียด
2: แล้วมีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาสั่ง
1: นานๆจะมีคนโทรมาแล้วก็ทำแล้วก็ลุยไปส่งเอา
2: อ๋อลุยไปส่งด้วย
1: เขาลงมาไม่ได้
2: เขาลงมาไม่ได
1: ้ใช่เราก็ต้องส่งเขาบ้างจานขึ้นเยอะก็ไม่มีก็ได้นิดหน่อยไม่กี่กล่องวันนึงก็ได้นิดหน่อย
0: ได้นิดหน่อยนะ
3: ส่งกำลังใจเลยล่ะ
0: ส่งกำลังใจคือ1ดีกว่าไม่ได้2คือคุณลุงคุณป้ามองว่าคือคนในชุมชนก็เหมือนลูกหลานนะเพราะทุกคนรู้จักกันแล้วลูกหลานเราไม่มีข้าวจะกินเราจะปล่อยทิ้งได้ยังไง
4: ใช่กำลังจะบอกเลยว่าอยากพอนะเพราะตอนนี้คุณลุงคุณป้าเหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านนะในการที่แบบจะมีอาหารกิน
3: น
4: ่ะ
3: อุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยดีกว่า
0: ไปอุดหนุนเยอะๆซึ่งตอนนี้ถ้าเรื่องของระดับน้ำนะคุณผู้ชมลุงป้าบอกระดับน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะแต่ถึงยังไงก็ยืนยันว่าจะพยายามเปิดร้านต่อเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้แต่ภาวนาให้สถานการณ์น้ำเนี่ยมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้อ่ะขอบอกพิกัดย้ำ
3: บอกพิกัดหน่อยจอย
0: นะจะได้ไปอุดหนุนกันร้านตำสั่งนี้อยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
3: ส่งกำลังใจนะเพราะว่าต่อไปสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยชาวเกาะเกร็ดเองระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาปรับตัวแล้วกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมผมมาที่ข่าวด่วนนิดนึงนะครับเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเวลา 19:02 นาทีนะครับเกิดเหตุดินสไลด์ครับดินสไลด์ลงไปน่าจะเป็นจุดที่เขามีการก่อสร้างอ่ะคุณผู้ชมอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงนะครับไปถึงจุดเกิดเหตุและขออภัยนะครับคือมีผู้ชาย1คนติดค้างอยู่ด้านล่าง
0: อ้าว
3: คือพูดง่ายๆก็คือดินทับลึกอ่ะมัน3เมตรอ่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพยายามจะช่วยเหลือและกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พยายามจะเอาดินขึ้นมาให้ได้อ่ะ
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่หน้างานแล้วนะแล้วก็เอาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะเร่งด่วนเข้าไปช่วยเหลือเปิดทางก่อนค่ะก็คือเปิดทางเพื่อที่จะนำตัวผู้ประสบเหตุที่อยู่ด้านล่างลึก3เมตรอ่ะขึ้นมาให้ได้ไวที่สุดคือณตอนนี้นี่คือรายงานด่วนสุดๆเลยคุณผู้ชมก็คืออยู่ระหว่างการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝากเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความที่ตอนนี้พอฝนตกเยอะบางทีมันอุ้มน้ำภาพรอบๆถูกปากบ่อหรือหลุมเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันแข็งแรง
3: ไหมรู้สึกว่าเขาบอกมันไหลมันสไลด์ลงไปเลยอะฮะแล้วมีติดอยู่หนึ่งคนนะฮะ
4: ขอให้มีข่าวดีแล้วกันนะคะ
3: ครับ
0: ทุกคนค่ะขอพาสลับอารมณ์กันบ้างนะคะมากันที่ BeQuick ค่ะล่าสุดได้มีการเปิดตัวบริการใหม่ตอบโจทย์คนใช้รถ EV แน่นอนจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
5: BeQuick เดินหน้าปรับทิศทางธุรกิจเป็น Mobility Lifestyle Brand เปิดตัว BeQuick EV Pro Plus บริการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการในทุกสาขาแบบทั่วประเทศควบคู่การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่โลกดิจิทัล Lifestyle ด้วยการเชื่อมบริการเทคโนโลยีระบบสมาชิกและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันภายในงานยังได้พบกับพรีเซนเตอร์ของ BeQuick ได้แก่มิกทรยาบิวกินพุทธิพงษ์และพี่พีกริชที่ทั้ง3คนมาร่วมพูดคุยพร้อมโชว์พิเศษเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะที่สำคัญการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ของ BeQuick เพื่อรองรับรถยนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขยายบทบาทจากศูนย์บริการรถยนต์ไปสู่แบรนด์ที่ต้องการดูแลทั้งรถและการเดินทางของผู้คน
6: บริการใหม่นะคะ BeQuick EV Pro Plus นะคะเราสามารถที่จะ maintenance รถ EV ได้นะคะแล้วก็มีบริการนะคะบำรุงรักษานะรถยนต์ EV ตรวจเช็คฟรี30รายการด้วยอยากจะฝาก BeQuick นะคะไว้กับผู้ใช้รถนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็เลือกใช้บริการกับ BeQuick เราจะพัฒนานะคะอย่างไม่หยุดนะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะเพื่อที่จะอยู่กับผู้ใช้รถคนไทยตลอดไปค่ะ
3: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดอื่นกันบ้างนะครับปราจีนบุรีเองก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ชาวปราจีนบุรีหนักจริงๆแล้วก็จะมีนะกลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ติดอยู่ตามบ้านเยอะมากล่าสุดเนี่ยพี่กู้ภัยฝากกระแสน้ำเชี่ยวคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: เก็บของก่อนเก็บของ
8: ไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
9: ค่อยๆเก็บ
10: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
0: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
2: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
3: หยอกแม็กกี้
4: ฮะอร่อย
3: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น
7: Is that good?

0: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ยาแก้ไอตราเสดาว
1: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: ลูกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
12: มองเฟลอโอมิรอล
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี่
15: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
15: สไลด์เลมอนสูตรใหม
17: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
18: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
19: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
3: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
17: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
0: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
15: โทรออก
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
11: อยากผมยาวสวยทำไงดี
19: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาว

0: ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: พงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
2: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
3: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
4: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
2: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
1: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์
6: คืนนี้
5: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
8: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
9: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็หนักแล้วก็วิกฤตจริงๆนะครับไปกำลังใจให้หลายจังหวัดเลยนะครับหนึ่งในนั้นปราจีนบุรีท่วมหนักจริงๆนะครับแล้วก็หมายคนที่อยู่ปราจีนบุรีบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วกู้ภัยต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อไปช่วยเหลือครับ
10: นะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนหลานๆเป็นห่วง
11: ก็ยังไม่ได้เก็บอะไร
10: เลยเก็บเลยเก็บเลยผมไม่รีบอยากค่อยๆเก็บเอาแต่สิ่งของจำเป็นนะนะโอเค
11: ก
10: ็
11: ผมไปลูกพ่อผมเนี่ยไปนอนตื่น
10: ใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องป่าเก็บของก่อนเก็บของ
11: ผมไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
9: โอ้โหคือลูกหลานก็เป็นห่วงเข้าใจใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกน้ำมันไม่น่าเยอะฉันน่าจะอยู่ได้แต่จริงๆคืออยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำที่เนี้ยมันเยอะมากแล้วเชี่ยวด้วยนะครับบ้านปากแพรกตำบลกบินอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ย 2-3 เมตรเลยนะฮะแล้วกว่าจะเข้าไปแต่ละบ้านได้เพราะที่บ้านก็เป็นสวนหมดถูกไหมฮะแล้วเป็นบ้านเดียวๆอ่ะอยู่ในสภาพเดียวๆอ่ะแล้วมีผู้สูงอายุอยู่อ่ะไม่มีแบบบ้านข้างเคียงอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมลูกหลานก็เป็นห่วงน้ำสองสามเมตรแบบนี้ทางพี่ๆกู้ภัยเข้าไปช่วยครับเป็นคุณยายสองคนติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับพี่ๆกู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องมาบอกคุณแม่แล้วกันนะผมเป็นคุณแม่นะ
12: ค
9: ุณแม่ออกเธอแม่บอกจะไม่ได้เก็บของเลยบอกแม่เอาชีวิตก่อนนะนี่มีแม่ค่อยๆเดี๋ยวช่วยกันเก็บน
12: ะ
9: เนี่ยเข้าใจเลย
12: พี่กู้ภัยก็ใจเย็นดีเนาะแบบว่าไม่เป็นไรผมไม่รีบอย่างเงี้ย
9: ไม่รีบน่ารักน่ารักนี่แกจะได้อ่ะถูกไหมล่ะเอาผ้าห่มผ้าอะไรที่แกเก็บรักษาไว้อ่ะคุณผู้ชมเอาไปง่ายๆเอาสมบัติไปด้วยอ่ะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเราก็รู้แหละว่าเขาเป็นห่วงนะคือบอกว่าอันนี้ต้องให้ใจนะคนที่เป็นพี่กู้ภัยแล้วก็จิตอาสารวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพราะว่าตลอดคืนที่ผ่านมาโอ้โหกู้ภัยเนี่ยทำงานหลายวันแล้วนะครับทำงานหนักมากนะอพยพชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุคนป่วยต้องนำเรือฝากกระแสน้ำเนี่ยไปรับผู้ป่วยจากบ้านแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมดูฮะดึกๆเดือนๆก็ต้องคือเคสด่วนอ่ะยังไงก็ต้องออกภัยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นนาทีชีวิตอ่ะก็ต้องไปช่วยเขานะแต่บางที่เขาไปมาลำบากจริงๆเป็นสวนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ใช่คนในพื้นที่อ
12: ่
9: ะไปบางบ้านมีรั้วลวดนะมีสารพระภูมิไม่ดูทางบ้างอะไรบ้างต้องไปด้วยความยากลำบากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยกลางร่มให้เดี๋ยวโอ้โหทุกพื้นที่มีแต่น้ำนะครับมวลน้ำจากกบินบุรีไหลไปศรีมหาโพธินะครับแล้วก็ทำให้ถนนศรีมหาโพธิบ้านทามถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลข้ามจนไปทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเสียหายแล้วนะฮะเนี่ยมันข้ามไปแบบนี้ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วนะและทีนี้คุณผู้ชมครับมันจะมีคลิปนึงคนใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าช่างเอสักลายปราจีนนะครับถ่ายเอาไว้ขณะที่น้ำท่วมมันไหลเข้าไปท่วมบ้านในซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีปริมาณน้ำเนี่ยสูง83เซนติเมตรแล้วน้ำเนี่ยมันไหลแรงฮะจนกำแพงข้างบ้านพังตัวเขาเองกับครอบครัวเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเอาเราดูครับ
13: ความสูงของน้ำอยู่ที่8ความสูงน้ำในตัวบ้าน83เซนก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางน้ำนะไม่ใช่ทางน้ำนะมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับแต่กำแพงเคยอยู่ตรงนี้ล้มไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็มีกำแพงเหมือนกันนะแต่กำแพงอันนี้เหมือนจะยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
9: พูดง่ายๆกำแพงอ่ะยังต้านทานกระแสน้ำไม่ได้เลย
12: ค่ะ
9: แล้วน้ำพอมันต้านไม่ได้มันมาอย่างเร็วอ่ะเขาจะมีอะไรนะส่วนสูงของลูกถูกไหม
12: ใช่ที่วัด
9: ที่วัดส่วนสูงลูก83ดีเขาพาไปดูดีครับ83เซนเลยนะครับจะเก็บของยังไงได้อ่ะถูก

0: เมื่อไรมันมาเร็วขนาดนี
1: ้
0: เอาต่อมามีรถสะเทินน้ำสะเทินบกของพี่ๆทหารนะครับนี่ฮะขับไปสำรวจชุมชนก่อนที่จะมีรถบรรทุกของทหารมารับชาวบ้านในชุมชนออกไปขึ้นรถแล้วนำออกไปจากพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเออนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะมีอีกภาพนึงเป็นภารกิจของทีมเฉพาะกิจสายทานครับทีมเฉพาะกิจสายทานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเป็นคุณตาครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเพราะคุณตาบ้านจริงๆบ้านหลังนี้อยู่กับหลายคนแต่ช่วยคุณตาก่อนให้คุณตาเนี่ยใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ผูกเชือกให้คุณตาเนี่ยค่อยๆนอนหงายพี่กู้ชีพเนี่ยคุณผู้ชมครับค่อยๆเกาะหลังประคองคุณตานะคุณตาไต่ตีเท้านะแล้วตามผมไปนะครับลองดูครับ
2: ตาค่อยๆมานะครับ
3: ไม่ต้องกลัวตา
4: ตาปล่อยตัวเลย
3: ประคองอยู่นะ
4: ผมอยู่หลังคุณตาโอเคถูกต้องครับคุณตาเงยหน้าขึ้นโอเคครับ
3: หลังไปครับตา
4: พี่หลังไปโอเคครับไป
3: ดึงยอดครับ
0: อันนี้พี่เขาว่าฝึกกันมานะถูกไหมเขาจะรู้วิธีการในการช่วยเหลือนะครับคือเอาตาออกไปก่อนออกไปก็ทุลักทุเลแล้วน
1: ะ
0: แล้วยังไงรู้ไหมพอตาออกไปแล้วเอาเรือเข้ามาใหม
1: ่
0: เพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่คุณตาครับมีทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กนะเอาเรือมารับออกไปอยู่ศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยนะครับ
5: คุณผู้ชมแล้วจะพาไปดูอีกจุดอันนี้ก็เดือดร้อนหนักโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคุณผู้ชมน้ำเข้าท่วมกลางดึกเลยทีนี้ทำยังไงล่ะผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่วุ่นเลยค่ะจะต้องย้ายผู้ป่วยเคสสีแดงเนี่ย37คนอุปกรณ์การแพทย์อีกคือสีแดงนี่คือเท่ากับว่าอาการเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดเนา
1: ะ
5: เพราะฉะนั้นรีบส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ก่อนแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะเขาทราบข่าวว่าเอ้ยน้ำท่วมโรงพยาบาลน้ำท่วมโรงพยาบาลช่วยกันทำอาหารมาให้กำลังใจผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่นี
1: ่
5: ถือถุงสีชมพูว่าเดินแจกจ่ายกัน
1: ค่ะ
5: น่ารักจริงๆแล้ววันนี้นะคะทหารก็ได้นำรถบรรทุกมาช่วยย้ายผู้ป่วยสีเหลืองกับสีเขียวก็พาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ไปก่อนเหมือนกันนะคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิววันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมกับเรือวันสร้างสุขและสมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับเข้าไปสำรวจพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนนะคะนี่ค่ะคือเพราะว่าระดับน้ำจากที่ประเมินดูแล้วก็สูงนะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตร
1: ค่ะ
5: บางจุดก็ต้องตัดไฟละค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่งั้นเดี๋ยวมันมีจุดไฟรั่วอะไรได้นะคะการจะเข้าไปแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากคือบางจุดระดับน้ำก็สูงต่ำมันไม่เท่ากันนะคะก็ต้องระวังซึ่งเราได้พยายามทยอยช่วยเหลือพาชาวบ้านเนี่ยออกจากพื้นที่ได้ประมาณ15คนออกมาด้านนอกให้ปลอดภัยก่อน
1: ค่ะ
5: ชาวบ้านที่อยู่ในจุดนี้มานานเกือบ50ปีค่ะเราไปพูดคุยเขาบอกว่าน้ำท่วมปราจีนรอบนี้หนักกว่าปี54บ้านเขาเองเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาเนี่ยนี่คนนี้นะคะต้องอพยพออกมาจากบ้านทรัพย์สินมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายหมดเลยเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะ
6: เนี่ยจะ54เพิ่งเคยเจอเนี่ย54เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยที่เจอแบบเนี้ยหนักที่สุดเพิ่งไปอยู่ตอนแรกก็เฝ้าบ้านอยู่แต่นี่น้ำมันขึ้นมันอยู่ไม่ได้แล้วไงไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องไปแต่พ่อแม่ไปก่อนแล้วไปอยู่นานหลายวันแล้วก็อยากให้ช่วยบ้านช่องอะไรเงี้ยอยากให้ดูแลอยากให้อะไรเงี้ยฮะแล้วถ้าทางดูแลอยากให้มีการเยียวยาก็อยากให้เยียวยาฮะก็คืออยากให้เยียวยาอยากให้ช่วยเหลือทุกๆบ้านที่เขาประสบภัยกันฮะ
5: เนี่ยหลายคนก็ไม่คิดว่าจะหนักก
1: ็
5: เลยอ่ะให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายออกไปก่อนเราอ่ะยังมีแรงกับเฝ้าบ้านแต่เอาจริงๆเข้ามาถึงวันนี้แล้วน้ำยังท่วมขนาดนี
1: ้
5: ก็เลยตัดสินใจอพยพออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ไม่ยอมอพยพออกจากบ้านอย่างเช่นคุณตาวอนอายุ73ปีนี่แกเนี่ยยอมนอนบนรถกระบะเลยเพื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยง
1: โ
5: อ้แกมีทั้งหมาทั้งแมวเลยไงคุณผู้ชมนะคุณตาเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ้านพังหมดไม่เหลืออะไรเลยทั้งตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นนี่ทีมงานเราก็นำถุงยังชีพวันสร้างสุขมอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคุณตาไปก่อนนะคุณตาเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมของ ไปหมดแล้วเสียหาย

0: หมดออกไปขายของก็ไปไม่ได้ก็ถามตาแหละเฮ้ยตาแล้วตาจะอยู่อย่างนี้จริงหร
1: อ
0: ตาไม่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหรอตาบอกไม่ไปนะคะไม่ไปศูนย์อพยพเพราะห่วงหมากับแมวที่ต้องดูแลไม่กล้าทิ้งมันค่ะ
2: โน่นบ้านโน่นน้ำท่วมปิ่มโน่นอันนี้มันนอนมันรถโน่นสงสารเนี่ยพังไปแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วเปียกยับเยินหมดเลยไม่มีเหลือเลยตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นเกลี้ยงมันเมื่อคืนไม่ทันอ่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยก็ไปได้ไงหมาแมวนอนตรงเลี้ยงมันราคาเนี่ยมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่กินอะไรเออก็ห่วงมันหมาอีกสามตัวเป็นง่อยอีกตัวจวงนึงมันมาทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะเออไปตัดใจเฉพาะตัวไม่ได้หรอกเพราะ
0: โอ้เอ็นดูเนาะ
3: ตาน่ารักจังเลยอ่ะ
0: ตาบอกสัตว์จะตัดสินใจแค่นึกถึงตัวเองไม่ได
3: ้ค่ะ
0: เขาเลี้ยงเขามาแล้วเขาก็มีชีวิตเหมือนกัน
3: จิตเมตตาสูงมากคุณตา
0: ขอให้คุณตาปลอดภัยแล้วกัน
3: ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยทั้งลูกคุณตาด้วยแมวคุณตาด้วยค่ะ
0: น้องหมาน้องแมวนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยก็พูดถึงการทำงานของเทศบาลเนาะในการพาชาวบ้านอพยพออกมาในจุดที่ปลอดภัยบอกว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคนป่วยคนชราผู้พิการแล้วก็เด็กออกมาได้เฉลี่ยวันละประมาณ70คนแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ตามมาค่ะพาคนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็จริงแต่ปัญหาที่ตามมาคือศูนย์บางแห่งเริ่มเต็
3: ม
0: ขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มและไหนจะปัญหาน้ำเน่าเสียอีก
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงขอให้บ้านไหนที่ยังมีคนอาศัยอยู่เนี่ยก็คือขอความร่วมมือนะแขวนเสื้อสีสดสดสีแดงสีส้มเนี่ยแขวนเอาไว้ให้เห็นชัดเจนคือจะได้เป็นสัญลักษณ์ไงเป็นสัญญาณเจ้าหน้าที่เห็นจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนอยู่จะได้เข้าช่วยเหลือ
1: สัญญาณขอความช่วยเหลือบางทีเราเป็นคนต่างพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับเราเข้าไปอย่างผมเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าบ้านนี้มีคนไม่มีคนบางคนนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนป่วยไม่สบายการแขวนอะไรที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเราจะได้รู
0: ้เจ้าหน้าที่จะได้รู้ก็จะค่อยๆช่วยอพยพแต่ก็จะต้องช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยจากว่าจำนวนเจ้าหน้าที่อ่ะมันไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสบภัยตอนนี้ที่มีเยอะมากเลยค่ะ
3: ค่ะมาที่ฉะเชิงเทราค่ะก็ยังน่าห่วงไม่แพ้กันคุณผู้ชมไปดูที่ตำบลเสม็ดใต้หน่อยน้ำนี่เพิ่มสูงจริงๆนะคะเส้นทางหมู่บ้านนี่ถูกตัดหลายจุดเลยนะตัดขาดไปเลยอ
1: ่
3: ะเจ้าหน้าที่ใช้เรือเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องเร่งช่วยเหลือไปดูภารกิจสำคัญนี้ค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะบ้าน2ชั้นเนี่ยมีประชาชนติดอยู่สมาชิกรวม6คนค่ะ
1: ครับ
3: 1ในความยากลำบากคือ1ในนั้นเป็นหญิงป่วยอัมพาตนะคะแล้วน้ำที่เห็นเนี่ยมันสูงอ่ะก็คือเกือบถึงชั้น2แล้วคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ1ต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปตามสวนเนี่ยกว่า1กิโลเมตรแล้วต้องใช้เปลผูกกับรอกแบบนี้แล้วค่อยๆประคองร่างผู้ป่วยลงมาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพนะเพราะต้องโรยตัวลงมาแบบนี้ค่ะ
4: อีกหน่อยอ่ะ
5: แล้วเดี๋ยวปลดเอาปลดให้ยายนั่งได
4: ้ทำไมก็ทำไม
1: โอ้โห
3: ดูสิเนาะ
1: คือมันทุลักทุเลนะอันนี้ให้ใจเจ้าหน้าที่เขาเลยนะ
3: ค่ะนะคะแต่ว่าสำเร็จได้ด้วยดีนะคะพอเสร็จจากรายนี้ปุ๊บก็ต้องทยอยช่วยสมาชิกที่เหลือนะคะทั้งเด็กทั้งผู้หญิงอีก4ชีวิตแต่ก็นำส่งศูนย์พักพิงปลอดภัยนะคะท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงอย่างน่าเป็นห่วงแต่ปลอดภัยแล้วค่ะมาดูในอีกพื้นที่นึงค่ะตำบลคูใหญ่หมีไปที่อำเภอสนามชัยเขตหน่อยค่ะน้ำยังท่วมขังนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่5เลยค่ะระดับน้ำเนี่ยประมาณ 40-70 ซมแต่ว่าน้ำมันไหลแรงแล้วสีเนี่ยขุ่นคลากแบบนี้ผมสีแบบเป็นเหมือนกาแฟเลยอ่ะชาวบ้านรายนึงเนี่ยเขามองด้วยความกังวลเลยนะเพราะหลังจากที่น้ำเนี่ยมันหลากเข้าไปกัดเซาะพื้นที่บ้านนะคะจนเหมือนเป็นโพรงไปเลยแล้วก็คาดว่ามันน่าจะไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้แล้วเจ้าตัวเล่าแบบนี้น้ำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ข้าวของไม่ต้องพูดถึงค่ะเก็บไม่ทันพาคุณแม่ที่เป็นแบบวัยสูงวัยเนี่ยกับครอบครัวออกไปก่อนละนะคะล่าสุดก็พยายามจะเอากระสอบทรายมาวางแบบนี้เพราะว่ากำแพงบ้านเริ่มได้รับความเสียหายแล้วก็ภาวนาให้ยังต้านน้ำอยู่นะคะก็ขอให้เป็นไปตามที่ท่านภาวนาเลยนะคุณพี่ผู้ชายนะคะมาต่อที่อีกเหตุการณ์นึงบ้างไปที่อำเภอบางคล้านะคะในฉะเชิงเทราอยู่ค่ะมาดูความผูกพันนี้ค่ะ
1: ยังไงครับ
3: นี่คือเจ้าเขียวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคือจริงๆแล้วอ่ะเขียวเนี่ยต้องอยู่บ้านกับพ่อนะคะเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนำเรือเข้าไปช่วยอพยพครอบครัวหนึ่งคือบ้านหลังเนี้ยน้ำท่วมสูงกว่าเมตรจะเมตรครึ่งละคุณพ่อเขาเลือกอยู่เฝ้าบ้านแม่กับลูกสาวเนี่ยเตรียมอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงแต่ระหว่างที่นำเรือออกค่ะ

0: าเหียวกระโดดตามแม่กับตัวน้องลูกสาวไปเนี่ยแล้วพยายามจะไหว้แล้วก็เรียกติดแม่แน่เลยแบบนี้นะเนี่ยทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหยุดแล้วก็มาอุ้มเขียวบอกว่าเขียวเอ้ยลูกกลับไปอยู่กับพ่อก่อนโอ้นะติดแม่ได้เลยนี่ลูกแม
1: ่เออลูกแม่นะทีนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนะไปที่ฉะเชิงเทราก็คือหลวงแพ่งใช่ไหมหลวงแพ่งเนี่ยเขาจะเป็นชุมชนชาวมุสลิมพอสมควรนะครับชุมชนชาวมุสลิมที่นี่เนี่ยก็เขาบอกถูกน้ำท่วมมา5วันแล้วแล้วน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูสูงประมาณสักเมตรครึ่งได
0: ้
1: รถเล็กผ่านไม่ได้ต้องใช้เรือใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานนำอาหารเครื่องดื่มไปแจกเหมือนกันแต่เป็นชาวมุสลิมบางครอบครัวเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเคร่งศาสนานะครับไม่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่มั่นใจกรรมวิธีในการปรุงแล้วก็ภาชนะเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักฮาลาลหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันล่าสุดมีการนำอาหารปรุงสุกฮาลาล300กล่องมีน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสุเหร่าหลวงแพ่งชาวบ้านบอกดีใจและก็ขอบคุณมากๆนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกจุดนึงก็เข้าไปดูแลกันเหมือนกันนะอยู่ที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อาหารคนนะ
1: ครับ
2: อาหารหมาอาหารแมวด้วยนะคะนำเข้าไปมอบให้ชาวบ้านในจุดน้ำท่วมสูงรถยนต์เข้าไม่ได้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันส่วนชาวบ้านในพื้นที่บ้านบางพเนียงหมู่2ตำบลคูยายหมีในอำเภอสนามชัยเขต
1: ครับ
2: อุ้ยเจอแบบนี้เอาไงอ่ะ
0: โอ
2: ้เออตัวใหญ่เลยจระเข้ค่ะเขาบอกความยาวกว่า2เมตร
1: มันมานอนตากแดดเหรอ
2: โอ้โหใช่นึกว่าหนีน้ำขึ้นมาตากแดดเหมือนกันขวัญผวาเลยจุดนี้เนี่ยเป็นบริเวณคลองส่งน้ำชาวบ้านเห็นเขาก็ตกอกตกใจทำยังไงดีซึ่งในพื้นที่ก็น้ำท่วมอยู่ด้วยนะจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรเข้าหลายตำบลด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกให้สบายใจว่าเอาละล่าสุดเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งจัดการเรียบร้อยแล้วกับจระเข้ตัวนี้น้องกลับดาวแล้วนะคะ
1: ไม่หรอกชาวบ้านเขาก็กังวลเราเป็นเราแล้วก็กังวลข้างบ้านเรา
0: แต่อยากรู้ไม่มีวิธีเคลื่อนย้ายที่แบบค่อยเป็นค่อยไปหรอต้องจับตายเท่านั้นใช่ไหม
1: บางทีมันก็ยากอ่ะเข้าใจทุกฝ่ายนะฮะ
0: ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคแล้วยังอยู่ที่ระยองกันอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไปกันต่อก่อนนะ
1: ระยองหน่อย
0: โอเคไปดูกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าที่อำเภอบ้านค่ายเนี่ยล่าสุดคือทีมข่าวของเราเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ก็หลายจุดนะคะระดับน้ำลดลงแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังคงกังวลอยู่ที่นี้ขอไปดูที่อ่างเก็บน้ำดอกไกรหน่อย
1: ดูหน่อย
0: ยังปกติไหมนะคะยังคงระบายน้ำปกตินะแล้วระดับน้ำโดยรอบมีแนวโน้มลดลงนะคะโครงการชลประทานระยองบอกว่าตรงนี้ถนนเนี่ยมันเกิดจากการน้ำกัดเซาะท้ายอ่างนะไม่ใช่ตัวอ่างแบบมีเขาเรียกว่าพังทลายหรือว่าชำรุดนะคะ
1: จะได้ไม่ต้องตื่นตระหนก
0: ใช่ยืนยันว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเป็นเพราะเรื่องของการกัดเซาะนะคะ
1: คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เมื่อต้นเย็นๆเนี่ยเราก็ได้เห็นลูกเห็บตกได้เนาะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันมีหลายเหตุการณ์นะที่มันมีแบบมวลน้ำมหาศาลมากๆนะครับที่มันก่อตัวขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับหนักสุดเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกนี่ในรอบ80ปีของเขาก็หนักเหมือนกันน
0: ะ
1: แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย30คนแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังนะเอาส่วนวันนี้ตรงกับวันหวยออกนะครับคุณผู้ชมมีโปรลดราคาตรงจากโรงงานสวัสดีครับคุณปอครับ
3: ใช่ครับวันนี้ตรงกับวันหวยออกเนาะใครเป็นเศรษฐีใครไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโปรมาปลอบใจนะฮะขอพระคุณทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีแฟนรายการข่าวแหกโค้งและแฟนรายการ GMM 25ทั่วประเทศด้วยเนาะ2ทุ่มนิดๆโดยประมาณนะฮะวันนี้มาสดในสตูดิโอขอญาตสวัสดีวันตัวเลขวันหวยออกด้วยนะฮะใครเป็นเศรษฐีบ้างฮะมีไหมฮะมีฮะไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ผมมีโปรตรงจากโรงงานนะฮะเอารังนกแท้ขวดสีทองนะฮะมาลดราคาเลือกมาวันนี้ครับ1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะฮะท่านผู้ชมวันนี้1ตุลาคม2ทุ่มนิดๆโดยประมาณเนาะวันนี้มาสดในสตูดิโอครับผมเอารังนกแท้ขวดสีทองมาลดราคามาปลอบใจอ่ะส่วนตัวผมท่านผู้ชมครับเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีต้องรอเทศกาลส่วนตัวผมนะบางทีรอปีใหม่ฮะบางทีรอตรุษจีนครับบางทีรอเหมือนวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะอะไรครับกล้องจำเลยครับคือรังนกขวดสีทองที่ท่านผู้ชมอยู่บนหน้าจอไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 ml เนาะส่วนตัวเวลาซื้อรังนกขวดสีทองเนาะราคาอย่างต่ำต้องมี120 130 140เนาะจะซื้อแต่ละทีผมก็รอโอกาสพิเศษอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมครับท่านผู้ชมพอขวดละ120บาทเป็นผมนะโอ้ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่ารอซื้อเทศกาลดีกว่าแต่วันนี้ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารังนกราคาตรงจากโรงงานปกติขวดนึง120บาทใช่ไหมคืนนี้1ตุลาคม

0: โอมตรงกับวันหวยออกแล้วโรงงานมาขายเขาเองเดี๋ยวลดราคาให้นะฮะเพราะเวลาโรงงานไปเองไม่ต้องผ่านประคับกลางปกติขวด120บาทกล้องจับไปที่เซตหลังนิดหน่อยค่ำคืนวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดนะฮะ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทคืนนี้ง่ายๆฮะใครโทรก่อน2ทุ่มกับอีก15นาทีจาก 1,440 บาทนะฮะผมปรับราคาเหลือแค่เท่านี้พอนะฮะ 1,000 บาทย้ำนะฮะปกติส่วนตัวผมซื้อขวดหนึ่งสีทองแบบนี้นะประมาณ120บาท12ขวด1โหลอย่างต่ำมี 1,440 บาทคืนนี้เอาไปแค่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอกลับที่เฟรมเดิมหน่อยเดี๋ยวขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทลด 1,000 โอเคละ
1: 850ค่ะวันน
0: ี้ยังไงนะ
1: 850ค่ะ
0: 850เดี๋ยววันหวยออกวันนี้ให้เลยเหรอไม่ได้ใบตัวเลขใช่ไหมท่านผู้ชมขอประธานอภัยด้วยนะครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพันหนึ่งไม่ให้แล้วเหรอ
1: ไม่ให้ค่ะ
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 850ค่ะว
0: ัน
1: น
0: ี้8เท่าไหร่นะ
1: 850ค่ะ
0: ท่านผู้ชมขออนุญาตนะ850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: อ่ะเบอร์ของแถมก็มาก่อนเลยครับอันนี้คือ850บาทได้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชม850บาทได้เหมือนเดิมและผลิตภัณฑ์ของแถม CL ตอนนั้นให้เหมือนเดิมไม่เอ่ยอ่ะเบอร์เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตกล้องไวออกมาหน่อยเนาะหมดหน้าจอท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้เตรียมกล้องไว้เลยเนาะเอาเข้ามาอีกนิดนึงท่านผู้ชมอ่ะดูเซนเตอร์ให้ผมหน่อยเนาะหมดหน้าจอเนี่ยตอนนี้มันเหลือเยอะนะหมดหน้าจอ800กับอีก
1: 50บาท
0: หมดนี่นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านผู้ชมอ่ะสมมุติท่านผู้ชมหลังล็อกเบิร์กตีต่ำขวดละ100แล้วกันนะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดถ้าขวดละ100บาทอย่างต่ำก็มี 2,400 บาทแล้วเนาะคืนนี้คือ850บาท
1: ใช่ค่ะ
0: 850บาทของแถมก็ได้อ่ะกล้องจับไปที่ของแถมหน่อยท่านผู้ชมครับและขอรายละเอียดขึ้นหน่อยทุกท่านผมเชื่อว่าหลายคนเป็นผมครับใครที่ทำงานบนหน้าจอบ่อยใครดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆใครชอบอ่านหนังสือบ่อยๆท่านผู้ชมครับผมอยากให้พักสายตากันบ้าง นะครับค่ำคืนวันนี้วันหวยออกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแถม CL ตรารับให้กินฟรีครับ1กล่องบรรจุ30กระสุนกระเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือน4กล่อง4เดือนเนาะแต่ประธานโทษนะฮะอันนี้คือไม่ได้ขายนะครับให้ฟรีไป4กล่องกินได้4เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งขออนุญาตเก็บกล่องไปที่โรงงานเนาะให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนตัวนี้คืออะไรครับนี่คือรูทีนนะครับนี่คือ CL ตราโดนัทท่านผู้ชมครับใครที่เหมือนผมบ้างทำงานบนหน้าจอบ่อยๆดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆชอบอ่านหนังสือผมอยากให้พักสายตากันบ้าง นะครับวันนี้คืนนี้ผมขออนุญาตแถมเนาะ CL ตราโดนัทครับตัวนี้มีทั้งรูทีนโกจิบุรีและเบียบุรีให้ไปกินฟรี4กระปุกได้4เดือนอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอชัวร์ที่850บาทเนาะท่านผู้ชมนะโทรก่อน2ทุ่มอีก15นาทีเดี๋ยวรอเพจโปรให้หนึ่งช่วงรอเพจโปรครับขอส่วนประกอบรังนกขึ้นหน่อยครับรังนกที่ผมลดราคาเป็นรังนกแท้นะรังนกแท้ขวดสีทองสูตรนี้ครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยจากสูตรเดิม 25% ท่านผู้ชมครับและสูตรนี้เพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยเลยครับมีส่วนช่วยในการทำที่ตามปกติของระบบคุ้มกันและเพิ่มซิงค์สังกะสีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากน้ำมูลอิสระท่านผู้ชมโทษนะตีต่ำขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทคือนี่คือ850บาทถูกไหมให้ดูโรงงานของเรานิดนึงท่านผู้ชมครับโรงงานเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกชมดูบนหน้าจอนะฮะทุกขวดรับผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจและเราใช้เครื่องขนาดใหญ่เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงแม่ใจว่าเพจโปรมาแล้วหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค
0: ่
1: ะ
0: เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเป็นพยานพร้อมกันว่า850บาทเนาะอ่ะขอโปรเต็มจอก็เลยครับทุกชมครับยืนยันคืนนี้1ตุลาคมเนาะหมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนนะฮะและผมให้ CL ตอนนี้ไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาท902 065 888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันแค่850บาทเนาะรังนกแท้ขวดสีทองตราโดนัทครับเอาไปกิน24ขวด2โหลรังนกสูตรนี้ครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และมีวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีซิงค์ครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากน้ำมูลสัตว์ท่านผู้ชมโทษนะฮะ24ขวดยังต่ำตีนต่ำขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทคืนนี้ได้แค่850บาทขวามือครับใครที่เหมือนผมเนาะทำงานบนหน้าจอมือถือบ่อยๆเนาะอ่านข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆโทษนะครับผมอยากให้พักสายตากันบ้างเนาะผมให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนเซตเนี้ยกินดีๆนะเกือบ5เดือนเนาะจ่ายแค่850บาทครับ02 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจชมเอาง่ายๆนะฮะหมดหน้าจอรังนกแท้24ขวด2โหลอย่างต่ำขวดละ100บาท24ขวดอย่างต่ำมี 2,400 บาทและรังนกสูตรเนี้ยเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% เนาะ24ขวดแค่850บาทใครที่เหมือนผมเนาะจ้องจอจ้องมือถืออ่านข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับผมให้ CL ตอนนัดครับเอาไปกินฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอ จอแค่850บาท902-06-5888ครับคอสนำประกอบรังนกขวดทองก็ได้ทุกชมย้ำนะฮะนี่คือเนื้อรังนกที่เราใส่มากกว่าสูตรเดิมถึง2เท่าปริมาณน้ำตาลเราปรับน้อยลงจากสูตรเดิมถึง 25% และสูตรนี้ครับเราเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำให้ที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยเลยครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากน้ำมูลสัตว์ตีต่ำๆขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำคือ 2,400 บาทคืนนี้แค่850บาทเท่านั้นเองอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกชมครับเอาเฉพาะรังนกนะปกติตีต่ำขวดละ100บาท24ขวดยังต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้แค่850บาทถูกมากใครที่เหมือนผมครับทำงานบนหน้าจอบ่อยดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเนาะวันนี้ผมขออนุญาตอยากให้พักสายตากันบ้างครับผมให้ CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยังครับวันนี้รังนกแท้24ขวดครับคิดแค่850บาทใครเหมือนผมครับจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆเนาะชอบอ่านโทรศัพท์ชอบอ่านหนังสือบ่อยๆผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับให้ CL ตอนนั้นไปกินฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและค่ำคืนวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอสิทธิ์แลกซื้อขึ้นมาและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาครับทุกยอมให้โทรก่อน2ทุ่ม25ทีเนาะรังนกแท้24ขวดคิดแค่850บาท CL ตรนัดครับใครทำงานบนมือถือบ่อยๆเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้างให้ฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยังก็02-06-5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมเนาะให้โทรก่อน2ทุ่ม25ทียังเบิ้ลท้ายก่อนดูข่าวแหกโค้งต่อนะครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
2: ขอบคุณคุณปอนะครับโปรดีมากนะวันหวยออก
3: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งประเทศที่เมื่อกี้พี่หนุ่มแบบได้เกริ่นไว้แล้วฝนตกหนักสุดในช่วง80ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเมียนมาน่าสงสารมากคุณผู้ชมส่งใจไปนะล่าสุดนี้ผู้เสียชีวิตกว่า30รายแล้วค่ะโดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในเมืองทวายทางตอนใต้ของเมียนมาค่ะเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหลายพื้นที่จมบาดาลไปแล้วผลก็มาจากยอมกดอากาศต่ำของภาคกลางไทยแล้วนี่แหละที่เคลื่อนตัวไปยังเมียนมาล่าสุดนี้ผลกระทบเป็นวงกว้างคุณผู้ชมประชาชนกว่า 10,000 รายนะคะผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายผู้เสียหายอีกกว่าผู้สูญหายค่ะอีกกว่า30รายหนักสุดก็คือภูมิภาคทวายเนี่ยแหละค่ะรวมถึงฝนยังตกหนักในเมืองหล่องลอนเมืองทวายและตะแยชองด้วยค่ะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับเขาก็หนักนะเขาก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจีนครับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าโอ้คุณผู้ชมดูตามภาพมันหนักจริงๆต้องช่วยผู้ประสบภัยให้มากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าน้ำท่วมและดินถล่มในเขตทวายของเมียนมาไม่มีผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้ามาฝั่งไทยแต่อาจจะกระทบต่อการคมนาคมการค้าบริเวณชายแดนเนื่องจากว่าถนนมันเสียหายนะครับ
4: เลยส่งกำลังใจให้นะคะส่วนตอนนี้ใครที่กำลังมองหาความบันเทิงเพลินๆที่ดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมเอาไว้ให้แล้วในแอปฟันดีนะคะมีทั้งซีรีส์ใหม่ค่ะที่กำลังเข้มข้นเลยอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมกับศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นอีกหนึ่งเรื่องที่ใส่ละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดต้องนักตบวัดโคกปังเลยค่ะกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจห้ามพลาดเลยนะคะกับเรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่เอาไว้อีกเพียบเลยค่ะและยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวรวมถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบเลยทั้งหมดนี้เปิดดูได้ที่แอปวันดีจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆมีให้เลือกครบเลยนะคะโหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยค่ะพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำว่าเฉพาะลูกค้า AISคุณมีสิทธิ์สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะรีบสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกได้ตอนนี้เลยค่ะ
2: เอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,404 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ

ของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่ง

ผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศซึ่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2568 ถึง 2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหน้าพระราชวังสารานรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเต็มที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารโดยเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการด้านสังคม40โครงการด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Equitative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการและในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็น1พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดน้ำท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดเสเวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นล้วนตั้งใจมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นนอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยญาติการามเวลา 14:30 นราชินิกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระศพและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออเขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจะเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุก

ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: วิธีแก้คำสาปมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ย
3: เมื่อคำสาปถูกถอนผู้ที่ถูกสาปจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับผู้สาปทั้งหมดเสมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
4: วันเกิดมึงตรงกับวันแข่งรอบชิงกูอยากมีความทรงจำร่วมกับมึงในวันนั้นจ้ะกูขอโทษนะขอฟ้ากูแค่อยากอยู่ในความทรงจำของมึงต่อไปอีกหน่อยวะ
5: อีกอาทิตย์เดียวเองตื่นเต้นวะ
6: ตื่นเต้นอะไรวะ
5: ก็งานประกวดวงดนตรีไง
6: แล้วมึงมีความสุขเปล่าม
5: ีดิกูมีความสุขมากเลยแหละแล้วมึงอ่ะมีเปล่า
6: แค่กูได้เห็นมึงทำสิ่งที่รักอ่ะกูก็มีความสุขแล้ว
5: นี่ไงขอบคุณมึงนะเว้ยที่เชื่อใจกูมาตลอดอ่ะ

0: กูนอนแล้วขอบคุณมึงเหมือนกันนะเว้ยที่กล้าเปิดใจให้ตัวเองอีกครั้งอะโอ้โหขอช่วยโอกาสนะพอเลยนอนเลยนอนได้แล้วเนี่ยนี่แหละทำไมไม่ไปนอนหมอนตัวเองไปนู่นไป
1: อยากนอนใกล้ๆอ่ะ
0: แค่นี้ยังใกล้ไม่พอเหรอ

0: เอ้ามาไว้ทุกคนพวกมึงซ้อมกันไปเลยนะโอเคปะแต่ขอแบบเท่ๆนะนี่เดี๋ยวกูอัดคลิปส่งให้พี่ทีมงานวันซ้อมใหญ
1: ่ได
0: ้พอไหม
2: มา1 2 3ตื่นเช้าเจอแต่เรื่องเดิมๆแล้วโลกไม่ใช่ดีเท่าไหร่

0: เฮ้ยพวกเราไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงนี่วะเราทำได้ลองใหม่ลองใหม
1: ่เอางี้เดี๋ยวกูเล่นกับร้องท่อนฮุกให้ก่อนแล้วพวกมึงค่อยเล่นตามมาโอเคปะ

0: ชอบรักมาเท่าไหร
1: ่อยู่ไหนไว้แดน
2: โทษทีพี่ลิน
1: เฮ้ยทุกคนอีกอาทิตย์เดียวเราก็ต้องแข่งไฟนอลแล้วนะเว้ยมั่นใจกันหน่อยเราทำได้ปะนี่พวกมึงนึกถึงเงินรางวัลดิ100,000 บาทอะ100,000เลยนุ้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูออกไปหาซื้อเสบียงมาเพิ่มให้
2: แต่ว่าของเดิมยังมีอยู่เต็มเลยนะเว้ย
3: อันที่มึงซื้อมายังกินไม่หมดเลยนะ
1: ก็พวกมึงต้องใช้แรงเยอะไงโอ้พวกมึงซ้อมกันหนักมันต้องใช้ energy เดี๋ยวกูออกไปซื้อมาให้เพิ่ม
3: พวกมึงกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ะ
1: ขอให้ทุกคนในวงขอฟ้าทำได้และชนะในรอบไฟนอลด้วยเถิดถ้าวงพวกผมชนะนะครับผมจะยกวงมาเล่นฟังสดๆเลยสาธุสาธุสาธุครับ
4: ฮะจะขอเล่นเป็นแฟน
3: เออดิ
5: เอ้ามึงไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรอ
2: เออกูคิดว่ามึงเลื่อนขั้นไปนานแล้วนะ
3: ยังกูยังเป็นคนคุยกันอยู่เลย
2: คนคุยที่ไหนนอนด้วยกันทุกวันวะพี่แบบเนี้ยเรียกแฟนแล้ว
3: กูนี่ไงกูเลยปรึกษาพวกมึงนี่ไงเฮ้ยกูอยากอัปเกรดสถานะกับลินจริงๆนะเว้ยมันจะดีป่ะถ้ากูขอลินเป็นแฟนอ่ะ
5: มึงลองถามใจมึงก่อนว่ามึงพร้อมยัง
2: แต่กูว่าลินก็น่าจะชอบมึงเหมือนกันนะ
6: ใช่พี่ผมว่าเรื่องแบบนี้ต้องลองถึงจะรู
3: ้แล้วพวกมึงคิดว่ากูควรทำไง
1: ตั้มอะไรกันอ่ะ
2: มาฮะมา
3: คุยเรื่องซ้อมเมื่อกี้พวกกูคุยเรื่องซ้อมกัน
7: คือพวกกูกำลังคุยเรื่องซ้อมอยู่ว่าครั้งต่อไปเราจะซ้อมยังไงดีใช่ไหม
2: ใช่
5: ใช
7: ่ใช่ใช
5: ่แล้วมึงซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะ
7: เออนั่นเ
5: ล
7: ยนี่แดงไทย
2: แล้วพี่ซื้อน้ำแดงมาทำไมเยอะแยะเนี่ย
7: มึงเห็นพวกกูเป็นกุมารทองเหรอ
8: ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไป
2: มึงว่าเพลงนี้ดีป่ะ
6: อืมพอดีนะฮันน่าพวกพี่สองคนเนี่ยเหมาะสมกันดีนะครับ
2: เฮ้ยพวกมึงก็ขี้แซว
6: ไม่ได้น่ารักกันเนาะ

0: ล้วสรุปยังไงเพลงนี้โอเคปะ
1: ก็ดีนะแต่ว่าถามเพื่อนในวงก่อนไหมว่ายังไงดี
0: เฮ้ยพวกมึงว่าไง
2: แจ๋วครับพี
1: ่กูว่ารับสายป้าเถอะเผื่อเขามีอะไรอ่ะ

0: มีอะไรครับป้า
1: ผมอยู่ได้ครับเรารู้จักกันดีครับโมจิเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมตอนผมลำบากวันนี้เขาก็ดูแลผมมาแล้วทำไมอะป้าการที่จะรักใครสักคนมันต้องยุ่งยากด้วยวะต่อให้ป้าจะพูดยังไงอะผมก็ยังอยากจะอยู่กับโมจิครับแค่นี้นะครับป้า

0: คุยกับต้นไม้เหรอคุยกับเจ้าของมันก็ได้นะ
1: ต้นไม้เหี่ยวอีกแล้วอ่ะทำไมนะ
0: ฮัลโหลครับย่า
2: พวกมึงคนเดียวเลยขอฟ้าที่ย่าล้มเจ็บตัวพวกมึงเลยเฮงซวย
3: ทำไมวะทำไมมึงถึงชอบทำให้คนอื่นเขาลำบากอยู่เรื่อยเลยฮะต่อจากนี้มึงไม่ต้องมาเจอย่าอีกนะเข้าใจไหมอ
2: ยากให้กูเจอมึงที่บ้านนี้ไม่งั้นมึงเจอกูแน
1: ่มีอะไรหรือเปล่า
0: ย่ากูล้มอ่ะเมื่อกี้อาโทรมาบอกว่ามันเป็นเพราะกู
1: ขอฟ้ามึงฟังกูนะมันเป็นอุบัติเหตุเว้ยมันไม่ใช่ความผิดมึงเลยเข้าใจไหม

ฟ้าถ้าเกิดว่ากูมีวิธีทำให้มึงกลายเป็นคนโชคดีแต่แลกกับการที่ไม่มีกูมึงจะเอาไหมวะ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Welcome to Secret Area New Mission Break through the doorUT Secret Area FanCon 7th through the 8th of November 2026 Union Hall Union Mall
2: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Ching Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่

0: บน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
3: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
2: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
4: Beauty, sexy, comedy, of course,
5: sexy nut,
4: and a little fantasy.
2: Anything else?
4: We are expecting you, honey.
2: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.

0: อรี่โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh my fourth concert tickets sold out live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
3: Like the Soy 300 milliliters Your original Like the Soy original number one brand Thailand 300 milliliters Like the Soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: available at Thai Ticket Major
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: William S. Drain Together Concert, 5th to 6th, December 2026, Impact Arena.
1: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: กูชอบเวลาอยู่กับมึงแบบนี้จังเหมือนทั้งโลกมีแค่เราสองคน
1: มึงเวอร์ปะ
0: กูพูดจริงๆกูอยากอยู่กับมึงไปตลอดเลยนะ
1: มึงจะรู้ได้ไงว่ามึงจะอยู่กับกูไปตลอด

0: แกมันตัวสวย
1: เพราะมึงคนเดียวเลยขอบฟ้าย่างล้มเจ็บตัวเพราะมึงเลยเฮงสวยทุกคนในบ้านตายเพราะมึงรู้ตัวไหมทำไมมึงไม่ตายแทนมาให้ขอบฟ้า
2: ขอบฟ้ามึงไหวแน่ใช่ไหมถ้ามึงไม่ไหวอ่ะมึงพักก่อนได้นะเว้ย
3: เออขอบฟ้าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะเว้ย
4: เออกูว่าพักก่อนเถอะ
5: ไม่กูขออีกที
4: เออมา
3: อืมเอาใหม่มา
1: เอาว่าขอบฟ้าอย่าไปเป็นตัวซวยของเพื่อนๆจะดีกว่า
5: พี่วงถูกยุบอ่ะมันเป็นเพราะขอบฟ้ารู้ใช่ไหม
0: แกมันตัวซวย
1: ย่างรถเจ็บหัวเพราะมึงเลยเองซวยทุกคนในบ้านตายเพราะมึงเหรอรู้ตัวไหมทำไมมึงไม่ตายแทนมาให้ขอบฟ้า
2: เฮ้ยขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้า

0: กูถามจริงๆนะลินมันเกิดอะไรขึ้นวะ
1: พี่ขอฟ้าเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพี
2: ่มึงมีอะไรอ่ะบอกพวกกูเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย
3: คือวันเนี้ยอาของขอฟ้าโทรมาบอกว่าย่าขอฟ้าล้มแล้วก็โทษว่าพอขอฟ้าเป็นตัวซวย
2: ฮะคืออะไรยังไงคือกูไม่เข้าใจ
3: เพราะว่า

0: ลินมึงรู้ใช่ไหมเวลามึงมีอะไรอ่ะมึงเล่าให้พวกกูฟังได้ตลอดเลยนะเว้ย
1: ใช่ลินมึงไว้ใจพวกกูได้นะเว้ย
2: ถ้าไม่ใช่เพราะคำสาบนั่นอ่ะกูไม่มาอยู่กับมันในวันนี้หรอกโคตรรู้สึกผิดเลยว่ะ
3: เชี่ย
0: นี่เรื่องจริงเหรอวะ
4: นี่มึงสาบผิดคนจริงดิ
5: แล้วทำไมพี่ไม่แก้คำสาบอ่ะ
0: เออลินแก้คำสาบดิ
2: คือถ้ากูแก้คำสาบอ่ะไอ้ขอบฟ้ามันจะต้องเสียความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับกูไปหรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
6: ควร
5: แล้วพี่ไม่ถามพี่ขอบฟ้าก่อนเหรอวะความทรงจำเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่ของพี่ลินคนเดียวนะแต่มันยังเป็นของพี่ขอบฟ้าด้วยการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอ่ะมันไม่ง่ายนะพี
2: ่คือเอาจริงๆนะที่กูพยายามให้ขอบฟ้ามันประกวดวงดนตรีอ่ะเพราะกูอยากเห็นมันชนะสักครั้งอย่างน้อยมันก็จะได้รู้ว่าสักครั้งมันเคยทำได้แต่มันจะได้เลิกคิดว่ามันเป็นคนที่ดวงสวยสักทีพวกมึงต้องช่วยกูนะเว้ย

0: มึงดูอะไรอยู่อ่ะ
1: ทำไมต้องรีบขนาดนั้นด้วย
2: เปล่าไม่มีอะไรก็แค่คุยงานกับลูกค้าค้างไว้อ่ะ
1: เออมึงกูตื่นเต้นว่ะมันจะวันแข่งไฟนอลแล้วอ่ะ
2: มึงอ่ะเก่งอยู่แล้วกิจมึงทำได้อยู่แล้ว
1: ขอบคุณนะเว้ย

0: มึงโอเคขึ้นยังออกมาสูดอากาศข้างนอกแบบนี้มันก็น่าช่วยมึงสมองโล่งขึ้นนะ
1: ขอบคุณมึงนะเว้ยที่ได้เป็นเพื่อนอะ
0: แล้ววันนี้มึงเป็นอะไรอะคิดมากเรื่องยาใช่ไหม
1: กูเคยโดนพูดฝังหัวมาบ่อยว่ากูแม่งทำไม่ได้หรอกแต่ย่ากูก็ต้องมาเจ็บตัวเพราะกูอีกกูคงพูดถูกจริงๆแหละเมื่อไหร่ความสวยในบ้านนี่แม่งจะหายไปสักทีวะกูไม่อยากทำให้ใครเขาเดือดร้อนอีกแล้วอ่ะ
0: ขอฟ้าถ้าเกิดว่ากูมีวิธีทำให้มึงกลายเป็นคนโชคดีมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์แบบที่มึงอยากได้ไม่ต้องเจอเรื่องซวยๆอีกแต่แลกกับการที่ไม่มีกูมึงจะเอาไหมวะ
1: ไม่เอาอ่ะ
0: เฮ้ยมึงใช้เวลาคิดหน่อยดีนี่มันเป็นโอกาสทำให้มึงหลุดพ้นจากคำว่าตัวซวยเลยนะ
1: แล้วถ้ากูไม่มีมึงกูอยู่ไงอ่ะ
0: มึงอยู่ได้แล้วตอนนี้มึงไม่ใช่ขอบฟ้าคนเดิมแล้วนะเว้ยมึงเล่นดนตรีเก่งมึงมีวงดนตรีมึงมีเพื่อนต่อให้ไม่มีกูอ่ะมึงก็เป็นขอบฟ้าที่โชคดีได้ด้วยตัวเองแล้วนะ

0: ถ้ากูถูกเรียกว่าโชคดีตัวที่ไม่มีมืออยู่ข้างๆ มันโชคดีตรงไหนวะ
1: ขอโทษสำหรับทุกอย่างด้วยนะที่ดูแลลินได้ไม่ดีพอ
2: เราก็ต้องขอโทษเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเห็นกิจกับโมจิมีความสุขกันดีเราก็ดีใจด้วยนะ
3: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
4: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
3: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
4: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
3: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
4: เริ่มเลย

0: Tianjin Jing Bewitch You Fan Pod 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: Secret area. New mission. Break through the door.
4: Duty Secret Area FanCon. 7th through the 8th of November 2026. Union Hall. Union Mall.
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
10: ์
9: ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
11: Canon Delighting You Always

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: Beauty Sexy ComedyOf course.
6: Something nut.
5: And a little fantasy.
4: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
4: Namtan Film Glamorous FanCon.

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: นี่ทำนองใหม่ที่กูเพิ่งแก้เสร็จพวกมึงก็ลองดูโน้ตตามไปก่อนนะเอาทำนองไปก่อนเนื้อเพลงกูจะทำตามมาทีหลังรู้สึกไหม
0: เออวางใจได
5: ้มาตรงไหนก่อนนะ
4: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้วันแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
6: ่เออเก่งมากครับท่านประธานเอ้ยแล้วเนื้อเพลงอ่ะจะแต่งเสร็จเมื่อไหร่เนี่ย
4: รอแป๊บนึงนะกูแต่งอยู่จะตามมาแน่เพลงนี้กูตั้งใจแต่งจริงอ่ะ
0: เอ๊ะตื้อ

0: พวกมึงแม่งเก่งมากเลยอ่ะเอางี้นะพวกมึงอยากกินอะไรเดี๋ยวกูไก่แดงออกไปซื้อขนมให้
1: เอาอะไรก็ได้แต่ขอแค่มึงเลี้ยงกูก็พอ
2: กูเอาด้วย
0: โอ้โหพวกมึงนี่นะ
3: แล้วพี่ขอฟ้าเอาอะไรป่ะพี
4: ่เป็นพี่เอาแบบพี่ลินแล้วกันพี่ลินเอาอะไรพี่เอานั่นแหละ
1: โอ้โห
0: แต่เดี๋ยวพวกกูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมา
1: เออรีบไปรีบมา
4: โอมจินนี่กูมีอะไรจะคุยด้วย
1: เออว่าไงอะไรของมึง
4: มึงจำในเรื่องที่กูเคยปรึกษาของมึงได้ปะที่กูจะขอลินเป็นแฟนอะ
1: เออทำไม
4: เกิดมากูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะเว้ยทำตัวไม่ถูกอะเพราะมึงเป็นเพื่อนสนิทลินอะช่วยคิดแผนหน่อยดิ

ฮัลโหลลินมีอะไรหรือเปล่าอ่ะลินเรียกเรามาเป็นอะไรหรอ

0: คือโดเมนที่กิ๊กเคยทำให้เราอ่ะมันหมดอายุแล้วพอดีเราผ่านคัดเลือกไปประกวดศิลปะนานาชาติอ่ะแต่ว่าเราต้องรวมพอส่งโปรไฟล์ภายในวันนี้กิ๊กช่วยทำให้เราได้ไหม
1: เราต่อให้แหละ
2: ใช้ได้ยาวๆเลย
0: ขอบคุณนะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวกิ๊กขอบคุณนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลย
2: เราก็ขอโทษสำหรับทุกอย่างด้วยนะที่ดูแลลินได้ไม่ดีพอ
0: เราก็ต้องขอโทษเหมือนกันเราแต่จัดแจงทุกอย่างไม่ได้นึกถึงความรู้สึกกิจเลยแต่ตอนนี้เราเห็นกิจกับโมจิมีความสุขกันดีเราก็ดีใจด้วยนะ
2: ลินก็ด้วยนะโชคดีนะ

0: ังซวยอยู่แบบนี้ก็เป็นเพราะกูเอง
1: ถ้าไม่มีเรื่องคำสาปนั่นน่ะกูไม่มาอยู่กับมันในวันนี้หรอก
2: มีอะไรวะ

0: ปล่าอ่ะไม่มีอะไรแค่ถามว่าวงดนตรีเป็นไงบ้างอ่ะซ้อมถึงไหนละ
1: มึงถามทำไมอ่ะ
0: ก็แค่อยากจะรอดูอ่ะ
1: นี่มึงรอดูเลย
0: งั้นกูจะรอดูนะ

0: ตื่นเช้าก้าวขาผิดข้างตรงท่อระบายน้ำนี่เป็นไง
1: อะไรของมึงเนี่ยลองอย่างนี้ดิ

0: ดีไหม
1: เฮ้ย
0: ได้เนี่ย
1: ลองไปต่อลองไปต่อ
0: ฉันอาจเป็นคนที่โชคไม่ค่อยดีโดนสาปให้โชคไม่ทุกทีทำไมรัก
2: เมื่อคำสาปถูกถอนผู้ที่ถูกสาปจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับผู้สาปทั้งหมดเสมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
1: ถ้าเกิดว่ากูมีวิธีทำให้มึงกลายเป็นคนโชคดีแต่แลกกับการที่ไม่มีกูมึงจะเอาไหมวะ
3: ไม่เอาอ่ะแล้วถ้ากูไม่มีมึงกูอยู่ไงเป็นไงขอบเปล่า
0: ก็พอดี

0: อะไรวะ
1: เฮียทองเฮียทองแท่งจริงด้วยอ่ะ
2: เซอร์ไพรส์ของขวัญสำหรับคนเก่งดีใจด้วยนะมึงที่ผ่านการคัดเลือกไปประกวดวาดภาพระดับนานาชาติแล้วเก่งมากกูอะวิเคราะห์มาอย่างดีแล้ว
0: ทองคำอะเป็นแอสเซทที่ราคาไม่ค่อยตกมึงเก็บไว้อะยังไงก็ไม่มีทางขาดทุน
1: แล้วทองมันเกี่ยวกับกูยังไงเนี่ย
2: ก็กูอยากลงทุนกับคนที่กูชอบไปนานๆไงทองคำอะราคามันอาจจะมีลงมีขึ้นตามกลไกของตลาดนะเว้ยแต่ความชอบที่กูมีให้มึงอะมันเสถียร 100% เลยนะเว้ย
1: มึงก็เวอร์ไป
2: กูพูดจริงๆนะเว้ยถ้าวันหนึ่งราคาทองคำอะมันถึง 10,000 ดอลลาร์กูหวังว่ามึงยังอยู่ข้างกูนะลิน
1: ว่าแต่มึงรู้ได้ไงว่ากูผ่านคัดเลือกเนี่ยป่าเจมเพิ่งบอกกูไม่เย็นนี่เองนะ
0: กูต้องรู้ดิวะไอโอมจินนี่แดนไทยรู้เลยมีแต่กูคนเดียวเนี่ยที่มึงรู้เป็นคนสุดท้ายอ่ะ
1: อ๋อโอนะคือกูกะว่าจะบอกมึงอยู่แล้วแต่รอชนะก่อนแล้วบอกทีเดียวไงเนี่ยแล้วช่วงนี้มันก็ยุ่งๆกับแต่งเพลงอยู่ด้วยกูเลยไม่ได้บอกแต่มึงก็ไม่ได้ถามด้วยไง
0: ยังกูถามมึงเลยแล้วกันมึงมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกกูอีกปะกูอยากรู้เกี่ยวกับมึงทุกเรื่องเลยกูบอกเรื่องของกูไปหมดแล้วนะเว้ยกูไม่มีอะไรปิดบังเลยมึงมีอะไรปิดบังกูอีกปะ
3: มึงปิดกูทำไมวะอาเพสโตอาโมรา
4: คุณขอโทษนะขอบฟ้า
5: คิดมากเรื่องพี่ขอบฟ้าอยู่เหรอ
1: มันรู้สึกค้างคายังไงไม่รู้ว่ะ
5: แล้วพี่ได้บอกเขาหรือยังอ่ะเรื่องแก้คำสาปอ่ะ
1: ยังอ่ะกูกลัวว่ามันจะรับไม่ได้ที่ต้องเสียกูไปอ่ะ
5: คนที่กลัวจริงๆอ่ะคือตัวพี่เองหรือเปล่าวะพี่กลัวว่าถ้าคำสาปถูกแก้วันหนึ่งพี่จะต้องสูญเสียพี่ขอบฟ้าไปใช่ไหมพี่กลัวว่าจะต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาเขาใช่ไหม
6: ไอ้ขอบฟ้าจะขอลินเป็นแฟนเหรอแล้วที่วันก่อนที่มึงกอดกับลินน่ะ
7: กอดกันเพื่อเคลียร์ใจอะเรื่องลินอะกู move on ได้ตั้งนานแล้ว
0: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
8: อาหารแมวคุณภาพ
9: พวกเราเลือกได้โกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
10: อาหารแมวได้โกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
11: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย

0: ันทุกโมเมนต
1: ์ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
0: ่ไม
5: ่ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
6: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
7: พ่อทำไงดีลูก
5: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนปะ
8: เอ้าไอดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: พี่ครับอันนี้ฟ้าแนะนำวงเดอะวินเนอร์ครับ

0: ูเองถ้าไม่มีเรื่องคำสาปนั่นน่ะกูไม่มาอยู่กับมันในวันนี้หรอก
1: เลวินเนอร์ใช่ป่ะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เปิดโปรโมทให้เลย
2: เปิดขึ้นจอใหญ่เลยนะพี
1: ่แต่เดี๋ยวพี่เปิดให้
3: ยานะเว้ยพวกคุณเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอ่ะ
4: ห้ามคนในกลุ่มพบกันเองเด็ดขาด
3: เย้
5: ใช่

0: โมจิมึงรู้ยังไอ้ขอบฟ้าจะเซอร์ไพรส์ขอลินเป็นแฟนนะเว้ย
1: มึงว่าไงนะกิจไอ้ขอบฟ้าจะขอลินเป็นแฟนเหรอแล้วที่วันก่อนที่มึงกอดกับลินนะ
0: อ๋อตอนนั้นกูต่อโดเมนให้ลินเฉยๆกอดกันเพื่อเคลียร์ใจอะลินบอกกูด้วยนะเว้ยว่ามันดีใจมากเห็นกูมีความสุขตอนอยู่กับมึงอะ

0: ไหมถึงเหรอเรื่องลินอ่ะกู move on ได้ตั้งนานแล้ว
1: คนที่กลัวจริงๆอ่ะคือตัวพี่เองหรือเปล่าวะพี่กลัวว่าถ้าคำสาปถูกแก้พี่จะต้องสูญเสียพี่ขอบฟ้าไปใช่ไหมพี่กลัวว่าจะต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาเขาใช่ไหม
2: วันนี้แหละขอบฟ้ามึงจะได้รู้ความจริงทั้งหมด
0: นี่กูมานะลิน
3: รับคนดวงซวยไว้เป็นแฟนสักคนไหมครับ
4: จากนี้ไม่ว่าจะอะไรถ้ามีเธอนั้นอยู่ใกล้ๆต่อให้เธอลำบากแค่ไหนก็พร้อมไป
3: เป็นแฟนกับกูนะลิน
5: ครบเลยครบ

าพี่พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเขาไปเถอะหมดใจไปเลย

0: มึงเป็นแฟนกูแล้วนะ
1: กูขอโทษนะขอฟ้ากูอยากมีความทรงจำร่วมกับมึงต่ออีกหน่อยว่ะ
2: กูเป็นทายาทสายมูมนต์ดำวันนั้นที่กิจบอกเลิกกูแล้วไปคบกับโมจิกูโกรธมากกูเลยเอาปากกาของกิจมาสาปให้กิจเจอแต่เรื่องสวยๆแต่กูเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าปากกานั้นเป็นของขอฟ้ากลายเป็นว่ากูสาปให้ขอฟ้าเจอแต่เรื่องสวยๆที่ขอฟ้ามันต้องสวยอยู่แบบนี้ก็เป็นเพราะกูเองกูเลยปล่อยให้มันสวยถ้าไม่มีเรื่องคำสาปแล้วกูไม่มาอยู่กับมันในวันนี้หรอก

0: ที่มึงพูดในคลิปนี้เรื่องจริงเหรอวะ
1: พ่อป๋าผิดเองเว้ยมันเป็นความผิดกูเองกูไม่น่าปล่อยให้เรื่องมาถึงขนาดเนี้ยกูมันเห็นแก่ตัวเองอ่ะกูโคตรแย่เลย

ูขอโทษนะเว้ยลินกู

0: กูขอฝากปากกาพ่อกูไว้กับมึงได้ปะ
1: ได้ดิกูจะดูแลพ่อมึงให้ดีที่สุดเลยกูสัญญากูขอให้มึงโชคดีนะ

0: เนี่ยมันเรียกว่าตาข่ายดักฝันร้ายกูเห็นมึงชอบฝันร้ายบ่อยๆจนนอนไม่พอกูเลยอยากเอามาช่วยมึงไง
1: สร้อยข้อมือที่กูใส่ติดตัวมาตลอดกูฝากมึงดูแลมันแทนกูด้วยนะ

0: ถ้ามึงลืมกูไปมันคงดีกว่าการที่ต้องมานั่งเกลียดคนเลวๆอย่างกูใช่ไหมวะอย่างน้อยในโลกที่ไม่มีกูมึงก็จะได้มีความสุขได้โชคดีกับชีวิตจริงๆสักทีนะ
1: ที่มึงพูดในคลิปนี้เรื่องจริงเหรอวะ
2: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
3: ฟินิโตอโมรา

0: มึงเป็นอะไรอ่ะ
1: กูเกรงใจอะดิมึงซื้อทองให้กูเลยอ่ะ
0: มึงต้องเกรงใจมึงเชื่อเรื่องสายมูไม่ใช่เหรอคนโบราณเขาเชื่อว่าทองคำอ่ะมีพลังในการล้างคำสาปนะเว้ยมึงจะได้เป็นคนโชคดี
1: แค่กูคนเดียวได้ยังไงที่จะเป็นคนโชคดีอ่ะมันต้องเราทั้งคู่เว้ยเราสองคนจะได้โชคดี
0: นอนกัน
1: เนอะปอย
0: แมว
1: โชคดีนะเว้ย

0: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: ขอฟ้ามันจำมึงไม่ได้จริงวะ
4: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
5: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
6: ทำไมกูคุ้นเหมือนว่าเคยมาส่งใครที่บ้านหลังนี้วะ
4: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
2: อะไรนะ
7: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
8: Horizon

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
2: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชทสดๆครับขอต้อนรับเข้าสู่แชทต้นเดือนตุลาคม
5: ครับผม
4: 1ตุลาคมแล้วนะฮะ
5: ครับ
4: ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วนะฮะวันนี้ตกอกตกใจไม่เคยเจอ
5: เออลูกเห็บตก
3: เห็บ
5: บ้านเธอ
3: บ้าน
4: ฉันเลยอีน็อตฉันกลัวไม่แต่จริงๆแบบปุ๊บตอนแรกตกออกมาแบบมหาศาลจนในที่สุดไงไหมไม่เคยเห็นลูกเห็บเพราะปกติเราจะติดตามข่าวลูกเห็บมันจะต้องเกิดแถวภาคเหนือ
5: ถูกต้อง
4: ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยอาจจะเจอกันบ่อย
5: สามบางที
4: ถูกต้องไหมฮะเฮ้ยลูกเห็บตกกลางกรุงเทพเพราะลูกเห็บมันก็เกิดจากอะไรก็คือความร้อนเจอความเย็นนั่นแหละ
5: ถูกต้อง
4: แน่นอนแต่ปรากฏว่าอย่างแรกที่เข้าใจอย่างแรกคือต้องรีบไปดูโซลาร์เซลล์ชั้นแตกหรือเปล่า
5: ขึ้นหลังคาเลยเหรอปีนขึ้นไปดูเลยเหรอ
4: ไม่แต่ก็รถเมย์บอกนะพี่โซลาร์เซลล์แตกหรือเปล่า
5: แล้วแตกมาแล้วเป็นไร
4: ไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรนะแข็งแรงดีอยู่
4: เดี๋ยวพูดเข้ามาท่านผู้ชมครับแน่นอนวันนี้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยต้องเช็คว่าความแปรปรวน
5: อย่างรวดเร็ว
4: ถ้าสมมติเราติดตามกันเนี่ยเขาบอกเราจะมีเวลาซักผ้าตากแดดอีก 2-3 วันเราน่าจะได้ซักผ้าตากแดดอีกเนี่ยสัก 2-3 วัน 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่หลายพื้นที่เนี่ยเผชิญฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงลมกันโชกแรงมีรายงานจากประชาชนบางจุดนะว่าพบเป็นเม็ดน้ำแข็งแต่มันละลายเร็วมากก็คือลูกเห็บนั่นแหละตกมาพร้อมกับฝนโดยลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะฮะโซนลาดพร้าวจตุจักรรัชดาภิเษกโชคชัย4อะไรเงี้ยโดยการเกิดลูกเห็บเนี่ยสร้างความเอาจริงๆทุกคนตื่นเต้นหมดฉันยังตื่นเต้น
5: เกิดมา
3: เ
5: กิดมาต
3: ั้ง
5: หลายสิบปีแล้วไม่เคยเจอใช่ไหม
4: เคยเห็นกันเหรอ
5: เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะคนกรุงเทพไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็น
4: เออพวกเธอเห็นกันบ่อยเชียงใหม่เธอ
5: ถ้าเชียงใหม่จะเห็นบ่อยดูป่ะ
4: ถูกไหม
5: ล่ะเฉย
6: ๆแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่าอ๋อเ
5: ชียงใหม่ลูกใหญ่ๆเลยเหรออันนี้เป็นเล็กๆๆๆๆเ
4: ออใช่ก็โยไอ้ว่าอีพอยก็ไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยกูตื่นเต้นอยู่คนเดียวใหญ่เลยเพราะอีพอยมันก็เป็นคนเชียงใหม่ไง
5: เอออยู่ที่บ้านเธอเหรอ
4: เอออยู่บ้าน
5: อ
4: ะ
5: วันนี้อ๋อเหรอ
4: มันมาทำไมนะ
3: เสียงหลีกเรียบเลยอ่ะ
4: หลายคนก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บครั้งอะตัวเองว่าเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บคร
5: ั้
4: งแรกขณะที่ประชาชนต่างเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากฝนมันตกหนักแล้วก็
5: ลมแรง
4: ในทางอุตุนิยมวิทยาฮะปรากฏการณ์นี้เกิดจากความร้อนสะสมสูงพื้นดินแล้วก็พื้นผิวเนี่ยสะสมความร้อนมากตลอดช่วงเช้า
5: ช่วงเช้าแดดแรงพอสมควร
4: แดดแรงใช่ไหม
5: แดดแรงพอสมควรเลยใช่สิหลังจากไม่มีแดดมาหลายวันแดดค่อนข้างแรงเลยทำไมแถวบ้านฉันแรงมาก
4: ไม่มี
5: แถวบ้านเธอไม่มีเหรออ๋อแถวบ้านฉันแดดแรงมากเลย
4: โซลาร์เซลล์ผลิตได้ 40% ท่านผู้ชมอ่ะคือเขาบอกแต่ช่วงเช้าอ่ะมันก็อาจจะร้อนนั่นแหละก็คือมันมีการสะสมแดดแล้วก็สะสมความร้อนสะสมสูงบนพื้นดินแล้วก็พื้นผิวเนี่ยสะสมความร้อนมากตลอดช่วงเช้าประกอบกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันเพียงพอเมื่ออากาศร้อนขึ้นนะฮะแล้วก็ร้อนด้วยแล้วน้ำมันยังอยู่เยอะถูกต้องไห
5: ม
4: มันก็ร้อนชื้นเมื่อร้อนชื้นเนี่ยยกตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วเนี่ยในช่วงบ่ายจึงพัฒนาเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ได้ในเวลาสั้นกระแสลมยกตัวที่รุนแรงภายในเมฆเนี่ยพัดหยดน้ำขึ้นไปถึงระดับที่
5: เย็นจัด
4: จนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งค่ะจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอะแล้วมันก็ตกลงมาพร้อมกับเอาจริงแต่ตอนก่อนตกอ่ะ
5: ลมเย็น
4: เหมือนเปิดแอร์เลย
5: อ๋อรู้สึกว่าลมเย็นเลย
4: เหมือนเปิดแอร์เลย
5: อ๋อเหรอ
4: มาแล้วก็ก้อนเมฆก็พัดกระโชกแรงลงสู่พื้นดิน
5: ครับผมโดยเหตุการณ์ลูกเห็บตกในกรุงเทพนะครับไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับย้อนกลับไปครับวันที่4ตุลาคม2012นะครับก็เคยมีรายงานว่ามีลูกเห็บเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับทั้งที่ตรงประตูน้ำนะครับพญาไทราชเทวีแล้วก็ถนนศรีอยุธยานะครับส่วนเดือนเมษายนปี2016นะครับก็พบลูกเห็บอีกครั้งนะครับในพื้นที่สายใหม่แล้วก็หาดไทราชครับและที่เก่ากว่านั้นนะครับพบหลักฐานครับเมื่อปี2559นะครับก็เคยมีลูกเห็บขนาดเล็กนะครับตกบริเวณรัชดา36โชคชัย4ลาดพร้าววังหินมาแล้วเช่นเดียวกันครับเหตุที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่นะครับอาจเป็นเพราะว่าลูกเห็บในกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับและมักเกิดเฉพาะบางพื้นที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นต่างจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พบได้มากในช่วงพายุฤดูร้อนครับผม
4: แต่ตอนแรกใครจะบอกอีก3ชั่วโมงฝนจะตกไม่เห็นจะมีฝนตกเลย
3: อ๋อจากชั้นบ้านตก
4: ตกเหรอ
3: ตกตอนที่เธอเห็บอ่ะชนะ
5: บ้านชั้นตก
4: อ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าตอนประมาณสักหลัง 4-5 โมงอ่ะ
5: ตกหนัก
4: ตก
5: ตกหนัก
4: แล้วเหรอ
5: หนักมากเลยตรงบางนา
3: ใช
4: ่อ๋อเหรอ
5: แต่เธอมีแต่ลูกเห็บ
4: มีเห็บ
5: ลูกเห็บก็คือเป็นเม็ดอย่างเดียวไม่มี
4: แต่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ลุ้น
5: ฝนจะมาอีกเหรอ
4: พรุ่งนี้เขาลุ้นกันอย่างนี้คือถ้าสมมติเอางี้วันนี้ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้ติดตามจากฉันติดตามจากเพจ
5: ทีลมฟ้าอากาศ
4: คือหลังจากพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณอ่างทองอาจจะเกิดฝน
5: ตกหนักตอนบ่าย
4: ตอนบ่ายอันนี้ก็ต้องดูว่าลูกเห็บเนี่ยก็อาจจะตกอีกครั้งนึงได
5: ้
4: อันนี้จากเพจทีลมฟ้าอากาศก็แค่เตรียมตัวเอาไว้
5: อะ
4: จริงๆหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คนกำลังตัดสินใจว่าไอ้คำพยากรณ์อากาศเนี่ยของใครจะแม่นกว่ากันล่าสุดเนี่ย Facebook เพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความอธิบายว่าฝนเพิ่มทั่วไทยทุกภาคนั่นแหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ2ต
5: ุ
4: ลาคมถึง6ตุลาคมหลังจากนั้นก็จะลดลงไปค่ะโดยจะเป็นฝนตกตามฤดูกาลปกตินั่นแหละกับฝนจาก
5: แนว
4: ประทะอากาศก็คือความร้
5: อน
4: ก็คือประเทศจีนเริ่มเย็นแล้วถูกต้องมั้ยตอนนี้สมมติเราไปฮ่องกงอะไรมันเริ่มเย็นแล้วความร้อนกับความเย็นมาเจอกันส่วนใหญ่เนี่ยตกในช่วงบ่ายแก่ๆค่ำๆดึกๆแต่ไม่มีตกหนักแช่ข้ามวันท
5: ั้
4: ง
5: คื
4: นอีกแล้
5: ว
4: ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าฝนจะถล่มหนักฟ้าแรงลมแรงกรุงเทพนนทบุรีหลายเขตโดยเฉพาะจตุจักรลาดพร้าวหนักหน่วงสุดๆอาจจะเห็นลูกเห็บตกได้
5: ซึ่งตกแล้ววันนี
4: ้แล้วมันก็ตกจริง
3: ๆ
4: มันก็ตกตามที่ทีลมฟ้าอากาศบอกจริงๆ
5: ครับ
4: อ่ะอย่างลูกเห็บใครจะใจใครจะ
5: คิดว่ามันตกง่ายๆนะมันจะเกิดขึ้นง่ายมันเกิดขึ้นยากอยู่แล้ว
4: ถูกต้องไหมล่ะต่อให้แบบว่าลูกเห็บอ่ะใครเคยบอกลูกเห็บตกได้ใครจะไปบอกว่าลูกเห็บจะตกอ่
5: ะ
4: แต่เขาบอกเลยฮะแล้วมันก็ไปตกตามที่จุดทีลมฟ้าอากาศพูดจริงๆ
5: ซึ่งเขาดูจากเรดาร์นะแล้วเขาวิเคราะห์จากเรดาร์เอา
4: เขาบอกเขาก็อ่าน
5: เรดาร์
4: เขาก็อ่านเอาเนี่ยแหละเขาบอกนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าทั่วไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนกระจายหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง5ตุลาคมนี
5: ้
4: แต่ช่วงดังกล่าวเนี่ยไม่มีฝนตกแบบแช่ข้ามวันข้ามคืน
5: ที่ผ่านมาใช่ไหม
4: แต่อาจจะมีตกแช่หลายชั่วโมงไม่ปฏิเสธจะมีแบบแช่หลายชั่วโมงไม่ปฏิเสธหลังจากนั้นช่วงวันที่6ตุลาคมฝนทั่วไทยตอนบนนะฮะจะค่อยๆลดลงดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักจากปริมาณฝนสะสมสูงระดับวิกฤตแบบครั้งที่ผ่านมาแต่หมายความว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีเวลาให้ระบายน้ำลงไม่มากแล้วล่ะก่อนที่จะได้น้ำฝนสะสมใหม่มาตกในพื้นที่เพิ่มปริมาณต้นน้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ที่เขาเตือนกันเนี่ยเขาก็ขอให้พวกเราเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงดังกล่าวได้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
5: ครับ
4: เส้นทางของคุณเนี่ยอาจจะเสี่ยงฝนตกได้สำหรับพื้นที่จังหวัดไหนที่กล่าวมาว่ามีน้ำท่วมขังอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะอาจจะตกซ้ำในพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นด้วยฮะ
5: ครับ
3: ค่ะลองมาฟังฝั่งเพจกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วง1ถึง3ตุลาคมนี้นะคะฝนยังน้อยค่ะเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่5ถึง8ตุลาคมค่ะแล้วก็3วันนี้นะคะประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนนะคะจากนั้นทางภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงค่ะ
5: โดยผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยานะครับการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ระบุว่าในช่วงวันที่1ถึง4ตุลาคมเนี่ยฝนยังคงมีฝนบางจุดบางพื้นที่นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำ

0: เป็นหลังเลิกงานครับตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกลับมาพัดปกคลุมช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าล้างรถแดดแรงช่วงกลางวันนะฮะความร้อนก็จะเริ่มสะสมครับในเวลาช่วงนี้นะฮะระบายน้ำที่ท่วมขังออกให้แห้งครับฝนที่จะเติมยังมีน้อยนะฮะส่วนภาคใต้เนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันครับและในช่วง 5-15 ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนครับลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาจะทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนนะฮะในเช้าตู่ของวันที่5ตุลาคมแล้วก็จะค่อยๆไล่ลงมาฝนเนี่ยก็อาจจะมีกระจุกตัวบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลนะฮะตามนี้ครับผม
1: ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับสถานการณ์เธอไปแจกข้าวมานี่
2: ค่ะ
1: ถามจริงๆเถอะสภาพเป็นยังไงบ้าง
2: สงสารมากจิตใจคือแบบคือมันไม่ใช่แค่น้ำที่มันล้นแต่ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็ขยะ
0: เพราะน้ำมันขังอยู่กับที่ถูกปะ
1: ขยะเยอะ
0: ขยะม
2: ันเยอะแล้วตอนแรกอาจจะวันแรกที่เราไปมันจะยังไม่ลอยมาเยอะขนาดนี้แต่พอมันหลายวันแล้วมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้ว
0: มัน
2: ไปกองแล้วมันก็เน่า
0: อันนี้เธอไปตรงร่มเก้า
2: ร่มเก้า
0: แถวร่มเก้า
1: วันที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวมาเป็นไง
0: ไปทำก๋วยเตี๋ยวมาก็ไม่ได้ไปด้วยเองเพราะติดงานอื่นส่งลูกน้องไปก็คนก็ไปต่อคิวกินกันแหละเพราะเราทำแบบสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยตักให้กินร้อนๆเลย
1: เธอคิดดูสมัยเราเด็กๆอ่ะนวัตธานีจะมีแต่ไฮโซอยู
0: ่
1: ถูกต้องไหมพี่ตั๊กมายุล
0: า
1: ตู่นันทิดาคนดังๆอ
0: ยู่แถวนั้นหมด
1: อยู่นวัตธานีแค่นั้นน่ะ
0: บางกะปิ
1: ก็คือตรงนั้นทุกวันนี้นวัตธานีอ่ะซึ่งสูงอยู่แล้วนะออกไม่ได้นวัตธานีเมื่อวานพี่ตั๊กมยุราถึงออกมาไลฟ์เนี่ย
0: เพราะรอบนอกทั่วหมด
1: รอบนอกทั่วหมดแต่พี่ตั๊กเขาพูดว่าตัวเขาเองอ่
0: ะ
1: คนอย่างมยุราก็ได้ข้าวกล่อง
0: ก็ต้องกินข้าวกล่องเหมือนกัน
1: เพราะไปไหนไม่ได้เพราะมันไปไหนไม่ได
0: ้
1: คือโอเคแต่เขาเองโชคดีที่เขาตุนอาหารไว้แล้วคนก็ไปถามว่ามยุรากินได้หรอข้าวกล่องนี่พี่ตั๊กเขาพูดถูกว่าพวกเราอ่ะทุกคน
0: อ
1: ่ะต่อให้ดัง
0: เราชินกับข้าวกล่อง
1: พวกเราโตมาก
2: ับข้าวกล่อง
0: ข้าวกองเนี่ยข้าวกล่องทั้งนั้นแหละ
1: เมื่อก่อนข้าวกองมันไม่ได้มีแคทเทอริงนะคะ
0: มันไม่ได้มีแบบ
1: มันเพิ่งมามี
0: สดๆเพิ่งมี
1: มันมาเพิ่งมาหลังๆนี่เองเมื่อก่อนเราโตมากับข้าวกองกันอยู
0: ่ยิ่งไปในที่ที่เขาห้ามคุกกิ้งแล้วนะข้าวกล่องทั้งนั้นแหละ
1: เราโตมาจากข้าวกองยิ่งมันมนุษย์กองถ่ายอย่างฉันน่ะอย่างกองถ่ายละครจะมีสวัสดิการอย่างมนุษย์กองถ่ายคือข้าวกล่องล้วนๆ
0: ข้าวกล่องล้วนจริง
1: ต้องป่ะท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำมันลดแล้วล่ะฉะเชิงเทรายังไม่ลดนะฮะยังไม่ลดแต่หลายคนคิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยวิกฤตจะผ่านพ้นไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำท่วมขังในกรุงเทพก่อนดีกว่าไม่ใช่แค่น้ำฝนธรรมดาแต่มันปนเปื้อนด้วยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลสารเคมีเมื่อน้ำแห้งเนี่ยก็จะทิ้งคราบโคลนดำปนเชื้อโรคไว้ทุกพื้นที่เลย
0: ฮะ
1: ได้มีโอกาสไปอ่านของ Spring News Spring News เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้คนที่เจอน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะเจอวิกฤตสุขภาพโคลนเน่าแล้วก็ภูเขาขยะ
0: ครับ
1: โดยระบาดมาเร็วเพราะน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานครเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเสียแล้วก็สารเคมีทิ้งคราบโคลนดำปนเชื้อโรคอะไรโรคฉี่หนูเนี่ย
0: มากับน้ำเนี่ย
1: น้ำกัดเท้าท้องร่วงแล้วก
0: ็ไข้
1: เลือดออกซ้ำเติมขยะรถใหญ่มันคืออะไรบ้างมันคือเฟอร์นิเจอร์ที่พังแล้วตู้เตียงที่พังแล้ว
0: ที่มันมากัน
1: ต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีขยะที่เกิดขึ้นเธอคิดดูต่อไปนี้มันจะมีทั้งตู้เย็นพังทุกอย่างขยะจะมหาศาลเชื่อแล้วกันว่าขยะรถใหญ่เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับขยะ6เดือน
0: อ่ะเพราะมันเป็นของที่ไม่ได้ตั้งใจทิ้งแหละแต่มันเสียหายมันต้องเอามาทิ้งให้หมด
1: แล้วก็จะกองอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยมันก็จะกลิ่นเน่าก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะอะไรของบางอย่างแช่อยู่ในน้ำมันก็เน่าแล้ว
0: ก็เน่าหมด
1: ไม่ต้องเลยไม่อัด
0: โอ้เหม็น
1: ส่วนใหญ่ตู้เวลาไม
0: ่อัดนี่เหม็นมาก
1: แล้วคุณคิดดูมันใช่ไหม
0: แล้วในไม่อัดมีสารเคมีเยอะด้วย
1: โอ้แล้วเธอคิดดูว่าเอาง่ายๆว่าแค่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่อัด
0: จริง
1: แล้วเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่อ่ะ
0: ก็เป็นไม
1: ้อัด
0: อันนี้เป็นไม้พาร์ติเคิลบอร์ดพวกนี้มันก็สารเคมีทั้งนั้นอ่ะ
1: จราจรแล้วอู่ซ่อมรถอัมพาตเพราะอะไรรถจมน้ำคิวเนี่ยต่อไปนี้รถมันจะซ่อมกันยาว 3-6 เดือนอะไรจะขาดแคลนวิกฤตเศรษฐกิจครัวเรือนคือผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารแผงค้าในตลาดเนี่ยต้องสูญเสียวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์เสียหายฮะขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานรายวันเรากำลังพูดถึงวินไรเดอร์แม่ค้าจะขาดรายได้แล้วก็จะหยุดงานเพื่อกลับไปฟื้นฟูที่อยู่ตัวเองให้ได้ก่อนเพราะอะไรมันไม่มีที่จะอยู่
0: มันไม่มีที่อยู่ก็ต้องทำบ้านให้เสร็จก่อน
2: ที่พักอาศัยก่อน
1: บ้านจะทรุดน้ำซึมไฟรั่วโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณอันตรายค่ะผนังจะเริ่มแตกแล้วจากดินซุ

0: รอยซึมของน้ำและที่น่ากลัวที่สุดคือระบบไฟฟ้าในบ้านซึ่งแม้มันจะแห้งแล้วเนี่ยแต่มันมีโอกาสที่จะไฟฟ้ารั่วไฟฟ้ารัดวงจรเสี่ยงต่อการเกิดเฟิงไหม้อีกค่ะอันนี้มันจะสูงแบบเห็นได้ชัดเลยสุขภาพจิตล่ะเขาถึงพูดวันนี้ต่อให้คุณเป็นคนจนคนรวยนะถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่าน้ำท่วมทีอ่ะมันหนักขนาดไหน
1: ครับ
0: เพราะมันมีแต่ของต้องทิ้งถูกต้องไหม
1: ถูก
0: แล้ววันนี้มันก็แปลกบ้านเศรษฐีทั้งนั้นที่ท่วมบ้านเศรษฐีโอเคคุณอาจจะมีเงินทางแล้วคิดถึงบ้านคนที่ยังผ่อนไม่หมดล่ะที่แบบไม่รู้ยังไงเพราะมันเป็นฝน
1: มันไม่ได้เป็นน้ำฟ้าม
0: ันไม่ได้บนฟ้าเขาบอกสุขภาพจิตอันนี้จะเป็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยอาจจะเจอเผชิญกับภาวะหมดไฟเครียดอาจจะซึมเศร้าเดี๋ยวมันจะต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อีกถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ภาระหนี้สินอีกหลักการสูญเสียอีกหลักการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะหายไป 30-40% ใน1เดือนนะ
1: โอ้แล้วมันเป็นช่วงการท่องเที่ยวนะสิ้นปีด้วย
0: ทุกคนจะเลื่อนทริปหมด
1: ถูก
0: อีเวนต์คอนเสิร์ตอาจจะมีการอ่ะเอทามก็ยกเลิกไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ของไอ้เด็กๆอ่ะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: จะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยแล้วก็ร้านอาหารที่เพิ่งลงทุนไปเนี่ยจะบาดเจ็บหนักเลย
1: ครับผมและการกู้วิกฤตครั้งนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้สั่งการให้ถอดบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่ครับโดยเน้นการบูรณาการความช่วยเหลือเชิงรุกแบบไม่ต้องรอน้ำแห้งสนิทครับเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคนะฮะฉีดล้างเมืองลดฝุ่นพิษครับแล้วก็ประสานกับคปภ.นะครับเร่งจ่ายเงินประกันภัยพร้อมกับผลักดันโครงการระบายน้ำระยะยาวนะครับเช่นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคตครับผม
0: วันนี้เอาจริงๆนะฮะใครก็แล้วแต่อันนี้ขอชื่นชมอยากจัดใจจริงๆน
1: ะ
0: เพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ได้แต่อ่านข่าวแต่อันเนี้ยขนาดบ้านตัวเองอะนะบ้านที่ตัวเองไปงานศพญาติฉัน
1: อ
0: ะยังท่วมขนาดนี้เลย
1: ที่ชัยเชียงเซานะ
2: นี่ที่ไปใ
1: ช่ชั้นสองเธอบอกชั้นสอง
0: นี่ก็ตอนวันนี้ลงมาแล้วว ันนี้ก็คือลงมาก็สักชั้นหนึ่ง
1: โอ้โหก็ยังชั้นหนึ่งมิดอยู่ดี
0: แต่ตอนเวลามันขึ้นชั้นสองเลยคือที่ฉันลงไอจีสตอรี่อะน
1: ะ
0: คือมันขึ้นอย่างนั้นเลยแต่ก็วันนี้แน่นอนฮะเชื่อไหมขนาดบ้านฉัน
1: อ
0: ะยังท่วมขนาดนั้นแล้วบ้านคนอื่นที่เขาเป็นบ้านอยู่กันทั้งครอบครัว มันจะท่วมขนาดน
1: ั้นครับ
0: บางทีหมดเนื้อหมดใจวันนี้โรงครัวใครทำเถอะค่ะ
1: ฮะ
0: พรรคภูมิใจไทยเองเขาก็ทำนะคะแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าขึ้นหลังจากพรรคภูมิใจไทยเขาร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือ Grab Food จัดทำโครงการโรงครัวภูมิใจไทย Grab Food เนี่ยเปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยสามารถกดสั่งอาหารแต่เอาจริงนะ
1: สุกปุ้งใหม
0: ่ให้ก็ดราม่าไปเถอะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้ว่ามีที่กินข้าวเอาตรงๆ
1: ดราม่ายิ่งเยอะจะได
0: ้เขาจะได้รู้ว่าม
1: าข้าวที่ไหน
0: นะฮะมีแต่เขาก็ทำอาหารดีมีข้าวเหนียวไก่ทอดมีขนมผ่านแอปพลิเคชันสั่งฟรีได้แบบไม่มีค่าจัดส่งมันก็เลยเกิดเสียงสะท้อนจากกลุ่มไรเดอร์ผู้ส่งอาหารที่สะท้อนปัญหาว่าพื้นที่น้ำท่วมสูงเราไม่สามารถเข้าไปได
1: ้
0: ก็คือค่ารอบมันจะน้อยแล้วก็เสี่ยงทำให้รถพังแล้วก็มีการกดปฏิเสธงานเมื่อเขากดปฏิเสธงานเนี่ยก็จะโดนตัดคะแนนถูกต้องป่ะก็จะเป็นการปฏิเสธงานก็คือการปัดออเดอร์ไปจำนวนมากวันนี้คุณไอรัชนกเองเขาออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลแล้วก็พรรคภูมิใจไทยโดยชี้ว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวจริงในจุดที่น้ำท่วมสูงอ่ะมักจะประสบปัญหาเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งสั่งอาหารผ่านแอป Delivery แล้วก็มองว่าควรจะเน้นการลุยน้ำแล้วก็นำเรือหรือรถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายหน้างานให้ถึงมือชาวบ้านโดยตรงมากกว่าครับ
1: ซึ่งวันนี้นะครับทางคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาโรงครัวของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่าจะเพิ่มช่องทางช่วยเหลือประชาชนทางกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะครับที่ประสบอุทกภัยเรื่องของการจัดส่งอาหารผ่าน Grab เนี่ยในพื้นที่ที่น้ำลึกเราจะมีหน่วยงานมูลนิธิอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าอาสาสมัครไปรับข้าวกล่องที่พรรคภูมิใจไทยเพื่อนำส่งให้นะครับส่วนนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนป่วยที่อยู่ตามบ้านเนี่ยหากสะดวกเนี่ยก็ให้สั่งผ่าน Grab ครับผม
0: ท่านผู้ชมเมื่อถามถึงกรณีที่คนขับ Grab เนี่ยส่งเสียงสะท้อนว่าการจัดส่งอาหารมันลำบากหากไปส่งในพื้นที่น้ำลึกเนี่ยเขาก็ต้องปรับมันลด
1: เสีย
0: เขาไม่มีเงินซื้อก็ไม่มีเงินซ่อมกันหรอก
2: คะแนน
0: เขาก็โดนหักแต้มจากแอปพลิเคชันไงเขาก็จะโดนหักแต้มจากแอปพลิเคชันปรากฏรัฐมนตรีสุขสำรวยเขาบอกว่าเราได้อ่านปัญหาตามคอมเมนต์เรื่องนี้นะฮะพี่ต้องสิริพงษ์อังคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็ได้หารือกับคุณสุขสำรวยคงจะมีการแจ้งความคืบหน้าภายในวันนี้

0: โดยเฉพาะในส่วนที่แกร็บเนี่ยกังวลว่าจะถูกหักคะแนนหรือจะมีแนวทางแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยเขาก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะแต่มันมีโรงครัวดีกว่าไม่
1: ม
0: ีเอาจริง
1: ๆ
0: คนที่เขาไม่มีกินมันไม่มีจริง
2: ๆ
0: เออมันไม่คนไม่มีกินมันไม่มีกินจริงๆ
2: ออกมันไม่ได้จริงๆอ่ะเขาออกมาไม่ได้
0: ไม่ใช่เขาไม่มีเงินซื้อนะ
2: เออเขาออกมาได
0: ้นี่ทีมงานฉันยังออกมาไม่ได้จนถึงวันนี้ถูกต้องไหม
1: ยังไม่ได้เลยเนาะ
0: ไม่ได้ก็ยังหยุดงานไปกี่ช่วงอะไรแล้วล่ะ
1: น้ำลดแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาได้หรือป่ะ
0: ถูก
2: เพราะว่าน้ำมันขุ่นมากเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ำเมื่อก่อนเจอคุณลุงเดินไปเอาอาหารแค่ร้อยเมตรอ่ะกลับมาเลือดสาดเลยเพราะว่าเขาไปโดนอะไรขู่ใต้น้ำไม่รู้มันมองไม่เห็น
0: คือเอาง่ายๆมันเดินออกไปไม่ได
1: ้
0: อย่างที่บอกอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็โรงครัวจะได้รับความช่วยเหลือจากสสต่างจังหวัดแล้วก็สมาชิกพรรคภูมิใจไทยซึ่งเรามองว่าควรเป็นศูนย์ผลิตข้าวอย่างมีในสำนักงานเขตเราก็จะมีหน้าที่ผลิตใครมาติดต่อก็รับไปก็สนับนำไปแจกจ่ายได้ทุกวันนี้ก็ต้องผลิตเนี่ยได้หนึ่งหมื่นกล่อง
1: นะ
0: นะฮะแล้วก็ถามถึงวัฒกรรมน้ำท่วมพัสกุศลสำนักก็เป็นเรื่องที่เวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีอ่ะเชื่อว่าประชาชนเข้าใจซึ่งก็ยืนยันว่าคำพูดดีกว่าไม่ทำ
1: อ่
0: านจริงส่วนน้ำท่วมเนี่ยจะท่วมมากหรือท่วมน้อยเราทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอก
1: ไม่มีใครอยากให้
0: ใครอยากให้เกิดบ้างอ่ะถูกต้องไหม
1: แต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีดราม่าในเรื่องของพรรคประชาชนนะครับในการแจกข้าวเพราะว่ามีเพจหรือว่ามีโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับเผยแพร่ข้อความกล่าวหาพรรคการเมืองฝ่ายค้านนั่นคือพรรคประชาชนในทำนองนะครับว่าด่าพรรคอื่นว่าแจกของไม่ใช้เงินตัวเองแต่พรรคตัวเองเนี่ยกลับเอาอาหารของหน่วย904ไปแจกแล้วก็ถ่ายรูปเคลมว่าเป็นของพรรคตัวเองซึ่งประเด็นนี้นะฮะสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้เกิดกระแสโจมตีทางการเมืองอย่างหนักครับผม
0: แต่ในฐานะตัวเองรู้จักกับสสพรรคประชาชนเยอะ
1: ครับ
0: สนิทเป็นเพื่อนกันเนี่ยหลายๆคนออกเงินเองกันนะคะ
1: ฮะ
0: พวกเขาออกเงินเองเขาไม่ได้ไปเอาข้าวจากใครมาเขาเพราะฉันเห็นไอ้แบงค์สุพนัทอย่างเงี้ยไอ้แบงค์เนี่ยวันนึงอย่างน้อยแบงค์อ่ะ 3-4,000 กล่องแต่เขาทำได้แค่อย่างปาล์มสสปาล์มอย่างเงี้ยวันนึง 4-5,000 กล่องทุกวัน
1: ตามกำลังที่เขามีทำได้
0: เขาทำแล้วเขาไม่ได้ไปเอางบจากใครด้วยเอางบจากตัวเองวันนี้คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะฮะแล้วก็สสจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้ออกมาโต้แย้งอย่างแข็งขันเลยโดยยืนยันว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของสสพรรคประชาชนแล้วก็บางส่วนเนี่ยถ้าสสคนไหนเขาไม่มีเงิน
1: ประชาชน
0: ก็จะมีเงินสนับสนุนของประชาชนเนี่ยเขามาช่วยกันไม่ใช่ข้าวของอาหารจากหน่วยงานราชการหรือหน่วย904ตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดข้าวกล่องที่แจกจ่ายนั้นน่ะเป็นข้าวกล่องธรรมดาเช่นข้าวกล่องโฟมที่ทีมงานเนี่ยทำกันเองนะฮะไม่ได้มีความหรูหราอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวเลยแล้วก็ส่วนการลงพื้นที่เข้าไปในจุดที่น้ำลึกเนี่ยก็เป็นการประสานงานกับพวกพี่ๆทหารหรือหน่วยปตอก็คือกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเนี่ยให้เอาอาหารเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายกับชาวบ้านไม่ได้เป็นการแอบอ้างผลงานค่ะวันนี้ช่อเองบอกว่าอันนี้ช่อไม่ยอมช่อฟ้องแน่นอนช่อบอกแล้วคุณช่อพนิกาวานิชตัวแทนสสที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะคะผ่านโซเชียลมีเดียว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการใส่ร้ายสร้างความแตกแยกแล้วก็เป็นการนำสถาบันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเกมการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในยามวิกฤตโดยมีการลั่นวาจาเด็ดขาดว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องร้องผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของพรรคแล้วก็ทีมงานที่ตั้งใจลงพื้นที่ช่วยเหลือ
1: คือ
0: เอางี้ก็มีสสด้วยกันนั่นแหละเขามาโพสต์ว่าทำไมมึงต้องไปถ่ายรูปกับข้าวของคนอื่นเนื้อออกไห
1: ม
0: คุณไผ่นี่แหละคุณไผ่ก็โพสต์ว่าแต่คุณไผ่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครว่าทำไมไปถ่ายร
1: ู
0: ป
1: โพสต์ลอยๆเ
0: น
1: ี่ย
0: โพสต์ลอยๆโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าทำไมไปถ่ายไปเอาข้าวของคนอื่นมาถ่ายรูปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าสมมติเอาจริงๆคือเผอิญตัวเองเห็นแบงค์ซื้อวันนึงเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่เมื่อวานนี้ขอบคุณนะฮะแทนการจัดการจัดบริษัทเมื่อวานเราทำโรงครัว5โรงครัวฉะเชิงเทราวันนี้ทำได้น้อยหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าแม่ครัวฉันไม่ไหว
1: เหนื่อยหมดแรงหมดพลังทำ
0: วันนี้ทำได้ 4,000 กล่อง
1: โอ้เยอะแล้วเยอะมากแล้ว
0: 4,000 กล่อง
1: 4,000 ก็เยอะมากแล้ว
0: ออน็อตไม่พอกินแล้วความรู้สึกคืออะไรมั้ยเวลาไปแจกอะขนาดฉันมีเจ็ตสกีเอาเจ็ตสกีไปทำลายบ้านกูก็ไม่ได้นะเพราะ
1: มันเป็นคลื่น
2: มันเป็นคลื่น
0: ก็ไม่ได้
1: ต้องไปช้าๆ
0: มันจะต้องไปเรือแล้วในที่สุดเนี่ยเข้าไปในลึกๆปุ๊บเขาเหลือข้าวอยู่3กล่องคนทั้งบ้านเขามี6คนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้มันไม่พอเนอะ
2: คือ
0: เข้าใจความรู้สึกเลยแบบว่ามันไม่ใช่เขาไม่มีเงินเจ้าถึงบอกเขาไม่ใช่เขาไม่มีเงิน
1: เขามีแต่ออกมาไม่ได้
0: แต่เขาออกมาไม่ได
1: ้
0: ถูกต้องไหมฮะท่านผู้ชมวันนี้เราได้เชิญสสนครนายกสถานการณ์นครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเลยณตอนนี้คนในพื้น

0: ื้นที่เป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมพึ่งสูงขึ้นเนี่ยเกินความจุแล้วเรื่องนี้เป็นจริงยังไงวันนี้พอดีเขาปกติเขาจะอยู่ในพื้นที
1: ่
0: แต่วันนี้เขามาประชุมสภาประชุมสภาแล้วเดี๋ยวจะกลับพื้นที่หลังจากเสร็จจากรายการแฉก็จะกลับพื้นที่เลยขอต้อนรับพี่หนุ่มนะฮะเกรียงไกรกิติธเนศวรสสเขต2จังหวัดนครนายกจากพรรคภูมิใจไทยฮะ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
2: สวัสดีคร ับ
0: เพราะปกติจะพี่หนุ่มต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเพิ่งเข้ากรุงเทพนี่
3: ใช่ครับช่วงนี้ช่วงประชุมสภา
0: อ๋อต้องเข้ามาประชุมสภา
3: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะลงพื้นที่แล
3: ้วเมื่อวานก็มีโอกาสได้อภิปรายยติเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย
0: พี่ถ้าตอนนี้ขอเชิญนั่งครับ
1: นั่งเลยครับพี่หนุ่มคร
0: ับ จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอีกสักครั้งนะฮะวันนี้รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพี่หนุ่มจะเอาไปเป็นโรงครัว
3: ใช่ใช
0: ่เป็นโรงครัว6จุดเมื่อวานที่กาญจนบุรี5จุดเมื่อวานนี้เราทำที่กาญจนบุรีนะฮะรัฐมนตรีก๊อฟทำไปกับแฉมีโอกาสเมื่อวานทำไป 40,000 กล่องเอ้ย 30,000 กล่องเมื่อวาน 30,000 กล่องฉะเชิงเซา 4,000 กล่องแต่วันนี้ที่โรงครัวจะทำ6จุด
3: 6จุด
0: 6จุดนี่ประมาณกี่กล่องต่อวันพี
3: ่ก็ประมาณสัก 4-500 กล่อง
0: ต่อวัน
3: ครับแล้วแต่บางจุดก็มากกว่านั้นบางจุดก็น้อยแล้วแต่
1: แล้วแต่กำลังคนที่ทำได
0: ้ก็คือรวมๆแล้วมันก็เป็นหลายพันกล่อง
3: หลายพันกล่องครับ
0: หลายพันกล่องคือณวันนี้แล้วแต่ว่าใครจะมาช่วยสำคัญคือกำลังคน
2: ใช่
3: ใช่
1: เพราะว่าคนที่ทำบางทีก็ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ด้วยนะ
3: ก็จะเป็นผู้นำเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านอะไรก็มาช่วยกัน
1: มาช่วยกันนะจะมีที่ไหนบ้างครับหกจุด
3: ก็จะมีนะครับโรงครัวที่จะเปิดก็คือที่หมู่หกตำบลบ้านพร้าวนะครับแล้วก็ทางหน้าวัดบางอ้อในนะครับแล้วก็วัดคลองหนึ่งตำบลทรายมูลทางวัดเชี่ยวโอสถตำบลบางปรากฏแล้วก็ที่ตำบลอบต.บางปรากฏแล้วก็ที่หมู่6ตำบลหัวแทนเนี่ยที่เป็น6จุด
0: แล้วณวันนี้คือเดี๋ยวรายได้จากแฉเนี่ยแหละเด
3: ี๋
0: ยววันนี้จากการขายเดี๋ยวจะเบรก2เราบอกแล้วเราขายของ
1: ครับ
0: แต่วันนี้เจ้าของ UNC คุณยูบอกว่ารู้มั้ยฮะเอาไปทำหมดเลย
1: รายได้ทั้งหมดเอาไปเลย
0: เอาไปทำหมดเลยไปทำโรงครัวนี่หมดเลย
1: โอ้อนุโมทนาด้วย
0: ก็เอาไปทำหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณซื้อ UNC คุณซื้อในรายการแฉเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวยังไงรู้มั้ยฮะรายได้ทั้งหมดคือขอบคุณก็คือแบบช่วงนี้อาจจะมีลูกค้าที่เฉพาะสนิทกันเพราะมันไม่มีใครบ้าหรอกล
1: ู
0: กค้าที่ไหนที่แบบเอาเงินไปทั้งทำโรงครัวทั้งหมดเลยไม่มีหรอก
1: จริง
0: จริงพี่หนุ่มขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มด้วยกัน
3: ได้ครับ
0: ณวันนี้นครนายกเป็นเรื่องดังเรื่องปิดเขื่อนเปิดเขื่อนปิดเข
3: ื่อ
0: นเปิดเขื่อนมันคืออะไรเพราะวันนั้นพี่หนุ่มก็ไลฟ์อยู่ด้วย
3: คือต้นตอวันนั้นอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยวันนั้นอ่ะวันที่27ตอนเช้าเนี่ยผมก็ส่งข้อความไปแจ้งเตือนทางพรรคภูมิใจไทยขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นฝนตกหนักมากนะครับแล้วเปิดไม่นานสักพักหนึ่งรัฐมนตรีเต้ย
0: รัฐมนตรีช่วยมท.2
3: ใช่เขาโทรมาพี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่ลงพื้นที่ช่วยพี่นะผมก็ยินดีดีใจก็ท่านก็มาเลยแต่ว่าเวลาท่านลงพื้นที่ไปกับผมเนี่ยจะท่านบอกว่าจะขอไปดูที่เขื่อนหน่อยเป็นยังไงการปล่อยน้ำเป็นยังไงใช่ไหมฮะการเดินทางจากสารกลางไปที่เขื่อนเนี่ยรถเก๋งรถยนต์รถกระบะใช้ไม่ได้นะ
1: น้ำท่วม
3: ท่วมหนักมาก
1: ท่วมหมักหน้าแล้ว
3: ต้องผ่านอำเภอเมืองผ่านตลาดบ้านผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยท่วมนี่ก็ท่วมถึงชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับท่วมทุกที่นะครับ
0: รีสอร์ทนะ
3: ต้องรีสอร์ทด้วยแล้วก็ตัวตึกด้วย
0: ตึก
3: คุณพ่ออยู่ด้วยก็ท่วมเหมือนกันนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เดินทางไปที่เขื่อนเนี่ยผมก็เลยสอบถามว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอินโฟลเนี่ยปริมาณน้ำขาเข้าอ่ะปี69ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับปี54เป็นยังไงฟังตัวแรกแล้วก็ตกใจปี54ที่ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นนะฮะอินโฟลขาเข้าเนี่ยมันอยู่ที่134ล้านลูกบาทเมตร
1: ครับ
3: แต่ถ้าปี69เนี่ยมันขึ้นไปถึง1ล้าน1ล้าน145ล้าน
0: ก็คือสูงกว่าก็คือปีที่ท่วม139
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้คือ145ล้าน
3: มันมากกว่าม
0: ันมากกว่ากัน
3: นะครับแล้วก็พอไปที่เขื่อนเนี่ยปุ๊บก็ประชุมกันที่วอลลุ่มท้ายเขื่อนมีท่านผู้ว่าทั้งปอเขื่อนปอกรมอุตุนิยมก็นั่งคุยกันแล้วก็สถานการณ์เป็นอย่างไรเขาบอกว่าก่อนที่ท่านมาเมื่อวานเนี่ยวันที่26เนี่ยน้ำเนี่ยปิ่มเลย
1: ก็จะ 100% แล้วล่ะ
0: บางคนก็บอกเลยร้อยไปแล้ว
3: ใช่
0: มันเลยร้อยไปแล้ว
3: คือหลักการของเขื่อนเนี่ยการบริหารการเขื่อนเนี่ยเขามีน้ำสองระดับระดับแรกคือระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่226ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ก็เกินร้อยก็คือเต็มเขื่อน
3: เต็มเขื่อนคือต่ำกว่าสันเขื่อนเนี่ยเมตร50
1: โอ้โหนิดเดียวเองนะ
3: แต่ถ้าระดับบริหารจัดการหรือว่าระดับกักเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตรแต่วันนั้นที่ไปเนี่ย เขาพ่องน้ำเอาไว้อยู่ที่ 98% ของ224ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ยังมีแก๊ปอยู่นะครับ
1: ประมาณ200
3: และรัฐมนตรีเต้ยท่านก็สอบถามความเป็นห่วงว่าตลอดทางที่ท่านเดินทางมาเนี่ยพี่น้องประชาชนตลอดทางเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยและน้ำนครยกที่ท่วมเนี่ยไม่เหมือนน้ำกรุงเทพนะครับน้ำมันไหลแรงไหลหลาก
0: มันเชี่ยว
3: มันเชี่ยว
1: อันตราย
3: มันเชี่ยวมากดีเต้ยก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็คุยกันที่ประชุมเนี่ยเสร็จสับได้รู้ตัวเลขแล้วว่าเฮ้ยมันพอมีแก๊ปที่จะพอไปได้นะครับท่านรัฐมนตรีก็เลยขอไปดูที่
1: นาเกลือเลย
3: ปิวเวว่าเป็นอย่างไรท่านเห็นหูกระแสน้ำเนี่ยมันไหลแรงก็เลยปรึกษากันคุยกันตามที่ผมไลฟ์สดไปฮะก็เห็นว่าถ้าจะชะลอการระบายน้ำสักหน่อยจะได้ไห
1: ม
3: ท่านก็เห็นเป็นห่วงว่าในตัวเมืองเนี่ยมันจะมีบางบ้านบางหลังอ่ะที่หน่วยกู้ภัยเขามาร้องเรียนว่าเขายังเอาผู้ป่วยติดเตียงออกไม่ได้เลย
1: เพราะน้ำมันแรง
3: น้ำมันแรง
0: ผู้ป่วยติดเตียงยัง
3: อยู่คนแก่คนอะไรยังออกจากบ้านไม่ได้เขามิดหัวถ้าขอเวลาชะลอสัก1ชั่วโมงอ่ะเนี่ยให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยก็ได้ทำงานบ้าง
1: ให้เคลียร์คนที่แบบว่าจุดเสี่ยงออกมาให้หมด
0: อันนี้ความเข้าใจใหม่คือเอาง่ายๆมันมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ป่วยติดเตียง
3: ใช่เขาแจ้งมา
0: บ้านแต่ขนาดเดียวกันตลอดระยะเวลาที่มันน้ำท่วมมาตลอด
3: ค
0: ือมันเชี่ยวมาตลอด
3: เชี่ยวมาก
1: อย่างปล่อยคนเขื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเชี่ยวอย่าง
0: นี้
1: แหละ
0: ก็คือกู้ภัยเนี่ยไม่สามารถเอาออกมาได
3: ้ไม่ได้ครับ
0: ไม่สามารถเอาคนแก่เอาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเตอร์ก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้การปิดชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายคนแก่
3: คนด้วยครับ
0: คนผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เห็นด้วย
3: แล้วข้อจริงอีกอย่างนึงฮะสปริงเวย์เนี่ยตอนที่รัฐมนตรีเต้ยไปอ่ะเปิดอยู่ที่ความสูง50เซน50เซนเนี่ยระดับน้ำอ่ะเอาท์ฟลูอ่ะที่ไหลออกมาเนี่ยมันอยู่ที่5แสนลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนที่แก๊ปที่มีอยู่อ่ะประมาณสัก 2% น่ะของระดับน้ำทั้งหมดมันมีอยู่4ล้านกว่าเขาขอแค่5แสนเพื่อหยุดชะลอตรงนี้มันก็ยังกักเก็บได
1: ้ลดความแรงของน้ำหน่อย
3: ใช่คือหยุดน้ำลดความแรงเพื่อให้ชั่วโมงเนี่ยคนได้ทำงานซึ่งตอนนั้นน่ะผอ.เขื่อนก็อยู่นะครับแล้วก็ตัวท่านผู้ว่าก็อยู
0: ่ไม่ได้ไปสั่งคืออาจารย์เขาก็บอกอาจารย์เขาพยายามบอกว่าอย่าเอาความเป็นรัฐมนตรีอย่าเอาเป็นนักการเมืองเนี่ยไปสั่งให้เขาปิดเดี๋ยวเขื่อนมันจะแตกถ้าเขื่อนไปแตกปุ๊บเนี่ยต่อให้คุณในชีวิตพวกคุณให้นักการเมืองทั้งหลายสิบชีวิตก็รับผิดชอบไม่ไหวถ้าเขื่อนแตก
3: ใช่แต่ต้องขอบคุณในความหวังดีของท่านนะทุกคนทุกเสียงที่แนะนำมาแต่ว่าข้อจริงแล้วเนี่ยเราคุยกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเนี่ยมันมีเหตุที่ต้องทำจริงแต่ว่าเรื่องราวเราเนี่ยไม่ทราบเพราะว่ามันช่วงที่ผมไลฟ์สดแค่สั้น
1: ๆ
3: ตอนที่อยู่ตรงหน้าสปิลเวย์แล้วแต่เรื่องราวที่เราคุยมาตลอดทางเนี่ยมันมีเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากมายจริงๆพี่วุฒ
0: ิจริงๆนครนายกนี่คือใกล้กรุงเทพมากกัน
1: ชั่วโมงเดียวเอง
0: ถูกต้องไหม
3: ใช่คร
0: ับ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้ารังสิตปทุมธานีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เข้ากันได้ถ้าสมมติณตอนนี้สถานการณ์น้ำมันสูงกี่เมตรแล้ว
3: ปัจจุบันนี้นะครับถ้าตอนบนของจังหวัดนครนายกเนี่ยเริ่มขี้คาย
0: เริ่มดี
3: ทั้งอำเภอเมืองอำเภอปากพีเนี่ยลดลงแล้วครับแต่ที่สำคัญจะมาลำบากที่อำเภอบ้านนาและอำเภอองคารักษ
1: ์
3: ซึ่งอยู่ปลายน้ำ
0: องคารักษ์ก็คือใกล้กรุงเทพหน่อย
3: องคารักษ์นี่แย่มากต่ำสุดมากเพราะว่าจะเป็นที่รวมของน้ำทั้งหมดจะมากระจุกอยู่ที่น
1: ี่ก็มาไหลรวมตรงนี้หมดเลย
3: มารวมที่นี่นะครับ
0: ใกล้กรุงเทพใช
3: ่ไหมใช่
1: ถ่ายละครบ่อยแล้วนะ
3: ก็ลำบากมาก
1: ใช่ไหม
0: แต่ก็รักที่เลยซาฟารีเวิร์ไปหน่อยอย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่คนละ
3: อยู่ติดปทุมครับปทุมธานีครับ
0: ที่อะไรดีเวิร์แล้วก็เลยไป
3: ใช่
1: เลยดีเวิร์คลอง11 12 13
3: อะไรนะคลอง14 15อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่าองคารัก
3: ษ์ใช่ใช่ที่มีมสว
1: ตรงนั้นล้นมาก็จะมาเลยมัน
3: จะมาที่นี่
0: มัน
3: จะ
0: ม
3: าม
0: สวที่มสวไปเป
3: ิ
0: ด
3: ใช่ตรงนี้ครับ
1: กอง13ประมาณนี้
3: มันจะเป็นที่รับน้ำหนักมากแต่โชคดีนะที่ปทุมธานีปีนี้น้ำต่ำกว่าองคารักษ
0: ์มันก็เลย
3: แต่ถ้าสูงกว่าก็จะผันน้ำเข้ามาองคารักษ์อีกเพื่อไม่ให้เข้าปทุมไม่ให้เข้ากรุงเทพอันนี้จะเป็นศึกหนักถ้าวันนั้นรัฐมนตรีเต้ยไม่มานครยกนะผมลำบากเลยผมก็เลยขอร้องกับทางรัฐมนตรีกับทางผู้ว่าขอทองว่าช่วยหาเรือผักดันน้ำจากกองทัพเรือมาช่วยหน่อยเพราะพี่มันจะลืมว่าน้ำมันอินฟลูที่เข้ามาจากเขื่อนก็ดีมวลน้ำจากเขื่อนหนึ่งจากฝนหนึ่งจากน้ำป่าหนึ่งจากนางรองหนึ่งเนี่ยแล้วก็แม่น้ำจังหวัดต่างๆที่ไหลรอบติดกับนครยกมันไหลเข้าแต่ประตูออกมันเล็กถ้าไม่ได้เรือผักดันน้ำจากกองทัพเรือมาช่วยเนี่ย30ลำเนี่ยวันนี้น้ำไม่ลด
0: เพราะฉะนั้นก็คือได้มาช่วย
1: เรือตรงนี้ไปช่วยด้วยทำให้น้ำลดเร็วกว่าปกติ
3: ถูกครับ
0: ขนาดเดียวกันณวันนี้เอาจริงถ้าสมมติคนก็อธิบายไว้น่าสนใจคือพี่หนุ่มอธิบายบอกมาดามน้ำมันจะมีมา3ก้อนที่ท่วมอยู่เน
3: ี่
0: ย
3: ใช่ใช่
0: มันมี3ก้อนก็คือน้ำเหนือเขื่อน
3: น้ำเหนือเขื่อน
0: ก็คือที่เขื่อนเนี่ยแหละที
3: ่
0: ต้องพ่องลงมา
1: ก็คือฝนตก
0: เพราะว่าความจุของมันคือ97บางคนก็บอกเกิน100ไปแล้วถูกต้องไหมฮะ 97% บางคนบอกถ้าสมมติเราปล่อยให้มันเต็มไปเรื่อยๆมีโอกาสแตก
3: คือเขาบริหารจัดการจะเลี้ยงอยู่ประมาณ97 98 96เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับถ้าหมดฤดูฝนแล้วเนี่ยถึงหน้าแล้งเนี่ย ี่น้องประชาชนนครยกไม่
0: ม
3: ี
0: น
3: ้
0: ำใช้
3: เกษตรกรจะปลูกข้าวยังไงจะทำสวนยังไง
1: จะพ่องหมดก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ครับอันนี้คือโจทย์ที่เขาต้องเลี้ยงอยู่ที่97 98อยู่ประมาณ220ล้านลูกบาศก์เมตร224ประมาณนี้เขาแตะ

0: ตะเลี้ยงเอาไว้ทุกวันนี้ครับ
1: แต่นี่ฝนมันมา3ทางมันมาเยอะมากๆ
0: แต่น้ำเนี่ยที่มันเข้าเนี่ยไม่ใช่จากปล่อยจากเอาโฟลจากเขื่อนอย่างเดียวมันมีทั้งน้ำป่าที่บอก
2: มาจากเขาใหญ่ด้วย
0: จากเขาใหญ่ด้วยแล้วจากทางนางรองแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกมาด้วยครับ
1: ปัจจุบันสถานการณ์ของเขื่อนเป็นไงครับ
0: ก็ปกติทุกอย่าง
1: ปกติทุกอย่าง
0: แต่ตอนนี้เขาก็จะทำการพร่องน้ำเพราะว่าเหตุว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาเนี่ยฝนจะมาร
1: อรับฝนอีก
2: ก้อนใหญ่ตอนนี้ต้องพร่องน้ำ
1: ก็คือเตรียมพร้อม
0: ก็จะลดเก็บสักประมาณสัก220 210อะไรเงี้ยพร่องเอาไว
1: ้
0: เพราะว่าวันที่6ถึง4เนี่ยคาดว่าปริมาณน้ำจะมาถึง23ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห
0: เขาก็เลยต้องเตรียม
1: ไว้
2: ณวันนี้โอเคฮะชาวนครนายกเองถ้าวันนี้ดูเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไม่ต้องนั่นนะเดี๋ยวเราจะมีระยงระยองเราจะค่อยๆมา
1: คือ
2: จะเชิญสสแต่ละท่านมากันเหมือนกันค่อยๆมาอย่างที่บอกวันนี้นครนายกสถานการณ์อ้าวขอถามแทนประชาชน
0: ครับ
2: จะลืมตาอ้าปากได้มั้ยล่ะ
0: ก็ถ้าองครักษ์เนี่ยปกติแล้วกับบ้านนาบางจุดเนี่ยท่วมเป็นเดือนจริง
2: เป็นเดือน
1: นี่คือเรื่องปกติเขาท่วมมาแล้วเป็นเดือน
0: แล้ว
1: เช่น
0: ตำบลมังอ้อตำบลเซนเป็นเดือนจริง
2: แต่ปีนี้มันหนักกว่าทุกปี
0: นี่มันหนักผมก็พยายามเอาเรือผลักดันแล้วก็ทางรัฐมนตรีเต้ยที่มาช่วยกันช่วยประสานเนี่ยเอาเครื่องสูบน้ำจากปพ.มาอะไรมาเยอะแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อลำเลียงอาหารลำเลียงคนออกจากพื้นที่เนี่ยท่านมาได้ประโยชน์จริงแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันสถานการณ์ปีนี้มันหนักกว่าปี54จริงๆ
1: แล้วที่ฝนที่จะมาจะต้องเตรียมตัวไงไหมครับสำหรับคนที่เคยท่วมแล้วตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว
0: ผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายลงได้สำหรับอำเภอเมืองอำเภอปากพีนะครับเพราะว่าเขื่อนน่าจะพ่องน้ำเตรียมไม่
1: ต้องยกของขึ้นสูงรอไว้
0: ไ
1: ห
0: มไม่
1: ที่ขึ้นไปแล้วอย่าเพิ่งเอาลง
0: ไหมถึงขนาดนั้น
1: ยังไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ก็น่าจะคลี่คลายเพราะ
2: ตอนนี้น้ำมันลงแล้ว
0: จะเป็นฤดูฝนสุดท้ายที่จะเก็บไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะทำไร่ทำนากัน
2: แต่ณวันนี้จริงๆแล้วข้าวยังเป็นสิ่งสำคัญอยู
0: ่สำคัญมาก
2: ลงควรเป็นสิ่งสำคัญอยู
1: ่
2: อย่างที่บอกที่วันนี้ต้องเชิญสสพี่หนุ่มมาเนี่ยเรียกพี่หนุ่มด้วยกันว่าจริงๆต้องเชิญมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้ลงครัวยังต้องการข้าวอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะหาลูกค้าที่บ้าขนาดที่แบบว่าเออรายได้ทั้งหมดไปเปิดลงครัวหมดมันคงไม่มีหรอกวันนี้รายได้ทั้งหมดคือเปิดลงครัว
1: ทั้งหมดเลยจริงๆที่ขายได้แต่รายการแฉ
2: จริงๆนะฮะพี่หนุ่มอยากจะบอกอะไรกับชาวนครนายกแล้วก็คนที่เดินทางไปนครนายกช่วงนี้
0: ฮะช่วงนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทั้งอำเภอบ้านนาองค์รักนะครับตอนนี้ก็เป็นตำบล2อำเภอที่มีการน้ำท่วมหนักนะครับแต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางน้องยูยูชินปายาวราชและยูเอ็นซีพี่มดด้วยนะว่าจะมาช่วยร่วมบริจาคการสร้างโรงครัวเพราะว่าผมลงพื้นที่เนี่ยเอาข้าวกล่องไว้ให้เขาว่าไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเราทำเซ็นเตอร์กระจายเป็น6จุดเนี่ยการที่จะกระจายอาหารไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นการดีเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมกับหน่วยราชการทั้งอบจทั้งจังหวัดก็มีมาช่วยกันเพื่อให้เกิดการครอบคลุมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ได้รับความลำบากอยากจะประสานงานกับหน่วยราชการหรือใครเข้ามาช่วยเหลือในบางจุดที่มันน้ำลึกเข้าไม่ถึงเนี่ยผมมีทางฮอตไลน์นะครับเรียกว่าศูนย์นะครับประชาการเหตุการณ์นะครับ EOC Emergency Operation Center ที่จังหวัดนครนายกจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนเรื่องขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะที่เบอร์064นะครับ980-7799 064-980-7799
1: อันนี้ของนครนายกนะครับนครนายกนะครับ
2: ถ้าพี่ต้องจอนครนายกวันนี้คือถ้าไม่มีข่าวไม่มีอะไรเนี่ยเราโทรไปได้เลย
0: ได้เลยเจ็บป่วยหรือผู้มีความป่วยผู้ป่วยอยากจะย้ายไปหาโรงพยาบาลหรืออะไรก็สามารถแจ้งได้
1: ต้องการความช่วยเหลือโทรเบอร์นี้เลย
0: 24
1: ชั่วโมงนะครับ
2: 064-980-7799นะฮะ24ชั่วโมงเนี่ยพี่หนุ่มคอยทำดูแลอยู
0: ่ใช่ครับ
2: ปล่อยให้เขากลับไปลงพื้นที่เถอะ
1: ฮะ
2: วันนี้เอางั้นจะพยายามขายของให้เยอะที่สุดเพราะว่าเงินขายของจาก UNC วันนี
1: ้ทั้งหมดเลย
2: ทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์จะไปเป็นโรงครัวให้หมดเลย
0: โอ้โหต้องขอบคุณทั้งเจ้าของเขาด้วย
2: ครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมาก
1: ครับพี่หนุ่มมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับเอาท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ใครกำลังหาละครดูยาวๆแบบทั้งฮาทั้งรุ้นทั้งอบอุ่นหัวใจโหลดแอปวันดีรอไว้เลยฮะแล้วไปดูนักตบวัดโคกปังฮะแบบย้อนหลังกันเลยฮะ
1: เรื่องราวภาคต่อของคุณครูแล้วก็เด็กๆตัวจิ๋วนะครับจากชุมชนบ้านโคกปังนะครับเมื่อสมบัติวัดเนี่ยตกอยู่ในมือคนชั่วถึงเวลาแก๊งลูกยางตัวจิ๋วนะครับต้องออกโรงศึกกู้คืนวัดครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผมฟาดให้สุดเพื่อที่ดินวัดโคกปังดูละครนักตบวัดโคกปังภาค2ต่อจากนักตบบ้านโคกปังใครยังไม่ได้ดูนะฮะหรืออยากกลับไปดูนะฮะตั้งแต่ต้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับโหลดแอปวันดีแล้วก็เปิดนักตบวัดโคกปังกันเลยนะครับดูย้อนหลังกันยาวได้เลยครับ
3: สำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะคะจากราคา149บาท

0: คะเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะสมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
1: ครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้รู้สึกดีใจโอเคในฐานะที่ทำกับ UNC เป็นครอบครัว UNC มานานแล้ววันนี้ก็หาลูกค้าที่พยายามเฮ้ยรายได้ทั้งหมด
1: ทั้งหมดจริงๆนะ
2: รายได้ทั้งหมดแล้วหลายๆคนเป็นแฟน UNC อยู่แล้วแล้ววันนี้ UNC จะเอาไปทำโรงครัวที่นครนายกหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่อ้อยพี่ไหนกับความรัก25ปี
1: ว้าว
2: นะฮะรักทางไกลฮะ
1: ไม่เคยทะเลาะกันหนักเลยหรอ
2: เออ
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: จริงๆพี่อ้อยขอแสดงความยินดีด้วยก็บอกว่าโชว์ของพี่อ้อยผ่านมาประสบความสำเร็จมากเต็มทุกที
1: ่นั่ง
2: สองรอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
8: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไฮสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: มันเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: Is that good

0: ึ่ง10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta-High

0: ียประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD

0: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอล
1: ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นกูรูความรักที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแหละแต่บางคนก็ถามว่าความรักของพี่อ้อยเองเป็นไงเขาบอกเขาดีค่ะ
2: 25ปีแล้วจ้ะ
1: 25ปีความรักก็ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นความรักทางไกลกรุงเทพแม่สอดแม่สอดน้ำท่วมไหม
3: ไม่ท่วม
2: ไม่ท่วม
3: รอด
2: บางระวังบางเผอเนาะ
3: บางเผอใช่บางเผอ
1: ขอต้อนรับพี่อ้อยแล้วก็พี่ไงอย่างเป็นทางการ
4: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: เรียกว่าคนที่ฟังวิทยุอยู่อ่ะก็จะเสียงพี่อ้อย33ปี
2: โหนานมาก
4: มันยาวเนาะยาวนานมาก
2: นานมาก
1: นานมาก
4: นานมากนี่แล้ววันนี้มันเกิดกรีนเวฟด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
2: คะ
4: กรีนเวฟน่ะ35ปีอ่ะ
2: โอ้โห
4: แต่พี่ไม่ได้จัดกรีนเวฟตั้งแต่วันแรกไงค่ะ
2: ก็มาก่อร่างสร้างตึกจริงๆ
4: กินแล้ววันนี้35
1: ปีแล้ว
4: ใช่ๆๆคร
2: ับนานมากนะฮะ
1: อย่างที่เราจะเห็นฮะความสำเร็จของพี่อ้อยนะฮะ
4: โอ้ทอล์คโชว์ล่าสุด
1: เป็นไงบ้างพี่ความรู้สึก
4: ขอบคุณมากค่ะดีใจแล้วก็มันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเอาจริงตอนนั้นก็คือไปนั่งคุยในแฉเน
1: า
4: ะเริ่ม
1: ต้นก็จะทำรอบเดียว
4: ใช่วันสแตนด์อัพเอมพาธีค่ะแล้วปรากฏว่าพอประกาศขายบัตรปั๊บมันหมดภายในไม่กี่2ชั่วโมงมันหมดแล้ว
2: ว้าว
4: ใช่ค่ะแล้วก็เลยทีมงานก็คุยกันว่าอีกรอบไหมพี่บอกเฮ้ยอีกรอบนึงจะได้เหร
2: อ
4: ปรากฏอีกรอบก็หมดพี่ก็เลยแบบทำรอบเดียวเลยทำวันเดียวเลย
2: ทำวันเดียวจบเลย
4: รอบบ่ายโมงรอบหนึ่งแล้วก็รอบทุ่มต่อเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนั่นแหละ
2: เห็นพี่บอกว่า
4: ดีใจมาก
2: ออกมาขอบคุณคนเบื้องหลังที่ให้กำลังใจด้วย
4: ใช่ค่ะเยอะมาก
2: พี่นายนี่เลยนะ
4: ขอบคุณคนนี้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า
3: ตื่นเต้นไว
2: ตื่นเต้นไว
4: เออทำไมถึงตื่นเต้น
3: ลุ้นแบบเอาใจช่วยเขาเอาใจช่วยเขาพอเรารู้ว่าเขาทำได้แหละเราก็หรือยิ่งไม่เป็นไรลิงทำได้อยู่แล้วโอเคไม่ต้องห่วงนะแต่ตัวเอง
2: ตื่นเต้นแทน
1: เราตื่นเต้นแทน
4: คนนอนไม่หลับคือคนนี
2: ้อะไร
4: คะ
2: ใช่ไหมสบายสบาย
4: ก็พอได้คือแค่ตั้งใจอยากจะให้ไม่รู้สิตอนนี้ภาคเอนเตอร์เทนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อว่ากว่าที่คนคนนึงจะเดินออกจากบ้านเดินทางมาดูอ่ะพี่อยากให้เขาได้อะไรก็ตามที่มันคุ้ม
1: ได้อะไรกลับไปบ้าง
4: ใช่ตอนที่พี่กำลังจะออกไปอยู่หน้าเวทีอ่ะพี่จะคิดเสมอว่าสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้มันเพียงพอหรือเปล่ามันคุ้มค่าไหมแล้วก็โหการเต็ม2ที่นั่งทุกที่นั่งเนี่ยมดามบางคนนะนั่งแยกกันเขาก็นั่งอ่ะ
2: ขอให้ได้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้น
4: แล้วแบบบางคนเขาก็ฟีดแบ็กของเขาคือหนูไม่รู้หรอกว่าพี่จะทอล์กอะไรแต่อยากให้พี่รู้ว่าหนูอยู่ในนั้นนะเพราะว่าครั้งนึงพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่พูดอะไรในรายการแล้วมันช่วยชีวิตหนูได้อะไรเงี้ยค่ะพี่เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกแบบเขาไม่ได้มาฟังเพื่อที่จะเอมพาธีเขาอ่ะแต่ทุกคนเอมพาธีพี่อ้อยมากๆสองรอบเต็มๆในความรู้สึกนั้นใช่ค่ะ
1: พี่อ้อยจริงๆแล้วตอนนี้คนกำลังเอาจริงนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ให้รวยให้จนยังไงคนมันจิตตกหมด
4: ถูกต้องจ้ะ
1: เพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดี
4: ใช่ค่ะ
2: ถูก
1: แล้วเราก็ไม่เจอทุกวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยโอ้พี่อยู่แถวแม่สอดนี่การค้าการขายเงียบไปเลยเห็นไหมล่ะ
4: ที่สุด
1: จากที่เมื่อก่อนนี่เป็นเมืองที่แบบว่า
2: คึกคักมาก
4: ๆใช่
3: นี่ก็แบบส่งออกก็ยาก
1: ส่งออกก็ทุกอย่างยากหมด
4: ค่ะ
3: การชายแดนลบกันอะไรเงี้ย
1: คือรู้สึกหาเงิน100บาทมันยากเหลือเกิน
4: ใช่
1: ทุกวันไหม
4: คะ
1: แล้วเรายิ่งมาเจอปัญหาน้ำท่วม
4: จริง
1: ไอ้คนที่มีก็ไม่เป็นไรหรอกคนที่เขารวยแต่คนที่แบบบางคนบอกเฮ้ยบ้านกูยังผ่อนไม่หมดเลย
4: รถก็ยังต้องยัง
1: รถ
2: ก็ยังต้อง
4: ผ่อนอยู่
1: ยังผ่อนอยู่แล้วมันกลายจมน้ำไปแล้ว
2: หนี้สินก็ยังมีต้องใช้จ่าย
1: แล้ววันนี้อยากจะฮิวใจคนยังไงบ้าง
4: เพื่อว่าวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเจอโจทย์ง่ายเลยค่ะสักคนจะเป็นใครก็ตามทีตอนที่เพื่อพูดในทอล์กมันมีประโยคนึงคือถ้าเราไม่เจอปัญหาเราจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตธรรมดาน่าอิจฉาที่สุด
1: ชีวิตธรรมดาที่ไม่ต้องแต่งแต้มอะไรเลยนะ
4: แต่ก่อนเนี้ยตอนไม่มีน้ำอ่ะบ่นตาขี้เกียจตื่นเนาะนู่นนี่วันนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อมานั่งชะโงกว่าน้ำลงไปหรือยังอ่ะเพราะนั้นบางทีการฮิวใจอันนึงพี่อ้อยจะบอกว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอันนี้เป็นปัญหาของคนทั้งโลกที่เจอมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว
1: ญี่ปุ่นเขาก็เจอ
4: ถูก
1: ประเทศที่พัฒนากว่าเราเขาเจอ
4: ล่าสุดบาร์เซโลนาน้ำท่วมน้ำท่วมหนักมากเพราะนั้นสิ่งหนึ่งคือเอาหน้าหายใจลึกๆหายใจยาวๆถ้าลมหายใจยังเป็นของเรามันต้องมีความหวังดี
2: ถ้าลมหายใจยังเป็นของเรามันยังมีความ
4: มันต้องมีความหวังสิเราจะค่อยๆขยับไปทีละนิดขยับไปทีละนิดและใดๆก็ตามหลายๆคนเคยรอดจากปัญหามาตั้งเท่าไหร่แล้วบางคนค่ะก็เป็นวิธีคิดเนาะเขาบอกว่าคนเจน Y เจอมาแล้วทุกอย่างแผ่นดินไหวการแบบรัฐประหารนู่นนี่สารพัดอย่างสึนามิ
2: มหาศาล
4: เขายังรอดเลยเพราะนั้นก็บอกกับตัวเองว่ามันเป็นอีกแค่หนึ่งโจทย์นะที่เราต้องรอดไปให้ได้นะคะ
1: แต่บางคนบอกว่าโอเคแหละครั้งนี้มันหนักเหลือเกิน
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะเศรษฐกิจมันก็แย่มันคือการเริ่มต้นใหม่มันไม่รู้จะเริ่มยังไง
4: พี่ว่าอย่างนี้นะอย่าเพิ่งมองอะไรไกลไปค่ะคือฝันให้ไกลไปให้ถึงมันก็ดีฝันให้ใกล้ไปให้ได้ก่อน
1: ฝันใกล้ๆไปให้ได้
4: ใช่
2: เอาให้น้ำมันลดก่อน
4: น้ำลดลงมาเอาน้ำลดลงมาก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าเราไปคิดไกลไปมันจะเหนื่อยมากนะมดดำแล้วดูซิต้องมา

0: ฟื้นฟูบ้านอีกแล้วเราจะต้องไปเอาเงินที่ไหนในจะลดอีกแต่ตอนนี้เอาให้น้ำข้างหน้าลดลงก่อนด
1: ีไหมเราอยู่กับปัจจุบันนี้ก่อน
0: ตรงนี้ก่อน
2: อยู่กับวินาทีนี้ที
0: ่อยู่กับวินาทีนี้ก่อนใช่ค่ะพอมันเริ่มลงปั๊บลงปั๊บลงปั๊บหลายๆที่เคยท่วมหนักกว่าเราไปแล้วเอาจริงอย่างคนกรุงเทพจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมคนกรุงเทพถึงเป็นแบบนี้น่านเจอกี่รอบเชียงรายเช
2: ีย
0: งใหม่หาดใหญ
2: ่หาดใหญ่เองทุกที่เจอหมด
0: ถูกต้องค่ะพอมันลงปั๊บทำไงล่ะเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น
1: เขาก็เริ่มกันได้นี่
0: ใช่
2: ทุกคนเขาก็ยังอยู่คนนี้ก็ยังอยู
1: ่พอพี่อ้อยก็พูดถูกหาดใหญ่เขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนเรา
0: ที่สุด
1: น่านเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนเราแต่ถ้าวันนี้พวกเขาก็ผ่านกันมาแล้วนี
0: ่ถูก
1: พวกเขาก็รอดกันมาแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพวกเราก็อยู่ประเทศเดียวกันแล้วก็เหมือนพี่น้องคนไทยเหมือนกันเราจะไม่รอดเฉลียว
0: แผ่นดินไหวในประเทศอื่นๆประเทศใดๆก็ตามเนปาลน้ำไหลมาขนาดนั้นเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปไงหายใจแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันใกล้ๆก่อนขอให้น้ำลงเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปยังไง
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เวลาคุยกับพี่อ้อยเป็นอย่างนี้ไหมผมก็ต้องคุยกันอย่างนี้เพราะ
3: ว่าอยากคุยอย่างนี้แหละ
2: คุยอย่างนี้เลยเหรอกับคุยกันด้วยแบบว่า
3: ก็คุยกันแบบนี้คุยกันเหมือนที่เขาคุยกับผมดำคุยกับน็อตอย่างเงี้ย
2: รอ
3: ก็คุยกันแล้วก็คุยกันปัญหานู้นปัญหานี้ก็คุยกัน
2: จะมองแล้วในแง่ดีเสมอๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอๆ
3: ส่วนมากเป็นอย่างนั้น
0: ค่ะบางทีจริงๆพี่ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นพลังส่วนหนึ่งคือเขาจริงๆหลายเรื่องบางทีพี่คิดอะไรเยอะๆมากๆเขาเองก็จะบอกว่าเอาหน้าโชคดีแค่ไหนที่ยังมีวันนี้บางทีมันเป็นแค่ประโยคเดียวเลยนะโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีกันอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะความเป็นชีวิตคู่ทางไกลมันก็ไม่ง่ายหรอกเพื่อนๆและทุกคนพูดเลยว่ามันไม่รอดหรอกเธอในใจก็คิดว่ามันก็คงไม่รอดหรอกไกลก็ไกลแล้วก็
1: ไม่ค่อยได้เจอ
0: ไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเจอกันเราก็ต้องทำให้มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดพี่ชอดเองมั้งเคยเป็นคนที่พูดว่าถ้าวันไหนเราจะเลิกกันจงเลิกกันเพราะว่าไม่รักแล้วนะ อย่าเลิกกันเพียงเพราะว่ามีความไม่ลงตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียใจอ่ะเฮ้ยไม่แน่ขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงมันอาจจะลงตัวก็ได้ไงเพราะนั้นมันมีปัญหาอะไรก็ตามที่มันมากกว่านี้ตั้งเยอะแยะก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่แค่ทางไกลอย่างเดียวตอนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยชอบพี่อ้อยเท่าไหร่หรอกในฐานะสะใภ้ก็รอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะ
1: 25 ปี
0: ค่ะ7ปีของการเป็นแฟนกันเป็นแฟนทางไกลแต่งงานปี2551ค่ะก็ยังอยู่เป็นกรุงเทพแม่สอดถึงทุกวันนี
2: ้มันยากมากนะพี่ย้อนไป25ปีกับการสื่อสารที่มันไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้อ่ะ
0: จริง
2: ๆถูกไหมแล้วมันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควรมันมีวิธียังไงที่มันประคับประคองกันไปได้ถึง7ปีที่คบกันแบบห่างไกล
0: ตอนที่เป็นแฟน
2: ตอนที่เป็นแฟน
0: มาแฉบ่อยละ
2: เพราะเป็นแฟนมันพร้อมที่จะยอมแพ้เมื่อไหร่ก็ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรผูกมัดสักอย่าง
3: มันวัดใจอ่ะมันต้องใช่ไหมครับมันอาศัยความรักความรักล้วนเลย
2: ที่จะยอมทุกอย่างเพื่อพ
3: ี่
2: ของนี้เงี้ย
3: คือแม่ไม่ปลื้ม
1: เราก็ทำเราก็ทำละครเลยแหละ
2: อะไรไม่ปลื้มในตัว
1: ละครเลย
3: บอกว่าอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาหาคนอื่นได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ย
0: อาชีพ
1: เข้าใจก็คือลูกขอโทษลูกคนจีนด้วยถูกต้อง
3: ถูกถูก
1: ส่วนใหญ่คนจีน
3: ลูกคนเล็กด้วย
2: ลูกคนเล็กด้วย
1: เขาจะหาไว้ให้อยู่แล้วแล้วยิ่งต่างจังหวัดสังเกตแล้วเขาจะหาไว้ให้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคนอย่างนี
3: ้มีลูกเพื่อนแม่นะ
1: อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะหาไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว
3: ใช่
1: เราก็แค่ไปทำความรู้จักกับคนที่เขาหานั่นแหละจะทำให้แม่ดีใจที่สุด
0: แต่ความมหัศจรรย์คือคนที่แม่หาไว้ให้ชื่ออ้อยพอดี
1: อ๋อเหรอ
0: จริง
2: ๆจริงเหรอ
0: วันนั้นตอนที่ถามว่าไปไหนเขาบอกไปกับอ้อยปั๊บแม่จะสบายใจว่าอ๋
2: อนึกว่าอ้อยนู้นแต่จริงๆไปกับอ้อยนี
3: ้โยงไปถึง
1: ก็คือแม่ก็หาแฟนคนชื่ออ้อยไว้จริง
0: ๆเป็นความบังเอิญมันเป็นความ
2: บังเอิญไม่แน่ใจ
0: เป็นความบังเอิญ
3: เหมือนกัน
0: เป็นความบังเอิญที่หาป่ะล่ะ
2: ไม่
0: ทำไปเอาไปกินข้าวกับอ้
2: อ
0: ยแต่อ้อยนี
2: ้แต่คนละอ้อยแล้วพี่สองคนรู้จักกันได้ไงทั้งที่อยู่คนละที่
3: คือผ่านมาเป็นเพื่อนกับเพื่อน
0: เป็นเพื่อนกับเพื่อนจริงๆเขาเป็นนักร้องไงคะแล้วพี่อ้อยเป็นดีเจ
1: เป็นนักร้อง
2: พี่นายเป็นนักร้อง
0: ใช่จ้ะเป็นนักร้องแต่กีตาร์แต่ก่อนนี
2: ้
0: เพราะนั้นยังก็
3: ท้ายเลยรุ่น
0: ยังก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนๆกันอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะ
2: นักร้องกับดีเจ
0: ประมาณนั้น
1: ตอนนั้นเพลงพี่นายหลายๆคนเผื่อจำไม่ได้คือเพลง
3: ต้องเพลงโปรโมทนะเป็นเพลงชื่อเพลงโทษกันไปโทษกันมาย
1: ังไงฮะสักหน่อย
0: ร้องได้ไหมเฮจ่ะ
3: โอ้โหมัน
0: ผิดในกระสินปะ
3: ไม่น่าผิดแล้วมั้ย
1: แปดทำ
2: คิดตามไม่อยู่แล้ว
0: คิดตามไม่อยู่แล้ว
3: นี่เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตคิดตาม
0: สักหน่อยสักหน
2: ่อยแล้วพี่ขึ้นมาคอนเสิร์ตคิดตาม
3: ไม่คอนเสิร์ตนี้ไม่น่า
2: อ่ะสักนิดนึงพี่เผื่อคนจำได้
3: จะมีช่วงพุกที่ก็มีแต่โทษกันไปโทษกันมาว่าตัวไม่ผิด
1: คุณเนาะ
2: คุณนะ
0: ไปหาใน YouTube
3: เรื่องที่มีควรทำเช่นไร อย่ามัวโทษกันไปโทษกันมาทำความเข้าใจถ้าเราเองยังรักกันอยู่อย่าให้รุนแรง
1: ว่าคุณน่ะ
0: ใช่
1: เป็น
4: เป็นเพลงโปรโมทเพลงโปรโมท
1: แสดงว่าพี่อย่าบอกว่าพี่เจอกันเพราะพี่ก็อยู่ในหน้าที่เขาก็อยู่ในหน้าที่นักร้อง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่ก็อยู่ในหน้าที่
0: ด
1: ี
0: เจค่ะ
1: แล้ววันหนึ่งดีเจกับนักร้องคือนักร้องมาโปรโมทเพลง
0: ไม่ดีเจก็เป็นเพื่อนกันตอนนั้นไม่มีเลดี้โนพาร์เบมโนพาร์เบมเกมใช่ไหมนะก็ไปเล่นบอล
4: ก็ไปเล่นบอลนะ
0: จำได้ปะจำได้ปะยังไม่เข้ายังไม่เข้าไม่หรอกค่ะแต่จริงแล้วตอนที่มันเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะมันหลังจากการที่เป็นนักร้องกับดีเจไปนานแล้วมันมาอยู่ที่วันหนึ่งเขาอยู่เขาก็โทรมาคือเรามีความเป็นเพื่อนกันแบบระยะห่างๆไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท
1: คือแต่ก็รู้จักกันในฐานะศิลปินกับดีเจ
0: ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าวันเกิดเขาว่าไปกินข้าวหน่อยไปกินข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหมจริงๆแล้วพี่อ้อยรู้เลยว่าตามทรงอกหักมาแง
2: ่
0: หนึ่งวันเกิดควรกินข้าวกับคนที่เป็นแฟน
2: คุณจะฉันนั้นความรัก
0: ถูกเปล่าฉันเป็นใครทำไมถึงอยากไปกินข้าวกับฉันจ๊ะใช่ไหมคะแต่วันนั้นก็ลืมวันเกิดเขาก็ลืมไปสักพักเขาบอกว่าใครนะบอกว่าอยากจะไปกินข้าวกับเราในวันเกิด
2: เอ
0: าเหรอเออโอเคโอเคไปก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ไปนั่งก็เลยค่ะเป็นขับไฟเดย์ให้เขา
2: เอาเป็นที่ปรึกษา
0: ได้เป็นที่ปรึกษาได้ความรักเพราะว่าหนึ่งก
1: ็วันนั้นเขาอกหักมา
0: อกหักมา
1: วันนั้นอกหักมา
2: เป็นให้เราคิดทุกอย่างเลย
0: เห็นป่ะพี่บอกแล้ว
5: กูรู้ความรัก
0: ขับไฟเดย์มันช่วย
2: ความตั้งใจวันนี้อยากเจอพี่อ้อยคืออยากปรึกษาจริงๆอยากเป็นที่ระบายของเรารู้ว่า
4: ก็ไม่ใช่อยากปรึกษาแต่อยากมีเพื่อน
1: อยากเพื่อนคุย
2: แค่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นที่จะเกินเลยแต่แค่อยาก
4: อย่าง
2: เพื่อนคุยแก้เหงา
0: ใช่ค่ะ
4: รู้สึกว่ามันครับข้องใจ
0: ใช่ค่ะ
2: ฉันทำอะไรผิด
0: แล้วตอนนั้นปัญหาก็เป็นเหมือนกันคือคุณแม่ไม่ชอบแฟนเก่าของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ก็จะเป็นเรื่องปีเกิดชงมั่งอะไรบ้าง
0: จริง
2: ไม่ได้ลูกไม่ได้เลยเป็นจริงจริง
0: ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าโอเคก็เป็นที่ปรึกษาไปก็คุยกันไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเลยอ่ะจนแบบก็นานเหมือนกันนะนานมากๆ
4: ไว้ก่อนICQ ใช่ไหม
0: มีทุกแบบ
1: ICQ
0: นี่ยุคเจนซีเขาง
2: งดอกไม้หมุนติ้วๆ
0: ใช่ใช่ใช่เจนซีงงไปหมด
2: กว่าจะต่อได้นะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละค่ะจนกระทั่งเขาก็เริ่มบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้
1: เขาเป็นคนบอกพี่อ้อย
2: นานขนาดไหนพี่กว่าแบบเราจะรู้สึก
0: นานเหมือนกันนะ
2: รู้สึกว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนไปจากผู้หญิงที่เคยเป็นเพื่อนเราจนกลายเป็นความรัก
4: นานอยู่ครับก็หลายเดือนอยู
2: ่หลายเดือนไม่นานพี
0: ่หลายเดือนเนี่ยไม่นาน
4: หลายเดือนนี่คือแบบ 6-7 เดือนนะ
1: ก็เกือบปีอ่ะ
4: เกือบปีอ่ะ
2: แล้วจุดไหนเป็นจุดที่แบบว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่เพื่อนแล้วนะเรามีความคิดมากกว่าความเป็นเพื่อนกับพี่อ้อย
4: เรารู้สึกว่าคุยเขาแล้วเราสบายใจรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบคุยด้วยแล้วเรารู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีทุกครั้งแล้วเขาเป็นคนจิตใจเขาดีเขาเป็นคนแบบนี้โดยธรรมชาติเขาเป็นคนอย่างนี้เลยเขาเป็นคนนี้เลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันใช่ละ
2: อยู่มันเย็น
1: พี่บ้านพี่ต้องอยู่เย็นบ้านพี่ต้องเสียงเบามาก
0: เบาไหมคุยกันแบบ
4: พี่เป็นคนพูดเบาพี่เป็นคนพูดเบา
1: แล้วจะแล้วพี่อ้อยก็เป็นแล้วเสียงจะต้องแบบว่าคนจะต้องแบบว่า
2: พูดกันอย่างนี้ทั้งบ้านก็
4: อย่างเงี้ย
2: แบบนี้เบาแบบ
4: เฉพาะพี่
1: เขาเคยพี่เขาเคยวีดมาพี่อ้อยเคยวีดอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เคยโกรธไหม
4: ไม่
2: เพราะพี่ถือเป็นคนที่เห็นทุกด้านของพี่อ้อยนะเพราะว่าเป็นสามีภรรยากัน
0: ให้ถามได้
4: ไม่เขาเป็นหนีเลย
2: ไม่เคยโกรธ
4: เขาเป็นคนไม่พูดหยาบไม่พูดหยาบเลยนะ
2: ไม่มีคำหยาบเลย
4: ยกเว้นตอนหลังๆเนี่ย
0: ไปดูใต้โต๊ะทำงาน
4: ใต้โต๊ะทำงาน
0: ซิทคอม
4: ย้อยมีมุมนี้ด้วยเหรออะไรเงี
2: ้
4: ย
1: แสดงว่าโมโนโทนตลอดก็คือจะ
2: พูดเย็นๆแบบน
1: ี้เย็นๆอย่างเงี้ยก็คือไม่ทะเลาะกัน
4: ไม่ทะเลาะกันเราถ้าเรามีงอนกันทะเลาะกันห้ามไม่เกินข้ามคืนต้องเคลียร์ละต้องเคลียร์เลยไม่งั้นนอนไม่หลับ
2: พี่อ้อยเคยโกรธอะไรไหม
0: มีโกรธสิก็เป็นคนปกติธรรมดาเนาะแต่ว่าพี่อ้อยจะเป็นคนที่รู้สึกอย่างนี้ถ้าเอาเป็นเรื่องของชีวิตคู่กันนะเวลาที่เราเจอกันน้อยอยู่แล้วเพราะนั้นเราควรจะมีเวลาคุณภาพมากกว่าการที่ไม่ใช่ว่าเอาเวลามาทะเลาะกันถามว่าพี่เคยมีโมเมนต์แห่งความงี่เง่าไหมมีพี่มีความงี่เง่าอยู่ครบต้องมียิ่งตอนแต่งงานกันแรกๆอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าพอระยะทางมันไกลแล้วก็พี่ตอนนั้นเนี่ยคือพี่เป็นคนที่ขับรถไกลๆอย่างเงี้ยพี่จะไม่ถนัดพี่เคยขับรถขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนอกนั้นขึ้นรถทัวร์ก็มีเพราะตอนนั้นไม่มีสายการบินจนมีสายการบินแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ต้องเล่นบอล
1: เพราะเขามีสนามฟุตบอล
0: ใช่เขาเล่นบอลแค่ชั่วโมงเดียวนะแต่พี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาเนี่ยทำไมไม่ใช้เวลากับฉันล่ะ อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่ประโยคนึงที่เอาพี่อยู่เลยคือเขาบอกว่าเฮียรู้ว่าทำไมหนูถึงน้อยใจพี่รู้สึกเลยว่าการน้อยใจของฉันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะเขายังรู้สึกเลยแล้วเขาก็พูดว่าแต่ในวันที่หนูไม่ได้ขึ้นมานี่ก็คือชีวิตปกติของเฮียนะเล่นบอลแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นเฮียใช้ชีวิตของตัวเองคนเดียว พราะหนูไม่มาแต่วันนี้หนูมาก็นี่ไงเล่นบอลชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ไง
2: 23ชั่วโมงก็อยู่กับเธอ
0: ถูกต้อง
4: มันก็เลยทำให้เดี๋ยวเราไปเดินห
0: ้
4: าง
5: กัน
0: ไม่กล้าโกรธใช่ไหมไม่กล้าโกรธน้อง
2: แล้วก็พูดนิ่มๆแบบนี
0: ้ใช่ๆ
4: อย่างนี้แหละ
0: ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เป็นคนที่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเขายอมให้เราอยู่กันไกลๆขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วเขาเคยบอกว่าแต่งงาน2ปีต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วนะไม่มีใครที่สามารถจะอยู่กันไกลๆแบบนี้ได้หรอก
2: จริงๆ
0: แต่แต่งงานตั้งแต่ปี51
4: จนวันนี
0: ้ยังอยู่นี่อยู่เลย
1: ก็พี่อ้อยยังทำงานทุกวันนะ
0: ใช่
2: พี่อ้อยก็อยู่กรุ
0: งเทพ
2: ก็ทำงานกรุงเทพอยู่ทุกวัน
0: ทุกวัน
2: พี่นายก็อยู่ที่แม่สอดทำงาน
4: เราก็มีธุรกิจต้องทำเราก็ต้องดูแลแม่ดูแลพี่สาว
0: ค่ะพี่สาวก็สโตรก
4: พี่สาวสโตรก
0: อะไรอะ
4: ต
0: ั้
4: งแต่ปี2047เน
0: า
4: ะสึนามิก็โหยี่สิบกว่าปี
0: มันมีโจทย์ไงล่ะพาชีวิตมันมีโจทย์
1: ทุกคนชีวิตใครก็มีโจทย์ของมัน
4: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นคำว่าพี่กำลังบอกว่าบางทีอะเฮ้ยเพราะมนุษย์ทุกคนมันมีโจทย์เนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ทุกคนมีโจทย์อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เราไม่ต้องไปเพิ่มภาระโจทย์ให้เขา
0: ไม่ต้องค่ะพี่จะไม่เป็นคนที่ไม่ลองใจพี่จะเป็นคนที่วัดกันไปเลยถ้าวันนึงเขาจะไม่อยากอยู่กับเราง่ายอะตายเขาทำอะไรก็ได้จ้ะและพูดจริงๆนะคะพี่มีความคิดมาเสมอว่าเขาเองเขาเป็นศิลปินก่อนแล้วดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็ตามทีมันมีคนที่เข้าหาเขาได้อยู่แล้วอะแค่เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เรามันง่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรเลยแต่เพียงแต่ถ้ามันจะต้องวัดใจกันก็คือพี่ถึงได้พูดประโยคนี้ในรายการบ่อยๆว่าเจอโจทย์ยากจะได้รู้เรารักกันมากแค่ไหน
2: เจอโจทย์ที่ยากจะได้รู้ว่ารักกันมาก
1: โนก็เหมือนหล่อนไงเห็นไหมมีแฟนอยู่บนเกาะบนเกิดเนี่ย
0: เออจริงเหรอคะลูก
1: มีแฟนบนเกาะ
0: โอ้
1: เออ
2: เวลาพูดหลัง
1: ไม่ใช่ค่ะเจ้าเกาะจริงๆเปิดเจ้าของเป็นเจ้าของรีสอร์ท
2: จริงๆเป็นเจ้าของร
1: ี
2: สอร์ทจริงก่อนเหรอนี่เธอฟังพี่อ้อยไว้เลยนะรักที่ใช้ระยะทาง
1: ผู้ชายของเธอมาเดือนละกี่ครั้ง
2: ไม่ได้สังเกตเลยรู้มั้ยตั้งแต่นั่งตรงนู้นแล้วอ่ะคือพี่อ้อยเป็นไงนั่งตัวติดกันตลอดเวลาคือไม่มีระยะที่มันแบบเว้นเลยอ่ะ
5: ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: เขาตั้งสโลแกนว่าไงรู้มั้ยเขาจะเที่ยวกันเยอะที่สุดจนกว่าจะเดินไม่ไหว
0: ใช่ค่ะ
1: ไอความคิดที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงพี
0: ่เล่าเลย
2: ใครเป็นคนคิด
4: คือจริงๆเราไม่มีลูกเนาะเราแต่งงานเราไม่มีลูกสมัยก่อนเขาก็อยากมีเราก็บอกว่าก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าวันนึงที่เราทำแล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีเขาก็เสียใจ
0: แล้วก็แทง
4: ไปเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่มีก็ไม่ได้ขาดใครเราก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยถ้ามีก็เป็นโบนัสแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีความสุขแบบนี
0: ้
4: ทุกวันนี้เราก็อยู่กันห่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้โจทย์ของเราก็คือว่าเราก็คิดว่าเอ้ยข้างหน้าอย่างนี้ตอนนี้พี่ก็ใกล้แล้ว
0: ใกล้อะไรคะ
2: เกษียณ
0: ใกล้อายุเท่าไหร่แล้วคะบอกไปสิ
4: 50ปลายปลายแล้ว
2: 50ปลายปลายใกล้เกษียณแล้วอะไ
4: รอย่างเงี้ยก็คิดว่า
0: จะได้เบี้ยแล้วค่ะ
4: จะได้เบี้ย
0: เบี้ยผู้สูงอายุแล้วค่ะ
2: 600บาท
0: ใช่ใช
4: ่ก็เลยคิดว่าเราตั้งเป้าแล้วลิงก์เดย์10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องแบบแข็งแรงยังสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วเราอยากเดินไปไหนอยากกินอยากเที่ยวอยากเราต้องทำให้ได้เรามีโจทย์ของเรา
2: เป็นโจทย์ที่วางแผนไว้แล้วเพราะบั้นปลายจริงๆแล้วตอนเกษียณเราจะทำอะไรกันสองคน
1: เขาคิดเลยคือโจทย์เขาคือการเที่ยวคือจะใช้ชีวิตด้วยกันเพราะการเที่ยวปีนึงพี่ใช้เวลาเที่ยวอยู่นาน
0: อุ้ยก็หลายทริปนะบางทีก็สี่ห้าทริปเหมือนกันคือพี่รู้สึกว่างานของเรา
1: แสดงว่าพี่ทำงานเพื่อเที่ยวเหมือนกัน
0: ไม่เราก็ทำงานจริงๆแล้วเราต่างมีครอบครัวซึ่งเราต้องดูแลเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
2: ครับ
0: และจริงๆวันนี้ต้องยอมรับนะคะเวลาที่เราดูแลตัวเองอย่างดีเพียงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าพ่อแม่ตอนก่อนหน้านี้เขาหนักหนาขนาดไหนเพราะนั้นเราเองก็จะต้องให้รางวัลชีวิตกันบ้างอะและอย่างที่พี่บอกนะคะว่าพี่รู้สึกเสมอว่าพี่ไม่ได้เป็นภรรยาเต็มรูปแบบให้กับเขามันคือความรู้สึกขอบคุณอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องมีเวลาในการไปเรียนรู้ด้วยกันไปเรียนรู้จากไกลจากใกล้ได้หมดเลยเพียงแต่แค่ว่าเราต้องใช้เวลาด้วยกันและเขาจะเป็นคนที่มีคำพูดคำหนึ่งเสมอว่าดูแลตัวเองดีๆให้เฮียด้วยนะดูแลตัวเองดีๆให้เฮียด้วยนะ
2: คือ
0: คำนี้มันเป็นคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้เราไม่ได้ดูแลตัวเองแค่ตัวเองนี
2: ่
0: เราดูแลตัวเองให้เขาด้วย
4: ห่วงเขาห่วงเขาว่าบางทีแล้วเขาจะรีบๆทำงานแล้วก็บอกเดี๋ยวขึ้นมอไซค์ได้เท่านี้เองบอกอย่าแท็กซี่
2: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเน
4: า
2: ะอ
4: ย่าเสี่ยงอย่าวัดอะไรเงี้ยเราจะตุ้มๆต่อมๆไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ย
1: นี่แหละคือถ้าสมมติมีแฟนแล้วมันอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีความสุขมันแบบว่าเป็นคู่กันจริงพี่อ้อยความรักของพี่เนี่ยบางทีก็บอกว่า30ก็จะเป็นแบบนึง40ก็จะเป็นแบบนึงแต่หลังจาก45เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันนอกจากดูความรักแล้วคือไอ้เรื่องดูแลสุขภาพเราก็ต้องดูแลกันด้วย
0: ถูกต้องใช่ค่ะนี่แหละไอ้การดูแลที่เขาบอกกับพี่อ้อยว่าเฮ้ยดูแลตัวเองดีๆให้กับเขาด้วยนะอันนึงเลยค่ะเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราดูแลสุขภาพน้องทำอะไรเองคะตรวจเลือดตรวจสุขภาพ
5: ตรวจสุขภาพ
0: มีใครตรวจกระดูกบ้าง
1: ไม่เคย แต่รู้ว่ามวลกระดูกกับกล้ามเนื้อยิ่งแก
2: ่มันยิ่งแย่ลง
1: ยิ่งแย่ลง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็คือในตั้งแต่อายุ30เป็นต้นมาเนี่ย
2: ใช่แล้ว
1: ตั้งแต่ผลวิจัยเลยพี
0: ่
1: ต่อให้วันนี้หล่อนจะเป็นเอมมี่มอที่สวยออกกำลังกายต่อให้เป็นน็อตวอลลิสที่แบบว่าตัวสูงยังไงก็แล้วแต่หรือจะเป็นใครก็แล้วแต
2: ่มันเสื่อมลง
1: มันกล้ามเนื้อเสื่อมปีละ1
2: ปี
0: ใช่ค่ะ
1: ต่ำสุดเนี่ยคือ1ปีได้ 1%
0: นะ 1% ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้เราเดินทางมากี่อายุเท่าไหร่แล้ว
0: ใช่แล้วอย่าลืมนะกระดูกคือแกนกลางของการประคองอวัยวะที่สำคัญที่สุดของเราทุกส่วนน้องวันที่พี่ทอล์กโชว์อ่ะพี่ทํา2รอบรวมบ็อกกิ้งพี่ยืนทั้งหมด10ชั่วโมง
2: โอ้โห
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ตอนอายุ50กว่านี่หนักนะ
0: นี่ไง
4: มีเก้าอี้วางไว้กลางเวที
2: ไม่นั่งมันไม่ได้ฟิล
0: รู้สึกว่ามันไม่ได้ฟิลเพราะนั้นหลายคนก็มาถามว่าเฮ้ยพี่ต้องทำยังไงพี่ต้องทำไงแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าทั้งเมื่อกี้ตอนที่มดดำบอกว่าเป็นครอบครัว UNC อ่ะพี่อ้อยกับพี่นายก็เป็นครอบครัว UNC
2: มาอยู่แล้วใช่
0: ไหมใช่จ้ะ
2: ใช
0: ่คือพอรู้จักกับน้องยูน่ะน้องยูก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ดูแลตัวเองได้เลยนะได้ดูแลสิคือเราเป็นดีเจนะโมดัมจะมีผลิตภัณฑ์ข้างหน้าเต็มไปหมดคนนู้นคนนี้เอามาให้หมดอ่ะแต่ตอนที่เราจะเลือกจริงๆอ่ะเราต้องเลือกที่หนึ่งถูกจริตเราเช่นไม่กินเวลาในชีวิตของเราเยอะ
2: ไม่ต้องใช้เวลากับมันเยอะ
0: ใช่และยังคุยกับน้องยังคุยกับน้องยูเนี่ยยูจะบอกเลยว่าพี่ให้ลองดูนะว่าตัวเองอ่ะมีสัญญานี้หรือยังเอาง่ายๆก่อนได้ยินเสียงกรอบแกรบตอนเคลื่อนตัวไหม
1: เพราะหลัง40ปุ๊บแล้วหลัง35ไม่ค่อยรู้สึก
2: คอเคลื่อนไม่ดี
1: ที่หลัง40ปุ๊บเนี่ย
0: รู้สึกเลย
1: มันก็แก๊กก็แก๊ก
0: แล้วคนทำรายการนั่งอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันจะตึง
2: นั่งนานๆก็ไม่ดี
0: ใช่จ้ะ
2: ยืนนานๆก็ไม่ดีย
0: ัง
2: ไม่ดีหมดเลย
0: อันต่อมาตะคริว
1: โอ้เริ่มเป็นกันหรือยัง
0: สิ่งเหล่านี้คือเสียงร้องขอช่วยดูแลฉันหน่อย
2: ร่างกายร้องขอแล้ว
0: ร่างกายร้องขอแล้วหรือแม้แต่ก้มลงไปผูกเชือกเจ็บว่ามันปลาบ่ะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นสัญญาณทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สัญญาณเหล่านี้มันแปลว่าหนึ่งเราต้องควรจะต้องตรวจกระดูกบ้างแล้วเนอะแล้วลองตรวจดูได้มดดามเพราะเราตรวจกระดูกน้อยมากเราเห็นผิวหน้าของเราผ่านกระจกแต่เราไม่รู้เลยนะว่ากระดูกของเราเป็นยังไงบ้าง
2: จริงมันไม่รู้มันจะพุนมันเปราะมันบางหรือแข็งแรงอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลย
0: เราจะมารู้ตอนที่มันปรากฏอาการแล้วว่ามันเสื่อมไปแล้วอย่างพี่นายเองอะไปผ่าเข่าอะไรเล่นบอลก็เล่นบอลนะ
1: แล้วผ่าเข่าผ่าเข่าตอนอายุเท่าไหร่คะ
4: เมื่อปีที่แล้วสองปีที
1: ่แล้วนี่ตอน50กว่าไอสิ่งที่มันจะสมานเนี่ยยาก
4: ใช่ไหมอย่าง
1: น
4: ี้
1: ก็จะผ่านะผ่าตั้งแต่เด็กแต่เด็กเรายังไม่เป็นอะไรกันอ่ะ
4: ถู
1: กไหมล่ะ
4: ใช่
1: เขาจะมาเป็นกันตอนแก่นี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: ห้าหลัง40ปุ๊บกว่ากระดูกมันจะสมานเนี่ยมันยากถ้าเป็นเด็กๆนะเด็กมันหกขาหักปั๊บเดียวมันสมาน
2: เดียวมันก็วิ่งเล่นแล้ว
0: คนแก่แผลหายช้าค่ะทุกคน
2: ใช
0: ่
1: ปรากฏว่าพี่นายบอกเลยว่าแม่งทรมานสุดๆเพราะตัวเองเป็นคนออกกำลังกายมาตลอด
4: แล้วมันงุนงิดมันไม่เหมือนเดิมอะครับมันไม่เหมือนเดิม
2: เพราะแต่วันพี่มีแค่1ชั่วโมงที่เป็นของพี่ใช่ไหม
0: หลังๆแอบเล่นเยอะไม่แต่จริงๆแล้วอะพอไปผ่าเสร็จปั๊บนึงเนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าต้องเวทแล้ววันนี้เราต้องยอมรับนะพี่อ้อยว่าคนไทยสวยใส่ใจการออกกำลังกายมากขึ้นแต่การใส่ใจการออกกำลังกายก็ต้องดูจริตเราด้วยนะ
2: ว่าเราเหมาะ
0: ว่าเราเหมาะกับอะไรแต่อย่างเรื่องการเวทเนี่ยอย่างสมมติเราไปทำไปผ่าหมอนรองกระดูกซึ่งมันฉีกไปแล้วอะเนี่ยมีรูปด้วยนะคะว่าเขาไปเวทได้ขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แปลว่าผ่าเสร็จแล้วเวทเลยก็ต้องกินอะไรจากคือ UNC
2: เ
0: นี่ย
2: เตรียมร่างกายให้พร้อม
1: แค่ไหนกว่าที่มันจะสมานกว่าที่เราจะไปทำแอคทิวิตี
4: ้กินมาก็โอ้โหได้เยอะหลายหลายเดือนอ่ะ 3-4 เดือนยังไงกรรม
2: มันต้องกินต่อเนื่อง
1: คือ 3-4
4: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ค่ะคือจริง
4: กินแรกๆก็กินไปบอกว่าอ่ะก็ลองกินดูอ่ะแนะนำมาก็กินดู
0: เนี่ยดูเวท
4: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เว้ยอย่างเงี้ยตอนเราผ่าเข่าแล้วเนี่ยพอเรามาซ่อมเนี่ยต้องสร้างคอไตเซปกล้ามเนื้อตรงหัวเข่าเนี่ยเพื่อของหัวเข่าแต่มันยังมีอาการเจ็บแป๊บอย่างที่เราเคยเป็นอยู่เราบอกเฮ้ยทำไมมันไม่หายอะไรเงี้ยแต่เรากิน UNC อันนี้ไม่ใช่อุปทานนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้น
2: ไอ้ที่เคยเจ็บแป๊บเนี่ยแก้วที่มันร้าวไปแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
2: ก็ยังร้าวอยู่ด
4: ีเจ็บแป๊บเอ้ยทำไมมันดีขึ้นเอ้ยมันย้ายตำแหน่งเฮ้ยมันดีเอ้ยตรงนี้หายเว้ยตรงนี้เริ่มดีขึ้น
2: อ
4: ะไรเงี้ยแล้วเสียงกรอบแกรบที่เราเคยเป็นเนี่ยเวลานอนอยู่ในผ้าห่มบางทีแล้วก็เตะขาแบบอันนี้มันดัง
0: ป๊อกดังมาก
4: อันนี้เออไม่มีเว้ยไม่เป็นหายไปไหนมันแน่นขึ้น
2: เออ
4: แ
2: ล้วนี่
4: เ
2: กิดเลี้ยง
4: เหมือนแบบมันมัดกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็แบบUNC ที่เรากินด้วยมันมีทั้งโปรแคลเซียมแล้วก็มีโปรจอยตัวนี้มันช่วยกัน
0: จริงๆตัวโปรจอยอ่ะเป็นคอลลาเจนเดียวกันกับที่มันมีในข้อเข่าเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะมันดูดซึมได้ภายใน20นาที
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: 20นาที
0: สามารถดูดซึมได
2: ้เ
0: ขาการันตีได้เลยว่าประมาณ1เดือนอาการเจ็บจากค่อนข้างลดลง
1: เอางี้ดีกว่าพี่มาดามเอกาพูดมาเป็นคนที่กิน UNC คนแรกของประเทศไทยเลย
4: จริงดิ
0: คนแรกกันมา
2: เ
1: ลยก็ว่าจริงกันก็คือเอางี้วันที่เขาไปได้เงินจากอว.องค์การนวัตกรรมแล้วเขาผลิตมาปุ๊บมันเป็นคนแรกแล้วก็ทุกวันนี้จริงๆแล้ว UNC น่าจะมีมาสัก 6-7 ปีแล้วล่ะ
0: ประมาณนี้ใช่
1: เท่ากันตอนนั้นจำได้เลยว่ากินครั้งแรกก็ไงวะแคลเซียมเราก็ยังแยกไม่ออกว่าแคลเซียมกินได้อะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช่
1: ปรากฏว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ตัวเอง

0: สัญญากับตัวเองนะว่าจะต้องขึ้นถ้ำนาคาทุกปีไม่ใช่พบไอ้มูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ากันไปอย่างนึงนะแต่ดูว่าวัดตัวเองว่า
1: วันนี้
0: เรายังเดินไหวไหม
1: มิชชั่น
0: เฮ้ยพี่เชื่อไหมว่าไอ้เด็กๆเนี่ยไอ้เนี้ย20กว่า30กว่าพี่เอ้ย
2: ท้อไปแล้ว
3: มันไม่ไหวหรอ
0: มันปวดขามันอะไรกันหมดจนทุกคนบอกว่าทุกคนก็พูดอ่ะแล้วอาจารย์ไอ้มโนอ่ะถามมโนสิเป็นไงขามันตึงเด็กๆอ่ะขาตึงแต่ฉันกิน UNC แล้วแบบเฮ้ยสิ่งนึงแต่ตัวเองขอบอกว่ากินมาระยะ 4-5 ปี
3: กินต่อเนื่องมา
2: ติดต่อเนื่องใช่ค่ะ
0: คือเดินขึ้นแบบสบายมากอ่ะน็อตคือความที่เดินอ่ะเห็นป่ะ
3: เดินสบายจริงๆนะ
0: สบายก็คือมันก็ขึ้นง่ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบแล้วก็ตลอดทางที่พูดกับไอ้มโนว่าขอบคุณตัวเองนะขอบคุณตัวเองที่แบบว่าดูแลไขข้อตัวเองได้ดีขนาดนี้ขอบคุณนะที่ปีนี้ฉันยังปีนขึ้นไปได้อยู
2: ่
0: ขอบคุณนะที่แบบว่ายังขึ้นไปได้อยู่ก็คือมันก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะเวลาขึ้นไปถึงแล้วเฮ้ยมันไม่รู้หรอกมูเตลูจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ฉันรู้แล้วว่าปีนี
2: ้ฉันแข็งแรง
0: ฉันขึ้นได้อยู่
3: แข็งแรงข
1: ึ้นสำเร็จ
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: ปีที่แล้วกับปีนี้ฉันยังแข็งแรงอยู
0: ่ใช่แข็งแรงอยู่
2: ใช่เพราะจริงแล้วเนี่ย UNC เขามีอันนี้ค่ะที่มันเป็นโปรจอยก่อนเพราะมาดูเรื่องไขข้อมาดูเรื่องของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้างในมันลดการเสียดสีเสียงก๊อบแก๊บถึงน้อยลงแล้วเมื่อเราดูข้อแล้วทำไมเราไม่ดูกระดูกไปด้วยเลยเรื่องที่บอกค่ะน้องยูเองเขาทำอะไรคะลูกชิ้นปลาแล้วเสร็จ
3: ปั๊บลูกชิ้นปลาเยาวราช
2: ถูกต้องแล้วกระดูกของปลาคือแคลเซียมทั้งนั้นแทนที่มันจะเป็นขยะของโลก มันกลายมาเป็น UNC แคลเซียม
3: เป็นผลการวิจัยด้วย
2: เพราะฉะนั้นแล้วเขาได้เป็นนวัตกรรมอ่ะที่เขาได้เหรียญทองอ่ะ
3: หวาน
2: เ
3: ลยมาทั่วโลกนะ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติเราก็แค่เอาใส่ความเป็นธรรมชาติใส่ไปในตัวเรา
0: อย่างที่บอกน็อตว่าจริงๆแล้วมันก็คือก้างปลา
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันคือยูลูกชิ้นปลาเนี่ยความพิเศษคือมันเป็นปลาทะเลปลาทะเลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็งงถามยูทำไมเธอถึงไปถึงอยู่ดีไปเอางบอันนี้คือรัฐบาลเป็นคนลงทุนทำนะคะ
2: ค่ะ
0: รัฐบาลเป็นคนลงทุนทำ
3: ลงทุนวิจัยให้
0: ลงทุนวิจัยลงทุนผลิตเลยล่ะค่ะ
3: โอ้เยี่ยมเลย
0: เพราะอะไรเขาอยากให้เหมือนแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่อันเนี้ยคือมันมีก้างปลาเยอะมันมีหนังปลาเยอะมันมีหัวปลาเยอะเพราะว่าลูกชิ้นปลามาใช้ได้แต่เนื้อปลาก็เลยเอาไปน้อยกับจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลออกมาดีจริงๆเราเชิญคุณยูดีกว่าไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ขอเชิญคุณยูค่ะ
3: สวัสดีครับคุณยูครับแล้วอย่าลืมนะทุกๆออเดอร์วันนี้เราไปช่วยน้ำท่วมนะ
0: อย่าไปท
3: ำอะไรนะ
0: ขอบคุณเดี๋ยวผม
2: น
0: ั่
2: ง
0: กัน
2: แต่คุณ
0: อย่างจริงๆมาดับน่าจะเป็นคนแรกที่ได้กินเนาะ
4: พี่มดดำนี่กินเกือบจะใส่ถุง
3: จริงเหรอตั้งแต่ใส่ถุงยังไม่ลืมกระปุกเหรอ
4: ใช่ตั้งแต่เป็นซีรีส์แรก
1: แพ็กเกจจิ้งดี
3: ใส่ถุงไม่ต้องเทสเลย
4: ใส่ถุงใส่ถุง
0: ก็ตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงยูเองบอกอย่างวันนี้เมื่อก่อนก้างปลามันก็คือปลาทะเล
2: ค่ะ
0: อันนี้ทั้งหมดเป็นปลาทะเลเมื่อก่อนมันมาจากก้างปลา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หัวปลาหางปลาเพราะว่ายูลูกชิ้นปลาจะใช้แต่
4: ใช้แต่เนื้อ
3: มันก็คือขยะในร้านเราอ่ะพูดตรงๆถูกไหมต้องทิ้งหมดเลย
0: แต่ญี่ปุ่นมาซื้อตลอดนางงงแค่ว่าทำไมญี่ปุ่นคือนางตั้งสมมติฐานว่าทำไมอยู่ดีๆพี่อ้อยเชื่อไหมเมื่อก่อนนางตั้งคำถามว่าทำไมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นถึงต้องมาซื้อก้างปลาเศษปลานางทุกว
3: ัน
2: ก็คือแบบเอาแคลเซียมไปไม่ได้อีกอันนึงอะค่ะที่พอคุยกับน้องยูอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่พี่อ้อยเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงแล้วจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยที่อื่นเขาก็600มิลแต่ UNC แคลเซียมพลัสคือ 1,000 มิลลิกรั
0: ม
2: และที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแต่แคลเซียมอย่างเดียวจริงๆเรากินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยมันดูดซึมยากน
3: ะ
2: เขาเลยใส่วิตามินดีซึ่งเป็น D3 และวิตามิน K2 ซึ่ง K2 เนี่ยจะพาเอาแคลเซียมเหล่านี้ไปสู่กระดูกพอน้องยูเล่าให้ฟังพี่อ้อยบอกว่าโอเคเก็ตเพราะพี่อ้อยเคยได้ยินคุณหมอพูดว่าแคลเซียมไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวนะครับคุณต้องเสริมวิตามินดีด้วย
3: มันเป็นตัวนำพาพา
2: และคุณต้องแมกนีเซียมด้วยแล้วบางคนนะคะเวลาพี่อ้อยเห็นแบบเพื่อนๆทำไมแกกินหลายขวดจังเลยทำไมหลายอันเพราะอันนี้เป็นแมกนีเซียมไงอันนี้วิตามินดีแต่อันนี้มันรวมเอาไว้แค่1เม็ด
3: 1เม็ด
2: พี่เลยรู้สึกว่าอันนี้ถูกจริ
3: ตไม่กินเวลาชีวิตเรา
0: แล้วก็คือ1เม็ดแต่คุณไปเช็คเลยคือ 1,000 มิลลิกรัม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกตัวมะดำเองพี่ที่ตอนแรกเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยคอมจะเป็นนี้ตลอด
2: จำได้ใช่ๆๆจำได้จำได้
0: จนทุกคนเอาไปล้อมหมดเลยไปพี่มันตึงมันปวดมันทรมานมากยูบอกตอนแรกพี่มดอยากหายมากอยากคืออยากมากเมื่อก่อนมันปวดถึงขนาดต้องกินยาแก้ปวด
2: เข้าใจ
0: พี่เวลามัน
3: ฝังเ
0: ก
3: ็บ
0: ด้ว
3: ย
0: ปรากฏว่ายูพี่มดลองกินนะขอให้เป็นวันละ2เม็ดนะเชื่อไหมว่า6เดือนแต่พูดจริงแล้ว6เดือนกินไม่เคยเป็นอีกเลย
3: รู้สึกว่าดีขึ้น
0: มันรู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องมาอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วอะ
3: ไอ้ที่มันเคยตึงมันเคยยืดกระดูกมันเคยกรอบแกรบ
0: มันกรอบแกรบก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วตั้งแต่นั้นอะจนถึงวันนี้ก็เลยกินของยูมาตลอดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจนวันนี้สุดบอกว่าดูพี่มดถ้าพี่มดกินขนาดเนี้ยพี่มดไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยดีกว่าเอาตรงๆก็คือแบบว่าก็เลยบอกยูเอาจริงคือกินแบบว่ากินมาตลอดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวโปรจอยเนี่ย

0: มันคือน้ำไข่ข้อให้อธิบายดีกว่าว่า UNC แคลเซียมกับ UNC โปรจอยมันเป็นยังไงบ้าง
1: UNC แคลเซียมค่ะจะเป็นแคลเซียมที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดเอาจริงๆก็อาจจะเล็กที่สุดในโลกไปแล้วค่ะเพราะว่าเราได้เป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติแล้วนะคะ UNC แคลเซียมเองเนี่ยค่ะก็คือเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ความพิเศษของเขาคือไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืดและก็ท้องผูกที่เราได้รางวัลสุดยอดนวัตกรรมมาค่ะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะก็คือตัวแคลเซียมเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยจะมีเพนพอยต์ที่คนเนี่ยทานคอลลาเจนมากกว่าแคลเซียมนะที่รู้จักมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าทานแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เวลาทานแคลเซียมเนี่ยจะชอบรู้สึกว่าท้องผูกและท้องอืดรู้สึกว่าทานยากแต่อันนี้ก็คือแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ของ UNC แคลเซียมค่ะอย่างที่พี่อ้อยว่าเรามีนะคะแคลเซียมแล้วก็วิตามิน14ชนิดและธาตุ14ชนิดซึ่งมีทั้ง K2 แล้วก็ DT แล้วก็แมกนีเซียมวิตามิน C โบรอนคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับครบจบในแบบว่าที่เกี่ยวกับกระดูกเพื่อเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นแคลเซียมนะที่เราเนี่ยมีสิทธิบัตรผลิตได้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ
0: คนเดียว
2: คนเดียว
0: และอันนี้อวกระทรวงอวเป็นคนลงทุนด้วย
1: ใช่
0: เป็นคนลงทุนให้วิจัยจนถึงได้ขนาดน
1: ี้
0: เอาง่ายๆคือถ้าสมมติพูดตรงๆเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกกี่นายกแล้วอะรัฐบาลเป็นคนคือให้เป็นคนซัพพอร์ต
2: พัฒนาพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วทุกวันนี้ที่คุณไปซื้อที่ญี่ปุ่นคุณไปซื้อที่ไต้หวันก็คือผลิตที่นี่นะคะ
2: จริงเหรอ
1: ก็คือเราส่ง raw material ไปค่ะบางครั้งมันก็เลยแบบเหมือนเราไม่ได้มาโปรโมทตัว UNC เพราะว่าม
0: ันไม่มีของขาย
1: เพราะเป็นคอนแทคกับทางเขาบางท
2: ีแล้วตัวนี้มันเรียกว่าสร้างชื่อเสียงประเทศไทยด้วยคือปัดรางวัลมาแล้วทั่วโลก
1: ใช่ค่ะก็เรามีประมาณ29เหรียญทองระดับโลกค่ะก็คือเราได้ทุน
2: ตลอด10ปีที่ผ่านมา29เหรียญทอง
1: ใช่ก็คือเราได้ทุนมาตลอดก่อนที่เราจะเหมือนทำเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเหมือนเราไปวิเคราะห์วิจัยคือเราทำอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกระดูกและข้
2: อ
1: แล้วก็จะทำลึกขึ้นเช่นไม่ตกค้างในระดับของเซลล
3: ์
1: นะทำในวิเคราะห์ในผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะกระดูกบ้างกระดูกพุนทำวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากระดูกแล้วลองเอาไปทาแบบว่าทำหลายอย่างมาก
0: คือต้องมีการวิจัยหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เรียนจบมาทั้งนั้น
2: เ
0: นี่ย
2: เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นถึงต้องกินเหรอครับ
1: คือจริงๆแล้วค่ะแคลเซียมเนี่ยมีความต้องการตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วหลายคนค่ะไม่ทราบว่าจริงๆคนไทยอ่ะเป็นมนุษย์ที่ขาดแคลเซีย
2: ม
1: เพราะว่าอย่างกับข้าวค่ะที่กินในประเทศหรือว่าแบบคนไทยกินนะคะโอเคมีแคลเซียมแต่ว่ากินอยู่ประมาณ200ถึง300มิลลิกรัม
2: ไม่พอ
1: ซึ่งคนเราส่วนใหญ่ควรจะทานประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
2: ต่ำต่อวัน
0: เม็ดเดียวเอง
3: เม็ดเดียวก็อยู่แล้ว
1: ใช่ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่คนแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่รู้อะค่ะว่าเวลาที่เราทานเข้าไปอะค่ะคือบางคนนะคะอย่างนักกีฬาพวกแนวนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาเด็กอะค่ะเขามีตัวย่อค่ะชื่อ RES ค่ะเป็นเหมือนการที่เราใช้พลังใช้อะไรมากกว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปซึ่งอันเนี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องการสารอาหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรืออะไรบางทีเนี่ยเด็กอะค่ะบางทีเราสงสัยว่าทำไมเขาเล่นกีฬาขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่สูงคณะกรรมการโอลิมปิกก็เลยเหมือนตั้งตัวนี้ขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยเราควรที่จะกินแคลเซียมให้เพียงพอนะอย่างสมมติว่าเราเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยค่ะของคนเราไม่เท่ากันอย่างพี่มดอาจจะต้องการโปรตีนมากกว่าคนอื่นอย่างพี่อาจจะต้องการแคลเซียมมากกว่าคนอื่นเด็กก็เหมือนกันอย่างเด็กที่ออกกำลังกายมากๆก็อาจจะต้องการแคลเซีย
3: ม
1: 1,300 มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยคัสตอมใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยค่ะคือเราต้องทานแคลเซียมวันละ1,000 มิลลิกรัม
0: อย่างพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยการกินกันเสื่อม
2: ให้เติบโตต้องการเติบโต
0: ของพวกเราเนี่ยมันรุ่นกันเสื่อมกันแล้วท่านผู้ชมฮะฟังดีๆนะฮะขอบคุณยูก่อนอย่างแรกจากใจจริงๆเราพยายามจะพี่อ้อยรายการแฉอยู่ได้ก็เพราะคนดูแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะหาเพื่อนๆคนไหนก็แล้วแต่ที่จะเอารายได้จากการขายของแล้วก็ไปเปิดโรงครัวเราขอใช้คำว่าโรงครัวซึ่งเราเปิดไปฉะเชิงเทราเปิดแล้วนะฮะจากแล้วก็กาญจนบุรีร่วมกับรัฐมนตรีก็เปิดไปแล้วเปิดที
1: ่นครนายก
0: รูปมดดำใหญ่มากยูใส่อายมากก็คือวันนี้เปิดมาแล้วกี่วันคะ
1: เปิดมาแล้ว2วัน
2: สองวันแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเราจะเปิดโรงครัวไปจนกว่าน้ำจะแห้
2: ง
0: แล้ววันนี้เอาตรงๆนะคะเขาพูดเลยว่าเขาทำมาแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ไม่หักเลยวันนี้ขายเท่าไหร่ไปเปิดโรงครัวหมดเลย
2: ไม่หักใครจ่ายเลย
0: ไม่หักเลยค่ะ
2: เปิดโรงครัวหมดเลย
0: โรงครัวหมดเลย
3: นอกจากจะเป็นการช่วยคนอื่นแล้วอะเรายังช่วยดูแลกระดู
0: กของเราเองด้วย
3: จริงอย่างตอนน้องยูบอกอ่ะพี่อ้อยคุยเรื่องความรักนู่นนี่นั่นจริงๆค่ะรักสำคัญสุดคือรักตัวเองและจริงคือกระดูก
2: กระดูก
3: เราแล้วบางคนอ่ะเราเป็นคนใจสู้ไงคะแล้วน้องยูเขาเป็นคนไม่ค่อยหยุดไม่ค่อยหยุดการอ่านผลวิจัยเมื่อกี้ยังบอกเลยว่า
2: ขยันมาก
3: พี่นักฟุตบอลน่ะหลายคนอ่ะข้อต่อเนี่ยไปเร็วมากเลยก็เนี่ยค่ะคนเปิด
2: และ

0: เนี่ยคราวนี้แล้วปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นนักเตะบอลบอกหูยเฮียเสียเกียรติมากเลยอ่ะนี่แบบนักบอลทูเฮียทำไมต้องผ่าเข่ากันทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วว่าบางทีเราไม่มีสารอาหารที่เพียงพ
1: อ
0: แต่ออกกำลังกายด้วยการใจสู้มันก็เลยทำใหแร่ธาตุในร่างกายไม่พอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันกวนจริตของเราน้อยมากค่ะมันกินแค่วันละเดี๋ยวพี่อ้อยกินเช้าหนึ่งเช้าหนึ่ง
2: ช้อยหนึ่ง
1: อย่างละหนึ่งเม็ด
0: อย่างละหนึ่งเพชรอ่ะก็คือเช้าสองเม็ด
2: แต่ของพี่ที่สองแล้วนะ
1: เพราะว่า
2: ต้องการเป็น
1: ฟื้นฟู
2: ต้องการ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอย่างที่น้องยูบอกนะว่ารายได้ทั้งหมดเราจะส่งต่อไปสร้างโรงครัวช
1: ่
0: วยชาวนครนายกด้วยนะคะและก็จะได้กลับมาดูแลกระดูกของเราเองด้วยโปรจอยหนึ่งและแคลเซียม UNC แคลเซียม
3: หนึ่ง
0: นะคะสองกระปุกนะ
3: ไม่พอ
0: ไม่พอไม่พอค่ะเพราะว่าเขาจะแถมอีกและแถมกันเยอะมากเลยค่ะมีทั้ง UNC Nutra C อีก1กล่อง
3: Nutra C คือวิตามิน C เข้มข้นยังไงอยู่ค่ะ
4: Nutra C นะคะเป็นวิตามิน C เนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาทานวิตามิน C แสบท้
3: อง
4: แต่อันเนี้ยค่ะจะเป็นวิตามิน C ที่ไม่ทำให้เกิดกรดในกระเพาะค่ะแล้วก็เป็นวิตามิน C ที่เรามีคอลลาเจนอยู่ในตัวเองนะคะดังนั้นเองเนี่ยค่ะก็คือทานอันเดียวเนี่ยก็คือสามารถเมนเทนได้ทั้งผิวแล้วก็เมนเทนได้ทั้งตัววิตามิน C วิตามิน C หลายคนคิดถึงภูมิคุ้มกันก็คืออันเนี้ยก็คือแทงถูกต้องค่ะก็คือทั้งภูมิคุ้มกันแล้วก็ทั้งผิวในกล่องเดียว
1: ใ
0: ช่ซึ่งก็ยังไม่พอเขาจะแถมอีกค่ะเพราะเขาตั้งใจให้พวกเราไปดูแลตัวเองมากๆ UNC Probiotic Collagen
3: นี่อันนี้ดี
1: อ
3: ันนี้ดีมาก
1: อันนี้ก็ระบบขับถ่าย
0: นะคะนี่คือใส่เข้าไปอีกและทั้งหมดรวมทั้งหมดนะ 1,990 บาทเท่านั้นจากราคาปกติเนี่ย 5,000 กว่าบาทค่ะจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 1,990 บาท
1: ลดเกินครึ่งเลยนะจ๊ะและทุกรายได้ที่ได้จากการขายในทุกบาทท
3: ุกต่างทุกออเดอร์
1: คือไปทำโรงครัว
3: โรงครัวหมดเลย
1: นครนายกนะครับผม
3: ท่านผู้ชมขออีกครั้งนึงฮะฟังดีๆนะฮะขอของทั้งหมดเลยตรงนี
0: ้ได้เลยครับ
3: วันนี้ปกติเนี่ย UNC แคลเซียมเนี่ยในฐานะที่เองอยู่มาตลอด UNC แคลเซียมเนี่ยเพิ่งกลับมานะ
0: คะ
3: ไม่มีขายไปอยู่3เดือน
0: แคลเซียม
3: ไม่มีขายอยู่3เดือนคุณไปเช็คได้เลย UNC แคลเซียมเนี่ยคุณได้1ปกติก็ขายพันกว่าบาทอยู่แล้ววันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1 1กระปุก1กระปุกเนี่ยคือ30แคปซูลนะคะ
1: ครับ
3: แล้วก็คุณได้ UNC ProJoy อีก1
1: ครับ
3: แล้วอย่างที่บอกว่าการทำงานของ UNC แคลเซียมแล้วก็ ProJoy เนี่ยมันต้องทำงานคู่กับวิตามิน C เพราะฉะนั้นวันนี้เรามี Nutra C Nutra C ที่ยูบอกว่าความพิเศษของมันคือ
4: ไม่ทำให้เกิดกรดในกระเพาะคือทานได้แล้วไม่รู้สึกอ่อนโยนในกระเพาะไม่แสบท้องเลยแล้วก็ทำให้เป็นวิตามิน C ที่มีคอลลาเจนอยู่ในตัว
3: มันมีคอลลาเจนแล้วที่ตัวเนี้ยค่ะอยากให้มากเพราะว่าเคยถามว่าทำไมถึงทำตัวนี้น็อตลองกินดูมันจะเหมือนขนมเลยแล้วมันจะมีทั้งโปรไบโอติกโปรไบโอติกที่นี่ด้วย
1: รุ่นเราต้องกินโปรไบโอติกแล้วว
3: ันนี้มีได้ UNC โปรไบโอติกแล้วก็มีคอลลาเจนอยู่ด้วย
1: มีคอลลาเจนด้วยเหรอ
3: มี UNC คอลลาเจนแล้วก็โปรไบโอติกอยู่ด้วยเราให้คุณอีก20ซองวันละซองเอาอยู่นะคะวันละซองเอาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1 UNC โปรจอย1 UNC Nutra C 1แล้วก็ UAC Probiotic อีก20ซอง
0: ใช่ค่ะ
3: 20ซองก็คือ4ซองใหญ่เนี้ยนะครับวันนี้คุณจ่ายเพียงถ้าสมมติเอาราคาเต็มอ่ะคุณไปดูใน Shopee ไปดูใน Lazada ก็จะ 5,000 กว่าบาท
1: 5,000 กว่าบาท
3: แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉ 1,990 บาทแล้วเงินของคุณทั้งหมดจะไปเป็นโรงครัวนะคะเราขอเอาตรงเนี้ยขออนุญาตเอาไปเป็นโรงครัวขอให้คุณยูเป็นคนจัดการด้วยโรงครัวเพราะคุณยูก็เป็นคนนครนายกนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรงครัว5จุดที่เมื่อกี้สสหนุ่มได้บอกไปว่า5จุดเนี้ยวันนี้เงินเน้นนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค
1: ์ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะ
3: อันนี้คือของคุณภาพที่เราเชื่อว่าเป็นของคุณภาพระดับแบบว่า
1: ระดับโลกอะ
3: ระดับโลก
1: กวาดรางวัลมาทั่วโลกอะ
3: เรากวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกแล้วก็ขอบอกว่าอยากจะบอกว่าขอให้บอกว่าเงินทุกบาทเน้นนะฮ
0: ะ
3: อยากให้หลายๆคนอิ่มเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วเอาง่ายๆคุณลองกินดูชุดแรกเนี่ยมันก็จะเห็นผลแล้วล่ะ
0: ใช่แล้ว
3: เพราะว่าอย่าง UNC ProJoy เนี่ยมันเกี่ยวกับน้ำไขข้อของเรา
0: ใช่ค่ะ
3: มันไปเหมือนการเติมน้ำไขข้อของเรา
0: ใช่ค่ะ
3: UNC แคลเซียมเป็นการเติมไม่ให้เราเสื่อม
0: กระดูก
3: ถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเวลาเช้าคุณกินอย่างละหนึ่งไปอย่างละหนึ่งแล้ววันนี้ยังมี UNC Nutra C ให้คุณอีก1กล่อง
1: ม
3: ี UNC Probiotic Collagen อีก20ซองทั้งหมดวันนี้คุณจ่ายจาก 5,000 กว่าบาทคุณจ่ายในรายการเรา 1,990 บาท
0: เท่านั้น
3: และ 1,990 บาทของคุณทุกบาททุกสตังค์นะคะ
1: บาทเลยนะไม่อยากให้จ่ายเลยนะ
3: ทุกบาททุกสตังค์จะไปเป็นโรงครัวทั้งหมด6จุดค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
3: แล้วเราก็จะพาทําข้าวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได
0: ้คราวนี้ใครที่อยากซื้ออยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องสั่งซื้อยังไงบ้างโอ้มาจากหลายทางมากเลยนะคะเริ่มต้นจากการโทรก่อนเลยนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี้02-105-4888ค่ะ02-105-4888นะคะเอาละแอดไลน์ก็ได้ง่ายและสะดวกดีนะคะแอดไลน์นะคะมีคำว่าแอดอยู่ข้างหน้า UNC

0: ที่แล้วก็ health ค่ะ health ที่แปลว่าสุขภาพของเราเนี่ยแหละค่ะ unc.health นะคะอย่าลืมต้องมีแอปตัวหน้าด้วยนะคะส่งเข้ามาได้เลยเพราะอย่างที่บอกไว้ดูแลกระดูกดูแลข้อของเราและที่สำคัญเรายังได้ทำบุญและได้ช่วยกันด้วยค่ะเพราะว่าภัยธรรมชาติไม่อยากให้เกิดแต่สิ่งที่มันเกิดแล้วเราช่วยเหลือกันได้นะคะยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้น Facebook ด้วยค่ะ UNC Health เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับการแอดไลน
1: ์
0: นะคะ UNC. แล้วก็ Health ค่ะที่แปลว่าสุขภาพของเรานั่นแหละนะคะติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าอยากโทรมาในตอนนี้ย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะน้องมันเอามือออกก่อนนะลูก02-105-4888ค่ะ02-105-4888ค่ะนะคะเพื่อจะได้ดูแลกระดูกของเรา
2: คุณยูนเนี่ยขอบไม่รู้จะพูดกับยูยังไงขอบคุณมาก
1: ๆ
2: อยากจะทำโรงครัวให้ได้เยอะจังหวัดมากที่สุดแล้วก็บอกว่าพี่มดหนูเองค่าโฆษณาหนูจ่ายเต็มแต่เงินทั้งหมดอ่ะไม่เกี่ยวกับตัวแทนนะคะตัวแทนไม่ได้กลัวลงเอาเฉพาะเงินที่เกิดขึ้นในรายการ
0: ใช่ค่ะ
2: ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะผิดคำพูดนะคะตัวแทนไม่เกี่ยวนะคะเอาเงินเฉพาะที่เกิดขึ้นในรายการทั้งหมดบอกคุณพี่บอกเดี๋ยวค่าจะรายการเนี่ยเดี๋ยวเงินที่จ่ายได้
1: ไม่หักค่าใช้จ่ายเลย
2: ไปเป็นโรงครัวซึ่งเขาทำมาแล้วหลายวันแล้วแล้วก็จะมาไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดเมื่อไหร
1: ่
2: ก็จะทำไปจนกว่าน้ำมันจะหมดนะ
1: ครับ
2: ต้องไหม
1: แล้วก็บอกองคลักษ์อีกนานเนาะ
2: นิดนึง
3: ค่ะแล้วก็ทุกคำสั่งซื้อนะคะทุกคำสั่งซื้อในวันนี้ค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเลยนะคะนอกจากว่าจะเอาไปทำบุญทั้งหมด
1: ยังลุ้นรับรางวัล
3: ยังลุ้นรับรางวัลด้วยนะคะลุ้นรับรางวัลนะซึ่งพี่มดปกติแล้วจะปลายปีเนี่ยพี่มดจะจับเอง
2: ซ
3: ึ่
2: งเขาบอกมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำแหวนนะฮะไอแพดกิฟต์ไวเชอร์กิฟต์ไวเชอร์คนอยากได้มาก
1: ร้อยรางวัลเลยนะ
2: เดี๋ยวเราจะประกาศผล22 ธันวาคม 2559ยังซื้อนะท่านผู้ชมฮะวันนี้อีกครั้งหนึ่ง 1,990 บาทปกติ 5,000 กว่าบาทวันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1 UNC โปรจอยอีก1เท่านั้นยังไม่พอเราขอแถม UNC นูตราซีไปให้คุณลองว่าวิตามินซีเนี่ยมันก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแต่วิตามินซีตัวนี้มันมีคอลลาเจนไดเปปไทด์อยู่ด้วยแล้วก็มีวิตามินซีด้วย
0: มันไม่แสบท้องเลย
2: มันไม่แสบท้องพี
0: ่
2: แล้วก็คอลลาเจนที่ดีอ่ะที่มันจะทำงานเกี่ยวเรื่องผิวที่สุดคือต้องอยู่คู่กับวิตามินซีเขาก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วที่สำคัญเนี่ยยังมีตัวนี้โปรไบโอติกเอาจริงนะเช้ามาวันละซองรู้เรื่องแล้วก็มันเป็นโปรไบโอติกที่ผสมคอลลาเจนด้วยใช่ไหมยามาโนเธอคราวนี้เธอจะเอาไหมคะเธอกินกันทุกวันค่ะ
1: อร่อยกินขนมเลย
2: กินขนม
1: มันก็อร่อยเลย
2: เธอให้ลูกเธอกินได้ไหม
1: นี่เหรอเด็กๆกินได้เลยเหรอ
2: ได
1: ้เห
3: ็นเอวากินทุกวันเลย
2: ท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกวันนี้คุณได้ UNC ของโปรไบโอติกเนี่ยเป็นโปรไบโอติกที่ผสมคอลลาเจนด้วยได้อีก20ซองคุณโทรเข้าไปที่02-105-4888
0: ค่ะ
2: 02-105-4888 @unc.health @unc.health นะคะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค
3: ์ค่ะก็ทำโรงครัวค่ะเพราะเราทำโรงครัวมาหลายวันแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเป็นมีลูกพี่มดนะก็สามารถที่จะ
2: รู้แบบตอบอ้วนด้วย
3: ที่จะ
1: เปลี่ยนรูปได้ไหมเปลี่ยนรูปได้ไหมช่วยไปรีบก่อนไปแตะ
0: ไม่เอาGen AI ลงไปสักนิดนึงไม่แต่จริงๆแล้วพี่ว่าม
2: าแล้วคนจะกล้ากินข้าวหรือเปล่าเอารูปฉันไปติดอยู่บนแล้วขอทุกขอบคุณมากจริงๆ
0: แต่ที่กำลังบอกว่าเวลาที่คนญี่ปุ่นมาซื้อวัตถุดิบไปแล้วทำไมเราต้องไปซื้อของจากต่างประเทศในเมื่อนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยอยู่แล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะฮะ
2: ท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้คุณได้ UNC แคลเซียม1 UNC โปรจอย1 UNC นูตราซี1 UNC โปรไบโอติก20ซองวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,990 บาท 1,990 บาทเงินที่เกิดขึ้นในรายการแฉไม่เกี่ยวกับตัวแทนตำแหน่งไม่เกี่ยวนะคะเงินที่เกิดขึ้นจากในรายการแฉทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ
0: ่
2: ายนั่นอีกครั้งทุกบาทถ้าหักค่าใช้จ่ายได้บอกว่าหักค่าใช้จ
1: ่
2: าย
1: ใช่แต่นี้ทุกบาท
2: อันนี้ทุกบาททุกสตางค
0: ์
2: จะไปช่วยพี่น้องชาวนครนายกนะครับขอส่งกำลังใจ
0: และพี่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือการที่เรายังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมได้ไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามทีถ้าข้อเข่าดีกระดูกดีเพื่อว่าชีวิตก็เป็นชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีวันนี้เน้นป้องกันมากกว่าการรักษานะคะ
1: ครับผม
2: @unc.health นะคะยูขาขอบคุณจากคุณ
1: ขอบคุณยูมากครับครับ
2: ไหนๆวันนี้ก็ไหนๆแล้ว
0: คุณค่ะ
2: นี่ร้านนี้ก็อยู่นครนายก
0: อ๋อร้าน
1: ดังด้วย
3: บ้าน
1: อยู่ตรงข้ามบ้านคุณยูเลยเหรอ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มาด้วยกันหรือเปล
2: ่
1: า
2: น้ำท่วมไหม
0: ท่วมด้วย
2: ก็เพราะน้ำท่วมก็เลยต้องให้มาไงไม่เร็วว่ะน้ำท่วมไหนไหนอาเทปนครนายกก็ทำนครนายกไปเลยแล้วกัน
1: มีคนดังด้วยร้านนี้
2: นะคะ
3: อร่อยด้วยค่ะ
2: ไม่ใช่คุณเอเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
1: ครับผมพักสักครู่ครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: ค
1: ุณพี่อ้อยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
5: ส มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็

0: ู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ลดเนื้อนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนื้อนิ่งจากสสส.
6: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: ปากเหม็นแน่ๆ
15: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: เนสกาแฟริชอโรมา
20: สูตรใหม่
19: เพิ่มกาแฟ
20: เติมนม
19: อร่อยไปอีก
20: สูตรใหม
21: ่ร้องหน่อยนะ
22: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
24: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
25: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
26: ้เอาละร้านนี้จะต้องให้มาอีก
27: ครับ
26: เพราะว่าเป็นร้านกุ้ยช่ายเจ้าดังของนครนายก
28: อร่อยมาก
26: ท่วมถึงไหนคะ
29: ที่บ้านยังไม่ท่วมค่ะแต่บ้านลูกน้องท่วมถึง
27: อุ้ยตายแล้วอกเลยเหรอ
26: หน้าอกตอนนี้ร้านท่วมไหม
29: ที่ร้านไม่ท่วม
26: ยังไปซื้อได้อยู
29: ่ค่ะแต
26: ่ทุกวันนี้ก็ยังต้องทำช่วยกันทำโรงครัวอยู
29: ่
26: เขาก็ช่วยทำโรงครัวนี่แหละ
27: น้องๆก็มานอนที่ร้านเอาเนอะช่วยกันทำงาน
29: อยู่ที่บ้านแล้วก็บางที่ก็บางคนอยู่ที่ศูนย์อพยพค่ะ
26: ทุกวันนี้แต่เขาน่ารักว่าเขาก็ส่งโรงครัวอะไรตลอดนะขอต้อนรับคุณเอสู่รายการแฉอีกครั้งหนึ่ง
27: สวัสดีครับ
29: ค่ะ
27: คุณเอเคยมาหาเราเมื่อ3ปีที่แล้วเนา
29: ะ
27: ใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง3ปีไม่ได้เจอกันใครดีเหมือนเดิม
29: ค่ะใครดีกว่าเดิม
26: วันนี้เห็นสสหนุ่มบอกว่าโอเคเนี่ยไหนนครนายกแล้วก็เลยบอกอ้
27: าม
26: าตั้งหมดเลยนครนายกมาพร้อมกันเลยท่วมความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
29: ของถ้าในส่วนของที่เอของเอค่ะจะเป็นพวกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกแปลงผักกุ้ยช่าย
26: ก็คือกุ้ยช่ายพวกเนี้ย
29: ใช่ค่ะก็คือท่วมหมดเลยค่ะ
27: ท่วมหมดเลยเพราะฉะนั้นกุ้ยช่ายหายากมากด้วยตอนนี้ราคาสูงด้วย
29: แต่แล้วก็กุ้ยช่ายที่เราเอาไปทำแจกตามจุดอพยพอะค่ะเป็นกุ้ยช่ายที่เราตัดไว้ก่อนช่วงก่อนหน้านี้ฝนมันตกแล้วเขาก็เลยต้องกลับตัดเคลียร์ออกมาก่อน
27: ยังได้ราคาเดิมเนอะไม่งั้นทำไม่ได้ตอนนี้แพงมากผัก
29: แต่กลายเป็นว่าหนูอ่ะสต็อกผักไว้เพื่อเราเตรียมจะขายเสาร์อาทิตย์แล้วปรากฏว่าน้ำท่วม
27: ก็ขายไม่ได้อีก
29: ผักเต็มเลยค่ะก็เลยแล้วมันอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียว
27: ก็เลยทำแจกแล้วกันช่วยผู้ที่ประสบภัยกันไปเลยเน
26: า
27: ะ
26: ก็เลยทุกวันก็ทำแจกถึงบอกว่าต้องเอามารายการไง
27: ยิ่งแจกเท่าไหร่ยิ่งได้กลับมา
26: เดี๋ยวก็ได้กลับมาเดี๋ยวรอกลับมาก่อนจริงๆแล้วตั้งแต่เอ๊ะมารายการมาทำเนี่ยตัวเองตอนนี้ขยายไปแล้ว4สาขา
29: ค่ะ
26: แต่ตอนนี้กี่สาขาก็ทั่วหมดเนาะคนไม่ไปวันนี้คือแต่ด้วยความที่จิตใจเขาดีเนาะเขาแทนที่แบบว่าของเหลือปุ๊บ ขาก็ยังทำอยู
27: ่
26: ทำปุ๊บแต่ให้ศูนย
27: ์ก็ไปแจก
26: ให้คนได้ทานกันให้ได้ทานกันหลากหลาย
27: ทิ้งไว้ก็เสียนะไม่กับประโยชน์ให้คนอื่นได้ประโยชน์มากกว่า
29: แล้วก็พนักงานจะได้มีงานทำด้วยค่ะ
26: ก็คือไม่อยากจะเอาใครขาดรายได
27: ้
26: ทุกคนที่ให้ทำแต่ทุกวันนี้ทำไปแจกนะ
27: ทำไปแจก
26: ทำไปแจกด้วยถ้าสมมติมีคนซื้อก็จะดี
29: มีค่ะแต่เป็นในนครนายกด้วยกันนะ
26: เพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาไม่มีใครมา
27: เขาไปไม่ได้นะมันทั่ว
26: ถูกต้องไหมครับ
29: ค
26: ่
29: ะ
26: จริงๆก็คือตอนนี้สาขาที่วัดมณีวงที่เขามีพญานาคเยอะๆใช่ไหม
29: ใช่ค่ะที่เป็นวัดมณีวง
26: ที่เขาสร้างพญานาคเยอะๆ
27: ที่เป็นถ้ำพญานาคที่เขาไปเป็นถ้ำเลยเนาะอ๋อวัดมณีวง
29: ตรงนั้นท่วมค่ะสาขานั้นปิด
27: ท่วมไหม
26: แล้ววัดพญานาคเขาท่วมเหรอ
29: หนูว่ายังไม่ได้เข้าไปเพราะต้องใช้รถยกสูงเข้าไปแต่ว่าลูกน้องที่อยู่ประจำสาขา
27: วัดท่วม
26: โอ้ท่วมหมดแล้วจริง
27: ๆบอกไม่รู
29: ้ค่ะ
27: โอ้ตายแล้ว
26: อ๋อเหรอก็คือท่วมหมดเลยจริง
27: ๆเนาะร้านนี้ของพี่เอเนี่ยจริงๆว่าเป็นตำนานกุ้ยช่ายแป้งบางของนครนายกกว่า30ปีละ
29: ค่ะ
27: ตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยเหร
29: อหมายถึงว่าตอนสูตรจริงๆแล้วเป็นสูตรของคุณป้าตั้งแต่หนูเด็กๆอะค่ะแต่หนูเพิ่งมาทำได้ก็ประมาณครบ12ปี
27: อ๋อของคุณเอ๋เนี่ย12ปี
29: ใช่ค่ะ
27: แต่คุณป้าทำขายมากว่านี้30 40
29: ปีทำอยู่ที่ไม่ได้ทำขายค่ะ
27: เป็นของที่บ้าน
26: ที่บ้านทำเอง
27: คือกินกันตั้งแต่แป้งบางๆนี้เหรอ
29: ไม่ค่ะแป้งหนาค่ะตอนแรกก็หนาแล้วหนูเมื่อก่อนหนูรับมาขายแป้งหนาๆเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยคนที่หนูรับมาขายเนี่ยเขาก็เลิกขายหนูก็ฟังจากฟีดแบคลูกค้าค่ะว่าแป้งมันบางกว่านี้น่าจะดีนะน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารสชาติประมาณนี้หนูก็ปรับเอาค่ะตามที่ลูกค้าเขาแนะนำค่ะ
27: นี่ปรับตามเราค่อยๆปรับจนได้แบบนี้เลยด้วยตัวเองเลยพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้เลย
29: เน้นเป็นแป้งบางไส้แน่น
26: ก็พัฒนาก็มาถึงรุ่นเราแล้วล่ะ
27: กินเน
26: า
27: ะ
26: คือความที่จริงๆวันนี้ถึงอยากเอาเขามาออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาตัดกุ้ยช่ายอ่ะจะคิดว่าเขาตัดไปกี่โล
27: ไม่รู้
26: 700โลเอง
27: โอ้โหเกือบตันเนาะ
26: 700โล
27: แล้วคุณชายทิ้งไว้มันเน่านะ
26: ถูกก็ทุกคนก็ถึงต้องทำแจกก็ถึงบอกว่ายังไม่ออกเลยการแจกเห็นน้ำใจเขาล็อกต้องยอม
27: แล้วไม่ใช
26: ่
27: คือกูใช่นะเพราะมีหลายหน้าทุกอย่างก็ต้องสต็อกหมดแล้วนะถูกป่ะ
29: ใช่
26: แล้วสองอย่างที่บอกว่ารู้ไหมที่จริงถ้าเป็นเราอ่ะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายถูกต้องไหม
27: ถูกสิ
26: ปิดดีกว่าถูกต้องไหม
27: ถูก
26: อันนี้ถูกต้องไหมถ้าสมมติคนจะไม่ปิดเพราะว่าปิดปุ๊บพนักงานจะเอาเงินที่ไหน
27: เพราะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
26: ถูก
27: พนักงานเราก็เดือดร้อนเหมือนกันน้ำอยู่นี่แล้ว
26: พระจอยว่าเชื่อไหมมอสมาบอกว่าปุ๊บมาบอกอ๋อเอามาเลยถ้าเขามาได้มาเลยมาเลยเพราะยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในโรงครัวที่จะไปแจกตามจุดต่างๆด้วยพี่หนุ่มอันนี้ก็จะไปแจกตามจุดต่างๆด้วย
27: ว
26: ัน
27: น
26: ี้
27: ก็จะช่วยตรงนี้ไปด้วย
26: นะจริง
27: ๆโอเค
26: เพราะเขาจะทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้อย่างเมื่อก่อนวัดมณีวงโอ้โหรถมันล้นเน
27: า
29: ะ
27: นักท่องเที่ยวเยอะมาก
26: นักท่องเที่ยวเยอะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเข้าไม่ได้เนาะ
29: ใช่ค่
26: ะ
27: วัดก็ท่วมทุกอย่างก็ท่วมร้านตรงนั้นก็ท่วมหมดเลยไปไหนไม่ได้เลย
26: เพื่อจะดีแบบจริงๆนะวันนี้ดูเขาทำสิบอกว่าทำเพื่อแบบว่าพนักงานร้านยังเปิดอยู่
29: เปิดค่ะ
26: ถ้าคนไหนน้ำไม่ท่วมอยากจะกินกุ้ยช่ายอยากจะกินขนมอร่อยอร่อยเนี่ยแวะไปกินกันได้นะครับจริงๆย้อนกลับไปเอ๊เนี่ยเป็นคนนครนายกตั้งแต่กำเนิดเลย
29: ค่ะ
26: บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกเราเองเนี่ยต้องส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กๆ
29: ใช่ค่ะ
26: ถูกต้องไหมครับที่บ้านตอนนั้นทำอะไรจ๊ะ
29: ย่าหนูเข็นรถเข็นขายของอะค่ะขายลูกชิ้นขายไส้กรอกปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
27: ตามหน้าโรงเรียนตามตรงนี
29: ้เขาก็มีจุดประจำขายอยู่ค่ะตรงเขาเรียกท่ารถเหลืองท่ารถเมย์บ้านนา
27: คุณเอ๋เองก็หากินเหมือนว่าทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ประถมนี่ก็เริ่มค้าขายแล้วหรอ
29: ค่ะ
27: ทำอะไรตอนนั้นประถม
29: ตอนประถมเอาขนมไปขายโรงเรียนแต่ป.3ค่ะ
27: ขายพวกเพื่อนๆกันเองเลยนะ
29: เอาไปซื้อผลไม้ตอนตลาดเช้าค่ะมาสับแล้วก็ทำพริกเกลือ แล้วก็ไปขายถุงละ3บาทในห้องเรียน
0: โอ้ยขยันตั้งแต่เด็ก
27: คือตอนนั้นเราทำเพราะอะไรเราอยากได้ค่าขนมเราช่วยครอบครัวหรืออะไร
29: อยากได้เงินเนี่ยแหละค่ะเอามาช่วยครอบครัวด้วยแล้วก็ไปโรงเรียนด้วย
27: เพื่อจะได้มีเงินไปซื้อขนมคนอื่นด้วย
29: คือสงสารย่าค่ะอยากช่วยย่า
27: ก็คือเติบโตมาคุณย่าเห็นคุณย่าเหนื่อยมาตลอดแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่ประถมมาเรื่อย
29: ๆ
27: จนถึงมัธยมจนส่งมหาลัยก็ส่งตัวเองเรียนมาตลอด
29: หนูเรียนจบ
0: ปวส
27: แ
0: ล้วก็คุณเนี่ยก็คือเอาจ่ายค่าเติมตลอดหาค่าเติมเองตลอดเวลา
27: หมายถึงว่าเราขอทุนการศึกษาโรงเรียนด้วย
29: ใช่
27: คืออะไรที่แบ่งบาภาระได้ทำหมดเลย
29: ก็ทุกทุนนะคะทุนอาหารกลางวันทุนเรียนดีมีอะไรให้หนูเขียนหนูเขียนขอหมด
27: ขอทุนหมดเลยจะได้แบ่งเบาภาระที่บ้าน
0: เรียนจบมาเป็นสาวออฟฟิศปกติเลยไปทำงานกับ SCG
29: ค่ะ
27: โอ้
0: ตอนนั้นไปอยู่ฝ่ายบุคคล
29: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับตอนนั้นไปทำงานฝ่ายบุคคลอยู่นานแค่ไหน
29: คะประมาณ7ปีค
0: ่
29: ะ
0: โอ้นานนะ
29: ค่ะหนูเรียนจบปี2550หนูก็ลาออกตอน2557แล้วก็เปิดร้าน
27: จริงๆเราทำงานกับ SCG ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงนะมันสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ถึงตัดใจลาออกตอนนั้น
29: ตอนนั้นหนูมาเปิด คือตอนที่หนู

0: เรียนอยู่ปวส.ค่ะหนูอะไปเคยไปทำงานร้านขายของฝากชื่อร้านวังลีสมัยก่อนเป็นร้านดังเลยค่ะหนูไปเป็นพาร์ทไทม์ขายขนมขายอะไรเป็นคนเชียร์แขกแล้วหนูก็เห็นโหขายดีจังเลยวันนึงนะหนูอยากจะทำแบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะพอหนูไปทำงานมีเงินเก็บมีทุนหนูก็เลยมาเปิด
1: ก็คือ
2: เงิน
1: ความ
2: ฝันใช่
1: เราฝัน
2: เงินของเรามา
3: คือจริงๆมันมีสายเลือดแม่ค้าตั้งแต่เด็กแหละเราอยากจะขายของเนี่ยเป็นแม่ค้าแต่ไปทำงานประจำเพราะต้องการที่จะมีหล่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเหลือเงินเก็บจะมาทำธุรกิจตัวเอง
0: ค่ะตอนนั้นคิดว่าเรียนจบอะเขาน่าจะให้หนูไปทำงานยกกระเบื้องตอนไปสัมภาษณ์คือไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ไปหนูกะว่าหนูยกกระเบื้องแน่เลย
3: อะไรก็ได้ถ้าทำหมดแหละจะได้เงิน
0: อะไรก็ได้ให้มีงานทำตอนนั้นเรียนจบใหม
3: ่ๆครับผมแล้วพอตอนออกมาตอนนั้น7ปีมาทำอะไร
0: ตอนลาออกมาแล้วใช่ไหมคะก็ตอนแรกอะหนูกะว่าจะให้พนักงานขายแล้วหนูก็ทำงานปกติอยู
3: ่ก็ยังจะทำงานอยู่ด้วยสองทางก็มีได้สองทาง
0: พอเอาเข้าจริงแล้วบางทีเด็กไม่มาทำงานบ้างอะไรเงี้ยใจมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นละค่ะก็เลยหนูออกมาทำ
3: ใจออกดีกว่าขายอะไรอาชีพแรกที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง
0: ขายของฝากค
1: ่
0: ะ
1: ของฝาก
3: อ๋อเพราะมีแนวคิดแล้ว
1: เพราะเราเห็นมาแล้วความสำเร็จของเขาเคยทำอะไรไงเรารู้แล้ว
0: แต่กุ้ยช่ายหนูยังไม่ได้ทำนะคะ
3: ยังไม่ทำด้วย
0: ซื้อเข้ามา
1: เอาไปซื้อมาขายก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เขาตอนไปรับจากไหนมาขาย
0: บ้านนาค่ะอำเภอบ้านนา
1: บ้านนา
0: ใช่ค่ะจะมีขนมกุ้ยช่าย
3: ที
0: ่
3: ท่วมอยู่ตอนนี้ไงที่ท่วมอยู่ตอนนี้ไง
1: บ้านนาท่วม
3: บ้านนาท่วมนี่ไง
1: บ้านนา
3: ท่วมรักท่วมนี่ไง
1: ตอนนี้บ้านเอามาก่อน
3: กุ้ยช่ายมันอยู่นี่ไงมันท่วม
1: เมื่อก่อนบ้านนาเขาจะปลูกกุ้ยช่ายกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วมันก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆมาทุกอย่าง
0: ค่ะเมื่อก่อนชื่อว่าร้านของฝากพิชาพัฒน์ค่ะเป็นชื่อจริงของหนูค
3: ่
0: ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก่อนมาออกรายการพี่หนูดำเอ้ยพี่มดดำ
3: หนูดำหนูดำน่ารัก
0: พี่มดดำตอนนั้นนะคะก็รีแบรนด์เป็นกุ้ยช่ายคุณเอ
3: ้
0: เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วพุ่งเป้ามาที่ขนมกุ้ยช่ายเราหนูก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยพิชาพัฒน์มัน
3: พอรู้ว่าจะได้ออกรายการมดดำปุ๊บเปลี่ยนชื่อเลยคนจะได้จำได้ง่ายๆเป็นคุณเอ้วันนั้นเลย
0: ไม่ไม่เมื่อก่อนค่ะ
1: แล้วจะออกรายการแฉแล้วดีขึ้นไหม
0: ดีขึ้นค่ะลูกค้ารู้จักแล้วก็ไปที่ร้านเยอะเลยค่ะ
3: จุดที่ทำให้คุณสำเร็จจริงๆอ่ะจากการเปิดร้านของฝากเนี่ยมันคืออะไร
0: หนูว่าก็น่าจะเป็นที่สินค้าเป็นที่คุณภาพ
2: อร่อย
3: เราเลือกของดีๆมาขายถูกไหม
0: ส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นลูกค้าปากต่อปากค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลมากก็ลูกค้าจะแนะนำกันมา
1: พี่เห็นคนแชร์ใน TikTok กันเยอะเนี่ยทำไมไม่ขายใน TikTok กูใช่ไอ้คุกกี้เนี่ย
0: หนูทำไม่เป็น
3: ทำอะไรไม่เป็นเลยหรอ
0: คือไม่เก่งเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็บอกน้องๆว่าสงสัยเราคงต้องทำเน
3: า
0: ะ
3: ต้องเอาแล้วล่ะต้องทำบ้างแล้วมันจะได้ขายในช่องทางเนาะทุกวันนี้ก็ขายแต่หน้าร้านอันเดียวเพราะมันประสบปัญหาน้ำท่วมมันเลยทำอะไรไม่ได้เลยมันเลยขายไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มมีส่งนะคะแต่แค่ยังไม่ได้เข้าไปในระบบที่เขาจริงจัง
1: ก็เริ่มแล้ว
0: แ
1: ต่คุกกี้เขาอย่างน้
3: อ
1: ยเป็นคุกกี้ที่ไม่มีไขมันทรานส์
3: คุกกี้อัลมอนด์นี่ไง
1: เป็นคุกกี้อัลมอนด
3: ์เธอก็ทำเองเหรอ
0: ท
1: ำเอง
0: กล่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของนครนายกค่ะ
3: นี่ไงมีน้ำตกน้ำตกนางรองไว้เนาะ
1: เอางี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกัน
3: ได้
1: เมนูกุ้ยช่ายของเขานี่อร่อยมากๆนะ
0: อร่อย
1: กลับมาค่ะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิล

เป็นจากช่วงวัน31ล้วนเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชินทูนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนคร

0: ค่าฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สไลเลมอนสูตรใหม
3: ่เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ขอโทษด้วยนะ
7: ครับ
8: โอ้ใช่จริงๆโดนปั่น
9: ทิ้งออกงั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
10: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
11: พรุ่งนี้
10: เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนหากน้ำท่วมตั้งแต่1ตุลาคมรับทันที10,000บาทภายใน15วันใช้ดาวเทียมจิสดาตรวจจับความเสียหายไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำ

0: ายการมาดามบ่อยอยู่แล้วแต่กู้ชายเนี่ยมันเหมือนติ่มซำเขาเรียกว่ากู้ชายส่งเครื่องมันมีอะไรบ้างคะ
1: จะมีอันนี้ฮองเฮากับฮองเต้ค่ะ
0: ฮองเฮาคืออันไหน
1: ค่ะอันนี้ค่ะมีแปะกล้วยค่ะ
0: แปะกล้วย
1: มีเห็ดแล้วก็เนื้อหมูสับแล้วก็ผักกุยช่าย
0: อ๋อน
2: ี่ค่ะฮองเฮานะฮองเฮามีแปะกล้วยมีเห็ดมีหมูสับแล้วก
0: ็
1: ผักกุยช่าย
2: ผักกุยช่ายด้วย
0: น้องลองจิ้มอร่อยมาก
2: แล้วฮ่องเต้ล่ะฮ่องเต
1: ้ก็จะมีไข่แดงเค็มค่ะกุนเชียงค่ะแล้วก็ผักกุยช่ายแล้วก็เนื้อหมูสับค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้ไม่เคยกินอร่อยมาก
1: ค่ะสองอย่างไม่เหมือน
2: แล้วอันนี้เอาไอเดียมาจากไหนจ๊ะ
1: อันนี้ก็ป้าสอนค่ะคุณป้าที่
0: สอน
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ป้าสอนใช่ค่ะเฮ้ยแต่อันนี้เธอคุณจะเอามาขายในกรุงเทพอร่อยมากจริง
2: คือเนื้อมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีกุนเชียงมีอะไรน
1: ะ
2: ใช่ไหมมีหมูสับมีกุยช่ายเหมือนลูกชิ้นเหมือนอะไรอย่างนี้หรอฟิลอย่างนั้นหรอต
3: ้
2: องลองกินเองเหร
3: อ
2: ต้องลองกินเองนะถึงจะรู
0: ้แล้วจะรู้ว่าความอร่อยเป็นไง
3: อร่อยมาก
0: มันเหมือนติ่มซำอ่ะ
2: เออ
0: มันเหมือนเรากินติ่มซำอ่ะ
2: ดี
0: ลูกสาวง่วง
2: แล้วนะตามแม่กลับบ้านนะ
0: แป๊บนึงแป๊บนึงลูกเดี๋ยว
2: แป๊บนึง
0: ก็คือมันเหมือนติ่มซำอ่ะมันมีแต่ที่จริงเป็นกุ้ยช่าย
2: เ
0: รามาอะแดปเอาใส่หมูสับเอา
2: ก็ดีนะก็ดีนะ
0: ต่อไปอ่ะจองต่อไปกุ้ยช่าย
3: ทอด
0: ทอด
1: ค่ะ
2: สองอันนี้ต่างกันยังไง
1: อันนี้จริงๆแล้วก็คือแป้งกุ้ยช่ายที่เราตีไว้สำหรับทำกุ้ยช่ายทอดแต่บางท่านที่ชอบทานแป้งหนาๆค่ะเขาก็บอกว่าซื้ออย่างนี้เลยแล้วราดน้ำจิ้มกิน
2: ก็กินได้เลย
1: กินได้เลย
2: แบบนี้กินได้เลย
1: ค่ะอันนี้นึ่งแล้วค่ะหรือถ้าเอาไปทอดก็จะเป็นแบบน
2: ี้ทอดแบบนี
0: ้นี่อันนี้อร่อยมากนะ
3: อร่อยอร่อย
0: ทุกคนจะขายออนไลน์นะจริงๆผู้ตกจากใจเลย
2: เนาะหาวิธีส่งไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือกุ้ยช่ายธรรมดา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จุดเด่นก็คือแป้งมันบางมากจริง
1: ค่ะ
2: คือแทบไม่มีแป้งเลยอ่ะ
1: แทบไม่มี
2: ใส่ๆจนเห็นแต่ไส้เลย
1: ค่ะ
2: จ้าตัวนี้อันนี
1: ้ได้หน่อไม
0: ้หน่อไม้เป็นของคุณพิเศษยังไงคะ
1: หน่อไม้ของหนูก็จะเป็นไผ่ตรงค่ะไผ่ตรงแล้วก็มาปรุงรสใส่พริกไทยใส่อะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
3: ร่อย
1: อันนี้เผือกค่ะเผือกหอม
2: ค่ะ
1: แล้วก็

0: ค่ะ
1: ก็จะมี4รสชาติตามนี้เลยอันนี้ขายยังไงขายยังไง
0: สามกล่อง120ค่ะ
2: ก็คือกล่องละ40บาทเนาะ
0: ก็คือรวมได้หมดค่ะนึ่งทอดได้หมด
1: อ๋อได้หมดเลยรวมกันได้หมดเลย
0: ค่ะราคาเดียวกันค่ะ
3: ได้ค่ะว่าอันนี้อร่อยมาก
2: ขนมตาล
1: ขนมตาล
2: ยังไงคะ
3: สูตรคือแป้งน้อย
2: ขนมตาลคุณแตกต่างจากที่อื่นยังไง
0: ขนมตาลของหนูก็ใส่เนื้อตาลเยอะค่ะเน้นเนื้อตาลค่ะแล้วก็ปรับให้มีความหอมตัวแป้งเนี่ยจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ขาดร่วนเลยค่ะ
1: นี่เป็นร้านขายของฝากจริงนะของหลากหลายมากจริงอ้าวนี่อะไรมีกรอบ
0: ใช่ค่ะ
2: ต้มยำ
0: เป็นหมี่กรอบทรงเครื่องแล้วก็เป็นน้ำซอสของผักกุยช่ายด้วยอ๋อ
2: เหรอ
1: หมายถึงว่าซอสนี่ไปใส่หรอ
0: ไม่ค่ะเป็นตัวผักกุยช่ายเนี่ยค่ะผักกุยช่ายเนี่ยไปต้มเคี่ยวกับตัวน้ำหมี
1: ่
0: ค่ะให้มีกลิ่นของผักกุยช่ายแล้วก็แต่ว่าเป็นหมี่กรอบโบราณนะคะ
1: อ๋อเหรอเออก็ขายเป็นกล่องๆกันเนาะ
2: นี่บ้าจัง
0: ใช่ค่ะ
2: บ้าจังก็จะไปจองช่วยๆอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำพงน้ำพริกอะไรมีเยอะแยะเลย
0: ของฝาก
2: ความพิเศษของเขาคืออะไรไหมเขาเกลียบ
1: ทำไม
2: เขาเกลียบของเขาเนี่ยความเขาเกลียบของเขาตอนนี้มีเขาเกลียบอะไรบ้างคะมีเขาเกลียบมายงชิด
0: เ
2: พราะมายงชิด
1: มีนักเกิดมายงช
2: ิ
1: ด
2: นี่ไงมายงชิดนี่ไงก็เกลียบมายงชิด
1: ไม่เป็นไรลูกไม่ได้ขึ้นมาได
2: ้มายงชิดอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับมายงชิดนครนายกช่วงคุณยูเอามายงชิดมาให้ฉันกินช่วงที่แบบว่า
1: ใช่ได้เหมือนกันนะ
2: จริง
1: ดี
3: มากอร่อยอร่อยจำได้
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำเป็นข้าวเกลียบมายงชิดข้าวเกลียบกุ้ยช่าย
1: ข้าวเกลียบกุ้ยช่าย
2: เพราะกุ้ยช่ายเขาจะปลูกกันที่บ้านนา
1: บ้านนาตอนนี้
2: ถูกต้องไหมครับตอนนี้มันท่วมอยู่
1: ท่วมอยู่
2: ถูกต้องไหมดีที่เราซื้อไว้700-800 โลนะฮะนี่แล้วนี่ข้าวเกลียบเห็ดทัฟเฟิล
1: เห็ดทัฟเฟิลนี่เลยนะ
0: จะมี
2: เป็นเห็ดทัฟเฟิลอันนี้ความพิเศษของข้าวเกลียบทำยังไงคะ
0: ตัวนี้ค่ะหนูให้บริษัทที่เขาผลิตข้าวเกียบอะช่วยทำสูตรร่วมกันตัวข้าวเกียบเริ่มต้นของเราคือเป็นตัวข้าวเกียบกุยช่ายก่อนค่ะที่เริ่มทำกันคือเริ่มจากข้าวเกียบกุยช่ายต่อยอดมาเป็นข้าวเกียบมะยงชิดข้าวเกียบมันม่วงคือเราพยายามอยากจะเอาตัวที่เป็นเมนูของ
3: วัตถุเด็ด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ต่อยอดไปถึงตัวไข่ผําผักกุยช่าย
1: ไข่ผําดีนะ
2: ไข่ผําไม่กินช่วยมันเขาบอกเป็นซุปเปอร์ฟู้ด
1: ซุปเปอร์ฟู้ดเลยโปรตีนสูงอ่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนั้นดีเลยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดธรรมชาติเลยดีมากๆกินใส่กินสดๆก็ได้
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
2: คนเพื่อนฉันกินคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นไฮโซเนี่ยเขากินไก่ผําเป็นแทนข้าวแล้วแม่งเด็กลงได้จริงๆ
1: ใช่ตอนนั้นเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลย
2: จริงๆเจมอเพื่อนฉันเด็กลงแบบแต่มันก็หาหมอคลินิกด้วยนะแต่มันก
1: ็
2: แต่ทุกวันนี้เอามาพัฒนาเป็น
1: ไอศกรีมกุ้ยช่ายด้วยนะกินได้หรอมันเป็นยังไงเนี่ยเปิดสิมอเปิดหน่อยสิม
2: อฉันกินเองดีกว่า
1: จานไม่ได้
3: หล่นจะหล่นม
2: ัน
3: ไม่
2: มี
3: ที
2: ่วางขอวาง
3: เลย
2: ครับ
3: วางเลยวางเลย
2: อันนี
1: ้โอ้ให้คุณนายใช้งานคุณนายขอโทษนะคร
2: ับขอโทษนี่ขอโทษมันก็จะเป็นผักกุ้ยช่าย
0: ใช่ค่ะที่ร้านจะมี2แบบค่ะอันนี้เป็นแบบถ้วยแบบถ้วยเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ของตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนกับตัวผักกุยช่ายค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแท่งเนี่ยค่ะแบบแท่งก็จะเอาผักกุยช่ายเนี่ยตีละเอียดเนียนเข้าไปกับเนื้อไอศกรีม
1: มันไม่เหม็นเขียวหรอ
3: พี่หมดดํา
1: เขียวมั
0: ้ยไม่ค่ะลูก
1: ไม
3: ่มีเลยหรอโอ้ว้าว
1: แล้วรสชาติเป็นไง
2: อร่อยอร่อยเลย
1: ไอติมมะพร้าวอ่อน
2: เออ
0: เวลาทานก็จะมีอารมณ์ของมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็ผักกุยช่าย
2: อร่อย
0: เด็กๆที่ไม่ทานผักก็ทานได
2: ้นี่อร่อยอร่อยจริงอร่อยมะพร้าวเลยมะพร้าวแล้วแบบว่าไม่มีกลิ่นผักเลย
1: เดี๋ยวต้องลองนะยังไม่หมดนะของฝากเรามีอะไรอีกไหม
0: ตัวนั้นเป็นมะยงชิดกวน
3: อ๋อมะยงชิดกวน
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุกกี้อัลมอนด์
1: คุกกี้อัลมอนด์นี่ขายดีมากใช่ไหมขายดี
2: อันนี้คือมะยงชิดเหรอกวน
1: ไ
2: ม่ใช่มะม่วงมะยงชิดอ๋อหรอ
1: โอ้ยนี่แค่ส่วนหนึ่งของที่ร้านเท่านั้นเองใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะจริงร้านเราคือร้านของฝาก
0: คือ
2: นาง
1: ที่มีของเด็ดก็คือกุยช่าย
2: รู้ไหมว่าก่อนที่นางจะเข้ามารายการเรานางทำไงเอาข้าวไปแจกก่อน
1: แวะแจกข้าวช่วยเหลือคนก่อน
2: ข้าวก่อนแล้วก็ไปแจก
1: แล้วก็รีบมาที่นี่ต่อแล้วก็เข้ามาแจกพวกเราที่เป็นผู้ประสบภัย
0: พอดีผ่านพอดีค่ะหนูผ่านตรงเส้นองคลักษณ์พอดีก็เลยแวะ
1: ก็คือไม่ให้เสียเที่ยวแหละมาไปถึงแล้วเราเคยไม่มีเนื้อเราเข้าใจใช่ไหมวันนี้เขาเดือดร้อนเราอยากช่วยเขาจริงก็เลยแวะให้เขา
0: ใช่
2: วันนี้ถึงเอามาออกรายการบอกมาเถอะวันนี้ปากร้านให้เต็มที่นะให้ไปกินลูกเดี๋ยวได้กลับบ้านนอน
1: เดี๋ยวได้กลับแล้วลูกเอ้ยได้กลับแล้วค่ะฝากร้านซะหน่อยจ้าตอนนี้นะร้านสาขาไหนที่ยังเปิดอยู่ได้บ้างแล้วก็คนที่สามารถเสาร์อาทิตย์นี้สามารถไปเที่ยวหรือว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วแวะไปที่ร้านเราไปยังไง
0: ค่ะ ก็ร้านกุ้ยช่ายคุณเออยู่ที่ตัวเมืองนครนายกนะคะจะมีตรงสาขาแยกสามสาวแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองค่ะที่เปิดให้บริการแล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเดินทางไปได
0: ้เดินทางไปได
1: ้
0: ทางสะดวก
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีในปั๊มบางจากตรงข้ามกับโกลเด้นเฮาส์ด้วยแล้วก็ในวัดมณีวงเปิดอยู่ค่ะแล้วก็วัดมณีวงก็เดี๋ยวรอประกาศว่าเปิด
1: ตอนนี้ท่วมอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ร้านเปิดปกติสามารถไปกันได้เลยแต่ออนไลน์อะไรมี
2: ไ
1: ห
2: ม
0: ออนไลน์ตอนนี้มีส่งของแห้งอะค่ะเป็นพวกข้าวเกียบเป็นอะไรเงี้ยส่งอยู
1: ่ติดต่อได้ที่ไหนอะ
0: ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ
1: ที่ขึ้นหน้าจอนี่นะ
3: หน้าจอค่ะ
1: อะไร ID ไลน์เธอยากจัง
0: เบอร์โทรค่ะเป็นเบอร์โทรแอดไซน์แล้วก็ตัวเอเล็กอะค่ะเอเอค่ะแล้วก็เลขเบอร์โทร
1: เบอร์โทรจำง่ายเบอร์นี้ได้เหมือนกัน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เบอร์เดียวกันนะฮะหรือ Facebook นะฮะกุ้ยช่ายคุณเอนะฮะของฝากนครนายก
2: เธอขอให้รวยๆนะขอให้สิ่งที่เธอทำไปประสบความสำเร็จ
1: กลับขึ้นมาร้อยเท่าพันเท่าก
2: ลับมาร้อยเท่าพันเท่านะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: พอให้น้ำมันผ่านไปแล้วกลับมาเป็นแบบว่าร้านที่ให้ไปนครนายกต้องแวะหาเธอนะขอบคุณมากมากน
0: ะ
2: กลับบ้านนะลูกนะทุกคนนะ
1: ลูก
0: ง่วงแล้ว
2: ท
0: ่
2: านผู้ชมครับกลับมาเจอวันจันทร์เนาะ
1: ครับผม
2: วันศุกร์ไม่มีแฉ
1: มีออนไลน์ไปเจอออนไลน์ได้
2: นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดี
0: สวัสดี
1: ครับ

0: ยามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: จริงๆค่ะเธอวันนี้พบกับเด็กเก่งที่ขอแบกความฝันและความหวังของครอบครัวมาสู้
3: ผมอยากใช้ความขยันของตัวเองเนี่ยผลักดันตัวเองออกจากจุดที่แย่ที่สุดไปหาจุดที่ดีที่สุดครับ
2: กับเกมวิชาภาษาไทยสุดหินวันนี้กับการมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวน้องเตยจะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทเพื่อสานฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงข้าวเถินเรามีทุนการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาทวันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านครับคุณแชมป
1: ์คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2ดีเจสุดแซ่บและนักแสดงผู้มากความสามารถดีเจอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์และท่านสุดท้ายกรรมการผู้จัดการบริษัทวงพาณิชย์สาขาเวลโกรจำกัดพี่เป็ดดร.อนัชชัยวาทประเสริฐสุข
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เป็นน้องมาจากจังหวัดสระแก
3: ้
0: วนะครับมาจากจังหวัดสระแก้วชื่อว่า
3: น้องเตย
0: นะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเดี๋ยวไปดูภาพชีวิตของน้องเตยที่จังหวัดสระแก้วว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเชิญครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายชนันยูสอดแก้วตอนนี้อายุ18ปีโรงเรียนทัพพยาพัทยาครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ม.4ครับวิชาที่ชอบคือวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาภาษาไทยที่บ้านตอนนี้ก็จะมีกันอยู่5คนก็จะมีผมแม่พ่อเลี้ยงน้องชายแล้วก็ย่าครับความฝันที่ผมอยากจะเป็นคือพิธีกร2ภาษากับล่ามครับพิธีกรคือตัวของผมเองเนี่ยผมชอบจิตวิทยาในการพูดแล้วก็มักจะเป็นตัวแทนในการที่จะออกไปพูดมุทิตาจิตหรือออกไปในแนวตอนนี้แม่ไม่ได้ทำอาชีพเพราะว่าแม่ก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับพ่อเลี้ยงตอนนี้ก็เป็นกรรมกรรายได้ต่อวันเนี่ยก็จะประมาณ 300-400 บาทแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกวันมันแล้วแต่ว่างานอ่ะจะเขาจะเรียกตอนไหนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีครับข้าวของในบ้านค่าฟงค่าไฟค่าน้ำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเลี้ยงส่วนเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกไปทำงานเสาร์อาทิตย์เงินใช้จ่ายที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยผมเก็บออมจากการทำงานพาร์ทไทม์งานเสาร์อาทิตย์งานปั๊มงานขายขนมแล้วก็ร้านหมูกระทะช่วงเย็นๆงานปั๊มเนี่ยตอนปีแรกๆเนี่ยก็จะหนักและเหนื่อยหน่อยตื่นตั้งแต่ 5:00 นเข้างาน 6:00 นแล้วก็เลิกงานก็จะประมาณทุ่มหนึ่งถ้ามีโอเนี่ยเราก็ได้มากหน่อยส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไปทำงานร้านเครื่องเขียนข้างๆโรงเรียนที่เป็นร้านของครูที่ปรึกษาเก่าของประถมครับเดือนหนึ่งมัน

0: อาจจะมีครั้งหนึ่งถึงสองครั้งเพราะว่าถามว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะทำอะไรเราก็ทำขนมขายแต่ว่าด้วยโรงเรียนปิดแล้วก็โควิดทำให้เราเนี่ยการขายขนมของเราเนี่ยก็จะหยุดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราจบม.6เนี่ยเราจะเอาเงินไปซื้ อุปกรณ์การเรียนว่าจะเป็นชุดกระเป๋ากางเกงทุกอย่างที่เราต้องเสียครับผมคิดว่าความจนไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าความน่ากลัวของความจนก็คือความขี้เกียจดังนั้นผมอยากใช้ความขยันของตัวเองเนี่ยผลักดันตัวเองออกจากจุดที่แย่ที่สุดไปหาจุดที่ดีที่สุดครับ
2: เชิญครับน้องเตยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายชนันยูสอดแก้วชื่อเล่นชื่อเตยอายุ18ปีโรงเรียนทัพพยาพิทยามาจากจังหวัดสระแก้วครับ
2: วันนี้มากับคุณครูด้วยคุณครูสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณครูชื่ออะไรครับ
5: ค่ะชื่อครูแอนค่ะชื่อกิตติยาแสนสุขค่ะ
2: ครับน้องเตยเป็นไงบ้างครับที่โรงเรียน
5: เตยจะเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นค่ะเขาแล้วที่สำคัญคือเขาจะเป็นเด็กที่ชอบร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของงาน To Be Number One หรือว่างานกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจะได้เป็นตัวแทนบ่อยๆค่ะ
2: ครับเมื่อกี้ดูแล้วประโยคสำคัญเลยโอ้โหฟังแล้วแบบอึ้งเลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวความจนคือความขี้เกียจ
3: ครับ
2: แล้วก็จะเอาความขยันเนี่ยผลักดันจากจุดที่ต่ำที่สุดไปสู่ที่จุดที่ดีที่สุดอาจารย์ดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
6: มันมีความประทับใจอยู่หลายอย่างกับชีวิตของน้องเตยที่เราได้เห็นเลยนะ
2: เป็นเด็กปั๊ม
6: โอ้โห
2: ทำขนมขาย
6: ใช
2: ่ไม่หยุดเลย
6: อาจจะเรียกได้ว่าทำงานตลอด7วันตลอด24ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยนี่คือความมุ่งมั่นความสู้ชีวิตของเขาจริงๆนะฮะคือเขาไม่ได้คิดว่าความลำบากในชีวิตของเขามันเป็นอุปสรรคอะไรอย่างใดกลายเป็นพลังผลักดันให้เขาไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงๆต่อไปในชีวิตได้อย่างแน่นอนอาจารย์เอาใจช่วยนะครับเตย
3: เด็กคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ใฝ่แต่เรื่องเรียนอย่างเดียวอะเพราะบางทีการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเสมอไปการที่เราลงมาทำกิจกรรมได้มาคุ้นเคยกับทักษะด้านอื่นๆนอกจากเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากแบบเนี้ยครับก็ชื่นชมแล้วก็เอาใจช่วยด้วยมากๆนะครับ
2: อยากเป็นอะไรนะ
3: พิธีกรสองภาษา
2: เป็นพิธีกรเดี๋ยวลองนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมสักหน่อยได้ลูกอ่ะ
4: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
2: ครับเห็นภาพชีวิตของน้องแล้วเป็นไงบ้างครับ
7: เป็นเด็กที่สู้ชีวิตนะครับน้องเนี่ยฝึกการทำงานประสบการณ์จากชีวิตจริงอันนี้จะมีค่ามากที่สุดนะครับน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต
2: เคยดูรายการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ดูครับ
2: ก่อนมานี่คุณแม่ว่าไงบ้าง
4: ก็ให้กำลังใจครับ
2: ให้กำลังใจ
4: ใช่ครับกำลังใจอ
2: ย่าลืมข้าวที่ห่อให้มากินบนรถด้วย
4: ใช่ครับปกติแม่ก็ทำอย่างนี้ให้เรื่อยๆครับ
2: โอ้โหนี่ผมเดาถูกเลยนะเนี่ย
4: น่ารักมาก
2: แม่ข้าวของแม่เนาะ
3: ใช่ที่สุดแล้ว
4: คุณใหญ่แม่ก็จะทำสิ่งที่เราชอบคือแม่รู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรคือแม่จะทำปลาจอมครับ
2: ปลาจอม
4: ใช่ครับปลาจอมแล้วก็บองครับ
2: บองปลาแดกบอง
4: ใช่ปลาแดกบอง
2: ปลาแดกบอง
5: ปลาบอง
4: ใช่ครับใช่
2: แล้วข้าวเหนียวใหม่เนาะข้าวเหนียวใหม่เพิ่งเกี่ยวมานึ่งใหม่ๆนะมันจะกลิ่นหอมมาก
3: แตงกวาหั่นหน่อยแล้วจิ้ม
2: ปลา
3: เอามาไหมวันนี้แม่เอามาไหม
4: ไม่ได้เอามาครับเพราะว่าแม่วันนี้แม่ไปหาปลาครับก็เลย
3: okay.
4: วันนั้นก็เลยไม่ได้มาครับเพราะว่ามากับครูคร
2: ับน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดมาชิงค่าเทอมกับเราให้เอาอาหารพื้นบ้านมาฝากพวกเราด้วย
6: ดีมากเลย
3: ไม่ต้องเอามาโชว์นะเอามาฝากพวกเรา
6: เราจะทาน
2: แกกินมาก
3: นะครับผม
2: เดี๋ยวกลับมาครับคุณแชมป์100,000บาทนะครับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะคว้าไปได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
8: ตอบให้ได้ว่าลักษณะเด่นของวรรณคดีที่ว่านั้นคือเรื่องอะไร
4: ได้แล
8: ้
4: ว
8: ได้แล้วเหรอ
3: เอาอีกไหม
2: เอาให้ครบก่อน
3: อย่าไปใช้เวลามั่นใจลูกให้ครบก่อน
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรัก
1: ปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
10: ์ส่งท้าย Max World Road Trip ซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
11: ผิวไม่หายเลยลูกยังอะไร
10: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
12: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
2: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
13: นี่ฮะเขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
2: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
13: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
2: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวเราดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
12: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
14: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันปะ
15: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
16: พ่อทำไงดีลูก
14: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีนปะ
17: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
1: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
18: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
19: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
18: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
19: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 น.ทางช่อง GMM 25ครับ
20: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องเตยที่ในวันนี้หอบเอาความรู้ความฝันและความหวังมาสู้เพื่อคว้าค่าเทอมในการเรียนน้องเตยจะคว้าทุนการศึกษาสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน
2: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับผมอยู่กับน้องเตยจากจังหวัดสระแก้วนะครับ
3: ครับ
2: วันนี้จะมาชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชา
3: ภาษาไทยครับ
2: ภาษาไทยนะครับคุณแชมป์เชิญครับเกมนี้มีมูลค่า
3: 30,000 บาทครับเกมแรกนี้นะฮะนอกเหนือจากหลักภาษาไทยที่เราเรียนกันมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยากแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวของภาษาไทยที่ผมว่ามันยากมากก็คือวรรณคดีเกมแรกของเราในวันนี้ครับจะว่ากันในเรื่องของวรรณคดีไทย
21: เกมที่1ปริศนา5คุณสมบัติในวิชาภาษาไทยนอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนและหลักการใช้ภาษาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวรรณคดีวรรณคดีเป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดีมีคุณค่าสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจมีความคิดเป็นแบบแผนใช้ภาษาที่ไพเราะเหมาะแก่การเรียนเพราะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรเกมของเราในวันนี้เราจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นๆของสิ่งต่างๆซึ่งมีทั้งหมด5คำใบ้น้องเตยจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเป็นคุณสมบัติของอะไรด้วยเกมนี้มีทั้งหมด3ข้อเงินรางวัลข้อละ 10,000 บาทหากตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
3: ค่อยๆดูกันไปทีละคำใบ้ขออย่างเดียวตอบให้ได้ว่าลักษณะเด่นของวรรณคดีที่ว่านั้นคือเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็นตัวละครในวรรณคดีนั้นๆก็ได
2: ้
3: ลุ้นไปพร้อมๆกันทีละข้อข้อละ 10,000 บาทถ้าถูกทั้งหมด3ข้อก็รับไปก่อนในเกมแรกนี้ 30,000 บาทครับถ้าเตยพร้อมแล้วเข้าใจกติกาตรงกันนะครับเราจะเริ่มเล่นเกมแรกในข้อที่1นะครับ
2: ครับ
3: คุณสมบัติจะค่อยๆขึ้นไปทีละข้อนะครับและข้อแรกคุณผู้ชมครับว่าในเรื่องของเขาคือใครในเรื่องอีเหนาครับดูคุณสมบัติไปทีละข้อนะครับคุณสมบัติแรกมาเลยครับมีพ่อเป็นกษัตริย
22: ์โอ้โห
6: มันเยอะมากคุณแชมป์นี
0: ่คร่าวๆก่อนนะเผื่อให้น้องเช็คช้อยไปทีละคุณสมบัติ
6: อีเหนานี่เป็นเรื่องของราชวงศ์เรื่องของกษัตริย์ทั้งนั้นนะ

0: ้ารู้สึกว่ามั่นใจในคำใบ้แล้วจะตอบเลยก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ใจเย็นๆลูกมีพ่อเป็นกษัตริย์นี่ยังนึกไม่ออกเลย
2: ใจเย็นๆลูกไม่ไหวมาแค่นี
1: ้เอาต่อเลยครับคุณแชมป์มา
0: คำใบ้ที่2นะครับมาเลยครับมีน้องชาย
3: อุ๊ย
2: นี่ก็มีกันเยอะนะน้องชายในเรื่องนี
0: ้คำใบ้พอหรือยังครับ
2: ไม่น่าพอ
1: เขามีให้กี่คำใบ้
0: มี5คำใบ้ครับ
1: เอาให้ครบลูก
4: เอาอีกไหม
1: ครบให้ครบอย่าเพิ่งมั่นใจลูก
4: อย่าไปใช้เวลามั่นใจลูกให้ครบก่อน
0: คำใบ้ที่3มาเลยครับ
1: มาครับ
0: คนขอไม่ได้แต่งคนแต่งไม่ได้ขออ
2: ันนี้เริ่มแคบแล้วอันนี้เริ่มแคบแล
1: ้
2: ว
1: อันนี้มันจะช่วยที่จะให้เรางงขึ้นอาจารย
0: ์คำใบ้ที่4มาเลยครับเป็นญาติกับอีเหนา
1: คนคนนี้นะคนคนนี้เป็นญาติกับอีเหนา
0: เอาอีกหนึ่งคำใบ้นะครับคำใบ้สุดท้ายมาเลยครับสวยซิงพ่อหวง
1: ยังไม่เคยทาน
2: เป๊ะ
5: ได้นะครับ
0: ได้แล้วเหรอ
1: มีชื่อมาแล้ว
0: ทำไมอยู่ดีๆมาได้ตอนคำใบ้สุดท้ายนะฮะ
5: ได้ตอนสวยสิงสวยสิงพ่อห่วงครับ
1: ได้ประโยคสุดท้ายนี
0: ่และคำตอบที่น้องเตยตอบคือ
5: นางบุษบาครับ
0: นางบุษบาครับข้อนี้เป็นข้อแรกในเกมแรกนะครับน้องเตยถ้าถูกรับไปก่อน 10,000 บาทและคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ข้อที่ทำให้เรามั่นใจที่สุดก็คือ
5: สวยสิ่งพ่อห่วง
0: คำใบ้สุดท้ายนั่นเอง
5: เพราะว่าเรื่องที่จะกำลังจะเกิดขึ้นคือความสวยเพราะว่าความสวยมันทำให้เกิดการสงครามมันก็เลย
0: แย่งชิง
5: ใช่ครับสงครามแย่งชิงบุษบาก็ซึ่งเกิดมาจากความสวยครับ
0: ตามคำใบ้นี้เลยแต่ว่าข้อที่2ในเกมแรกนี้นะครับน้องเตยเงื่อนไขเหมือนเดิมเรามีคำใบ้ให้5คำใบ้นะครับแต่ว่าข้อนี้ว่าในเรื่องของนี่คือเมนูใดในกาบเห่ชมเครื่องคาวหวานเมนูอาหารเมนูอาหารนะครับถ้าน้องเตยพร้อมแล้วดูคำใบ้แรกพร้อมๆกันครับเมนูนี้ไม่ใส่กะทิครับ
1: เอาแล้วไม่มีกะทิ
0: เอาแล้วเขียนแล้ว
2: แกงป่าแน่นอนฮะอันเนี้ย
1: เจ้าฟ้ากุ้งว่าอาจารย์ดีมาก
4: เชื่อพี่เตยพี่ว่าเป็นสปาเกตตี
0: ้ถ้าอย่างนั้นดูคำใบ้ที่2เลยนะครับคำใบ้ที่2มาครับ
1: คำแรก
0: แซ่บ
2: โอ้แซ่บนี่ต้องมาทั้ง
1: อีสานเหรอ
2: เออปลานะ
0: แจ่วบองไหมแจ่วบอง
1: แหมชมทางอีสานไม่มีหรอก
0: แจ่วบองไหมแจ่วบองแซ่บในที่นี้มันหมายถึงว่า
2: อร
0: ่อยก็ได้หรือเปล่า
1: หุย
6: ไปได้นะ
4: จานยังไงอ่ะ
0: ได้หลายเมนูยังครับตอนนี
1: ้ก็เขียนไปโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหม
0: ได้ฮะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ตอบ
0: ยังแล้วแต่น้องเลยครับจะตอบเลยหรือเปล่า
2: ฮะตอบเลย
4: อย่าตอบอย่าตอบ
0: อย่าไม่ได้ตอบ
1: ได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเมนู
0: ได้เลยฮะ
1: โชว์หน่อยไม่โชว์หน่อย
5: ตอนนี้ที่คิดได้2อย่างก็จะมียำใหญ่กับแซงว่าเพราะว่ากัน2อย่างนี้มันเป็นอาหารประเภทยำเหมือนกัน
2: แซ่บๆเนาะแซ่บ
0: ๆคำใบ้ที่3เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วคำใบ้มาครับในบทบอกว่าหน้าซด
1: โอ้โหเขียนไปเลย
0: ยิ้มเลย
4: เออยิ้มเลย
0: หน้าซด
1: นี่หน้าซด
0: แสดงว่าต้องเป็นน้ำน้ำหน่อยไหมอาจารย์
2: น้ำซดนี่ก็ไม่ใช่สปาเกตตี้สิฮะ
0: ไม่ใช่
1: ตอบได้เหรอ
0: ฮะ
2: โอ้ไม่ฟังให้ครบก่อนแล้วลูก
4: เตยฟังให้ครบเตยอย่าเตยฟังพี่เตยอย่าวู้ว่า
0: ไหนลองเปิดให้ดูหน่อยไหมที่
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: คร
1: ับ
5: อ
1: ัน
5: นี้ที่อยู่ในใจเพราะว่าอันนี้รังนกครับเพราะว่าร
0: ังนก
2: รังนกมันแซ่บเหรอ
4: แต่รังไม่แซ่บเปล่า
0: เอาไงฮะเอาไงฮะฟังคำใบ้ต่อไหมครับถ้าเอาให้ชัวร์ดูอีกหนึ่งคำใบ้นะครับมาเลยฮะชื่อมีสองพยาง
1: ค์อ้าวใกล้ๆเคียงของเขานะ
2: แต่มันไม่แซ่บไงพี่
4: ใช่มันไม่แซ่บ
0: เอาเพื่อความมั่นใจอย่าวู่วามที่อ๋องบอกไว้ถ้าพร้อมแล้วดูคำใบ้สุดท้ายมาเลยครับถ้าอยากกินเยาวราชมีขาย
2: เข้าทาง
4: เอาเลย
1: เอาเลย
4: เอาเลย
1: เฮ้ยก๋วยจั๊บหน้าโรงหนัง
0: เออก๋วยจั๊บสองพยาง
1: เออละเออก๋วยจั๊บ
0: แล้วมีในกาบเฮลเลอร์หรือเปล่า
2: เราลัด
1: เราลัด
4: แปะกล้วยแน่ๆเลย
1: อย่าทำให้เขาเคว
5: ไม่มั่นใจตรงที่ว่าอยากกินเยาวราชมีขายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแถวน
0: ี้อ๋อไม่เคยไปเยาวราช
2: ไม่เคยไปเยาวราช
1: โอ้ใช
0: ่งั้นพี่แชมป์

0: นำเอาเฉพาะคำใบ้ที่เรามั่นใจเมนูนี้มีชื่อว่า
1: ชื่อว่ารังนกครับรังนกใช
0: ่ตอบว่ารังนกนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ได้อีกเท่าไหร
0: ่ได้อีก 10,000 บาทตอนนี้ผ่านไป2ข้อนะฮะรับไปแล้ว 20,000 บาทครับ
2: ต่อครับคุณแชมป
0: ์2ข้อผ่านไปครับน้องเตยเหลืออีก1ข้อเท่านั้นในเกมแรกนี้นะครับคำถามคือเขาคือใครในเรื่องมหาเวชสันดรชาดกครับตัวละครค่อนข้างเยอะนะฮะ
3: ใช่ครับ
0: คุณสมบัติคำใบ้แรกมาเลยครับในเรื่องต้องไปผจญภัยเข้าป่า
3: โอ้โหนี่เขาเดินเข้าป่ากันทั้งเรื่องนะ
4: ใช่
0: น่าจะทุกคนเลยนะอาจารย์นะ
4: ทุกคน
0: นี่นะฮะ
1: อันนี้ลิสต์ไว้เฉยครับแต่ยังไม่ตอบครับ
0: ทำไมถึงนึกชูชกเป็นตัวแรกครับ
1: เพราะว่าเขาไปผจญภัยในป่าเพราะว่าทำตามความประสงค์ของนางอมิตดาที่อยากได้กันหาชาลีไปเป็นทาสรับใช้ครับใช่
0: คือเป็นตัวละครที่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปผจญภัย
1: ใช่ครับ
0: มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์แต่ว่าตัวอื่นอาจจะแค่เข้าไปเดินเรื่องเฉยๆ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: จะตอบเลยไหม
1: ยังดีกว่าคร
0: ับยังดีกว่า
3: เชื่อพี่หรอเชื่อพี่หรอ
4: เชื่อพี
0: ่ถ้าอย่างนั้นดูคำใบ้ต่อไปกันเลยนะครับคำใบ้ที่สองมาเลยครับฉลาดและจัดว่ารวย
2: เอ้าชูชกรวยไหมเนี่ย
0: ฉลาดและรวย
3: รวยนะรวยนะ
2: ร
3: วยไหมชูชกก็รวยนะ
2: มีเมียสวยนะดูนี่ที่เดินถอยหลังลงน้ำนะอาจารย์
0: จะตอบเลยไหมครับหรือว่าจะดูคำใบ้ต่อครับ
2: จะรีบไปไหน
1: ต่อคร
0: ับ ดูต่อนะ
2: ครับ
0: คำใบ้ที่3มาเลยครับถือว่าได้เมียดี
1: เข้าทาง
0: เข้าทางแล้ว
2: เมียสวยด้วยเมียสวยด้วย
0: เข้าทางหมายความว่าตัวละครในใจคืออะไรครับ
1: คือตัวที่โชว์ไปเมื่อกี้คือชูชกครับ
3: ยังยืนยันคำตอบเดิม
0: แต่ยังไม่ตอบใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ตอบอาจารย
3: ์เอาให้ครบเอาให้ครบ
0: คำใบ้ที่4คือไม่โดนฆ่าตาย
1: ไม่โดนฆ่าตายอันนี้ยิ่งจะนี่ครับเพราะว่าที่จริงเขาจะโดนฆ่าด้วยพรานเจตบุตรแต่ว่าเขาเหมือนมีเล่ห์กลว่าไอ้เจ้าหรือพ่อของพระเวสสันดรให้มารับเขาก็เลยพรานเจตบุตรเชื่อหลงเชื่อก็เลยไม่ฆ่าด้วยไอ้ธนูครับใช่
0: จะตอบเลยไหมครับ
1: ยังดีกว่าย
0: ังดีกว่า
3: ไหนๆมาแล้ว
4: เอาไว้ก
0: ่อนดูมั่นใจแล้วนะแต่ยังไม่ตอบนะเพราะพี่อ๋องบอกไว้ว่า
4: อย่าวู้วาม
0: อย่าวู้วามนะข้อสุดท้ายคำใบ้มาเลยครับเชื่อมี2พยาง
2: ค์รังนก
0: รังนกตอบไปแล้ว
3: ชาลีหรือเปล่า
1: ตอบ
4: กันค่ะ
0: เตยบอกตอบแล้วนะครับและคำตอบที่น้องเตยตอบคือ
1: ชูชกครับ
0: ชูชกนะครับตอบว่าชูชกเป็นคำตอบที่ข้อนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าตอบถูกเท่ากับว่าเกมแรกรับไปก่อน 30,000 บาทแต่ถ้าผิดเหลือ 20,000 นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: นี
0: ่โอ้โหชูชกนั่นเอง
4: โอ้ยเก่งมาก
0: พี่อ๋องเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ยากนะครับมันค่อนข้างใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะมันจะมาคือมันต้องท่องจำด้วยอ่ะเรื่องอะไรแบบนี้ตอนเด็กเราก็ท่องๆอยู่ไง
5: เขาบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เราก็เอ๊ะไม่น่าจะเก่งเรื่องภาษาไทยกับเลือกวิชาภาษาไทยมาเป็นการแข่งขันที่มาชิงค่าเทอมแล้วดันเป็นวรรณคดียากขึ้นไปอีก
2: ครับ
5: แล้วตอบถูกมาทั้งหมด3ข้อโหผมอึ้งจริงๆกับความเก่งของน้องอันนี้ชื่นชมเลยครับ
2: เดี๋ยวคอยดูข้อ2ข้อ3พี่แชมป์ไม่ปล่อยไว้แน
0: ่
2: พอพี่แชมป์จะเลเวลจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ้าวเกมแรกนะครับ
0: รับไปก่อน 30,000 บาทครับ

0: เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
1: ชิงข้าวเทอม
2: เกมนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการสร้างคำขึ้นมาใหม่ต้องถูกทุกข้อถึงจะได้ 30,000 บาทในเกมนี
3: ้โอ้แบบนี้ห้ามผิดเลยนะเนี่ย
4: อย่าวู่วามเตย
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเรียล
15: โทรออก
16: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style Lock กันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
17: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
16: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงเจอกันแน่นอนครับ
18: ดาราล็อกกันเล่น
16: อะไรครับเนี่ย
17: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
2: แกกำลังหักหลังคงกูริม
3: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมเนี่ยหยุดอะไรได้บ้าง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
6: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
7: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
6: ไม่ชอบ
7: อึดอัด
1: รู้จักคนนี้ป่ะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: กลับมาลุ้นกันต่อกับการต่อสู้เพื่อสานฝันหาเงินค่าเทอมของน้องเตยที่มากับวิชาทางถนัดอย่างภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากมันจะมาแบบทวีคูณน้องเตยจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
10: ครับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องเตยจากจังหวัดสระแก้วนะครับ
11: ครับ
10: มาชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาภาษาไทยนะครับ
11: เกมนี้มาลุ้นกันต่อนะฮะ
10: ครับ
11: ภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับน้องเตยว่าในเรื่องของคำในภาษาไทยกันบ้างคำในภาษาไทยจริงๆอย่างที่เรารู้จักกันคำแบบไทยแท้ๆเนี่ยมักจะมีพยางค์เดียวใช่ไหมอาจารย์
12: ใช่ครับครับ
11: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปก็มีการประดิษฐ์คำขึ้นมาผสมคำสร้างคำขึ้นมา
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการสร้างคำขึ้นมาใหม
12: ่ครับ
9: เกมที่2จับคู่ให้หนูหน่อยคำที่ใช้ในภาษาไทยดั้งเดิมส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียวเช่นพี่น้องดีชั่วเป็นต้นเมื่อโลกวิวัฒนาการมีสิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้นภาษาไทยก็ต้องพัฒนาทั้งรูปคำและการเพิ่มจำนวนคำเพื่อให้มีคำใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆด้วยการสร้างคำซึ่งจะเป็นไปตาม

0: หลักการสร้างคำคือการนำคำมูลมารวมในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้เกิดคำผสมคำซ้อนคำซ้ำซึ่งเกมในวันนี้เราจะมีป้ายคำศัพท์และป้ายหลักในการสร้างคำอยู่บนกระดานน้องเตยจะต้องนำคำศัพท์มาจับคู่กับหลักการสร้างคำให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อจับคู่ถูกครบทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
1: เข้าใจกติกานะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาดูโจทย์กันก่อนนะฮะ10คำมีคำว่าอะไรบ้าง
2: กะลาสีบ้านเช่าบ้านจัดสรรคอมพิวเตอร์จู้จี้ลูกเสือเลวซามผีพุ่งใต้ต่างๆนานา
1: แล้วก็ตรงกลางอีก1คำกงครับโจทย์กับคำตอบ
2: ครับ
1: มีเท่ากันแสดงว่าจะไม่มีตรงไหนซ้ำกันแน่นอน
2: แต่ถ้ามั่นใจไหนก่อน
1: ได้เลยฮะสามารถที่จะเลือกคำไหนก่อนก็ได้
3: เลือกคำไหน
2: ม
3: ั่
2: นใจก่อน
1: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
3: โอ้มั่นใจมาก
1: อย่างมั่นใจ
3: กงมั่นใจมากนะเนี่ย
2: กง
4: อย่าวู่วามเตยค่อยค่อยคิดมันใช้ทักษะหลักการเหตุผลอยู่ประมาณนึง
1: คำแรกที่เตยหยิบมาคือคำว่ากง
4: เอาเลยหรอเอาเลยหรอ
1: เอาทีละข้อเลยครับลุ้นไปทีละข้อพร้อมๆกันนะครับ และย้ำเหมือนเดิมว่าต้องถูกทุกข้อถึงจะได้ 30,000 บาทในเกมนี้ตอบว่ากงคือคำมูลพยางค์เดียวอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
4: คำนี้มาจากภาษาต่างประเทศคือภาษาจีน
1: แล้วก็เป็นคำที่มีพยางค์เดียวด้วย
4: ใช
1: ่ความหมายแสดงว่าแบบนี้ต้องมีความหมายเดียวเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับมีความหมายเดียว
1: อาจจะคือ
4: กงอาจจะเป็นลำดับญาติในของคนจีน
1: ครับคำแรกตอบว่ากงที่มาของคำนี้คือคำมูลพยางค์เดียว
2: ครับ
1: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำต่อไปเลือกคำไหนดีครับ
2: สตาร์ทมาดีแล้ว
3: สตาร์ทเอาง่ายๆก่อนลูก
4: เอาง่ายๆก่อน
2: เอามั่นใจง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายสักข้อนะ
5: น้องเตยมั่นใจที่สุดก่อน
1: คำว่าจู้จี
3: ้จู้จี้เลยเหรอ
1: จู้จี้นะครับ
2: จู้จี
1: ้
2: จู้กับจี
3: ้ผมก็เป็น
2: คำซ้อนเพื่อเสียง
1: คำซ้อนเพื่อเสียง
2: จู้จี้เออจอจาน
1: อธิบายเพิ่มเติมได้เลยครับ
4: ก็คือจู้จี้มันอาจจะคำเดียวจู้อาจจะมีความหมายแล้วจี้อาจจะมีความหมายเพราะว่าเหมือนพอเราเอาจู้กับจี้มาเนี่ยก็จะมีความหมายซึ่งมันจะเป็นซ้อนเพื่อเสียงเพื่อทำให้ประโยคนั้นแบบดูลื่นไหลดู
3: สล
4: ับฟังใช่ครับสลับสวยมากขึ้น
3: จู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ย
1: จู้จี้คำซ้อนเพื่อเสียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: อย่าลืมนะเตยผิดปุ๊บหยุดทันทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ดังนั้นห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวนะ 30,000 บาทหายวับเลยนะ
1: คำที่3เลือกคำไหนดีครับ
3: เอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อน
5: เออ
1: ต่างต่างนานาต่างต่างนานาการสร้างคำนี้คือการใช้คำซ้ำ
4: ใช่เพื่อลดคำที่ดูเยอะในประโยคแต่ว่าอย่างเช่นคำนี้เราไม่สามารถเติมมายมกได้แต่ว่าคำอื่นๆเราสามารถลดหลั่นเพื่อให้ประโยคนั้นดูสั้นลงครับแต่ว่าเข้าใจในทันทีใช
1: ่หมายความว่าคำว่านานาจะเขียนนาตัวเดียวแล้วตามด้วยมยมกไม่ได้
4: ไม่ได้ครับใช
1: ่มั่นใจนะครับ
4: มั่นใจ
1: ครับมั่นใจฟังคำตอบพร้อมกันต่างต่างนานาคือคำซ้ำคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: สามข้อแล้วสามข้อแล้ว
1: คำที่4เลือกคำไหนดีครับ
2: กะลาสี
3: โอ
2: ้จะไปอยู่ตรงไหนเน
3: ี่
2: ย
3: ทำอะไรเนี่ย
2: มีกะลาแล้วก็มีสีนี่นะ
3: มูลหลายพยาง
1: คำตอบกะลาสีคือคำมูลหลายพยาง
4: ใช่ครับคำมูลหลายพยางเวลาแยกออกจากกันอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ครับ
1: ตอบมาแล้วนะครับกะลา

0: คือคำมูลหลายพยางค์นะครับ
1: ครับ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เก่งๆๆ
1: 4คำแล้ว
0: 4คำผ่านไปคำที่5เลือกคำไหนดีครับ
2: เอาที่มั่นใจก่อนนะ
3: ง่ายๆก่อนง่ายๆ
4: โอ้เตยมีคำหนึ่งง่ายเตย
0: ลูกเสือ
2: ลูกเสือลูกก็มีความหมายเสือก็มีความหมายนะลูกเสือ
3: การสมคำมูลหรือเปล่า
2: คำผสม
0: ลูกเสือน้องเตยตอบว่าเป็นการสร้างคำจากคำนามบวกคำนามหรือว่าคำผสม
1: นามคือจะเรียกสัตว์สิ่งของแล้วก็มาบวกกันมันก็จะเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือลูกชื่อคนก็คือคำนามแล้วก็เสือเป็นสัตว์ก็จะเป็นคำนาม
0: ใช่
3: กลายเป็นคำผสม
1: ใช่
0: ถ้าพร้อมแล้วฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าคำผ่านไปนะครับครึ่งทางแล้วครับเตยครับคำที่6เลือกคำไหนดีครับ
3: สองคำก่อนเปล่า

0: คอมพิวเตอร์
1: ยอด
2: ต่างประเทศ
1: เลือกคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ซึ่งอย่างที่บอกไปคือมาจากภาษาต่างประเทศแล้วคำนี้ถ้าสมมติมันแยกออกจากกันมันก็จะไม่มีความหมายอย่างเช่นคอมบวกพิวบวกเตอร์มันก็จะไม่มีความหมาย
0: ตอบมาแล้วนะครับว่าคอมพิวเตอร์คือคำมูลหลายพยางค์ที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ไปคำตอบที่ไปคำตอบที่ถูกต้องครับเหลืออีก4คำครับ
3: 6ข้อแล้ว6ข้อแล้ว
0: คำที่7เลือกคำว่าเลว3
3: เลว3
0: เลว3คือคำซ้อนเพื่อความหมายเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะคำซ้อนเพื่อความหมายเลวก็มีความหมาย3ก็มีความหมายแต่ว่าการเอามา2คำนี้มานี่กันมันเป็นลบกับลบก็เลยเป็นคำซ้อนเพื่อความหมาย
0: คำนี้คำที่7แล้วนะครับน้องเตยครับต้องถูกเท่านั้นนะครับเกมนี้ถึงจะเดินต่อได้และคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำต่อไปคำที่8เลือกคำไหนดีครับ
3: เริ่มจะมีคำว่ามีกริยาเข้ามาแล้วนะมีกริยาเข้ามาแล้วนะครับ
0: คำว่าบ้านจัดสรร
2: น้อยครบนะนับให้ครบนะ
0: บ้านจัดสรรนะครับคือคำผสมที่เกิดจากคำนามบวกกริยา
1: บวกกริยาใช่ครับอย่างที่บอกไปคือคำนามเรียกชื่อสัตว์สิ่งของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำนามจัดก็คือกริยาจัดสิ่งของใช่ครับแล้วก็สรรเลือกสรรแบบเลือกสรรของดีๆอะไรประมาณ
0: ตอบมาแล้วนะครับในคำที่8และเป็นคำตอบที่และเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผ่านไปแล้ว8คำนะครับเหลืออีก2คำนะครับน้องเตย2คำสุดท้ายนี้จะให้น้องเตยตอบพร้อมๆกันไปเลยนะครับเลือกคำตอบที่มั่นใจตัดสินใจให้ดีและแปะให้ถูกนะครับ
3: สังเกตวงเล็บก็ได้นะลูก
0: ตอบมาแล้วนะครับผีพุ่งใต้คือคำผสมที่เกิดจากคำนามคำกริยาและคำนามและบ้านเช่าคำผสมที่เกิดจากคำนามและคำกริยา2คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถ้า2คำนี้ถูกนะครับเท่ากับว่าเกมที่2ถูกหมดทุกข้อ

0: รับไปอีก 30,000 นะครับ2คำนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: เก่งมากต่อยเก่งมาก
0: อธิบายได้ฮะ
3: ครับก็อย่างที่บอกไปคือบ้านก็จะเป็นคำนามเช่าก็คือกริยาจากควักเงินเช่าของ
1: ควักเงินเช่า
3: ใช่ควักเงินเช่าแล้วก
1: ็แล้วตอนมาทวงนี่เป็นกริยาไหมตอนมาทวงค่าเช่าเนี่ย
3: น่าจะมีว่ามีชกต่อยกัน
1: อาจจะเสียงดังกว่านิดนึง
3: แล้วผีพุ่งใต้ผีก็จะเป็นคำนามส่วนใช่ผีแล้วก็พุ่งแบบพุ่งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยส่วนข้างใต้ก็จะเป็นคำนาม
0: ครับ
1: เอาละครับเกมแรก 30,000 เกมนี้อีก 30,000
0: ครับ
1: รวมตอนนี้ 60,000 บาทโอ้โหชื่นใจมั้ยครูที่สอนมาชื่นใจมั้ย
4: ชื่นใจมากค่ะ
0: อาจารย์แต่งครับเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: โอ้โหมันเหมือนทำให้ผมกลับไปเรียนภาษาไทยใหม่อีกรอบนึงเลยนะ
0: อ
5: ันนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราลืมกันไปแล้วการทำความเข้าใจกับพวกคำต่างๆอันเนี้ยน้องเตยทำได้ดีมาก
6: ครับผม
1: เดี๋ยวเรากลับมานะครับมาลุ้นน้องเตยจากสระแก้วนะครับว่าจะทำแจ็คพอตแตกหรือไม่นะครับทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับตอนนี้พักชงแรงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าทอง
0: ยังอยู่กันที่วิชาภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ต้องมีเรื่องของสำนวนสุภาษิตกัน
5: วันนี้สนุก
0: ได้มาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันครับ
1: อันนี้ยังนึกไม่ออกเลย
0: ไม่ออก
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
17: พิเศษลูกค้า AAS
16: เท่านั้น
17: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน594เหลี่ยม
16: โทรออก
18: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะครับ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ับเข้าสู่การต่อสู้ของน้องเตยหนุ่มน้อยที่มาสานฝันหาค่าเทอมและเงินแบ่งเบาภาระครอบครัวกับการฝ่าด่านสุดหินของวิชาภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับการปราบเสียงสุดโหดมาดูกันว่าน้องเตยจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันนะบัดนี
1: ้ครับ

0: ข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องเตยจากจังหวัดสระแก้วนะครับ2เกมนะครับคว้าไปแล้วนะครับ60,000 บาทนะครับมาถึงเกมที่3
1: ยังอยู่กันที่วิชาภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ต้องมีเรื่องของสำนวนสุภาษิต
2: วันนี้สนุกสนุก
0: อันนี้น่า

0: าข้อละ5วินาทีห้ามตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้าตอบถูกหมดทุกข้อรับกระเถิบไปอีกทันที 40,000 บาท
1: 5วินาทีต่อสำนวนนะครับหลังจากที่พี่แชมป์อ่านความหมายจบสำนวนแบ่งเป็นหมวดหมวดแรกเนี่ยจะเป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอไก
2: ่เอ้ยง่ายหน่อยง่ายหน่อยกอไก่นึกดิกอไก่กอไก
1: ่มีทั้งหมด20สำนวนนะครับต้องถูกทุกข้อเท่านั้นถึงจะได้ 40,000 บาทในเกมนี
2: ้ครับ
1: หมวดแรกก่อนเลยนะครับมี10สำนวนด้วยกันสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอไก่ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังความหมายดีๆนะครับสำนวนแรกความหมายคือได้มาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับ
3: กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดครับ
2: กรรมขี้ดีกว่ากรรมตด
1: ตอบไวมากนะครับ
4: เร็วมาก
3: เร็วมาก
1: กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: กอไก่นะกอไก่อย่าลืม
1: เริ่มต้นได้ดีนะครับ
2: ครับ
1: สำนวนต่อไปเป็นสำนวนที่2นะครับความหมายคือต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันครับ
3: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
1: ่ถูกต้องครับสำนวนที่3นะครับความหมายคือตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยชาตินี้อย่าได้เจอกัน
3: กรวดน้ำคว่ำขันหรือคว่ำขัน
1: กรวดน้ำคว่ำขันนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: อันนี้ไม่ออกเลยไม่ออกเลย
4: ไม่ออก
2: ยากอะ
1: สำนวนที่4นะครับมีอะไรก็ใช้ถลุงเสียจนหมดไม่ห่วงอนาคตข้างหน้าครับ
3: กินน้ำไม่เผื่อแรงครับ
1: ถูกต้องครับ
2: กินอะไรนะกินอะไรนะ
3: กินนะกินน้ำไม่เผื่อแรงคร
1: ับ โอ้คือกินน้ำไม่เผื่อแรง
2: กินน้ำไม่เผื่อฤดูแรงที่จะมาเลย
5: ไม่เผื่อฤดูแรงเลย
2: เอา
1: สี่สำนวนผ่านไปนะครับใช้เวลาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับสำนวนที่5ความหมายคือบุคคลที่ถูกใครๆรุมใช้อยู่คนเดียวครับ
3: กระโถนท้องพระโรงครับ
1: ถูกต้องครับ
3: ความที่ได้กระโถนท้องพระโรง
1: สำนวนที่6นะครับแก้แค้นให้สะสมกับที่ทำไว้ไม่ยอมเสียเปรียบกัน
3: เกลือจิ้มเกลือครับ
1: ต้องครับ
2: แก่แก่สะสมไม่ยอมเกลือต้องจิ้มเกลือ
1: สำนวนที่7นะครับอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวครับ
3: แกว่งเท้าหาเสี้ยน
1: ถูกต้องครับ
2: พูดถูกมาก
1: สำนวนที่8ครับทำอะไรกับใครไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
2: เฮ้ยเร็ว
1: ๆเริ่มต้นด้วยกอไก่ครับ
3: กองเกวียนกำเกวียนครับ
1: ถูกต้องครับ
2: เฉียดนิดเดียว
1: ชิวเฉียดมากนะครับสำนวนเมื่อสักครู่นี้มาถึงสำนวนที่9นะครับชายหนุ่มหญิงสาวเหมาะสมกันดีที่จะแต่งงาน
3: กิ่งทองใบหยก
1: ถูกต้องครับ
2: กิ่งทองใบหยกได้ไหม
1: สำนวนสุดท้ายในหมวดกอไก่นะครับยืนกรานไม่ยอมรับผิด
3: กระต่ายขาเดียวครับ
1: ถูกต้องครับ
2: โอ้โหทำไม่คำนั้นเดี๋ยวคุณแชมป์คาใจอยู
1: ่อะไรฮะ
2: ที่ไม่ยอมกันไหนเลยหรือเกลือเลยนะ
1: อ๋อเกลือจิ้มเกลือใช่ไหม
2: เกลือยากเอาอีก10ข้ออ
1: ีก10สำนวนนะครับในหมวดสำนวน
2: ตอนนี้ได้มา 20,000 แล้วนะอีก10หลังนี่ต้อง 20,000 นะ
1: ต้องถูกทุกสำนวนเท่านั้นนะฮะอีก10สำนวนเป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะต่อเต่านะครับ
4: ต่อเต่า
2: สักอันสักอัน
1: เท่านั้น
2: เดี๋ยวสักอันที่ต่อเต่า
5: เซนต๊กตึ้นตูเต่า
4: เซนได
1: ้ไปต่อในสำนวนที่11นะครับน้องเตยครับความหมายคือเสียทรัพย์ไปมากโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรครับ
3: กำน้ำพริกลอยแม่น้ำ
1: ถูกต้องครับ
2: ต่อเต่าเสียทรัพย์ไปมากจนไม่ได้อะไรเลยกำน้ำพริกลอยแม่น้ำ
1: เกือบจะไม่ทันนะครับสำนวนที่12ครับกังวลทุกร้อนไปก่อนในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นครับ
3: ตีตน
1: อะไรครับ
3: ตีตนก่อนไข้
1: ถูกต้องครับ
2: จะพะโล้เชื่อไว
1: ้เอาให้เป๊ะนะ12สำนวนผ่านไปสำนวนที่13ความหมายคือคนที่ไม่มีหนทางทำมาหากินหรือคนไม่มีบุตรสืบสกุลครับ
3: ตานยอดด้วนครับ
1: ถูกต้องครับ
2: อุ้ยภาพเลยตานยอดด้วน
1: สำนวนที่14ครับติค่อยๆตำหนิในสิ่งที่เขายังทำไม่เสร็จ
3: ขี่เรือทั้งโปรนครับ
1: ถูกต้องครับสำนวนที่15ครับตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง
3: ตัดหางปล่อยวัดครับ
1: ถูกต้องครับ
3: โอ้โหตัดหางปล่อยวัด
1: สำนวนที่16ครับยากจนอยู่แล้วแต่ยังเลี้ยงดูผู้ที่มีฐานะลำบากเช่นตนอีก
3: เตี้ยอุ้มค่อม
1: ถูก

0: ครับสำนวนที่17ครับโกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยรังควานอีกคนที่ตนสามารถทำได้ครับ
1: ตีวัวกระทบคราด
0: ถูกต้องครับสำนวนที่18นะครับแนะนำหรือพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผลครับ
1: ตักน้ำลดหัวต
0: อต้องถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ขยายดูได้ไหมตักน้ำรถหัวตอนี่มันเห็นภาพชัดมากเลยนะคือตอมันตายแล้วรถน้ำเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่งอกเงยขึ้นมา
0: ถ้าถูกหมดได้อีก 40,000 นะความหมายนะครับของสำนวนที่19คือทำพอให้เสร็จไปแค่ครั้งหนึ่งพอพรุ่งนี้จะเอาค่อยทำใหม่ครับ
1: ตำข้าวสารกรอกหม
0: ้อตำข้าวสารกรอกหม้อไปคำตอบที่ถูกต้องครับอีกสำนวนเดียวเท่านั้นนะครับสำนวนสุดท้ายต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้อีก 40,000 บาทรวมกับของเก่าอีก 60,000 กลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับความหมายของสำนวนสุดท้ายคือจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่มีทางเลี่ยงครับ
1: ตกกระไดพลอยโจรครับ
0: ตกกระไดพลอยโจรคือคำตอบของน้องเตยนะครับและคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้สำคัญมากๆนะครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะกลับบ้านพร้อมเงินแสนคำตอบที่น้องเตยตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
2: นึกคำตอบคำหนึ่งว่าใช่แล้วยังไปนึกอีกคำหนึ่งมันจะมีเลยอีกไหมโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยต้องเด็ดขาดมากเลย
0: ครับ
2: เอาละครับในที่สุดน้องเตยจากสระแก้วนะครับก็คว้าทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับค่าเทอมมูลค่า 100,000 บาทไปเลยอาจารย์แฝงเป็นไงครับสำหรับน้องเตย
3: โอ้เราก็ช่วยกันลุ้นน้องเตยตั้งแต่เกมแรกยันเกมสุดท้ายเลยนะฮะ
0: ครับ
3: เรียกได้ว่าบีบหัวใจหายใจคว่ำกันจริง
0: ๆ
3: สิ่งที่ผมคิดว่าเราเรียนรู้จากน้องเตยในวันนี้เนี่ยมันมาจากความหลากหลายของเขานะจากประสบการณ์การทำงานการเรียนการช่วยเหลือสังคมการแบ่งปันต่างๆของเขาเหล่านี้อาจารย์อยากให้เตยรักษาไว้เลยนะครับความหลากหลายในตัวเองเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามที่เราต้องการตามที่เราตั้งหวังไว้อย่างแน่นอนครับ
2: พี่อ๋องครับ
4: ในพ่อหมอนวดแผนโบราณครับ
2: ทำไมครับ
4: คอบ่าไหล่ก็คือตึงไปหมดแล้วจากการเกร็งแล้วก็ลุ้นตลอดเวลานะครับเตยเก่งมากหนึ่งสิ่งเนี่ยถ้าพี่อายุเท่าเตยเราต้องไปยืนตรงนั้นด้วยเวลาด้วยความกดดันด้วยความตื่นเต้นแล้วความรู้อย่างพี่ก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่านี้ดีใจด้วยนะคะ
2: พี่เจ๋งแล้วครับมีอะไรแนะนำครับ
5: ครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมน้องแล้วก็ยินดีที่กวาดรางวัลแจ็คพอตของเราออกไปได้นะครับยินดีกับน้องที่จะไปต่อได้ในอนาคตนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณพี่เจ๋งครับคุณครูนะครับลูกศิษย์คนนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับ
6: ก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่เตยก็คือนอกจากจะคว้าเงินแสนกลับไปเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะคะอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ได้รับประสบการณ์นะคะจากการที่มาร่วมรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบนึงซึ่งทำให้เขาได้รับประสบการณ์ตรงค่ะทางโรงเรียนก็ต้องขอบคุณทางรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะ
2: โอ้ยินดีครับคุณครูครับมาดิอีกนะคุณครูนะน้องๆคนไหนที่ยังขาดโอกาสด้านการศึกษาอย่างนี้มาได้อีกเลยยินดีต้อนรับพร้อมที่สนับสนุนนะครับ
0: ครับ
2: เตยกลับไปบ้านเจอคุณแม่จะบอกว่าไงดีวันนี
1: ้ก็บอกจะบอกว่าผมมีเงินแล้วนะครับแล้วก็อยากใช้ตรงนี้ดึงตัวเองออกจากจุดที่มันแย่แล้วก็พาครอบครัวไปหาจุดที่ดีที่สุดในชีวิต
2: พอเห็นภาพชีวิตของเขาเห็นเขามาแข่งขันแล้วเขาทำได้แล้วได้ทุนการศึกษาจากเราไป 100,000 บาทนี่มันมี

0: มีค่ามากเลยมีค่ามากๆเลยนะครับผม
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมาก
1: แล้วก็ขอขอบคุณชุดพิธีกรชายนะครับจาก20 Second ด้วย
0: ครับผมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเก่งจริง
4: ชิงค่าเทอม
5: เก่งจริงชิงค่าเทอมตอนต่อไปพบกับเด็กเก่งจากจังหวัดอ่างทองกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัว
6: ถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทนะครับผมก็จะเอาเงิน 100,000 บาทที่ได้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาของน้อง2คนใช้เป็นทุนการศึกษาของตัวผมเองในการเรียนปริญญาด้วยครับ
5: กับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์วิชาฟิสิกส
1: ์กำหนดให้ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ
3: ทุกวันนี้ยังทำสกูลอยู่เลยค่ะ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
8: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
3: ฉะ
8: น
3: ั้
8: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
3: ุ
8: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
3: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
8: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
3: ั
8: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์ละคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
3: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่า

0: มันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ1,400ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องปุ๊บเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยไปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: แหมคุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดิวมะ
0: เออดิวเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่ อ
1: ยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้

0: พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สมินาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปปีหน้าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบทา

0: ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความลักชัวมีความรู้สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: โอ้เดี๋ยวเนี่ยโจรที่ไหนไม่ใช่โจรนี่นาเอง
1: นาเด่นทำอะไรคะเนี่ยหนูก็นึกว่าโจรปล้น
0: พอดีว่าหน้ากากอนามัยนาเอาไปซักก็เลยเอาผ้ามาพอกแทนเอานะโควิดมันซาแล้ว
1: มันแทนกันได้ที่ไหนล่ะคะอย่ากาดตกสิคะนะป้องกันตัวให้ดีที่สุดไว้ก่อนเราต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม
0: ่
1: นี่ค่ะ
0: ไปไหน
1: หนูจะเอาหน้ากากให้นะ
0: โอ
1: ้นี่ค่ะ
0: ขอบใจนะขอบใจ
1: แล้วนี่น้ามีอะไรให้หนูช่วยคะ
0: พอดีว่าน้าจะติดเครื่องกรองน้ำสักหน่อยอ่ะมันมีรุ่นไหนแนะนำบ้างอ่ะ
1: มีหลายรุ่นเลยค่ะ
0: นายขอดูหน่อย
1: นี่ค่ะ
0: ดีเลยดีเลยงั้นเดี๋ยวน้าเอาโบชัวร์เนี่ยนะไปให้เจ้าของร้านตัวจริงเขาดูก่อน
1: แล้วเจ้าของร้านไม่ใช่น้าเด่นกับน้าอีทเหรอคะ
0: นางรี่ต่างหากล่ะโอ้โหมันด่าจนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของร้านใครเป็นลูกจ้างอ่ะ
1: งั้นถ้านัดเลือกได้แล้วยังไงก็โทรหาหนูได้เลยนะคะหนูจะได้นัดวันให้ช่างพับติดตั้งเครื่องให้ค่ะ
0: โอ้โหดีจังเลยกลิ้งเดียวเนี่ยติดเสร็จสับเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขอบใจขอบใจขอบใจเอ้าน้องซันไม่ไปออกทัวร
2: ์ตัวเธอเลยครับน้ำแคนเซิลหมดแล้วครับเนี่ยผมไม่มีรายได้เลยครับผมก็เลยต้องไปรับงานแปลเอกสารมาทำเพิ่มครับเนี่ย
0: เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษเหรอ
2: ครับ
0: โอ้นี่น้าพอจะช่วยได้นะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยน้าก็พอได้อยู่น้องสันอาจจะไม่รู้นะว่าน้าเนี่ยเป็นลูกครึ่งพ่อน้าเนี่ยเป็นฝรั่ง
2: แล้วแม่ล่ะครับ
0: เป็นมะม่วง
2: เกลือทะยาน
0: ทำพริกกับเกลือเป็นคนเข็นขาย
2: จบกับนี้น้าพอใจแล้วนะครับผมขอตัวกลับบ้านไปนอนก่อนสวัสดีครับ
0: ไอ้นี่นี่ถามว่าไม่ต้องไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมาเล่นตลกที่ร้านดีกว่าเราจะได้จะเป็นตลกร้านตามสั่งคณะแรกของประเทศไทย
2: แน่นอนนะ
0: เอาที่เชื่อเถอะลูกแน่นอน
3: คุณเอิร์ธขาซื้อของที่สั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: โอเค
3: เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะคะ
4: จ้าขอบคุณครับ
5: น้องเอิร์ธจ้าน้องเอิร
4: ์
5: ธโอ้โหแต่งตัวสหล่อเลยจ้ะเนี่ยจะไปไหนจ้ะเนี่ยนะกะว่าจะมาสั่งส้มตำกินสักจานนึง
4: อ๋อวันนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานนะครับก็เลยไม่ได้ทำขายนะครับ
3: โอ้ดีดีดีดี
4: ถ้าเกิดอะไรหิวนี่กินผลไม้ก่อนได้นะครับ
3: คิดจะกินหมดนี่คนเดียวเลยหรือไงเนี่ย
5: น้าจะเอาไปล้างให้นะจ๊ะแต่ถ้าใครมีว่าอะไรน้าขอวันนี้ก็แล้วกันเนาะจะไปล้างให้แล้ว
3: กินตลอด
6: โป้เซ็กก็เส้นขาคือเก่า
4: ปวดบกปูกับปวดที่ปาก
6: ใกล้อย่าใกล้อย่าใกล้เอ้ยโควิด
4: ไม่ดีด
7: ช่วยนะคะพี่เอิร์ธขอให้ได้งาน

0: ไปเอิร์ธพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์หรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับน้าไป
2: เดี๋ยวน้องเอิร์ธน่ะเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วแกไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วย
1: คือรถผมเสียนะครับนะแล้วก็น้าเด่นเนี่ยเขาจะไปซื้อของเข้าร้านพอดีก็เลยอาสาไปส่งผมด้วยนะครับ
3: ดูจากหน้าไม่น่ามีน้ำใจนะคะ
0: นี่ก็คือกับว่าสัมภาษณ์เสร็จนะก็จะชวนน้องเอิร์ธเนี่ยมาช่วยจ่ายตลาดด้วยก็คือไปซื้อทีไรเนี่ยตัวฉันไปเนี่ยโดนนางเชอรี่มันด่าทุกทีเลยหาว่าไม่ได้ของสดมา
4: ถ้าจะซื้อของสดเนี่ยซื้อไม่ยากเลยนะคะต้องดูที่นิสัย
0: ยังไง
4: ถ้าไม่อยากสลดจะสดกับพี
0: ่คนละสดนะลูก
1: น้องเชอร์คะดูละครมากเกินไปหรือเปล่าไปจำอะไรมาฮะเนี่ยเราไม่ต้องโอเอเลยนะคะพี่กลับมาการบ้านต้องเสร็จโอเค
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ถ้าเกิดสงสัยอะไรถามพี่วิน
4: ถามพี่วินเคยได้คำตอบดีๆไหมคะก็วันก่อนน่ะเชอร์ถามว่าปลาอะไรเป็นปลาน้ำเค็มพี่วินตอบว่าปลากระพงทอดน้ำปลา
5: น้ำปลาไม่เค็มตรงไหน
1: โอ้ยสอนน้องดีๆมึงสิตายบ่ดูน้องด้วยอย่าสอนไปทั่วอีก
5: เออ
1: มาครับนะ
4: ไม่ขุด
5: ไป
4: ข
5: อให้ได้งานเด้อ
1: เออสาธุครับ
4: พี่ซันขาเออเดี๋ยวเชิญทำการบ้านเสร็จเนี่ยเราไปปั่นจักรยานกันไหมคะ
6: พี่ไม่ไหวอะเชิญเดี๋ยวพี่ว่าจะไปนอนแป๊บนึงอะตื่นมาพี่ต้องมาแปลเอกสารต่ออีกยังไงเชิญชวนพี่วีไปเล่นนะโอ้ไม่นอนจะเอางานที่แปลวันนี้โอ้โหงานไม่รับแล้วเออให้คนอื่นทำแล้วกัน
5: เฮ้ยมีอะไรไว้สัน
6: งานที่นอนหามาให้ผมแปลเนี่ยจู่ๆก็จะมาเร่งเอาวันนี้ตอนแรกนัดไว้พรุ่งนี
5: ้เอ้า
6: โทรใหม่แล้วเดี๋ยวพ่อจะด่าให้เดี๋ยวก่อนว่าไอ้นนท์มีอะไรอีกฮะขอให้เพิ่ม 3,000 เหรอโอเคเลยเดี๋ยวเร่งให้เลยนะนะ
3: ความเกลี้ยกล่อมหายไปไหนแล้วคะน้องซัน
6: โอ้ยช่วงนี้ผมมีคอนเซ็ปต์พี
5: ่
6: เงินมาผ้าหลุด
5: แกจะไหวเหรอวะฮะเมื่อคืนแกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเว้ย
6: ไม่ไหวก็ต้องไหวพี
5: ่
6: ต้องเอาตังค์ไว้ก่อนเฮ้ย
5: เออนี่แล้วกัน
0: เอิร์ธนะรู้นะว่าช่วงนี้หางานยากแต่น้องเอิร์ธไม่ต้องตื่นเต้นเลยเอางี้ดื่มอะไรสักหน่อยไหมจะได้ใจเย็นๆเอานี่ชากาแฟหรือว่าโกโก
1: ้โอ้โหมีครบเลยนะเอามาจากไหนเนี่ย
0: เอามาจากตรงนู้นนะอย่างน้อยถ้าไม่ได้งานถือว่าได้ของฟรีกลับบ้าน
7: คุณพัชสุธา
1: ครับ
7: เชิญครับ
0: เอิร์ธสู้ๆทำให้เต็มที่ส่วนทางนี้เดี๋ยวจะดูซิว่าขนอะไรไปได้อีก
1: น้าไม่ต้องขนแล้ว
8: โอ้ยน้องสันน้องสัน
6: คร
8: ับ ถ้ามันหาวซะขนาดเนี้ยนะว่าไปนอนให้มันจบๆไปเลยดีกว่านะมานั่งหาวูดวูดไปทำให้น้าเนี่ยหาวไปด้วยเลยเห็นไหม
6: ไม่ได้หรอกครับน้าตัวเองก็อยากนอนครับแต่นี่รับงานเขามาทำแล้วก็ต้องทำให้เสร็จนะครับไม่ไรครับน้าเดี๋ยวผมอัดกาแฟแล้วเติมวิตามินเข้าไปอีกหน่อยรับรองผมตื่นแน่นอนครับ
8: ก็ประหลาดดีเนาะคนง่วงไม่อยากนอนเอ้เรานี่อยากนอนอยากนอนแต่นอนไม่ได
6: ้ทำไมครับ
8: ก็ไม่นอนไม่หลับนะสินอนคนเดียวมันฟุ้งซ่านน่ะหลับตาทีไรก็คิดถึง
6: ดูใจครับคิดถึงนาจันใช่ไหมครับ
8: คิดถึงหวยอะไล่วันหวยออกทีไรเด้อน้ำเป็นแบบนี้ทุกทีเลยพอหลับตาปุ๊บโอ้โหตัวเลขมันรู้มันมาจากไหนเลยเข้ามาในสมองน้าเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเต็มไปหมดเลยจ้า
6: ตัวเลขนามคือดีไม่ใช่ครับน้า
8: ไม่ดีอะมันเยอะไปอะน้าจดไม่ทันน่ะสักมาโอ้ยทำให้เราง่วงไปด้วยเลยอุ้ยไปแล้วอ้าวยายพาว่าไงอ๋ออุ้ยงวดเนี้ยเหรอแป๊บนึงอุ้ยหลายตัวหลายตัวจำไม่ได้แป๊บนึง
4: วิตามินมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
6: เจอ เฮ้ยเธอเจ็บไหมเนี่ย
4: นิดนึงค่ะ
6: แล้วทำไมเราต้องรีบวิ่งขนาดนั้นล่ะครับ
4: เธอรีบมาค่ะกลัวพี่ชันหลับก่อนงั้นเดี๋ยวเธอไปเอาวิตามินมาให้นะคะพี่ชันไปทำงานก่อนก็ได้ค
6: ่
4: ะ
6: โอเคโอเคขอบคุณนะครับ
4: ค่ะเฮ้ยวิตามินมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วมาแล้วค่ะเจอวิตามินแล้วค่ะ
6: มาเลยมาน
4: ี่ค่ะพี่ตันแต่อย่ากินเกินวันละ2เม็ดนะคะ
6: มันจะเกินขนาดใช่ไหมเชอ
4: มันเปลืองค่ะ
9: ไอ้เลขที่จดทันน่ะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละโอ้ยพี่แค่นี้ที่ยังไม่ได้หลับได้นอนเลยนะเนี่ยเธอรู้ไหมฉันต้องไปปรึกษาหมอขอยานอนหลับจากหมอเลยนะเนี่ยเออแค่นี้แหละจะกินยาก่อนเออจ้าจ้านี่อุ้ยพรน่ารักด้วยใครถูกหวยโอ้ยเฮ้ยกระปุกยานอนหลับไปไหนวะเนี่ยฉันใส่ไว้ในกระเป๋าอ๋อตะกี้มันร่วงลงมามันต้องกระเด็นอยู่แถวนี้แน่ๆเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ววิ่งกระเด็นมาสักไกลเชียวเฮ้ยนี่ไม่ใช่กระปุกยานอนหลับนี่หว่านี่มันกระปุกวิตามินที่มีหัวใจมันร่วงอยู่ตรงน
6: ี้เดี๋ยวนะครับนั่นอะไรกระปุกที่นั่นอะไรหานี่คือกระปุกขาวๆใช่ไหมครับ
9: ใช่จ้ะ
6: แล้วในฉลากเนี่ยมันเขียนว่าคลินิกหมอสมยศใช่ไหมครับ
9: โอ้ยใช่เลย
6: กระปุกนี้ใช่ไหมครับ
9: ใช่เอ้าแล้วไม่อยู่กับน้องสันได้ยังไงอ่ะ
6: ไม่ได้อยู่แค่มือครับผมกินไปแล้ว2เม็ดนะ
9: เอ็กซ์กินยานอนหลับคุณน้าไป2เม็ดเลยเหรอ
6: เชิญทำไมจะเอายาให้พี่กินไม่อ่านฉลากก่อน
4: เดี๋ยวขอโทษค่ะ
6: พี่เชื่อแล้วกูสวยอ่ะ
3: ฉันใช่ไหม
6: ชุด
3: นี่ก็เพราะว่าได้ไม้แขวนดีไงถ้าฉันไม่ใส่ชุดก็ไม่สวยขนาดนี้หรอกนะชุดเนี้ยซื้อจากพหุรัฐแต่เหมือนมาจากปารีสส่วนรองเท้าจากดอนก็เหมือนมาจากลอนดอนโบเนี่ยนะจากญี่ปุ่นก็เหมือนมาจากญี่ปุ่
5: นเหมือนมาจากยะโสแต่ความมั่นใจเนี่ยน่าจับยัดไหจริงๆเลย
6: ใจเย็นนะครับ
3: โอ้ยไม่ส่งเสริมกันเลย
6: ก่อนจะจับยัดไหเนี่ยผมขออนุญาตวัดอุณหภูมิก่อนนะครับ
3: มาน
6: ี่ครับนี่ตามมาตรการเลยมา
3: อะไร
6: นี่ 36.5 เฮ้ยตายแล้ว
3: ตายบ้าสิอุณหภูมิปกติเดี๋ยวแล้วนี่เธอจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวขนาดเนี้ย
10: ไม่ได้ไปไหนหรอกก็พอดีเพื่อนจะมาหา
3: เพื่อนจะมาหาเราต้องแต่งตัวเต็มเบอร์นี้เลยเหรอเพื่อนเธอเป็นใครอ่ะนายกแล้วไง
10: คนปกตินี่แหละแต่ปากมันแบบ
3: นางพลล่ะบอดี้พอกันโดนสวยสวยสวยอีหลีอีหลอสวยกระเดากระดีอ่ะ
10: จะว่าเป็นนั่นดอกนี่สุดยุบานซื้อได้เนี่ย
3: โอ้ยที่หลอกเหมือนชุดที่เราซื้อให้ลิลลี่ใส่เมื่อวานเลยอ่ะ
10: ลิลลี่นี่ไผ่ลูกสาวบอก
3: ลูกหมาจ้ะก็ขอโทษละกันแหมจะพูดไปก็จะหาว่าดูถูกอะเนาะว่าเป็นหยังดอกคำว่าถือน่ะบอจ้ะเดี๋ยวสิว่าดูถูกลูกหมาน่ะล้อเล่นนะจ๊ะขำขำขำขำ
11: นาเด่นทำอะไรครับ
0: โอ้ยคิดว่าอีกนานนี่กะหารายได้พิเศษรอนะเนี่ย
11: ขนาดนั้นเลยเหรอครับนะ
0: เฮ้ยนี่นะอำเล่นนี่เห็นนะเป็นขโมยขโจรหรือยังไงเออนี่แล้วสัมภาษณ์เมื่อกี้เป็นไงผ่านไหม
11: คงไม่ผ่านนะครับนะ
0: อ้าว
11: คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเขาบอกว่าฝ่ายบุคคลที่นี่มันต้องมีความประนีประนอมนะครับ
0: เราก็บอกเขาไปสิว่าเราก็ปณีปนอมถ้าเขาไม่เชื่อนะก็ซื้อปลาทูของแม่ปณีแล้วก็น้ำพริกของแม่ปนอมเอาไปฝากเขาด้วย
11: เลยผมเป็นคนแบบนั้นนะ

0: ป็นไรครับนาคือเขาคงอยากได้ผู้หญิงมากกว่าผมนะครับ
1: ยังไงช่วยมาดูแอร์ที่ห้องผมหน่อยนะครับร้อนมากเลยครับโอเคครับยังไม่กลับเหรอครับเนี่ย
0: กลับ
1: เคยกลับได้เลยครับ
0: วิกมันกลับด้านอยู่ครับ
2: ครับโอเคครับขอโทษครับผู้จัดการครับ
1: ครับ
2: คือเผอิญว่าเมื่อกี้ผมได้ยินน้องเอิร์ธบอกว่าผู้จัดการต้องการผู้หญิงมาทำงานที่นี่ใช่ไหมครับคือผมอยากจะขอเสนอให้ผู้จัดการพิจารณาน้องเอิร์ธสักนิดหนึ่งครับถึงภายนอกน้องเอิร์ธจะดูบึกบึนแต่ภายในจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวใส่ใจมากกว่าผู้หญิงอีกนะครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นะครับการบ้านการเรือนเนี่ยน้องเอิร์ธจัดการหมดเลยนะครับขนาดน้องชายทะเลาะกันน้องเอิร์ธก็เป็นคนห้ามจนน้องชายให้ขนานนามว่าคุณแม่
3: คุณจะพูดขึ้นมาทำไมเนี่ย
2: แม่น้ากำลังจะเสนอมุมผู้หญิงน้องเอิร์ธให้เขารู้ไงถ้าเกิดผู้จัดการไม่เชื่อแล้วเราก็น้องเอิร์ธโชว์เลยครับ
0: โชว์อะไรครับ
3: ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องบันดีกับฉัน
2: เพื่อนงาน
3: ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นรักใจฉันยังอ่อนแอนะครับถือว่าคุณแม่ก่อนร้อง
4: โอ้ยพอสิครับ
2: โอ้นี่ดูนะครับนี่อย่าเห็นว่าน้องเอิร์ธเนี่ยภายนอกกับเป็นผู้ชายแต่ถ้าเกิดได้รู้จักตัวตนของน้องเอิร์ธจริงๆแล้วจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับงานนี้ที่สุดครับ
1: ผมว่าเดี๋ยวผมจะเสนอกรรมการอีกครั้งแล้วกันนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: โอ้โหนี่ถ้าเมื่อกี้น้องเอิร์ธเต้นนะป่านนี้เขารับไปแล้ว
0: เป็นถึงน้าเนี่ยเขาเต้นโชว์เลยแถวนี้มันเต้นไม่ได้

0: คนแก่แม่ห้างจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
2: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
1: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
2: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
4: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
5: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
6: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งเหรอ
3: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

อิทาปิงคลาสุมนากาลธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขิเน

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: โอ้โหท่าทางยานอนหลับของน้าเนี่ยคงไม่แรงสักเท่าไหร่มั้งเนี่ยดูน้องซันสิตายังใส่เบลเหมือนคนไม่ง่วงนอนเลยเนาะ
3: เสียงอะไร
4: เมื่อกี้ผมหลับไปอ่ะครับ
5: หลับแบบไม่ธรรมดาด้วยนะคะแบบหลับตาค้างอย่างนี้แหละค่ะ
2: โอ้ยน้องซานนี่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนพักผ่อนสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้นะแล้วค่อยมาทำงานต่อ
4: ไม่ได้หรอกครับนะงานนี้ผมว่าถ้าผมหลับเนี่ยยาวแน่นอนครับ
2: แล้วทำไงอ่ะเนี่ยอัดกาแฟไปต้อง 2-3 แก้วแล้วไม่เห็นจะหายง่วงตรงไหนเลย
5: ฉันเอางี้ไหมคะเดี๋ยวเชิญเนี่ยร้องเพลงให้พี่ฟันฟังจะได้สดชื่นขึ้น
4: ลองดูก็ได้เชิญ
5: โอเค
2: เอาเลยเริ่มเลยลูก
5: ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
2: ยังหาอยู่เลยเอาเร็วกว่านี้อีกเด
5: ้อ
2: เอาเร็วกว่านี้อีกนิดนึง
5: ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก
2: โอ้ยย
5: ัง
2: หาอยู่เลย
5: ท่านกำล
2: ัง
5: เข้าสู่บริการรับฝากลงทะเบียนไปป่ะโอ้ยคือว่าพอเถอะค่ะมันเร็วจนเถื่อลิ้นพันมือพันกระหม่อมแล้วอะค่ะ
4: โอ้ยนี่เชิญไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นแล้วเชิญอะไรครับผมว่าวิธีนี้มันไม่น่าเวิร์กหรอครับ
2: เอา
4: ผมว่าใช้วิธีอื่นดีกว่าครับ
2: อืม
4: ถ้าผมหลับเมื่อไหร่เนี่ยนัดไลน์กับเชอร์ช็อตผมได้เลยนะครับ
2: โอเค

0: เป็นไงน้องตื่นตื่นเลยตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นดีจังเลยโอเครู้แล้ว
1: เบิกเบิก
0: โอเคเลยนะ
2: ไปครับผมยังไม่ทันหลับเลยชอบผมทำไมครับ
0: ก็น้าเห็นน้องง่วงแล้วน้าก็เลยง่วงตามนะสิ
2: โอ้ยนะ
0: แต่พอดีเมื่อคืนน้องไม่ต้องกินยานอนหลับเลยอ่ะ
3: แต่พี่ชันก็ดูไม่ง่วงแล้วนะคะ
4: โอ้ยง่วงมันไม่ง่วงแล้วเชอแต่พี่เนี่ยเบอร์ไม้ช็อตยุงไปหมดแล้วเนี่ย
3: น
4: ี่ไม่ต้องมาพูดเลยเชอร์ที่พี่เป็นแบบนี้ก็เพราะเราอะแหละพี่ให้ใช้ไปหยิบวิตามินมาให้ไปหยิบยานอนหลับอะไรไม่ให้พี่กินนี
0: ่ไม่เอานะแล้วก็แล้วไปเอาโทรศัพท์มาอุ้ยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะรีบไปส่งเดี๋ยวนี้เลยจ้าขอโทษนะจ้าได้เลยจ้าจ้าไปตายแล้วลูกค้าโทรตามลืมไปส่งเสื้อลูกค้าน้องจ๋าน้องน้าต้องไปส่งเสื้อลูกค้านะจ๊ะขอโทษจริงๆเลยนะกลับก่อนนะจ๊ะโอ๊ยเอามาทำไมวะเนี่ยน้องเชอจัดการเลยนะเห็นหลับเมื่อไหร่ช็อตทันทีเลยจันสู้ๆนะจ๊ะน้อง
4: น้าสวัสดีนะครับ
0: จ้าจ้าน
4: ี่เชอเราอะดูพี่ให้ดีๆเลยนะถ้าพี่เผลอหลับเมื่อไหร่เนี่ยปลุกพี่ทันทีเลยนะ
3: ค่ะ
4: ถ้าวันนี้พี่งานไม่เสร็จเนี่ยความผิดทั้งหมดอะอยู่ที่เราคนเดียวเข้าใจไหม
3: ค่ะ
5: โศกดีหลายได้มื้อนี้ที่พี่แม่นแฟนฉันน่ะผ้าฉันไม่เลียงเขาแถวเนี่ยฉันก็เลยคิดฮอดเธอขึ้นมาก็เลยอยากไม่ยาวอ่ะ
0: จ้าน้ำมาแล้วครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่รัก
6: ขอโทษนะครับ
5: ค่ะ
6: เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเหรอครับ
5: ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะค่ะก็เราสองคนนี้นะคะซีกันเลยล่ะค่ะทำอะไรต้องทำคู่กันตลอดถ้าฉันเป็นดอกไม้ผลลาก็เป็นปุ๋ยคองนะคะก็ว่าหยอกไปเรื่อยเนาะก็จังซีละคนงามบ่ทอก็เลยต้องใส่ความตลกของสู่ฉันน่ะทั้งงามทั้งตลกพี่แม่น่ะก็เลยมักฉันใช่ไหมคะดิรา
7: ถ้าจะพูดจาคมกันขนาดเนี้ยจะนัดมาเจอให้เสียประสาททำไมวะ
8: พี่วินอิจฉาเขาหรอคะหรือว่าอยากโดนอ้อนแบบนั้นบ้างอ่ะเก่าคังแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งอะค่ะ
6: ใกล้ๆกันหน่อย
5: ได้ข่าวว่าเธอน่ะก็มีแฟนแล้วเขาเป็นไผ่รอรวยสัมผีแมนแฟนฉันบอกให้ฟังแน่เขาซื้อจืดน่ะเฮ็ดธุรกิจส่วนโตอย่างล่ะก็ธุรกิจแปรรูปทั่วเหลืองให้เป็นของเหลวแล้วก็เพื่อจำหน่ายให้กับผู้สื่อรายย่อย
6: โถ่พี่วัลล่าขายน้ำเต้าหู้ก็บอกเขาไปจะพูดให้ยากทำไมล่ะ
5: โอ้ยเป็นตะมวนเนาะขายน้ำเต้าหู้ก็คือผีแมนแฟนฉันเป็นเจ้าของกิจการแต่ละมือเนี่ยก็นั่งเส้นเอกสารเป็นตะเบื่ออีหลีละเนาะมือหนีแล้วไปใส่หรอแล้วคือประมาณน้ำเจ้าเขาไปเป็นทหารน่ะกระจังสีละลูกผู้ชายที่ดีก็ต้องไปเป็นทหารรับใส่ทหารคือดีแท้พี่แมนแฟนฉันน่ะพอเป็นผู้พันแล้วยังมาเป็นทหารกันพอแล้วเลยเฮ็ดธุรกิจก็เก๊กๆดีเงินสองแสนตีสิละเนาะผู้ยิ่งเฮาน่ะบ่มีอีหยังดีไปกว่าการมีแฟนดีๆแบบฉันนี่ล่ะที่ไม่เจอผีแมนส่วนเธอน่ะก็รักษาพี่จืดไว้ดีๆก็แล้วกันฉันกับจืดน่ะหักจิตตายจังใดก็บ่มีทางเลิกกันดีเลยก็ดีต้นล่ะได้ผู้ชายจนจนมามากถ้าเขาถีบเธอน่ะเธอคือสิบแบบว้าหาผัวใหม่ลำบากน่ะ
6: โอ้โหสาบานนะว่าเป็นเพื่อนกันแต่ละคำนะจิกกันเก่งยิ่งกว่าไก่อีก

0: ผมต้องขอบคุณณเดชน์มากนะครับที่ช่วยเชียร์ให้ผู้จัดการรับผมไว้พิจารณานะครับ
1: โอ้ไม่เป็นไรน้องเอิร์ธอะไรที่ช่วยได้นะก็จะช่วย เออนี่น้องเอิร์ธอย่าลืมนะถ้าเกิดน้องเอิร์ธได้งานแล้วเนี่ยอย่าลืมซื้อของขวัญไปให้ผู้จัดการเขาด้วยนะ
0: ของขวัญอะไรครับ
1: ก็วิกผมไงดูสิอันเก่าเกาะหัวเขาจะไม่อยู่อยู่แล้วนี่หัวนี่ล้างเป็นกระดาษสไลเดอร์เลย
0: น้าก็ไปว่าเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวจะว่าไปแล้วนะมันก็เหมือนไอ้นั่นนะผลไม้อะไรนะที่มันกลมๆเหลืองๆอ่ะมันมีขนแหลมๆแหลม
2: กระทบโลกอ่ะ
1: ใช่เลยใช่ใช่กระทบโลก
2: น้าอย่าไปว่าเขา
1: เออเอางี้เดี๋ยวรอแป๊บน้าขอเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า
0: โหหนักเบาเนี่ย
1: นั่นแหละยาวเลยบอกก่อนจะว่าไปหน้าสงสารเขาเนอะอายุก็ดูไม่เยอะทำไมหัวร้านเร็วจัง
0: เรื่องพวกนี้บางทีมันไม่เกี่ยวกับอายุนะครับนะมันอาจจะเกี่ยวกับพวกความเครียดกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยครับ
1: เออนี่ถ้าน้าเป็นผู้จัดการนะน้าเนี่ยนะจะด่ายันบรรพบุรุษตัวเองเลยถ่ายทอดมายังไงให้หัวร้านขนาดนี
0: ้ช่วยแล้วขอย
1: หัวเขานี่ปิดทองเป็นลูกนิมิตเลยนะบอกให้

0: าขนแห่นวดหมานี่เอง
1: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
0: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับ
2: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
1: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
3: ส่งท้ายแม็กซ์โหลดโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำและสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการสำรวจผิวแบบพิเศษ
4: ผิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
3: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
5: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
6: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
7: ทีเล็กมึงพาใครมาก
8: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
6: เงา
7: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงหมา
9: จะคุยกู
10: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
11: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมูริด้งนั่นเอง
13: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะบาม
12: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเหี่ย
13: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
12: นี่ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวลาดูเบอร์มาถึงที่วังเซียนกู่
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
14: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: วิธีนี้เวิร์กนะคะพี่ซันง่วงไงก็ตื่น
1: เธอพูดอะไรกับพี่ป่ะ
0: เธอบอกว่าวิธีนี้เวิร์กค่ะ
1: ฮะเธอพูดว่าอะไรพี่ไม่ได้ยินเลยพูดดังๆหน่อยเชอะ
0: ถือว่าไม่เวิร์กแล้วล่ะค่ะ
1: เอาเป็นว่าเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ว่ายานอนหลับอ่ะมันเริ่มหมดฤทธิ์แล้วเธอเดี๋ยวพี่ลุยงานต่อยาวๆเลยนะ
0: นู่นเป็นตาแสบชะนู้อายคอยพี่ซันตื่นสิคะพี่ซันเนื้อแปรงงานเร็วเดี๋ยวแปรงงานไม่ทันนะคะพี่ซันตื่นพี่ซัน

0: ดีนู
1: นี่ยิ่งนึกถึงตอนใส่วิกผิดได้นะโอ้โหยิ่งฮาเลยอะ
2: นาเด่นครับผมว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับนะ
1: เนี่ยเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยนะว่าหัวเขาเนี่ยเหมือนลูกกระทบลก
2: นาเด่นครับเมื่อวานนี้นาได้ไปดูวอลเลย์บอลไหมครับ
1: อ๋อดูสิดูโหยตบกันสนุกเชียว
2: อ๋อครับผม
1: นี่พูดถึงลูกวอลเล่แล้วนะแหมนึกถึงหัวผู้จัดการเหมือนกันนะเนี่ยนะผมอยากจะตบสักป้าดูสิทำเป็นเลือกรับแต่ผู้หญิงอากาติกน้องเอิร์ธชัดๆ
2: นะครับผมว่า

0: ไปรอข้างนอกดีกว่านะครับ
1: เหม็นเหรอ
0: เปล่าครับคิด
1: แหมนิดหน่อยเองมันไม่เหม็นเท่ากับหัวร้านผู้จัดการนั่นหรอกที่จะบอกให้ตอนที่น้าเข้าไปเต้นไกลๆนะโอ้โหเหม็นเขียวชิบเป๋งเลยเอ้ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งน้องเอิร์ธน้าเสร็จแล้ว
0: ครับนะไม่ใช่นาคนเดียวนะครับที่เสร็จผมก็เสร็จด้วยครับ
1: เสร็จอะไรมีอะไรสงสัยจะลุกเร็วตาลายเมาตกตัววะไม่เห็นภาพหลอน

0: ขียนคลิปด้วยแน่นอนของแท
1: ้ขีดขวางประตูด้วยแล้วกูจะออกยังไง
2: ออกผ่านกูนี่แหละ
1: ขอโทษครับครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่โกรธใช่ไหมครับ
0: ไม่โกรธแต่แค้นคุณมาบอกผมอย่ามองคนแค่ภายนอกให้มองคนที่ภายในผมรู้แล้วไงเอาสังขารผมมาล้อเล่นเนี่ย
3: คือผู้จัดการครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมต้องกราบขอโทษอย่างสูงเลยนะครับคือพวกเราไม่ได้ตั้งใจกันนะครับ
1: ใช่ครับผมเองครับผมปากไม่ดีเองครับนี่นี่นะนี่นี่นะปากไม่ดีนี่นะนี่นี่นี่นี่นี
0: ่ตอนแรกผมก็ว่าจะพิจารณาคุณใหม่แต่ตอนนี้คงไม่จำเป็นแล้วแหละเหมือนตรงไหนเนี่ยสะทุกวัน

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
9: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
10: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
11: พ่อทำไงดีลูก
9: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
12: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
13: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
14: ขอโทษด้วยนะ
9: ครับ
15: โดนใจจริงๆโดนปัน
16: ทิ้งออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
13: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
17: คืนนี้
13: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
18: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอ็นดิ้ง
7: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14:00 น.ที่นี่ GMM 25

0: ว่าเขาบ่มีคนเอาทุกมือเนี่ยก็มีคนแอบมักเขาอยู
1: ่ไสล่ะ
0: บ่ฮู้จะเขาแอบอยู่เสียนได้จังไหนล่ะเขาเสือจังไหนก็ต้องมี
1: สันเข้าใจถึงแม้เธอสิได้แฟนบ่รอบ่รวยคือคนอื่นเขาเธอก็โอเคต้องหลอกตัวเองไปวันๆว่ามีคนแอบหักเธอก็โอเคเพราะคนอย่างเธอได้ซ้ำนี่มันก็โอเคแล้วนะไม่ต้องคอนะคะผัวฉันรวย
2: เลิกพูดจาดูถูกพี่พอล่าได้แล้วพี่พอล่าไม่ได้หลอกตัวเองเขามีผู้ชายที่แอบชอบจริง
0: ๆแกเหรอ
3: ฉันบ้าเหรอฉันชอบคนไม่ได้ชอบกิ้งก่า
2: คนคนนั้นก็คือผมเองผมแอบชอบพี่พอล่ามานานแล้วชอบทั้งที่รู้ว่ายังไงพี่พอล่าก็ไม่สนใจคนเร็วๆอย่างผมหรอกแต่ผมก็จะรอจนกว่าสักวันหนึ่งที่พอล่าจะปลายตามองมาที่ผมบ้าง
0: นี่คุณวินพูดจริงเหรอคะ
2: สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันมาจากก้นบึ้งของหัวใจของผมจะอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการเธอพ

送这张张空的马真的落下满路的落地

0: ฉันอยู่ตรงนี
1: ้เฮ้ยยืนอึ้งทำไมล่ะครับปรบมือสิครับ
2: พี่ภูเราร้องมังอีหลีกับบ่บอก

0: ล่าสุภาล่าเหนื่อยอะไรพี
1: ่ทำไมคุณวินนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วตะกี้ไม่ได้ลุกมาร้องเพลงกับพี
0: ่
1: หรอ
0: ร้องเพลงอะไรพี
1: ่นี่กูคิดไปเองเหรอเนี่ยแล้วนี่เพื่อนพี่หายไปไหนอะคะ
0: เขาหลอกด่าพี่เสร็จเขาก็กลับไปแล้วสิพี่นี่พี่ว
1: ะ
0: ล่าพี่ยังคบคนแบบนี้เป็นเพื่อนอยู่อีกเหรอฮะเขาจะพูดจาทำร้ายจิตใจพี่นี่พี่ไปคบเขาทำไม
1: ของคุณวินนี่ต้องพูดปกป้องพันล่าสิคะไม่ใช่มาด่ากันแบบเนี้ย
0: ก็มันจริงไหมล่ะพี่ฮะชีวิตพี่ตอนนี้ทั้งตกงานแฟนก็ไปเป็นทหารแค่นี้มันยังไม่แย่พอเหรอพี่ฮะเนี่ยต้องไปเอาเพื่อนคนเลวๆแบบนี้มาคบอีกทำไมอ่ะไม่ต้องร้องไห้เลยนะฮึบฮึบถ้าร้องอีกนะผมจะตีซ้ำเลย
2: ฉันว่าฉันดุแล้วนะแต่เจอพี่วินนี่ฉันเบาไปเลยอ่ะ

0: 20นาทีต้องส่ง
1: อ้าวพี่ชัน
0: เธอทำไมเธอไม่ปลุกพี่พี่บอกแล้วไงว่าอย่าให้พี่หลับ
1: เธอปลุกแล้วค่ะทั้งปลุกทั้งดึงพี่ชันก็ไม่ตื่นพอเธอดึงพี่ชันก็
0: ปลุกให้ตื่นสิครับอย่างนี้งานพี่ไม่เสร็จเลยเนี่ยอุตส่าห์ทำไปได้ตั้งเยอะแล้วเป็นเพราะเธอคนเดียวเลยเอายานอนหลับให้พี่กินกินทั้งสองเม็ดเฮ้ยพี่ไม่เสร็จก็เพราะเธอเลยเนี่ย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: มันจะเสร็จได้ไงเธอก่อนจะหลับพี่ทำไปได้แค่ครึ่งเดียวเอง
1: เธอแปลภาษาอังกฤษให้พี่ซันหมดแล้วค่ะลองดูสิคะ
0: นี่เธอแปลหมดนี่เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เธอแปลได้ไงนี่มันสับยากๆหมดเลยนะเธอ
1: เธอก็เปิดแอปแปลทีละคำทีละคำไหมคะ
0: โอ้โหทำแบบนั้นก็นานแย่เลยเธอไม่เหนื่อยเหรอ
1: ถ้ามันทำให้พี่ซันหายโกรธเธอได้เธอก็ไม่เหนื่อยค่ะ
0: คุณนะเชอร์ถ้าพี่ได้เงินจากงานนี้เมื่อไหร่นะเชอร์อยากกินอะไรเชอร์บอกพี่เลยพี่เลี้ยงเอง
1: เย
0: ้น่ารักจริงๆเลยน้องพี่คนนี้เดี๋ยวนะเชอร
1: ์
0: ไอ้ใต้ท้องหมานี่มันคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้าก็คำนี้ค่ะ Under Dog ก็ Under ใต้ Dog หมาร
0: วมกัน
1: ถูกใช่ไหมคะ
0: เฮ้ยถูกอะไรล่ะเชอร์อันเดอร์ด็อกเนี่ยมันแปลว่าเบี้ยล่าง
1: เบี้ยล่างคืออะไรคะ
0: เบี้ยล่างมันก็หมายถึงคนที่มันอ่อนด้อยกว่า
1: คนที่อ่อนด้อยคืออะไรคะ
0: โอ้ยพี่ไม่อธิบายแล้วพี่นอน
2: ส่งท้ายกับน้องเชอร์จอมป่วนชวนสมาร์ท
1: พี่ออสเป็นอะไรมาคะ
3: ไม่เป็นอะไรครับลูก
1: โอ้ยพี่เอิร์ธถ้าจะถอนหายใจขนาดเนี้ยมีอะไรก็บอกมาเถอะค่ะ
3: ก็มากินที่ล้างรถนะคะแล้วพี่เจอฝุ่นตามช่องแอร์ตามช่องประตูอะไรเงี้ยดูดฝุ่นก็ไม่หมดเช็ดก็ไม่ถึงนะคะลูกถ้าเกิดใช้แปรงปัดฝุ่นนะคะฝุ่นก็กระจายอีกนะคะ
1: เรื่องแค่นี
3: ้ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะคะลูกดูลองคิดดูนะคะฝุ่นพวกนี้มันทำให้สกปรกขนาดไหนโดยเฉพาะจุดที่เราทำความสะอาดไม่ถึงนะคะลูกมันอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะลูกคุณหลายคนที่ลุกงับงับ
1: แต่ก็จริงนะคะช่วงนี้สะอาดไว้ดีที่สุด
3: ใช่ค่ะลูก
1: เอางี้ไหมคะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธลองใช้สลามทำความสะอาดดูไหมคะ
3: สลามอะไรคะลูก
1: ก็ที่มันเหนียวเหนียวยืดยืดอะค่ะเชื่อเคยเห็นวิธีทำในเน็ตก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่กาวลงไปเลยค่ะต่อไปเนี่ยเราก็ใส่สีผสมอาหารค่ะพอเราใส่สีผสมอาหารแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ค่ะต่อไปแล้วก็คนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนสลามเป็นก้อนเลยค่ะจากกลัวกันเป็นก้อนอีกเสร็จแล้วค่ะนี่ได้สลามยืดๆเหนียวๆแล้วค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คราวนี้เนี่ยพี่เอิร์ธอยากจะเอาไปทำความสะอาดซอกรถตรงไหนเนี่ย
3: นี่
1: เอามากิ้งอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่เลยนี่ค่ะแล้วฝุ่นก็จะเกาะตัวกับมันค่ะเห็นไหมคะ
3: โหฝุ่นติดจริงๆด้วยลูก
1: ไหมคะ
3: โอ้โหเก่งจังเลยคิดได้ยังไงคะเนี่ย
1: สมาร์ทไหมเลยคะ
3: สมาร์ทมากค่ะ
1: เธอขอทำสลับอีกอันหนึ่งได้ไหมคะ
3: เชื่อไปทำความสะอาดตรงไหนคะลูก
1: อ๋อเปล่าค่ะเชื่อจะเอาไปเล่นนะคะ
3: นั่นไงนั่นไงไปเล่นสนแล้ว
2: โอวัลตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลาม
4: ีปัญญาอ่อนชีวิตติ้งตองแบบนี้ใครเขาจะไปกลัววะ
5: ขอโทษครับ
6: ลองอีกทีแอคชั่นคัดคัดคัดคัดคัดทำไมไม่พูดก่อนเฮ้ย

0: าดปาดปาดปาด
1: บอกวินตื่นเศร้าป่ะนี
2: ่ตื่นเศร้ายังไม่ได้นอนอยู่นี่น
1: ะ
0: เฮ้ยยังอยู่ทำงานป่ะ
3: เจอผี
0: ฮะ
3: มันเป็นเพราะว่าหนังผีที่พี่เพมกลับมาเมื่อวานแน่
2: แต่ว่าผีที่เจอนี่คือมันน่ากลัวกว่าที่ถ่ายเยอะ
4: เอางี้ไหมคะคุณวินค่ะก่อนไปทำงานก็แวะไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่วัดก่อน
2: โอ้ก็อยากไปเลยพี่แต่ผมไม่มีเวลาไปเลยพี่ต้องรีบทำงานให้เสร็จอ่ะ
0: นี่เวรฉันคิดวิธีช่วยแกได้นะ

0: เห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนู
0: นุ่มมากให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม่
0: เราว่านิ่มแล้วโอ้

0: ็นความห่างไหมแม
1: ่คือตาห่าง
0: ความห่างมันห่างมาก
1: ความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที ่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
2: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
2: ราคาก็ดี
1: แล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวหนาวเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขา

0: านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถือเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเสร็จละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตาย
1: แม่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริล
2: ไ
3: ลซ์ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบๆแล้วแบบ

0: ชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากเลย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
6: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
10: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
11: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตรงนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
1: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: สด
2: ไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
2: เราก
1: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
12: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบกเท่านั้นเลย
12: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
1: ก
12: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้

0: ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
1: กับเกตรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โผล่ด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูดู

0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้ข้าวสวยเลย
1: ก่อนจะได้ข้าวสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
2: ฉันจะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้ครับ
0: และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: แม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ท
0: นเนาะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างงี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090 บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
0: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
1: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
0: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: ีซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช่
1: แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละ

0: ซามิน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใ

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันน
0: ุ
1: ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู่ อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นส
0: ี
1: เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: มากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่ๆแม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เ
0: พราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้เหรอจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียดเบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันในวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: ในวันที่ผีเสื้อโบยบินความรักก็ผลิบานแล้วการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นเขากลายเป็นทุกอย่างของฉันทั้งรอยยิ้มความอบอุ่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางเราลุยไปด้วยกันทุกที่ต่อให้มีอุปสรรคเขาก็จะยังยิ้มและพยายามพาฉันไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันกันไว้นั่นก็คือการได้ไปดูดาว
1: เธอไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราขึ้นมากันใหม่นะ
1: สัญญานะ

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต
0: ้
1: องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี
0: ่ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์ฟเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน ี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางที

0: บางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มเงยบางทีมันแบบไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
2: จ้า
0: ต่อมาแม
2: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
2: ุ
0: ณม
2: ี
0: คน
2: จ้าดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอมเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
2: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
2: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที
0: ่
2: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซัก
0: ที
2: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
2: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
2: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
2: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
2: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
4: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
5: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
4: ใช่นี่ไง1หัว

0: เนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะม
1: ุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่ค คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน
1: ่
0: ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเน
1: ี่
0: ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: ดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
2: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
2: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
2: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
2: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1 ปีเต็ม
2: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปร้อยใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
2: หร
1: ู
2: หรานะครับหัวผสม1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปให้อยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลาก

0: ายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
1: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
0: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า อันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
1: ้
0: ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริงๆ
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
1: ๆ
0: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึก

0: ดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เช้าเช้าได้เลยเช้าได้เลย
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: อ่ะลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีพร้อมสักการะบูชาพระอมยิ้มคือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ในหมู่ชาวจีนจะเรียกอีกชื่อว่าสัมปอกงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สีทองอร่ามสวยงามและชื่นชมความงดงาม

0: งามของพระประธานพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสร้างพระราชทานนามซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานครที่พระประธานของพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลพลาดไม่ได้หากใครมาที่วัดกัลยาณมิตรจะต้องแวะมาตีระฆังยักษ์ที่หนักถึง13ตันถือเป็นระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับและพบธรรมสำคัญในหัวข้อธรรมะเรื่องหลักธรรมของมนุษย์จากพระมงคลสิทธิการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
1: ประการที่หนึ่งก็คือสติแปลว่าความระลึกได้ความรู้รอบคอบความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประการที่สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ในขณะที่เราพูดคิดทำ
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายพระป่าอิมานิมยังพันเตปังสุกูละจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิปังสุกูละจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญในการถวายผ้าป่าเจ้าภาพจะจัดหาผ้าสำหรับภิกษุผืนหนึ่งอาจเป็นสบงจีวรสังฆาติหรือทั้งสามอย่างแล้วแต่ศรัทธานำกิ่งไม้ไปปักไว้ในภาชนะขนาดพอสมควรเพื่อใช้เป็นที่พาดผ้าป่าและสำหรับนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จะถวายพระเช่นสบู่ยาสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าอาบน้ำฝนสมุดดินสอและอื่นๆแล้วนำผ้าป่าไปวางต่อหน้าภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำถวายผ้าป่าพระสงฆ์ผู้ได้รับฉันทามติจากหมู่สงฆ์ก็จะลุกขึ้นเดินถือตาลปัดชักผ้าบังสุกุลที่องค์ผ้าป่าจากนั้นพระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาในผลบุญเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธี รู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
2: หนุ่มดาวสาวนานแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
1: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสุพัฒไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
3: ส่งท้ายแม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2ด้วยเกมทดสอบความแม่นยำ

0: และสกิลทรงตัวขั้นโหดและของรางวัลสุดหากับการบำรุงผิวแบบพิเศษ
1: คิวไม่หายเลยลูกจะรออะไร
0: ที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
2: และ2คนที่ได้รับการพอกผิวก็คือ
3: คุณโอ
4: ้คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
5: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
6: ไม่ชอบปึ๊ดอ่ะ
7: รู้จักคนนี้ป่ะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: เมื่อเจเน่พลอยชมพูขอพักร้องมาลองฝีมือกับ Grooming Style ล้อกันเล่นอาบอบเป่าขนแฮนวดหมานี่เอง
10: พี่คะอันนี้คือหลับแล้วใช่ไหมคะเจ้าของหมาหลับก่อน
9: บอกเลยคนรักหมาจะถูกใจสิ่งนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายตรงๆเจอกันแน่นอนครับ
11: ล็อกกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
10: หนูว่าหนูกลับไปเป็นนักร้องดีกว่า
12: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
7: ทีเล็กมึงพาใครมาก
5: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
12: ทีเล็ก
7: เ
12: งา
7: ไอ้เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
12: จะคุย
13: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
8: วันจันทร์นี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารหรือวัดกัลยาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เจ้าพระยานิกรบดินหรือเจ้าสัวโตสมุหานายกต้นสกุลกัลยาณมิตรชื่อจีนว่าเต๋าแซ่อึ้งครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดีเจ้ากรมพระสุรสวดีกลางได้อุทิศที่บ้านและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพระอารามเมื่อซื้อที่ดินได้จึงสร้างวัดขึ้นในพุทธศักราช2368แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรจากบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3พระราชพงศาวดารนั้นได้บันทึกไว้ว่าเจ้าพระยานิกรบดินยกที่บ้านเดิมของท่านแล้วซื้อที่บ้านราชการและบ้านเจ้าสัวเจ้าภาษีนายอากรอื่นอีกหลายบ้านสร้างเป็นวัดใหญ่พระราชทานชื่อวัดกัลยาณมิตรแต่พระวิหารใหญ่เป็นของหลวงนามพระราชทานวัดว่าวัดกัลยาณมิตรที่หมายถึงมิตรดีหรือเพื่อนที่ดีเพื่อนผู้มีกัลยาณมิตรคงมาจากความสัมพันธ์ส่วนพระองค์ที่มีต่อเจ้าพระยานิกรบดินทร์ผู้สร้างวัดนี้

พระวิหารหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไตรรัตนนายกสร้างได้สัดส่วนงดงามมากเป็นการวางฐานรากโดยไม่ได้ตอกเสาเข็มแต่ใช้วิธีขุดพื้นรูปสี่เหลี่ยมฐานกว้างและใช้ไม้สูงทั้งท่อนเรียงทับซ้อนกัน 2-3 ชั้นลักษณะเป็นแบบสถาปัตย

ยกรรมไทยก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงเชิงชายหน้าบันสลักลายดอกไม้ปูนปั้นประดับกระจก

ประตูหน้าต่างเป็นไม้สักแผ่นเดียวเขียนลายรถน้ำลายทองรูปธรรมบาลด้านในพระวิหารหลวงมีผนังเป็นลายดอกไม้เมื่อพุทธศักราช2439ได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซมโดยโครงการมรดกโลกด้านหน้าพระวิหารหลวงมีตุ๊กตาหินศิลปะจีนที่เรียกว่าอับเฉาตั้งเรียงรายอยู่ถัดจากนั้นมาจะมีซุ้มประตูหินศิลปะจีนตั้งอยู่หรือที่เรียกว่าประตูสวรรค์หรือซุ้มโขนทวารซึ่งมีลวดลายมงคลจีนทั้งรูปมังกรรูปกิเลนและรูปหกลกซิ่วเปรียบเสมือนเมื่อพุทธศาสนิกชนเดินผ่านซุ้มแห่งความเป็นมงคลจะได้รับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลทั้งเมื่อเข้าและเมื่อออกจากพระวิหารหลวงส่วนกระถางธูปทองเหลืองขนาดใหญ่เจ้าพระยารัตนบดินทร์เป็นผู้สร้างถวายภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสร้างพระประธานพระราชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง5วา3ศอกคืบสูง7วา2ศอกคืบ10นิ้วเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะให้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ริมแม่น้ำแบบเดียวกันกับที่วัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนและจะเรียกหลวงพ่อโตตามแบบชาวจีนว่าซัมปอฮุดกงหรือซัมปอกงหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัยจะไม่เหมือนกันหลวงพ่อโตก็เช่นกันอย่างหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงอยุธยาจะมีใบหน้าที่ค่อนข้างบึ้งเนื่องจากอิทธิพลของบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายและศึกสงครามแต่มาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากดังนั้นหลวงพ่อโตที่วัดแห่งนี้จึงมีใบหน้าที่อมยิ้มสะท้อนถึงลักษณะสังคมอันสงบสุขร่มเย็นในยุคนั้นแล้วมีเรื่องบอกกล่าวเล่ากันสืบมาว่าเมื่อครั้งทำพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงขณะที่ชักรอกช่อฟ้าขึ้นไปถึงหลังคาพระวิหารนั้นผู้คนทั้งหลายแลเห็นเป็นนิมิตอย่างหนึ่งปรากฏเป็นสายมีรัศมีพวยพุ่งจากท้องฟ้าลงมาจรดช่อฟ้าสว่างสวยไปทั่วบริเวณวัดเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธียิ่งนักจึงเกิดเรื่องเล่าลือไปต่างๆในนิมิตอันดีนี้เมื่อมีพุทธศาสนิกชนมานมัสการกราบไหว้ขอพรและปิดทองพระพุทธไตรรัตนนายกเป็นจำนวนมากจนทองคำเปลวจับองค์พระหนาปรากฏว่าเมื่อปีพุทธศักราช2469พระสุนทรสมาจารย์หรือพรหมทำการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งองค์พระและฐานพระได้สำรอกทองออกจากองค์พระพุทธไตรรัตนนายกได้เป็นจำนวนมากได้ทำพระอุณาโลมหนักประมาณ40บาทพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งบรรจุประดับพระอุณาโลมที่พระพักพระพุทธไตรรัตนนายกเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2469แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มีคนร้ายลักลอบขโมยไปเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2483อันหนึ่งทองที่เหลือจากทำพระอุณาโลมพระสุนทรสมาจารย์ได้นำไปหลอมเป็นพระพุทธรูปขนาดจิ๋วมอบให้แก่ผู้ที่ช่วยทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไตรรัตนนายกทั้งนั้นด้วยส่วนพระนามพระราชทานพระพุทธไตรรัตนนายก

จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมายถึงเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำสามพระองค์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรรัตน์คือแก้วสามประการและที่เรียกกันตามแบบจีนว่าหลวงพ่อโตสัมปอกงหรือสัมปอฮุดกงอาจหมายถึงหลวงปู่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามซึ่งความหมายของคำว่าสัมแปลว่าสามปอแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ฮุดแปลว่าพระกงหรือกงแปลว่าปู่ผู้เฒ่าหรือผู้ใหญ่นั่นเองยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินทิ้งระเบิดลงตรงวัดกัลยาณมิตรแห่งนี้พอดีแต่วัดไม่เป็นอันตรายชาวบ้านในระแวกนั้นเชื่อกันว่าพระองค์หลวงพ่อโตได้เอามือปัดระเบิดแล้วเหวี่ยงไปที่สะพานพุทธจึงทำให้คนที่มาหลบในวิหารปลอดภัยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็พ้นวิสัยที่คนอย่างเราๆท่านๆจะรู้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์ที่เล่าสืบกันมา

หากเดินมาด้านข้างของพระวิหารทางทิศตะวันออกจะขนาบด้วยพระอุโบสถซึ่งเดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารเป็นอุโบสถที่ก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง21เมตร88เซนติเมตรยาว31เมตร90เซนติเมตรลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนไม่มีช่อฟ้าและใบระกาหรือหางหงหน้าบันประดับปูนปั้นลายดอกไม้ประดับกระเบื้องเคลือบสลับสีลายจีนซุ้มประตูและหน้าต่างปั้นลายดอกไม้ประดับกระจก

ภายในยังมีพระพุทธรูปปางปาลิไลหรือปางป่าเลไลประดิษฐานเป็นองค์ประธานอันเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำและพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุมักนิยมสร้างเป็นช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวายในท่าปรนิบัติอยู่เบื้องพระบาทพระพุทธรูปประธานองค์นี้ใหญ่กว่าขนาดคนจริงเราเท่าครึ่งพระอังศากว้าง60เซนติเมตรวัดตั้งแต่ฐานบัวถึงพระเกศสูง3เมตร70เซนติเมตรจากพระบาทถึงพระเกศสูง5เมตร65เซนติเมตรเล่ากันว่าเดิมเจ้าพระยานิกรบดินทร์หรือเจ้าสัวโตดำริจะสร้างพระพุทธรูปปางอื่นเป็นพระประธานแต่ไม่ทันจะได้จัดการสร้างพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปปางป่าเลไลพระราชทานช่วยเป็นพระประธานในพระอุโบสถเสียก่อนดังนั้นพระประธานในพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตรจึงเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่เขียนในรัชกาลที่3ภาพสำคัญหลังพระประธานภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์เทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงผนังสกัดด้านหน้าพระอุโบสถเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจะเห็นพระอินทร์ในท่าเหาะอยู่เหนือโทนพราหมณ์กำลังอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วส่วนด้านล่างเป็นฉากท่าน้ำหน้าประตูเมืองอันเป็นแหล่งชุมชนของผู้คนต่างชาติต่างศาสนาเป็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งช่างเขียนคงอาศัยบรรยากาศชุมชนและผู้คนริมสายน้ำเจ้าพระยาที่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นว่าหน้าวัดกัลยาณมิตรในระแวกกูดีจีนนั้นมีศาลเจ้าจีนโบสถ์ฝรั่งและมัสยิดเป็นย่านจอแจมีเรือแพริมน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

อีกด้านหนึ่งของพระวิหารหลวงคือพระวิหารน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระวิหารหลวงซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับพระอุโบสถภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธดิโลกโลกเชษฐ์พระประธานในพระวิหารหลวงน้อยเอกสารประวัติวัดกัลยาณมิตรที่ผ่านมากล่าวถึงเพียงสั้นๆว่าพระประธานในพระวิหารน้อยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเท่านั้นซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานประวัติความเป็นมาส่วนพระนามพระพุทธดิโลกโลกเชษฐ์นั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรรูปปัจจุบันเป็นผู้ถวายพระนามพระประธานในพระวิหารน้อยองค์นี้มีข้อพิจารณาพิเศษด้านศิลปกรรมงานช่างที่ดูแตกต่างจากงานช่างสมัยรัชกาลที่3คือลักษณะพระวรกายที่อิ่มสมบูรณ์ของพระพุทธรูปแบบสุโขทัยพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่3ที่สร้างโดยการหล่อหรือปั้นจะมีพระวรกายเพรียวบางอันเป็นลักษณะเฉพาะดูได้จากพระพุทธป่าเลไลและพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งลักษณะพระพักคือพระพักรูปไข่พระขนงโกงพระเนตรเรียวปลายตวัดขึ้นพระโอษฐ์แย้มพระสวนขมวดพระเกศาเล็กพระรัศมีเป็นเปลวพระอังสาใหญ่บั้นพระองค์เล็กชายสังคาติเป็นเส้นเล็กยาวลงมาจรดพระนาภีปลายแยกเป็นแฉกคล้ายเขี้ยวตะขาบนิ้วพระหัตถ์เรียวยาวปลายนิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกันพุทธลักษณะศิลปะงานช่างดังกล่าวนี้เองจัดเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นความงามตามอุดมคติศาลาเก๋งจีนเป็นศาลาเก๋งจีนขนาดเล็กเดิมเป็นศาลาโถงโล่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองหลังศาลาเก๋งทั้งสองตั้งขนาบทางเดินจากศาลาท่าน้ำไปพระวิหารหลวงการประดับตกแต่งศาลาเก๋งจีนเป็นการประดับตกแต่งด้วยปูนปั้นแบบจีน

ศาลาท่าน้ำมีจำนวน3หลังเป็นศาลาโถงโล่งก่ออิฐถือปูนศาลาท่าน้ำหลังกลางตั้งตรงกับเส้นทางไปสู่พระวิหารหลวงเป็นศาลาจตุรมุขโดยมุขหน้าและมุขข้างเป็นหลังคาแบบสถาปัตยกรรมไทยคือมีช่อฟ้าไบรากาส่วนมุขที่หันหน้าไปทางพระวิหารหลวงเป็นหลังคาแบบเก๋งจีนส่วนศาลาท่าน้ำอีก2หลังเป็นศาลาแบบไทยประเพณีคือมีช่อฟ้าไบรากาพระเจดีย์ทรงถะยอดปลางเป็นเจดีย์แบบจีนที่เรียกว่าถะออกแบบสร้างเป็นอาคารแปดเหลี่ยมที่ทำซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้นส่วนยอดทำเป็นปรางแบบไทยมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีถะตั้งอยู่ทั้ง4มุมกำแพงและอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือหอระฆังตั้งอยู่ทางเหนือพระวิหารหลวงหน้าหอพระธรรมมณ์เทียนเถลิงพระเกียรติฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง8เมตรสูง30เมตรชั้นบนปฏิสถานพระพุทธรูปยืนปางลีลายอดหอระฆังปั้นเป็นรูปพรหมพักชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง192เซนติเมตรระฆังใบนี้หล่อโดยช่างญี่ปุ่นชื่อนายยีฟูยีวาราหากใครได้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตรแห่งนี้จะได้ยินเสียงระฆังดังกึกก้องกังวานไปทั่วทั้งวัดเป็นเสียงที่ฟังสนอหูและเปี่ยมไปด้วยพลังของความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

0: ช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญกับเรื่องราวที่ว่าคนเราควรมีหลักธรรมนำทางอย่างไรในหลักธรรมมนุษย
1: ์กรรมฐานก็คือการมีรูปแบบหลายรูปแบบเช่นนั่งสมาธิบางสำนักกำหนดให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทบางสำนักก็สัมมาอรหังบางสำนักก็ยุบหนอพองหนอแต่จุดมุ่งหมายก็คือไปสู่พระนิพพานเหมือนกัน
2: ขอโทษด้วยนะ
3: ครับ
4: จริงๆโดนปาน
5: นี้ออกให้งั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
7: คืนนี้
6: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
9: แต่ทุกคนจะมางานกูดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
10: พ่อทำไงดีลูก
8: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
11: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
12: มาพบกับความวุ่นวายที่สร้างโดยเดกเกอร์และต้องแก้โดยเดกเกอร
13: ์แล้วมาสนุกสนานแบบป่วนๆกับการแก้ไขปัญหาของเจ้าแมวสวมหมวกตัวนี
12: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
13: คืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
14: กินเที่ยวอาราวดเวอร์นะครับผมแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเหี่ยสงตีตายนั่นก็คือเมนูเพนโคมุริด้งนั่นเอง
15: นี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยนะปาม
14: พรีเมียมครับผมคุณภาพอย่างนี้นี่ใครๆก็กินได้เชื่อเฮีย
15: โอ้โหปลาบุรีโคตรอร่อย
14: ตอนนี้เราพ่อลูกพาคณะกินเที่ยวอาราวดเวอร์มาถึงที่วังเซียนกู่แล้ว
13: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: เปลี่ยนสถานที่ฟัดเมียนะฮะ
1: ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันขึ้นมาไล่ไปนอนที่โรงม้าเลยก็ได้นะครับ
2: เรามาวอร์มอัพกันก่อน
3: วอร์มอัพยังไงล่ะครับ
2: โอ้ย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้สนุกสนานไปกับเพลงดังอมตะของชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ

ในวันนี้จะเสนอธรรมะง่ายๆธรรมะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันตั้งแต่เราตื่นลืมตาขึ้นมาประการที่หนึ่งก็คือสติแปลว่าความระลึกได้ความรู้รอบคอบความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และทำให้เราไม่ลืมหลงสตินี่คือความหมายของคำว่าสติประการที่หนึ่งประการที่สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ในขณะที่เราพูดคิดทำจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็รู้ตัวในขณะนั้นทีนี้มาขยายความเรื่องสติความระลึกได้มีผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวไว้มากมายแต่จะเอาบทสรุปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สรุปไว้ว่าลักษณะของผู้ที่มีสติมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือระลึกได้ก่อนคิดประการที่2ระลึกได้ก่อนพูดประการที่3ระลึกได้ก่อนทำแต่เราต้องกลับกันเมื่อเราระลึกก่อนคิดแต่ต้องกลับกันมาบอกว่าต้องระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดเพราะว่าความคิดนั้นไม่สามารถที่จะแสดงออกมาให้สังคมได้เห็นรู้เฉพาะตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่การพูดการกระทำนั้นจะแสดงออกมาให้กับคนรอบข้างได้รับความรู้ความกระทำของเราเช่นถ้าเราพูดดีคนก็ได้รับรู้ว่าเรามีความคิดดีถ้าเราพูดไม่ดีคนก็ได้รับรู้ว่าเราพูดไม่ดีการกระทำก็เช่นกันถ้าเราทำสิ่งที่ดีออกมาสังคมก็ได้รับรู้หรือว่าคนที่อยู่รอบร่างข้างเราก็ได้รับรู้ว่าเราคิดดีการกระทำจึงออกมาดีนี่คือลักษณะของสติที่ว่าระลึกได้ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำแต่เวลาเราเอามาใช้ต้องใช้ก่อนว่าคิดก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดให้ระลึกตลอดเวลาธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่สำคัญมากยกตัวอย่างเช่นในทิฏฐการต่างๆมีการรณรงค์ไม่ให้ดื่มสุราสิ่งมึนเมาเพราะว่าถ้าเราดื่มสุราสิ่งมึนเมาแล้วทำให้เราขาดสติพอขาดสติได้สามารถที่จะขับรถก็ดีขับเรือก็ดีไปชนกับคนอื่นได้เกิดจากความประมาททำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ส่วนธรรมะข้อที่สองที่ว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวอันนี้ก็ตรงกับสติคอยประคับประคองสติเหมือนกันรู้ตัวตอนไหนรู้ตัวขณะที่เราคิดเราพูดเราทำเราคิดอะไรรู้ว่าเราคิดเช่นถ้าเราคิดเรื่องที่ไม่ดีก็รู้เท่าทันสติมากำกับด้วยเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามที่จะมีสติกำกับให้อยู่ในคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยกระทำก็เช่นกันถ้าเรามีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวก็สามารถที่จะไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมได้ธรรมะสองอย่างนี้เป็นธรรมะที่บอกว่ามีอุปการะมากที่ได้ชื่อว่ามีประการะมากนั้นผู้รู้ได้สรุปไว้อยู่7ข้อด้วยกันเช่นข้อที่1บอกว่าช่วยให้กิจที่ทำคำที่พูดสิ่งที่เราคิดไม่ผิดพลาดอันนี้คงจะรับรู้ได้เช่นเราทำกิจที่ใช้สติมากขับรถขับเรือหรือขับเครื่องบินเกี่ยวกับเครื่องกลต่างๆ

ถ้าหากว่าเราไม่มีความระลึกมีความรู้ตัวในขณะที่เรากระทำก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นประการที่สองก็คือช่วยป้องกันไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านคนเราทุกคนเว้นพระอริยบุคคลก็ต้องมีการคิดฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีสติกำกับมีสัมปชัญญะคอยควบคุมก็ไม่ฟุ้งซ่านถึงจะมีความฟุ้งซ่านแต่ว่าจิตใจเราก็นิ่งสงบประการที่สามช่วยให้การงานที่เราทำนั้นสำเร็จเรียบร้อยการงานทุกอย่างที่เราทำเคยสังเกตดูเพื่อนบางท่านทำงานเรียบร้อยเพราะว่าเขามีสติมีความคิดรอบคอบมีสัมปชัญญะที่เอามาใช้ในการงานก็เรียบร้อยบางคนเนี่ยหรือบางท่านทำงานแบบรวบรวบเพราะว่าไม่ได้คิดไตรตรองอะไรมากทำให้มันเสร็จไปแต่ที่ไหนได้งานไม่เรียบร้อยต้องตามมาแก้งานอีกเสียเวลาอันนี้คือประการที่สามส่วนประการที่สี่ทำให้จิตใจไม่มัวหมองทำให้จิตใจสบายเพราะว่าเราได้ควบคุมระบบความคิดเรารู้เท่าทันอย่างนี้เราจะไปไหนก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเราคิดไว้แล้วเช่นเวลาเราขึ้นรถถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนอาจจะขึ้นรถเหยียบบันไดขึ้นผิดก็มีอันนี้มีความพลั้งเผลอไปได้เหมือนกันแล้วประการที่ห้าเมื่อเราทำงานการงานสำเร็จเร็วสำหรับผู้มีสติสังเกตได้เร็วด้วยแล้วก็เรียบร้อยส่วนผู้ที่สติคิดช้าสังเกตทำงานอึดอัดถ้าเราอยู่กับเพื่อนๆหรือทำงานด้วยกันงานอันเดียวกันอย่างเดียวกันแต่คนที่มีสติระลึกก่อนแล้วก็มีความรู้ตัวในขณะที่ทำเร็วเรียบร้อยนี่คือลักษณะของผู้ที่มีสติแต่เพื่อนบางท่านนั้นงานเดียวกันแต่ว่ามัวแต่คิดเรื่องอื่นมั้งนะคงคิดเรื่องอื่นก็เลยไม่ได้คิดในขณะที่ทำแล้วก็ไม่ได้ทำในขณะที่พูดก็เลยทำให้ทำการงานเหล่านั้นพูดผิดพูดพลาดก็เป็นไปได้ประการที่6ปิดกั้นไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสติและสัมปชัญญะดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกระดับจะเน้นเรื่องสติเรื่องปัญญาผู้ชมอาจจะว่าเอ๊ะคงจะเป็นเรื่องของพระที่ต้องใช้สติต้องใช้สัมปชัญญะไม่ใช่สติสัมปชัญญะดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นธรรมะพื้นฐานทั่วไปสามารถที่จะใช้ได้ทุกขณะเวลาที่เราลืมตาขึ้นมาจนเราหลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องมีสติในทางปฏิบัติเนี่ยทางพุทธศาสนาบอกว่าบางคนเนี่ยนอนหลับด้วยความมีสติสัมปชัญญะจะไม่ฝันร้ายเพราะเรามีสติจะถึงสิ่งที่ดีที่งามส่วนประการสุดท้ายเป็นธรรมะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราหลงลืมทำกาลกิริยาคำว่าหลงลืมทำกาลกิริยาเนี่ยมันเป็นคำพูดของทางภาษาพระก็คือก่อนตายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรเลยลูกลูกไปเยี่ยมเยียนยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยสติไม่ดีแล้วความระลึกนึกหาบุคคลที่มาเยี่ยมเยียนไม่ออกในทางพุทธบอกว่าอันตรายมากจะทำให้บุคคลนั้นตายไปแล้วอาจจะไปสู่ทุกขติบอกว่าเวลาเราจะสิ้นลมหายใจ
ถ้าหากระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีก็จะทำให้ไปสู่ทุกขติได้แต่ถ้าเราระลึกถึงสิ่งดีงามที่เราเคยกระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงณปัจจุบันพอทำกาลกิริยาแล้วตายไปแล้วก็ไปเกิดในสุคติในทางที่ดีเมื่อเราทราบว่าธรรมะที่เป็นอุปการะมาก2 อย่างคือสติและสัมปชัญญะลำดับต่อไปจะนำเสนอวิธีฝึกให้เป็นคนมีสติและสัมปชัญญะทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องการฝึกสติทางธรรมะก่อนทางธรรมนะพูดง่ายๆทางธรรมทางศาสนาทุกศาสนามีการฝึกสติเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียวทีนี้ในทางพุทธบอกว่าก็คือให้เราคิดพูดทำขณะคิดขณะพูดขณะทำก็พยายามที่จะรู้เท่าทันถ้านั่งสมาธิเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรก็พยายามมีสัมปชัญญะรู้ทันถ้าสิ่งที่ไม่ดีดึงเข้ามาสู่สิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการฝึกฝนเป็นประจำประการที่สองก็คือป้องกันไม่ให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ป้องกันให้เราทำสิ่งที่ดีถ้าเรามีความระลึกตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลาเราจะไม่ทำความชั่วไอ้ที่ทำความชั่วเพราะว่ามีความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความโลภโกรธหลงมากในทางพุทธเรียกว่าผู้นั้นขาดสติขาดสติเท่ากับผู้ที่ประมาทผู้ที่ประมาทสามารถที่จะทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่มีสติและสัมปชัญญะส่วนประการต่อไปมีการฝึกสมาธิเป็นประจำนี้ก็สำคัญดังที่ได้กล่าวตั้งแต่ต้นว่าการฝึกสมาธินั้นไม่ใช่เฉพาะทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวศาสนาทุกศาสนามีการฝึกสติเหมือนกันทางโลกเขาก็มีการฝึกสติเหมือนกันการฝึกสติมันได้ประโยชน์หลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้เราจะฝึกยังไงทางพุทธก็มีอยู่เขาเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คือการมีรูปแบบหลายรูปแบบเช่นนั่งสมาธิบางสำนักกำหนดให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทบางสำนักก็สัมมาอรหังบางสำนักก็ยุบหนอพองหนอแต่จุดมุ่งหมายก็คือไปสู่พระนิพพานเหมือนกันเมื่อมีการฝึกอย่างนี้ทุกวันก็จะทำให้ผู้ที่ฝึกนั้นเกิดระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดแล้วก็รู้ตัวเช่นโยมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่มีการวางแผนการวางแผนนั่นคือการคิดสติแล้วขณะที่เราไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือสัมปชัญญะรู้ว่าทางนี้ทางที่ถูกไปเร็วอันนี้มีการวางแผนไว้และประการต่อไปทำให้เราไม่ต้องไปหลงสิ่งมึนเมาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะไม่ติดอยู่ในสิ่งมึนเมายาเสพติดก็คือพยายามลดเลิกละให้ได้นั่นเองก็ที่สรุปที่สำคัญเลยก็คือรู้จักการควบคุมอารมณ์ตรงนี้สำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงว่าสำคัญมากมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ในบ้านเราถ้าเราจำไม่ผิดปีที่ผ่านมาก็จะมีดาราไม่เอ่ยชื่อนะก็มีการรถไปชนกันแล้วก็การทะเลาะกันขึ้นในที่สุดท่านก็ยอมรับว่าท่านขาดสติใช่ไหมนี่คือประมาทขาดสติเพราะนั้นน่ะถ้าเราฝึกสติเป็นประจำจะค
ควบคุมอารมณ์ขึ้นในขณะนั้นได้แล้วจะไม่

กิดความเสียหายขึ้นมาคนเราเมื่อขาดสติเมื่อไรสามารถที่จะทำอะไรก็ได้พอทำไปแล้วมาเสียใจในที่หลังไม่ได้เพราะนั้นสรุปได้ว่าดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสติคือความระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำสัมปชัญญะก็คือขณะคิดขณะพูดขณะทำสัมปชัญญะนะแล้วก็มีภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสดับรองไว้หลายอย่างด้วยกันจะยกมาแค่สองบทนะบทแรกคำว่าสติโลกัสมิชาคโรแปลว่าสติปลุกชาวโลกให้ตื่นคำว่าสติปลุกชาวโลกให้ตื่นนั้นตื่นจากอะไรมีหลายอย่างที่เราจะตีความแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดตื่นจากการกระทำความชั่วรูปคนใดที่ทำความชั่วถ้าหากว่ามีสติควบคุมก็จะปลุกไม่ให้ทำความชั่วจะตื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ดีไม่ทำก็จะทำแต่สิ่งที่ดีส่วนภาษิตที่สองบอกว่าสติมัตโตสทาพัทธังคนมีสติย่อมเจริญก้าวหน้าเสมออันนี้แน่นอนนะการศึกษาเล่าเรียนสังเกตได้ว่านักเรียนบางท่านมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลาในขณะที่เรียนหนังสือก็จะทำให้เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนที่ดีต่างกับบางคนไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่รู้ตัวในขณะที่นั่งเรียนหนังสือก็ไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในวิชานั้นๆแม้แต่การงานเช่นกันเมื่อเราเรียนจบมาแล้วมีงานมีการทำแล้วถ้าหากว่าเรามีสติระลึกก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำมีสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาทำงานอะไรออกมาก็จะประสบความเจริญสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการบรรยายธรรมะหรืออธิบายธรรมะเรื่องสติสัมปชัญญะธรรมะมีประการมะสองประการก็ได้จบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายสุดนี้อาตมาภาพก็ขออวยพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ชมที่กำลังรับชมรายการพบพระพบธรรมขอให้ท่านสาธุชนทุกๆท่านมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณพร้อมทั้งธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วขอให้ความคิดอันนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่าน

0: สติคือการระลึกได้ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวจะพูดจะคิดจะทำให้รู้ตัวในขณะนั้นพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่าสติโลกัสมิชาคโรหมายถึงสติปลุกชาวโลกให้ตื่นรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์คนโบราณมักจะพูดเป็นประจำคือเราได้ยินได้ฟังว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดูเหมือนว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ใดแล้วเราก็ต้องคล้อยตามไปตามที่เราอยู่นั้นน่ะเขามีคติความเชื่ออย่างไรเขามีวิถีชีวิตอย่างไรแล้วก็ต้องคล้อยตามไปอย่างนั้นแล้วเราก็จะอยู่ได้แต่ว่ายังมีบุคคลพิเศษที่ทำตัวไม่เหมือนกับคนทั่วไปคิดเขาเรียกว่าทำตัวทวนกระแสบางทีก็ฝืนกระแสนะไม่ตกในกระแสอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้เห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยทรงเป็นหนึ่งในนั้นพระเจ้าของพวกเราทั้งหลายเกิดในศาสนาพราหมณ์ในขณะที่เขาบูชายันเขาฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าเด็กนะตัดคอเด็กแล้วก็เอาผักในหลุมถ่านเพลิงนะเพื่อที่จะเส้นสวงให้พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและพระองค์ก็ทรงไม่ให้คนไปตามกระแสอย่างนั้นนะพระองค์ไม่ให้เราเนี่ยไปติดในกระแสอย่างนั้นขณะที่สิงคารามานพเนี่ยบอกว่าบิดามารดานี่สอนสั่งมาเมื่อเจ้าปรารถนาความสุขสวัสดีแล้วตื่นเช้าหลังจากอาบน้ำสระกล่าวแล้วเจ้าพึงนอบน้อมทิศทั้งหลายนะทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลัง6ทิศเนี่ยถ้าจะเกิดความสุขสวัสดีแต่ถ้าเมื่อเขามาพบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดบอกวิธีไหว้ในอริยวินัยคือในพระศาสนานี้ว่าไม่ใช่มาไหว้ทิศกันอย่างนี้หรอกแต่พระองค์ทรงให้ความหมายทิศแต่ละทิศว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนธรรมชีพามทิศเบื้องล่างคือทาสบริวารเราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องต่อคนเหล่านั้นนี่คือการไหว้ทิศในอริยวินัยนี้เช่นบิดามารดาถึงปฏิบัติต่อบุตรโดยสถานะ5ด้วยการห้ามปรามจากบาปอกุศลนำนุนส่งเสริมให้มั่นในบุญกุศลด้วยการให้ศึกษาที่ปราวิทยาหาคู่ครองที่สมควรค่ะที่สมควรให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันควรเนี่ยส่วนบุตรธิดาก็พึงปฏิบัติตอบถ้าเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงถ้าตอบช่วยทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทำตัวควรแก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็ทำบุญทิศไปให้นี่คือการทวนกระแสนะไม่ได้ไปตามกระแสตามที่เขาโลกเขานิยมกันนี่คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะในเมื่อเราไปอยู่ในกระแสของเขาเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการที่ถูกต้องนะหลักการที่ถูกต้องที่เราได้รับการเพาะบ่มมาจากครูของเราคือพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบอกแก่พวกเราว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกต้องเราก็ยึดในหลักการนี้นะแม้กระแสก็จะเป็นไปยังไงเราก็ไม่ไปตามกระแสและสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นหลักของคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราไปตามกระแสไปทั้งหมดเราจะไม่เป็นหลักของคนอื่นแต่ถ้าเรามีหลักการที่ถูกต้องต่อไปเราจะเป็นหลักให้ผู้อื่นได้พึ่งพาได้นี่คือชีวิตทนกระแสขอเจริญพร
0: จิตบริสุทธิ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกล

0: ไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: แล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ย

0: ันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงที่หน้าฝนนะจะเป็นอะไรไหมมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
1: ให้ดูกันเลย
0: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
1: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ต้องกังวลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
1: ถ้าเจอฝนตก
0: พายุมาแล้ว
1: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
0: ุ
1: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
0: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
1: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
0: มะพร้าวตก
1: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
0: ้จ้ะ
1: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
0: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
1: ่
0: าง
1: ต้
0: าขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
0: หรือ
1: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
0: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990

0: 2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัวราคา990บาทดีลมั้ย
1: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
0: ์คุ้มได้กับพี่นาของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีนาท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาปิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: แล้วมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่า
0: จ้ะ
1: ไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ

0: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
1: ู
0: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
1: โอ้โห
0: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
1: ชอบ
0: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
1: แล้วเงามาก
0: ใช่
1: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
0: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยแล้วยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
0: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
1: อยากเห็น
0: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
1: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
0: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
1: ่
0: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
0: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ใช่
1: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพ
0: ู
1: ดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
0: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

ากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะถ้าอยากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะ

0: า 2,000 ปีนะคะคุณตักมายุราและมาพร้อมแมนยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เ

0: นิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
1: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
0: น
1: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
0: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
1: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
0: ้
1: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
0: เท่านั้นนะ
1: ซื้อบ้างอ่ะ
0: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
1: คะ
0: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
2: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
0: จะถูก
1: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
2: เร็วๆเลย
1: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
2: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
0: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
1: นี่ไงตากแดดทำเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
1: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
2: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถ
1: ไม่
0: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เพ
0: ราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลัสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
2: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: เนื้อ
1: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
2: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ดูดิ
1: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองปลูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
1: แหละ
0: น
1: ี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ100
0: เซต
2: ให้แค่100เซตด้วย
0: นะ100เซต
2: โอนเงินแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: ร
2: ับ
0: แดดรับแดด
2: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทานตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: ท
0: าตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
1: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
0: แล้วไม่รู้สึกแสบ
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะคะแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างใน

0: ต้องดีด้วยพี่ต
1: าอ่ะมาดูสารสก
0: ั
1: ด
0: สารสกัดหนูอยาก
1: ถามพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
2: ้
1: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: ค
0: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบมั้ยอ่ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
1: จ่าย
0: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเดี๋ยวน้อง
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ตูนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
0: ให
2: ้ในเหี่ยว
1: นี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
2: ้งหมด1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
0: ยู
1: ร่าแอนตี้เมลัสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูร่าแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้3พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีมาถึงทุกวันนี้เจอศิลปะการต่อสู้ชาวล้านนาตำราโบราณที่แทบจะหายสาบสูญของดีเมืองสิงห์บุรีเค้กเจ้านี้มีส่วนผสมคือจิ้งหรีดสุดทึ่งโบสถ์หลังนี้ผู้พิการทางสายตาก็มาเที่ยวได้ทั้งล่าอสรพิษชิดงูเห่าด้วยมือเปล่า
1: เอาไปถึงดีกว่าครับแม่แม่ยาแม
0: ่ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
2: พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ล้านนาแน่นอนครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยมาเที่ยวอย่างแน่นอนบางคนมาบ่อยครั้งซะด้วยครับแต่ผมเชื่อนะครับว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายของจังหวัดนี้ที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ

0: อกลักษณ์ของชาวล้านนานะครับซึ่งนอกจากสถาปัตยกรรมวัดวาอารามที่สวยงามแล้วนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้นั่นเองครับซึ่งถ้าดูจากชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับคือชุดของศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยเจิงครับ
1: เจิงหรือชั้นเชิงในการต่อสู้ของชาวล้านนาเป็นวิชาการต่อสู้ซ่อนเร้นชั้นเชิงอันเป็นแม่ไม้เฉพาะตนมีทั้งเจิงมือเปล่าและเจิงที่ใช้อาวุธชนิดต่างๆซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอาวุธที่ใช้อย่างเจิงดาบจังหวะและลีลาของเจิงมักมีความสัมพันธ์กับจังหวะกลองพื้นเมืองที่ให้จังหวะคึกคักปลุกใจเหมาะแก่การแสดงออกซึ่งพละกำลังและความแข็งแกร่งและบรมครูหรือสลาเจิงที่มีชื่อเสียงในอดีตได้แก่พ่อครูกวนคำมาแดงและพ่อครูมานพยารณะศิลปินแห่งชาติผู้ถ่ายทอดวิชาเจิงให้แก่ลูกศิษย์เอาไว้อย่างมากมายครับ
0: และตอนนี้ผมก็อยู่กับเราอาจารย์ทั้งหลายแหล่นะครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับผม
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนี้ก็คือครูมงคลนั่นเองนะคร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ
0: ช่วยแนะนำหน่อยนะฮะว่าชุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นชุดของมวยเจิงถูกต้องไหมฮะ
2: ครับชุดนี้คือจริงๆแล้วนี่พ่อครูมานพยารณะที่เคยสอนพวกครูไปนะครับ
0: ครับ
2: ท่านก็ออกแบบคือใช้เสื้อผ้าธรรมดาแล้วก็มีมงคลใช้ผ้าฝ้ายที่แกเคยใช้ต่อยมวยมาก่อนแล้วก็มีกางเกงก็พับขึ้นมาง่ายๆเพื่อการฝึกศิลปะการต่อสู้เรียกว่าเจิงนะครับ
0: ให้คุณครูมงคลช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าศิลปะการต่อสู้มวยเจิงมีความเป็นมายังไงและศิลปะการต่อสู้มวยเจิงคืออะไรครับ
2: ครับการต่อสู้เจิงนี่คือการต่อสู้มือเปล่าคือใช้หมัดเท้าเข่าศอกจริงๆ
0: อ๋อคือเป็นลักษณะ
2: หมัดเท้าศอกมีบัวตูมบัวบาน
0: ครับ
2: เหมือนกับของรัตนโกสินทร์เรานี่คือเทพนมปฐมพรมสีหน้านะครับพวกนี้ก็คือการต่อสู้แบบไทยนะ
0: ครับ
2: ของประเทศไทยเรา
0: เอกลักษณ์เลย
2: เอกลักษณ์คือที่ลึกหลักของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วแม่ไม้พวกนี้เขาไม่เคยสอนกัน
0: ครับผม
2: ไปทั่วไปหรือเผยแพร่อะไรแต่เขาสอนให้ลูกศิษย์จากคนสู่คน
0: ครับ
2: จากรุ่นสู่รุ่นจากครอบครัวสู่ครอบครัว
0: ครับ
2: เขาจะเลือกคนที่เรียนเพื่อป้องกันตัวนะครับเพื่อป้องกันบ้านเมืองใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเคล็ดลับนะครับไม่เผยแพร่ออกไปให้ใครได้รู้พิธีกรกาดมวยนะครับ
0: ครับผม
2: ปล่อยพวกครูปั้งเนี่ย
0: ปั้ง
2: บิดละหักละตายเลยนะครับ
0: อ๋อเป็นท่า
2: เลย
0: โจมตีเลย
2: โจมตีเลย
0: อ๋อ
2: ต่อยทีปุ๊บปั้มปั๊บคว้าคอละบิดละนี่ละ
0: โอ้
2: หักเลยนะฮะแต่เรายังไม่ไหวเลย
0: อ๋อทุกท่าเป็นท่าโจมตีหมด
2: โจมตีหมดเตะมาปุ๊บปั้ง
0: เตะเตะนี้นะฮะ
2: ครับผมปุ๊บหักละนี่ละ
0: อ๋อ
2: นี่ละหรือหักนี่ละ
0: อ๋อ
2: ใช่ไหมครับ
0: อ๋อ
2: หรือยกขึ้นก็ไปทำอะไรไม่ได้
0: ฮะ
2: จะคว้าอะไรได้หมดจะดึงได้หมด
0: โอ้เป็นท่ามีท่าจับ
2: ท่าล็อก

0: ็ต้องหัดตั้งแต่การมวยเนาะฝึกการมวยแล้วก็ย่าง3ขุมธรรมดาย่างทำเดินเนี่ย9ครั้งถอยหลัง9ครั้ง
1: ครับ
0: เราหัดนั่งแล้วก็เดินจับนั่งเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: คือเท้าเราเดินไปครับ
1: เหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าฝึกจริงๆอ่ะ
0: ถอยหลังบ้างครับ
1: คุณต้องใช้ความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงนะ
0: ครับโอเคที่เรานั่งอยู่เงี้ยเราลองถีบครับ
1: เ
0: อ๊ะแรงๆถีบมันแรงถีบแรง
1: คือถ้าไม่ได้ทำร่างกายมานี่แบบคือผมว่าก็มีปวดอ่ะมีระบมอยู่เหมือนกันนะแค่เดินย่างแบบเมื่อกี้นี่ก็เอาเรื่อง
0: เดินไปเดินมาเป็นเซตๆเป็น108ครั้งนู่นน่ะอย่างเช่นการมวยอย่างเงี้ยเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาไม่ต้องง้างเลยยกเตะซ้ายเตะอีกครับเตะอีกครับเตะอีกครับตีครับอย่างเงี้ยก็ฝึกลูกศิษย์อย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่เตะลูกศิษย์ลูกศิษย์เตะดูการต่อสู้ที่ใช้กองด้วยเดี๋ยวระหว่างครูลบกับครูคณิศรลองเล่นกันนะครับ
1: เขาเรียกว่ากองอะไรครับ
0: กองชัยมงคลครับ
1: กองชัยมงคล
0: ครับผมไม่มีมงไม่มีฉาบ
1: ในอดีตนี่คือ
0: ใช้ในการศึกสงครามในการปกครองบ้านเมืองใช้กองนี
1: ่อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาตีอย่างเงี้ยครับมีการฝึกมีการวิธีเรียนยังไงครับครูครับ
0: นั่งเลยครับหันหน้าทางพวกครูครับบทแรกที่พวกครูจะสอนคือบทพุทธคุณนางเนาะ
1: ครับ
0: พวกครูทำให้ดูก่อนนะครับยกมือซ้ายมือซ้ายลงตีสี่ทีนางนางนางนางนางพุทธคุณนางธรรมคุณนางสั่งคุณนางปังปังปังปังปังเอาตีตามไปยกมือซ้ายไปนางนางนางนางพุทธคุณนางธรรมคุณนางสั่งคุณนางปังปังปังไม่ถึง7นาทีก็ตีได้เอาลองตีกองนะดูนะครับนังสี่ทีตีตามเลยครับแค่นี
1: ้เริ่มจับได้แล้วเริ่มจับได้แล้ว
0: ไม้พ่อไหนอันนี้ไม้ที่ใช้ตีเนี่ยเขาจะเรียนแบบนิ้วมือของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: นิ้วผมไม่มือเนี่ย
1: โอ้เหมือนมาก
0: เหมือนเขาทำให้เหมือน
1: เหมือน
0: อันนี้เรียกไม้แจ่ม
1: ครับ
0: เอาลองถือไม้ค้อนชี้ขึ้นข้างบน
1: จับมือขวาม
0: ือขวามือซ้ายใช้นิ้วหัวมือชี้เรียกไม้แจ่ม
1: อันนี
0: ้ไม้แจ่ม
1: สี่ทีไม้แจ่ม
0: ถืออย่างนี
1: ้ถืออย่างนี
0: ้ครับลองตีสี่ทีก่อนตีนั่งนั่งนั่งนั่งพุทธคุณนั่งนำมาคุณนั่งสังฆาคุณนั่งปังปังปังปังปังอย่าใช
1: ่เฮ้ยก็โอเคนะผมชอบมากเลยครูครับ
0: อันนี้คือการเรียนพื้นฐานต่อไปก็เป็นบทพุทธโพลาหังอรหังสัมมาพุทโธกันหะอิติปิโสภควาคือบทพุทธคุณเนาะ
1: ครับ
0: สวากาโตธรรมคุณตีบทสวดเลย
1: พอชำนาญก็จะสามารถ
0: จะเก่งขึ้นทุกคนเก่งทุกคนนะครับทีนี้เรื่องหมัดมวยเหมือนกันเราใช้หมัดเท้าเข่าศอกเป็นอย่างเดียวกัน
1: ครับ
0: บางทีเราการต่อสู้ไม่จำเป็นแก่หรือหนุ่มหรือว่าใหญ่หรือเล็กไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับความรู้การป้องกันตัวเองอย
1: ู่
0: ที่จิตครับอยู่ที่จิตจริง
2: ที่ผมถือจอบมานะครับกับแก๊งของผมนี่ผมไม่ได้มาขุดดินจับกบจับเขียดนะครับ
3: ดิกี้ตามป้ามา
2: ครับป้ากำลังเดินไปครับป้าม
3: าเลยลูกเดี๋ยวจะพาไปหางู
2: ฮะจับงูป้าผมเปลี่ยนใจทันไหม
3: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมาครับป้าไม่ต้องกลัว
4: ที่อำเภอดอนพุธนะครับจังหวัดสระบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพที่เสี่ยงอันตรายสุดๆนั่นก็คือการล่าอสรพิษให้เรานี่แกได้ยินชื่อก็ขนลุกซะแล้วครับแต่คนที่นี่เขามองเป็นเรื่องปกติดูเหมือนจะง่ายๆแค่ออกไปตามทุ่งนามองหารูเผื่อดูว่ามีงูอยู่หรือเปล่านั่นมันรูงูนะพี่ไม่ใช่รูปลาไหลใครนะครับจะกล้าล้วงเข้าไปโอ้โหแต่เขาทำกันแบบนี้จริงๆครับไปดูกันว่าวันนี้ครับที่นายนิกกี้จะขอตามไปด้วยจะมีงูอะไรออกมาไหมเนี่ย
2: เราจะดูยังไงครับว่าตรงไหนเนี่ยเราสามารถจับงูได้ครับปฏิครับ
3: อ๋อต้องดูรูดูคาบดูรอยมันอะรูงูมันก็มีจะมีรอยเลื่อมๆถ้าเป็นรูหนูมันจะมีรอยตีนหนูมีตีนเน
2: า
3: ะ
2: แล้วงูที่เราจะมาจับมันคืองูอะไรครับ
3: งูเห่าจ้ะ
2: งูเห่าที่มันแผ่แม่แบ้นะป้า
3: แผ่แม่เบี้ยลูก
2: ผมเนี่ยปลอดภัยแม่ที่แม่พามา
3: ปลอดภัยปลอดภัย
2: แม่เดินไปเลยแม่ไป
5: ครับ
2: เจอคาบงูแล้วเจอคาบงูแล้วไปแม่ไปลุยว้าวโอ้ใหญ่มากโอ้โหคาบงูเหมือนหนังปลาแซลมอนเลยอะแบบนี้คือคาบใหม่หรือคาบเก่าแม
3: ่คาบก็พอประมาณอาทิตย์นึงได้เนี่ย
2: เจอคาบแล้วทำไงครับให้งูมันออกมาเป่าปีได้ไหม
3: โมไม่ได้
2: ขอเพลงงูได้ไหม
3: ต้องขุดไม่ได้ต้องขุดไม่ได้ต้องขุดอย่างเดียวมีหลักฐานคือเนี่ย 20% แล้วเจอเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปดูรูดูรอยเปอร์เซ็นต์มันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ที่มีตัวเจอรูจ้ะเอาเจอรูมาดูจากที่เราดูด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นลึกนะแต่นี่เราจะใช้กระจกนี่อันนึงจะเห็นแสงอ่ะมันจะถึงสุดก้นรูเลย
2: โอ้พี่เขาเจ๋งมากใช้มือล้วงเข้าไปเลยอ่ะคิดว่ามีงูไหมครับพี่
6: ไม่น่าจะมีครับรูนี
2: ้เอาละฮะรูนี้ทีมงานคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับ
4: รูแรกที่น่าจะมีงูอยู่ข้างในแต่พอล้วงเข้าไปแล้วก็ไม่เจอครับต้องไปลุ้นที่รูต่อไปว่าจะเจอเจ้าอสรพิษที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับแกล้วงหน้าตาเฉยเลยครับคุณผู้ชมครับแหมแล้วนี่ถ้าเป็นงูขึ้นมามันจะไม่ฉกมือหรอครับเนี่ย
6: เน
2: ี่
6: ยรอยเนี่ย
2: รอยมีรอยเลยอ่ะเห็นรอยไหนไหนรอยยังไงฮะดูรอย
5: มันจะเงา
2: อ๋อมันจะเงาเห็นไหม
3: สะท้อนกับแสงนี่ก็มั่นใจนะว่าจะมี
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่
6: น่าจะเป็น
2: ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเจอไหนฮะเห็นแล้ว
1: ตัวงูเห็นไหม
2: ตัวใหญ่ด้วยเจอแล้วนะครับดูนะครับ
3: นี่กี้นี่กี้ใกล้ๆหน่อยสิ
2: อะไรแม่เพื่ออะไรผมใกล้เพื่ออะไร
3: ตัวแม่ค่อยใหญ
1: ่เซฟสิกี
2: ้แม่คุณผู้ชมบอกว่าเอาไฟสูงดีกว่าครับแม่อย่า
4: ว่าภารกิจตามล่าสารพิษของนายนิกกี้วันนี้สำเร็จครับพอจับขึ้นมาก็เล่นเอาทีมงานแหมตากล้องวิ่งไปคนละทิศคนละทางแต่ละคนนี่กับจับด้วยมือเปล่าแหมเหมือนเจ้างูนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่จะต้องสะท้านกับความร้ายแรงของพิษมาเลยสักนิดหนึ่งครับ
2: ได้งูแล้วเอาไปทำอะไรต่อแม
3: ่อ๋อเราก็ไปขังไปเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวก็รอลูกค้ามาซื้อ
4: ที่บ้านป้าติ๊ดนะครับแหมมองด้านนอกนี่ก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เจ้าบ่อข้างบ้านนี่แหละครับแหมชะเง้อคอมองไปเท่านั้นแหละโอ้โหแทบจะวิ่งเลยทีเดียวป้าก็บอกว่ามีงูอยู่ที่บ้านอีกแต่ไม่คิดว่าแหมมันจะเยอะขนาดนี้ครับป้าติ๊ด
3: ก็หลักๆเลยก็จะมีงูเห่า
5: บ่อนึงนี่เราใส่ไปประมาณกี่ตัวป้า
3: 70ตัวคืออัดๆเข้าไปเลยอันนี้คือดูงูเห่าไปแล้วนะเราจะให้ดูงูสิงตัวนี้ตัวเมียนะตัวเมียยังมีไข่อยู่เนี่ยรู้ไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับ500บาทตัวนึงเหมาตัวแล้วตัวนี้จะไม่ช่างเท่าใหญ่แค่นี้ก็คิดแค่นั้น
5: เพราะหายากกว่าครับ
3: ก็ด้วย
5: แต่ถ้างูเห่าช่าง
3: งูเห่าช่าง
4: ระหว่างที่ทีมงานกำลังถ่ายทำครับก็มีคนนำงูที่เพิ่งจับได้สดๆใหม่ๆมาขายให้กับป้าติ๊ดนะครับซึ่งแกบอกว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ชาวบ้านเจองูในทุ่งนาก็มักจะจับมาขายให้จะตัวเล็กตัวใหญ่แต่ขอให้เป็นงูพิษนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นงูเห่าจะได้ราคางามครับป้าติ๊ดแกรับไม่อั้นแต่ก็ต้องเป็นงูเป็นๆนะครับถ้าผัดเผ็ดมาเป็นจานแกก็ไม่รับนะครับคุณผู้ชม
5: ตัวใหญ่สุดตัวที่ขายได้แพงสุดกี่กิโล
7: 2โลครึ่ง
5: ใหญ่มาก
7: ใหญ่ครับประมาณแขนแหละ
3: อันนี้งูเห่านี่ไซส์ยี่นี่มาตรฐานเราก็จะซื้ออยู่ที่กิโล280-300บาทขายส่งก็จะอยู่ที่กิโล400ขายปลีกก็อยู่ที่500บาท
5: คนที่มาซื้อส่วนใหญ่ลูกค้า
3: ลูกค้าก็มีทั้งคนไทยคนจีนคนไต้หวันดีงูเห่าจะกินเพียวๆไปเลย
5: สรรพคุณมันคืออะไร
3: แก้ปวดหลังบำรุงสายตาตามที่ลูกค้ามาบอกป้านะอันนี้ก็จะเป็นเนื้องูล้วนพร้อมผัด
5: เอาไปทำอาหารอะไร
3: เอาทำอาหารผัดเผ็ดงูเห่ากระดูกงูป้าตากแดดไว้นะตากแดดให้มันแห้งอ่ะแล้ววันนั้นเขาจะไปต้มอีกทีต้มเข้าเครื่องยาโบราณพ่อซื้อเอาไปทำยามาพึ่งอัมพาต
2: สุดยอดแล้วก็

0: ็น่าทึ่งสำหรับอาชีพนักล่าอสรพิษนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อันตรายมากที่สุดอีกหนึ่งอาชีพป้าติ๊กนักล่าอสรพิษ
1: ไปชมเอง
2: ช่วงหน้า
3: ถ้าเป็นการศึกสงครามก็ย่าลั่นก่อน
2: สุดทึ่งโบสถ์หลังนี้ผู้พิการทางสายตาก็มาเที่ยวได้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียว

0: ยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: ชนิดแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยอ่ะเช้า
1: ได้ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: ได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925

0: 02-817-9925 นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799 บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
2: เราก็อยู่ในบ้านของครูมงคลนะครับเป็นบ้านในส่วนที่เก็บกลองชัยมงคล
3: ใช้สอนใช้เป็นที่ดีกลองบ้างสร้างกลองบ้างอย่างนี้นะครับ
2: สร้างกลองด้วยเหรอฮะ
3: ครับผม
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่ากลองพวกนี้นี่คือทำเองเหรอฮะ
3: ทำเองครับ
2: ทำมาจากอะไรครับอย่างนี
3: ้ลูกนี้ทำด้วยไม้ไผ่ครับ
2: ไม้ไผ่
3: งงไหมครับอึ้งไหม
2: ไม้ไผ่ทำไมมันได้ไผ่ใหญ่ขนาดนี้
3: คือครูใช้คำโครงสารด้วยสานด้วยไม้ไผ่หุ้มด้วยขี้เลื่อยกับกาวหนังควายหรือกาวลาเท็กก็ได
2: ้ครับ
3: แล้วก็มาหุ้มหนัง
2: ทำ
3: เสียงดีมากดีกว่าไม้ที่เป็นต้นไม้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปโค่นอะไรมันผิดกฎหมายเนาะ
2: ครับ
3: แล้วมันเป็นการทำลายต้นน้ำอะไรต่าง
2: ๆครับผม
3: ครูก็สอนให้ลูกศิษย์เอาพวกวัสดุที่เหลือใช้มาใช้เนี่ยไม่ใช่มันต้องใช้พวกไม้ไผ่เนี่ยใช
2: ้
3: ภูมิปัญญามาทำเป็นการศึกสงครามก็ย่าลั่นกองนี้กองลบ
2: โอ้
3: ไม่ใช่กองแบบแห่ควาตานเข้าวัดหรือแสดงมหรสพอย่างนั้นไม่ใช
2: ่ครับ
3: อันนี้เป็นใช้ในการศึกสงครามในอดีตนี่สมัยยุคพระเจ้ามังลายเนาะกองเป็นอนัตสัญญาในการปกครองบ้านเมือง
2: ครับ
3: ในการศึกสงครามมีเพลงชนะศึกออกศึกเกิดเหตุการณ์ในต่างของมหากษัตริย์ของเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่ชุดเดียว
2: ครับ
3: เมืองหนึ่งก็มี1ชุดไม่สามารถเอาไปอะไรที่ไหนได
2: ้ครับ
3: แต่ถ้าจะแบกหามก็ต้องมีแบบชุดเล็กใช่ไหมแบกหามใช้ทหารแบกเป็นกองศึกเขาเรียกว่ากองสะบัดชัยแต่พวกนี้เกิดมาเป็นพันปีนะครับ

0: ครูผมขออนุญาต
1: เชิญเลยครับได้เลยครับ
0: ลองตีได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
2: เราจะใช้วิชาที่ผมเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองตีดูดูสิว่าจะเป็นยังไง
1: ตีไปเรื่อย
2: ๆ
1: แล้วถ้าจะหยุดก็ปังปังปังปังกันแล้วกัน
2: โอเค
1: เอาลองดูครับ
2: ลองดูนะฮะ
1: ถ้าพวกครูจะตบภาพเล่นเจอกันแล้วนะ
2: โอ้โหครูจะเล่นเชิญ
1: เล่นเดี๋ยวนี้เลย
2: ผมเป็นคนตีกองด้วย
1: ได
2: ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเค
1: กันเลยมาทำไมเนี่ยเอาไปสอกเร็วเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งไปเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเล่งเอาไปโอเคตึงโอเคครับผ่านเลยครับเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณมากครูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับ
1: ครับปฏิบัติการจริงเลยนะ
2: ครับโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะใช้เวลาสั้นๆนะแต่วันนี
1: ้
2: ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ซ้อมกับครูทุกท่านนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากคร
1: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ครับ
2: ครูมงคลครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาลองศึกษามวยเจิงดูมีวิธีการยังไงบ้างครับผม
1: ก็มีดอกบัวอย่างหนึ่งดอกไหว้ทีเดียวก็พอรู้จักกันเขาไหว้พวกครูก็ไหว้แล้วก็สอนให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลย
2: ครับคุณผู้ชมครับมวยเจิงนะฮะนอกจากจะเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนานะฮะ
1: ครับ
2: ผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะมองว่ามันเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยเลย
1: ใช่ครับ
2: นะครับผมเป็นมวยโบราณนะฮะคือเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะครูก็สอนฟรีแล้ววันนี้ผมการันตีนะฮะครูมงคลนี่ทุ่มเททั้งกายและใจเลยในการสอนลูกศิษย์ทุกคนมาลองเปิดใจเรียนมวยเจิงดู
1: ครับ
2: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครูมงคลแล้วก็ทุกๆท่านนะฮะที่วันนี้อุตส่าห์มาสาธิตให้เราดูขอบคุณมากนะครับครูขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: มีคนอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่สามารถมองเห็นเหมือนพวกเราได้ครับที่วัดเขาย้อยที่นี่นะครับเขามีสถานที่ที่ให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับที่นี่นะครับมีโบสถ์ที่เป็นอักษรเบลนะครับผมที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยครับ
1: วัดเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่แค่จะเก่าแก่และสวยงามเท่านั้นแต่ความน่าทึ่งก็คือโบสถ์หลังนี้มีอักษรเบรลครับและพื้นที่ทางเดินต่างๆที่มีไว้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาสามารถเที่ยวชมได้นะครับย้ำว่าคนมองไม่เห็นก็เที่ยวชมได้วันนี้นะครับของเราขออาสาพาน้องๆจากโรงเรียนธรรมิกวิทยามาสัมผัสกับความน่าทึ่งของโบสถ์อักษรเบรลหลังนี้กันครับ
0: ไอรินครับตอนนี้เนี่ยที่น้องไอรินสัมผัสอยู่อักษรเบลเนี่ยคือการละเล่นอะไรจ๊ะ
2: มอนซ่อนผ้าค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้ย่ามอนซ่อนผ้าเขาเล่นยังไงอะมอนซ่อนผ้าอย่างเงี้ย
2: คือนั่งเป็นวงกลมแล้วก็มีเพื่อนคนนึงค่ะถือผ้าเขาจะร้องเพลงมอนซ่อนผ้าค่ะแล้วก็วิ่งรอบวงกลมค่ะ
0: พอสมมติว่าวางที่หลังใคร
2: คนนั้นก็ต้องลุกมาแล้วก
0: ็วิ่งไล
2: ่วิ่งไล่ค่ะ
0: นั่นแหละแสดงว่าน้องเห็นภาพนะฮะสุดยอดเลยเหมือนเดะเลยนะฮะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะแนะนำตัวหน่อย
3: ชื่อเอโซค่ะ
0: เอโซเป็นไงบ้างอันนี้อ่านว่าอะไร
3: อันนี้อ่านว่าอ่านว่ารีรีเข้าสารค่ะ
0: แล้วหนูเคยเล่นปะลูก
3: เคยเล่นอยู่ค่ะเล่นประมาณ 2-3 คนค่ะ
0: จ
3: ับมือกับเพื่อนไว้ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เดินวนรอบๆค่ะถ้าจับได้เพื่อนคนนั้นก็ต้องมายืนแทนเราค่ะแล้วเราก็จะไปเดินวนรอบเพื่อนค่ะ
0: นี่อธิบายเก่งกว่าพิธีกรอีกนะ ชอบไหมจ๊ะน้องไอโซครับ
4: มาที่นี
3: ่ชอบค่ะเป็นอะไรที่เราได้ศึกษาด้วยค่ะ
1: ประติมากรรมและอักษรเบรลต่างๆที่ประดับประดาอยู่รอบโบสถ์หลังนี้ครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณรวมถึงประเพณีสำคัญสำคัญของไทยซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็มีความสุขกับการที่ได้มาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆเหล่านี้แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถรับรู้เรื่องราวได้ไม่ต่างจากคนปกติอย่างเราๆครับ
0: กราบนมัสการครับโบสถ์ที่มีอักษรเบลความเป็นมาเป็นยังไงถึงมีไอเดียเกิดขึ้นแบบนี้ได
5: ้อุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถหลังเก่าสร้างตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับยังเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดอีก1โรงนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะได้มีน้องๆซึ่งเป็นคนตาพิการซึ่งเราได้ความเมตตาจากน้องๆมาเรียนที่นี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าโรงเรียนเรามีคนพิการทางสายตาเพราะนั้นเราจะทำอะไรในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราควรเผื่อคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
1: นอกจากความสวยงามและการประดับอักษรเบลภายนอกแล้วนะครับภายในก็สวยงามไม่แพ้กันเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลังแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามดูแปลกตาจากวัดอื่นๆครับ

0: อกจากโบสถ์หลังนี้แล้วภายในวัดยังมีจุดอื่นๆที่สวยงามน่าทึ่งอีกมากมายอย่างภายในถ้ำเขาย้อยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และยังมีทางเดินไปชมความงดงามภายในถ้ำส่วนด้านหน้าก็จะมีเจ้าจ๋อมาคอยต้อนรับทักทายนักท่องเที่ยวใครมาเที่ยวชมโบสถ์อักษรเบรลแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมจุดอื่นๆที่น่าทึ่งไม่แพ้กันภายในวัดถ้ำเขาย้อยด้วยนะครับ
1: สามารถมาแวะชมความงามได้นะครับผมไม่ว่าจะพาครอบครัวนะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการทางสายตานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีโบสถ์อักษรเบรลนะครับผมที่วัดเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจ้าถ่ายถึงเย
0: ้ช่วงหน้า3พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีมาถึงทุกวันนี้
2: หน้าสุดของขบวนค่ะเราจะเห็นว่ามีหมาสีดำค่ะถ้าหากว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเกิดอาการเห่าหอนหรือมีอาการลักษณะอะไรก็ตามที่ผิดแปลกไปเนี่ยพิธีนี้จะต้องสิ้นสุดลง
0: ของดีเมืองสิงห์บุรีเค้กเจ้านี้มีส่วนผสมคือจิ้งหรีดไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
4: ทีเล็กมึงพาใครมาก
5: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
3: เฮ้ยเงา

0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
1: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
2: วันจันทร์นี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับรังสีเสรีชัยกุสุมามณีการ
4: หนุ่มเราสาวนั้นแฮปปี้ฟินเอนดิ้ง
3: แกะกล่องเพลงใหม่ใหม่สมรักนาตาลีสีเพชรเพชรกังวานไพรเที่ยวไปอร่อยไปตามท็อปพัสสุพัฒน์ไปสะดอกเคราะห์ที่วัดพระยาสุเรน14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
5: ขอโทษด้วยนะ
0: ครับ
6: โอ้ใจจริงจริงโดนปัน
7: ตอนนี้เหรอถ้างั้นคุณคนเดียวลงไปที่ทะเลเลยหัวร้อนมากเหรอทำให้หัวมันเย็นหน่อยป่ะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
8: คืนนี้
2: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
10: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
11: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
12: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
9: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
12: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
9: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
13: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
9: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่หรือว่าสะดือเมืองนั่นเองและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของผู้ที่สร้างเมืองเชียงใหม่ทั้ง3พระองค์ครับ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง3กษัตริย์ผู้ร่วมสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช1839ประกอบด้วยพระสหายน้ำสาบานได้แก่พญามังรายกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาพญางำเมืองกษัตริย์แห่งภูกามยาวหรือเมืองพะเยาและพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยสร้างด้วยทองเหลืองและทองแดงรมดำสูง2เมตร70เซนติเมตรออกแบบและปั้นหล่อโดยประติมากรหญิงคนแรกของประเทศไทยอาจารย์ไข่มุกชูโตประกอบพระราชพิธีเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2527นับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สำคัญประดิษฐานโดดเด่นอยู่ใจกลางเวียงเชียงใหม่ครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณจุฑาพรครับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่จอยละกันนะครับการสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยคือมีผู้สร้างร่วมกันถึง3พระองค์ด้วยกัน
2: เป็นกษัตริย์3พระองค์นะ
0: กษัตริย์3พระองค์เลย
2: ใช่ค่ะที่เป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่กษัตริย์ทั้ง3พระองค์เนี่ยท่านเป็นพระสหายกันค่ะซึ่งทั้ง3พระองค์ก็ครองเมืองอยู่ที่พระยามังรายเนี่ยค่ะหลังจากที่ท่านได้สร้างเมืองเชียงรายเสร็จแล้วท่านก็ตีเมืองอื่นๆต่อค่ะอย่างเช่นสร้างที่เมืองฝางมาที่เมืองฮาริพุนชัยหรือเมืองลำพูนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่ในการสร้างเมืองแต่ละเมืองเนี่ยยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกพระทัยค่ะในที่สุดพระองค์ท่านก็ได้มาเจอพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อพระองค์ท่านรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มีชัยภูมิที่เหมาะที่น่าจะเป็นการสร้างเมืองใหม่ได้พระองค์ท่านก็จึงขอให้พระสหายอีก2พระองค์ค่ะมาช่วยดูชัยภูมิตรงนี้แล้วก็ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะเข้าไปดูภายในพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่นะครับซึ่งภายในนั้นก็จะมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยตอนที่สร้างเมืองเชียงใหม่เลย
2: บริเวณพื้นที่เนี่ยนะคะคือพื้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่3อาคารด้วยกันซึ่งเราเรียกทั้ง3อาคารว่าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่นะคะก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าเราค่ะอาคารศาลแขวงเดิมนะคะ
0: ข้ามเลย
2: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาค่ะและอาคารที่อยู่ด้านหลังองค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะเดิมเป็นศาลากลางเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และยังมีอีกหนึ่งอาคารที่อยู่ด้านหลังหอศิลป์นะคะเรียกว่าหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม
0: ่ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นให้พี่จอยนำเราไปเลยดีกว่าครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะด้านนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ภายในหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ภาพวิถีชีวิตในอดีตของชาวเชียงใหม่ทั้งในด้านการเดินทางการค้าขายหรือสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นสะพานนวรัตน์ที่ใช้ข้ามแม่น้ำปิงซึ่งเดิมเป็นสะพานโครงเหล็กหรือว่าขัวเหล็กก่อนที่จะรื้อสร้างมาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับถัดมาเป็นนิทรรศการก่อนจะเป็นเชียงใหม่แสดงให้เห็นร่องรอยอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและหลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือโมเดลจำลองชุดนี้ครับที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมการสร้างบ้านแบ่งเมืองที่สะท้อนความเชื่อและเคารพต่อชนพื้นเมืองตั้งแต่เดิมครับ
2: เรียกว่าเป็นการจำลองพิธีราชาพิเศษค่ะก็คือการสถาปนากษัตริย์เข้าเมืองค่ะเมื่ออดีตมันจะมีลักษณะพิเศษที่พี่ต้องขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตามโมเดลนี้นะคะหน้าสุดของขบวนค่ะเราจะเห็นว่ามีสุนัขนะคะหรือว่าหมาสีดำถามว่าทำไมถึงให้สุนัขเดินนำขบวนค่ะเพราะว่าก่อนที่พญามังรายท่านจะสร้างค่ะตอนที่ท่านมาเจอพื้นที่นะคะก็จะมีชนกลุ่มรั้วค่ะที่เป็นคนพื้นถิ่นค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วค่ะคนที่แต่งกาย ด้วยชุดสีขาวค่ะก็คือคนลัวค่ะทีนี้คนลัวเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าพิธีสำคัญต่างๆเนี่ยจะต้องมีการนำหมาดำทำไมถึงต้องเป็นหมาดำเพราะว่าเป็นตัวแทนเป็นสัตว์ลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษก็คือว่าเขาจะชอบเห็นสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นใช่ป่ะในปัจจุบันค่ะในสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนกันใช่ในสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนกันก็คือในพิธีเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเกิดอาการเห่าหอนหรือมีอาการลักษณะอะไรก็ตามที่ผิดแปลกไปเนี่ยพิธีนี้จะต้องสิ้นสุดลงแล้วก็หาฤกษ์งามยามดีเพื่อประกอบพิธีนี้ขึ้นมาใหม่

0: ำหรับตอนนี้นะครับเรามาพักทานของหวานกันสักหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือเค้กนั่นเองครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเค้กใส่อะไรมั่งครับเนยนมน้ำตาลไข่ชีสทั่วไปมากครับเค้กของรายการไทยทึ่งใส่แมลงชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมรสชาติจะเป็นยังไงวันนี้กายจะพาเราไปชิมกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
1: พี่ครับ
2: โบกผมมีอะไรมาให้พี่ชิมครับ
1: ใช
2: ่นี่ครับเค้กครับนะพี่ลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงบ้างครับ
1: อร่อยอะครับ
2: อร่อยใช่ไหมครับพี่รู้ไหมครับว่าที่พี่กินอยู่เนี่ยมีส่วนผสมของจิ้งหรีดครับ
1: ฮะจิ้งหรีดเหรอครับข้างในเนี่ย
3: ไม่บอกคงไม่รู้นะครับเนี่ยว่าคือเค้กจิ้งหรีดครับโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะแมลงตัวเล็กๆที่ส่งเสียงเจ้อแจ้วตามท้องไร่ท้องนาที่เราเคยจับมาทอดกินจะนำมาทำเป็นขนมเค้กได้ครับซึ่งวันนี้นายกายบุกไปถึงฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดชื่อดัง

0: คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดอยู่ที่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยมีเจ้าของฟาร์มแสนสวยคือคุณนันทนาขำจันหรือคุณอ้วนดูแลการเลี้ยงจิ้งหรีดทุกขั้นตอนครับเลี้ยงในบ่อซีเมนต์หรือเลี้ยงแบบคอนโดรังไข่เป็นฟาร์มจิ้งหรีดที่สะอาดสะอ้านปราศจากสารเคมีซึ่งที่นี่เขาเลี้ยงทั้งจิ้งหรีดสดิ้งและก็จิ้งโกรงครับโอ้โหแต่ละพันธุ์นี้มันหน้าตาเป็นยังไงให้พี่อ้วนพาชมหน่อยครับ
1: จิ้งหรีดจะมี3สายพันธุ์ก็คือจิ้งหรีดสดิ้งจิ้งโก่งค่ะ
2: oh.
1: แต่ละสายพันธุ์ก็จะเลี้ยงระยะเวลาต่างกัน
2: hmm.
1: แล้วราคาก็ต่างกัน ความต้องการของไทยก็จะต่างกันอันนี้คือจิ้งหรีดนะคะระยะเวลา ในการเลี้ยง 30-35 วัน
2: 30-35วัน
1: ใช่ค่ะต่อเดือน
2: เลี้ยงไงถึงได้อ้วนขนาดนี้ครับเนี่ย
1: ตามที่ถูกลักษณะก็คือเหมือนคนนะคะน้ำสะอาดให้อาหารสะอาดแค่นั้นค่ะจริงทางฟาร์มจะมีสูตรในการเลี้ยงที่ทำให้ในตัวจิ้งหรีดไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ต่าง
2: ตัวจะใหญ่ถูกไหมฮะตัวจะใหญ่ตัวจะดำ
1: ตูดใหญ่ไข่แน่นค่ะ
2: ตูดใหญ่ไข่แน่น
1: ค่ะ
2: ตูดใหญ่ไข่ดำแล้วไข่มันคือตรงไหนฮะ
1: ไข่แน่น

0: ค่ะอันนี้เป็นสดิ้งนะคะเป็นจิ้งหรีดขาวตูดใหญ่ไข่ขาวค่ะ
1: ตูดใหญ่ไข่ขาวต่างกันแค่แบบสีใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะต่างกันสีแล้วก็ไซส์ค่ะแขนขาวของสดิ้งก็จะอ่อนกว่าจิ้งหรีดอย่างพี่อ้วนเองพี่อ้วนก็ชอบกินสดิ้งมากกว่า
1: เพราะมันไม่
0: แขนขามันจะไม่ละทำให้เราระคายเคืองคออ
1: ีกสายพันธุ์หนึ่งที่เหลือก็คือ
0: จิ้งโก่งค่ะจิ้งโก่งเนี่ยจะเลี้ยง60วันแต่ทีนี้ของทางฟาร์มมันจะเป็นไข่อยู่ตัวไข่จะเป็นเม็ดสีขาวๆเห็นไหมคะ
2: จิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงครับปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกทั้งภัตตาคารร้านอาหารจำนวนมากต่างนำจิ้งหรีดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูมากมายเพราะว่ามีสารอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็มีไฟเบอร์สูงซึ่งวันนี้นอกจากเค้กจิ้งหรีดแล้วคุณอ้วนจะรังสรรค์ทำเมนูจิ้งหรีดอีกหลายอย่างให้ในกายได้ชิมกันครับ
0: เค้กจิ้งหรีดชาไทยทึ่งนะคะ อีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูชีสบอลจิ้งหรีดค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจิ้งหรีดมันคือของคาวนึกออกไหมครับอันนี้คือการมาทำของหวานแล้วพอของหวานแต่ละอย่างเนี่ยมันหวานมากๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเอมมี่เนี่ยทำให้ผมกินดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไง
2: สำหรับเค้กจิ้งหรีดที่คุณอ้วนคิดค้นสูตรลับเฉพาะบอกเลยว่าถ้าได้ชิมแล้วแทบไม่รู้เลยว่ามีส่วนผสมของจิ้งหรีดซึ่งสูตรนี้ครับใช้แป้งจิ้งหรีดที่ผ่านกระบวนการนำจิ้งหรีดไปทอดและบดให้ละเอียดทำให้ไร้ซึ่งกลิ่นคาวแต่กลับหอม

0: นั่นเองครับ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสารพัดเมนูที่ทำมาจากจิ้งหรีดครับ
0: แต่ละเมนูจากจิ้งหรีดครับทำได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็หวานอย่างเค้กจิ้งหรีดรสชาไทยบราวนี่จิ้งหรีดหรือจะเป็นอาหารคาวจะทำลาบจะทำยำก็ได้หมดครับรสแซ่บถึงใจแถมยังมีชีสบอลสอดไส้ตัวจิ้งหรีดซึ่งวันนี้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ต้องทึ่งนะครับแหมและแทบจะไม่เชื่อว่าเจ้าจิ้งหรีดจากที่เคยนำมาทอดทานจะสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูได้เห็นสูตรการทำไปบ้างกันแล้วนะครับแหมจะนำไปทำตามพี่อ้วนแกก็ไม่หวงสูตรนะครับแต่ถ้าอยากจะทานรสชาติแบบต้นฉบับก็ไปอุดหนุนกันได้ที่คุณนายฟาร์มจิ้งหรีดจังหวัดสิงห์บุรีรับรองอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจิ้งหรีดตัวเล็กเนี่ยสามารถมาทำอะไรได้หลากหลายเมนูมากขนาดนี้นะครับ
2: เค้กจิ้งหรีดไทยชื่อ
0: ห้องนอน
3: คือห้องนอนของคนล้านนาจะมีตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าห้องนอนเรียกว่าหำยนต์แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม
4: มันเป็นยันต์นะสวยขนาดนี้
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ันถึงจะสะใจทําอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆนานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นเนี้ยเตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เ
1: ตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: กินคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ชฟแม็กกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูสิเห็นปะ
0: ไม่มีรอย

0: คิดหนักเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
2: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วครับในชั้น2นี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ชั้น2นี้นะคะก็จะมีการบอกเล่าถึงประวัติของบุคคลสำคัญนะคะของเมืองเชียงใหม่แล้วก็วิถีชีวิตค่ะตอนนี้เราจะเห็นแล้วแหละว่าเมืองเชียงใหม่เรามีวิวัฒนาการของการดำรงชีวิตกันยังไงบ้าง
0: เมื่อกี้นี้คือในเรื่องของเมือง
1: ประวัติศาสตร์
0: ประวัติศาสตร์
1: การสร้างเมือง
0: ใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของผู้คนแล้ว
1: ผู้คนละค่ะเราจะเข้ามาอยู่ในเมืองกันละ
0: อ่ะงั้นพี่จอยนำเราไปชมเลยครับ
1: เชิญเลยค่ะชื่อว่าห้องเจ้าหลวงเชียงใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะซึ่งประวัติของแต่ละพระองค์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตให้น้องโมโม่ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ประจำห้องซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าพี่จะเป็นผู้เล่าให้ฟัง
0: เดี๋ยวให้พี่โมโม่อธิบายเลยดีกว่านะครับว่าความสำคัญของห้องนี้มีอะไรบ้าง
2: ก็คือในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีพระฉายาลักษณ์ของเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ทั้ง9พระองค์ด้วยกัน
0: เราเรียกกันว่าเจ้าหลวงถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ก็คือต้องเกริ่นที่มาก่อนว่าหลังจากที่พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่มา263ปีก็ถูกพม่าเข้ามายึดครองนะครับพอพม่าเข้ามายึดครอง216ปีด้วยกันจนกระทั่งพญากวิละหรือว่าเจ้าหลวงกวิละซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนะครับหลังจากที่พม่าเข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ประมาณ216ปีพระองค์ได้ขอกองกำลังจากสยามให้ขึ้นมาขับไล่พม่าออกไปนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและล้านนาองค์ที่2นะครับเจ้าช้างเผือกเป็นชื่อที่เป็นสมญานามที่เรียกกันก็คือเจ้าหลวงธรรมลังกาที่มาก็คือก่อนที่พระองค์จะครองราชท่านได้ถวายช้างเผือกให้กับกษัตริย์ทางสยามท่านก็เลยแต่งตั้งนะครับส่วนองค์ถัดมานะครับผมพระเจ้าอินทวิชยานนท์จะสังเกตว่าชื่อมีความคุ้น
0: ๆครับ
2: ดอยแห่งหนึ่งก็คือดอยอินทนนท์
0: ใ
2: ช่ถูกต้องนะครับผมก็คือเมื่อท่านสิ้นก็มีการนำอัฐิแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็บรรจุไว้ที่กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
0: ครับ
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนำไปไว้บนดอยอินทนนท์นั่นเอง
0: เจ้าหลวงคนที่7เนี่ยองค์นี้คือมีความสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยครับผมคุ้น
2: ๆอ๋อเพราะว่าพระองค์เป็นบิดาเป็นพระราชบิดาของเจ้าดารารัศมี
0: อ๋อ
2: ครับผมเจ้าดารารัศมีคือเป็นคุณอุปการแก่งานศิลปะงานแสดง
0: ครับ
2: ของล้านนาอย่างนึงก็คือพระองค์ได้นำเอาแบบแผนการแสดงต่างๆนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยจากกรุงเทพขึ้นมาประยุกต์กับเชียงใหม่ก็จะเกิดแบบมาตรฐานในการฟ้อนการรำต่างๆในยุคเจ้าดารารัศมีนั่นเอง
0: โอ้นี่เป็นถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของเชียงใหม่เลยนะ
2: ใช่ครับผมสตองถัดมานะครับ
0: ครับ
2: พระเจ้าอินทวโรรสชื่อก็เป็นที่ได้ยินในเชียงใหม่ก็คือตลาดวโรรสหรือว่าเรียกกันติดปากว่ากัดหลวง
0: อ๋อกัดหลวง
2: กัดหลวงนั่นเอง
0: โอเคพอพูดกับว่ากาดหลวงเนี่ยคนกรุงเทพก็คือเคยได้ยินมาบ้างแล้ว
2: ใช่ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจับจ่ายใช้สอย
0: ครับผม
2: ซื้อสินค้าพื้นเมือง
0: มาจากพระนามของท่านนั่นเอง
2: ใช่ครับผม
0: นะครับผม
2: เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์สุดท้ายพลตีเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับเป็นเจ้าของคู่ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายพระนามของท่านก็ปรากฏอยู่ในสะพานข้ามแม่น้ำปิงสะพานเส้นทางหลักนะครับก็คือ
0: สะพานที่ปัจจุบันก็ยังให้
2: ยังใช้อยู่นะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิงมายังฝั่งตะวันตกเข้าทางประตูท่าแพก็คือสะพานนวรัตน์นั่นเอง
0: แล้วหลังจากนั้นนะฮะคือทำไมเกิดการสิ้นสุดอยู่แค่เจ้าหลวงองค์ที่9เนี่ยแหละครับ
2: ก็คือหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงการปกครอง2475
0: ครับ
2: ก็มีการยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล
0: ตำ
2: แหน่งเจ้าหลวงก็ถูกยกเลิกไปเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีการปกครองโดยราชการก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลต่อไป
0: โอเคฮะสำหรับห้องเจ้าหลวงของเชียงใหม่นะฮะวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอขอบคุณพี่โมโม่มากที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราย
3: ินดีครับ
4: วิถีชีวิตของคนในเวียงหรือเมืองเชียงใหม่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพและวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือแขนงต่างๆมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่มาอาศัยค้าขายซึ่งความมั่งคั่งหรือเครื่องบ่งบอกฐานะของชาวล้านนาในอดีตนั้นสามารถดูได้จากจำนวนที่นาที่ครอบครองอยู่นั่นเองครับ
1: เราจะเห็นว่าด้านนี้นะคะจะเป็นยุ้งข้าวนะคะเรียกว่าหลองข้าวตัวหลองข้าวเนี่ยจะมีอยู่ทุกๆบ้านนะคะหลองข้าวใหญ่เล็กจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะของบ้านหลังนั้นค่ะก็คือเมืองเชียงใหม่หรือล้านนาคำว่าล้านนาก็มาจากนาล้านผืนเยอะๆ
0: นาเยอะมากมี ีพื้นนาเยอะๆ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอาชีพโดยส่วนใหญ่ของคนล้านนาเราเนี่ยก็คือการปลูกข้าวใครมีที่นาเยอะก็ต้องปลูกข้าวได้เยอะหลองข้าวก็จะต้องใหญ่เพื่อทำการเก็บข้าว
0: อ๋อสมัยก่อนเขาวัดความร่ำรวยจากตรงนี้แหละ
1: ใช่ได้มีข้าวเยอะก็คือมีที่นาเยอะค่ะ

0: กอบต่อไปนะคะก็จะมีห้องนอนค่ะคือห้องนอนทั่วไปแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือห้องนอนของคนล้านนาจะมีตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าห้องนอนเรียกว่าหำยนต
1: ์หำยนต์ทำไมต้องมีหำยนต์ติดไว้ด้านหน้าห้องนอนฮะ
0: หำยนต์ลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆยันนะคะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าพื้นที่ที่อยู่หลังหำยนต์เนี่ยก็คือพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้านนั้นๆสมมติว่าเราเป็นแขกเรามาเที่ยวบ้านเขาเราจะไม่สามารถเข้าในห้องนี้ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนล้านนาเราจะมีความเชื่อเรื่องผี
1: อ๋อ oh.
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีต้องมีการกันพื้นที่ระหว่างแขกกับเจ้าของบ้าน
1: คือถ้าเกิดเราพักโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือนะฮะโซนล้านนาเนี่ยเราจะเห็นการตกแต่งด้วยอะไรแบบนี้เยอะมาก
0: ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหม
1: มันเป็นยันนะสวยขนาดนี
0: ้
1: นี่มันงานฉลุไม้
0: ใช่มันคืองานแกะสลักเป็นรูปพันธุ์พฤกษาก็คือเป็นรูปไม้ดอกไม้ไม้เลื้อยอะไรเงี้ยใช่
1: แล้วมันสวยมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นึกว่าเป็นแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นงานอาร์ตประดับฝาไม่ใช่คือยันเหรอฮะ
0: ยันค่ะเป็นยัน
2: นอกจากนี้ในพื้นที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆซึ่งที่